แป้งตกตะกอนปุ๊บเราก็จะเทน้ำแป้งทิ้งนะครับเราจะเอาตัวที่เป็นแป้งนะครับที่ตกตะกอนอยู่ข้างล่างนะครับตัวแป้งตัวนั้นเราก็จะนำไปตากแดดนะครับให้แห้งก็จะกลายเป็นแป้งสีขาวนวลอย่างที่เราเห็นอย่างนี้นะครับก็คือแป้งข้าวเจ้านะครับส่วนผสมต่อมานะครับแป้งอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องใช้ก็คือแป้งเท้ายายม่อมแป้งเท้ายายม่อมทุกคนงงเอ๊ะแป้งเท้ายายม่อมมันคืออะไรยายม่อมเป็นคนปลูกหรอหรือคืออะไรหรือยายม่อมมีส่วนอะไรเกี่ยวข้องนะครับแป้งเท้ายายม่อมนะครับได้จากหัวเท้ายายม่อมหัวเท้ายายม่อมนะครับเป็นพืชตระกูลเดียวกับบุกนะครับเป็นบุกเป็นพืชที่อยู่หัวอยู่ใต้ดินนะครับลักษณะเป็นเนื้อสีขาวนะครับเราก็มานำมาวิธีเดียวกันกับการโม้แป้งนะครับก็คือเอาไปโม้นะครับลักษณะของแป้งเท้ายายม่อมนะครับจะเป็นเม็ดนะครับจะเป็นเม็ดที่หยาบกว่าแป้งนะครับเขาเรียกว่าแป้งอย่างอื่นนะครับที่จะเป็นเม็ดละเอียดแต่ว่าแป้งเท้ายายม่อมจะเป็นเม็ดที่หยาบเป็นก้อนนะครับเวลาก่อนที่เรานำมาใช้เนี่ยเรานะครับเราจะต้องเอาไปบดกับครกก่อนหรือนะครับเราก็เอามาใส่ตะแกรงร่อนนะครับให้ได้แป้งเนื้อละเอียดต่อไปนะครับก็จะเป็นน้ำตาลตะโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับหรือน้ำตาลปี๊บเราสามารถใช้ได้เหมือนกันถ้าเราตามหาวัตถุดิบอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเราและหาได้สะดวกนะครับวันนี้อาจารย์ที่นำมาใช้ก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับต่อมานะครับน้ำใบเตยปั่นนะครับก็คือน้ำใบเตยคั้นสดนะครับเราเอาไปคั้นก็ได้หรือเราเอาไปปั่นก็ได้นะครับน้ำใบเตยก็จะมีสีเขียวนะครับนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความหอมของกลิ่นใบเตยนะครับและความสวยของขนมถ้วยที่เราจะทำในวันนี้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ของขนมถ้วยของเราก็คือกะทินะครับกะทินะครับวันนี้อาจารย์จะใช้เป็นกะทิพาสเตอไรซ์นะครับก็คือกะทิขวดนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับก็แนะนำว่าเป็นกะทิคั้นสดนะครับที่ซื้อได้ตามตลาดหรือเราจะซื้อกะทิลำมะพร้าวนะครับมะพร้าวแก่เนี่ยมาขูดเอานะครับแล้วก็ต้มน้ำร้อนน้ำอุ่นนะครับนำมาคั้นกะทิเอาเองก็ได้นะครับถ้าใครสำหรับใครมีเวลาว่างนะครับในการทำนะครับสำหรับครูนะครับก็จะวันนี้จะใช้เป็นกะทิกล่องหรือกะทิขวดนะครับวันนี้นะครับอันนี้เป็นวัตถุดิบแรกก็คือวัตถุดิบตัวฐานของขนมนะครับต่อไปจะเป็นวัตถุดิบของตัวหน้าขนมก็คือหน้ากะทินะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือกะทิที่อาจารย์บอกไปนะครับวันนี้เราใช้เป็นกะทินะครับกะทิกล่องเหมือนกันนะครับต่อมาก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าทำไมเราต้องใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปด้วยในกะทิเพราะว่าเราใส่แป้งข้าวเจ้าไปในหน้ากะทิเพื่อให้ตัวหน้ากะทินะครับมีความเซตตัวเวลานึ่งออกมาเสร็จแล้วเนี่ยกะทิจะมีความมันนะครับมีความเซตตัวนะครับแข็งแต่ถ้าเราใส่กะทิล้วนๆเลยนะครับกะทิจะไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับมันจะทำให้กะทิเหลวนะครับและอีกอย่างนึงก็คือน้ำตาลทรายนะครับเราใส่น้ำตาลทรายเพื่อเพิ่มรสหวานนะครับของตัวหน้ากะทิแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเกลือนะครับเราจะใส่ไปเพื่อตัดรสของขนมนะครับให้มีความกลมกล่อมนะครับนักเรียนวัตถุดิบที่อาจารย์อธิบายไปหมดแล้วนะครับนักเรียนมีข้อสงสัยตรงไหนบ้างนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าอาจารย์มีเวลาก็จะไปตอบให้เพิ่มเติมนะครับแต่นะครับอย่างที่อาจารย์กล่าวไปวัตถุดิบที่เราหาได้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่เราหาได้ตามท้องถิ่นตามตลาดหรือตามบ้านที่เราก็มีนะครับเป็นวัตถุดิบที่หาไม่ยากเลยนะครับมีในครัวเรือนเลยนะครับนักเรียนสามารถหาซื้อหาทำและนำมาทดลองได้นะครับในกรณีเราไม่มีน้ำใบเตยอาจารย์แนะนำนะครับเป็นข้อแนะนำถ้าเราไม่มีน้ำใบเตยเราไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้ครับเราก็ใช้แค่น้ำตาลมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้ก็จะเป็นขนมถ้วยที่เป็นสูตรโบราณเลยจริงๆที่เราไม่มีส่วนผสมของน้ำใบเตยแต่วันนี้อาจารย์ก็จะเป็นนำน้ำใบเตยมาใส่เพิ่มกลิ่นหอมและเพิ่มสีสันนะครับอาจจะเป็นสูตรประยุกต์ขึ้นมานะครับจากโบราณนะครับหรือนักเรียนบางคนอาจจะมีความคิดที่ดีเราจะเปลี่ยนจากน้ำใบเตยเป็นน้ำอะไรครับเป็นน้ำอัญชันก็จะเป็นขนมถ้วยใบและขนมถ้วยอัญชันนะครับก็จะได้สีสันที่สวยงามขึ้นไปอีกแบบนึงนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าในกรณีเราไม่มีของพวกนี้เลยนะครับไม่มีสีจากธรรมชาติอันนี้อาจารย์ใช้สีธรรมชาติเราสามารถใช้สีสังเคราะห์ได้นะครับอยากได้สีแดงก็ซื้อสีแดงมาใส่นะครับอยากได้สีอะไรหรือเราอยากจะได้สีต่างๆนะครับเพื่อความสวยงามหรือเพื่อความแปลกใหม่ทันสมัยสามารถหาซื้อสีอื่นๆเพิ่มเติมได้ต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนในการทำตัวฐานของขนมถ้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับอาจารย์ก็จะใช้อ่างผสมนะครับในการผสมตัว
วัตถุดิบนะครับอันดับแรกนะครับอาจารย์จะนำตัวน้ำตาลมะพร้าวนะครับเทใส่ลงไปนะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับทำไมเราถึงใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำตาลมะพร้าวก็มีหลายแบบมีทั้งน้ำตาลมะพร้าวที่เป็นก้อนนะครับเป็นเหรียญหรือเป็นปี๊บนะครับก็คือน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวได้จากอะไรได้จากมะพร้าวนะครับก็คือดอกมะพร้าวหรืองวงมะพร้าวนะครับที่ชาวสวนนะครับที่ปลูกมะพร้าวสำหรับขายน้ำตาลเนี่ยเขาก็ไปตัดมานะครับก็จะเก็บใส่กระบอกไว้แล้วก็นำมากวนให้ตกผลึกนะครับกลายเป็นน้ำตาลที่เป็นก้อนนะครับขั้นตอนต่อมานะครับอาจารย์ก็จะใส่กะทินะครับกะทิลงไปนะครับกับน้ำตาลมะพร้าวนะครับใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับเราก็จะใช้ทัพพีนะครับในการกวนนะครับกวนให้กะทิกับน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็จะกวนไปนะครับซึ่งนักเรียนบางคนเนี่ยไม่ถนัดที่จะใช้ทัพพีนะครับอาจารย์ก็แนะนำว่าให้เราใช้ถุงมือนะครับใส่ถุงมือแล้วก็บีบนะครับบีบให้น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยกับกะทิเนี่ยเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับหรือถ้าเราหาถุงมือไม่ได้จริงๆนะครับเราก็สามารถล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็นำมาบีบน้ำตาลนะครับให้กับกะทิเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้นะครับนะครับพออาจารย์บีบขยี้ไปสักพักนึงเนาะน้ำตาลมะพร้าวกับกะทิเนี่ยเริ่มเข้ากันนะครับสีก็จะเริ่มเปลี่ยนนะครับจากกะทิสีขาวใสก็จะกลายเป็นกะทิที่เริ่มมีความสีออกน้ำตาลนะครับซึ่งวันนี้เราจะทำเป็นน้ำใบเตยใช่ไหมครับฉะนั้นต่อไปอาจารย์ก็จะใส่น้ำใบเตยสดนะครับที่อาจารย์เตรียมไว้นะครับใส่ลงไปนะครับพออาจารย์ใส่น้ำใบเตยลงไปเป็นยังไงครับกะทิของเราเริ่มเป็นสีเขียวอ่อนๆ นะครับสีสันน่ารับประทานมากนะครับตอนนี้เราก็กวนนะครับคนไปนะครับคนให้กะทิกับน้ำตาลมะพร้าวละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอาจารย์ก็คนไปนะครับทีนี้น้ำตาลเริ่มละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอาจารย์จะใส่อะไรต่อนะครับกะทิกับน้ำตาลเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอาจารย์จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะครับใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะครับ1ถ้วยคนนะครับผสมวัตถุดิบให้เข้ากันก็จะคนไปนะครับให้แป้งน้ำตาลนะครับกะทิเป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้แป้งนะครับเริ่มจะเป็นก้อนนะครับฉะนั้นเราก็ใช้ด้ามของทัพพีนะครับกดขยี้นะครับบี้ให้แป้งนะครับที่มันเป็นก้อนเนี่ยเข้ากันนะครับแล้วก็ใส่ไปเนาะแล้วก็ใส่ไปนะครับคนไปนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับทำขนมไทยนะครับเราต้องใจเย็นนะครับเราจะใจร้อนไม่ได้นะครับไม่งั้นขนมจะออกมาไม่น่ารับประทานนะครับแล้วก็ทำไปค่อยๆทำนะครับขยี้ไปนะมันเป็นก้อนแล้วก็ค่อยๆใช้ด้ามทัพพีนะครับกดขยี้นะครับบี้มันนะครับบี้ให้มันเนื้อเดียวกันนะครับต่อไปแป้งเท้ายายม่อมที่อาจารย์บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับมันเป็นแป้งที่เนื้อสัมผัสหยาบนะครับเราก็จะใช้ที่ร่อนแป้งลงไปเนาะเราก็จะร่อนนะครับร่อนนะครับใช้สั่นมือเคาะนะครับแล้วก็จะร่อนนะครับทีนี้เราก็จะสังเกตว่ายังมีแป้งนะครับอยู่เนาะนะครับเราก็จะเอานะครับหาอะไรมานะครับขูดมันลงไปนะครับให้แป้งเป็นเนื้อเดียวกันนะครับละเอียดนะครับก็จะกดๆหน่อยนะครับก็จะใช้ช้อนกดลงไปหน่อยครับให้ละเอียดมากที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้นะครับพอเราได้แล้วนะครับพอเหลือนิดนึงนะครับที่เป็นเศษๆแล้วก็ใส่ลงไปเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็ขยี้ข้างในนะครับ

เรามาคนต่อนะครับมากวนกับแป้งนะครับกวนนะครับกวนให้แป้งนะครับแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าเยม่อมนะครับน้ำตาลกะทินะครับน้ำใบเตยนะครับน้ำให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเนาะนะครับเราก็จะได้ตัวแป้งขนมถ้วยนะครับใบเตยของเราแล้วนะครับแป้งเข้ากันแล้วนะครับมีความเนียนใสนะครับของตัวแป้งนะครับเมื่อกี้นะครับที่เราเห็นกันไปนะครับก็จะเป็นตัวฐานของขนมถ้วยนะครับก็คือตัวเนื้อของขนมถ้วยนั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปขนมถ้วยที่เราทานกันเราไม่ได้กินแต่ตัวเนื้อใช่ไหมครับมันจะต้องมีอะไรด้วยมีหน้ากะทินะครับที่อาจารย์ได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการทํานะครับตัวหน้ากะทิกันนะครับวัตถุดิบของหน้ากะทินะครับก็มีเหมือนเดิมกะทินะครับกะทิ1ถ้วยนะครับอาจารย์เตรียมไว้นะครับกะทิ1ถ้วยนะครับแป้งข้าวเจ้านะครับแป้งข้าวเจ้าใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับบางคนชอบเค็มก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่สูตรอาจารย์เนี่ยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบเค็มเกินไปเนาะเนาะอาจารย์ก็ใส่น้ําตาลทรายเพิ่มไปนะครับเพื่อตัดรสนะครับใส่น้ําตาลทรายนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเกลือที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับเกลือเป็นสิ่งที่สําคัญในการทําขนมไทยไม่มีขนมไทยชนิดไหนที่แทบไม่ใส่เกลือเลยนะครับเพราะเราเพราะอะไรเพราะเกลือเป็นตัวที่ตัดรสชาติได้ดีนะครับตัดความหวานได้ดีอาจารย์ก็จะใส่เกลือไปประมาณ1ช้อนนะครับเศษ1ส่วน2ช้อนชานะครับหลังจากนี้อาจารย์ก็จะคนแป้งให้เข้ากันคนนะครับให้แป้งกับตัวกะทิน้ำตาลละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคนไปนะครับเหมือนเดิมเนาะพอแป้งมันเป็นก้อนแล้วก็ทำไงครับคนไปแล้วก็เอาด้านนะครับด้านหลังของทัพพีเนี่ยเราเนี่ยกดนะครับให้แป้งมันเปรี้ยวกันนะครับละเอียดนะครับเป็นยังไงครับกะทิของเราเนาะมีความมันนะครับเงานะครับสวยงามเวลาเรานำไปนึ่งนะครับมันก็จะมีความแวววาวความมันของกะทินะครับยิ่งถ้าเราได้กะทิคั้นสดนะครับมันก็จะทำให้ขนมไทยเราเนี่ยมีความอร่อยมากกว่านะครับกะทิที่ทำที่เราใช้กะทิกล่องหรือกะทิขวดนะครับแต่ในสมัยนี้เนาะด้วยความเร่งรีบนะครับเราก็ต้องใช้กะทิที่เป็นกะทิกล่องนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับหรือกะทิขวดนะครับเพราะว่าเราหาซื้อได้ง่ายนะครับบางทีกะทิกล่องมันเก็บไว้ได้นานแต่ถ้าพอเราซื้อกะทิสดนะครับจากตลาดถ้าเราใช้ไม่หมดในวันเดียวเราเก็บไว้มันก็จะเกิดการเสียการบูดได้ง่ายนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับตัวหน้ากะทิของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับในการหยอดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการหยอดตัวขนมถ้วยนะครับทีเนี้ยเราก็มาดูกันนะครับอาจารย์ก็เตรียมตัวนะครับก็เป็นเนื้อนะครับตัวฐานที่เราเตรียมไว้นะครับอาจารย์ก็จะเทใส่ในที่หยอดนะครับก็เป็นถ้วยตวงนะครับถ้วยตวงของเหลวนะครับอาจารย์ก็จะเทแป้งลงไปนะครับเวลาเราจะหยอดทุกครั้งนะครับเราต้องคนแป้งก่อนนะครับก่อนที่เราจะหยอดถ้าเราไม่คนนะครับแป้งมันจะเกิดการตกตะกอนอยู่ข้างใต้นะครับเวลาหยอดไปนะครับแป้งมันจะไม่เซตตัวนะครับแล้วเราก็จะเอาหน้ากะทิของเราเนี่ยนะครับใส่ถ้วยตวงไว้เหมือนกันนะครับเพื่อรอตัวของตัวเนื้อขนมสุกนะครับ
นะครับเราก็จะได้ทั้งตัวแป้งและตัวเนื้อขนมนะครับต่อไปนะครับเราจะต้องมาดูนะครับอาจารย์ได้เตรียมถ้วยตะไลไว้แล้วนะครับถ้วยตะไลหน้าตาเป็นยังไงที่เราเกิดเปิดเอ้ยกล่าวไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าถ้วยตะไลเป็นยังไงที่อาจารย์ได้เล่าไปนะครับก่อนที่เราจะนึ่งเนี่ยเราจะต้องทําการเอาถ้วยตะไลเนี่ยไปนึ่งในน้ําร้อนก่อนนะครับเพื่อให้ถ้วยตะไลมีความร้อนนะครับทําไมเราถึงต้องไปนึ่งก่อนนะครับเรามาดูกันนะครับพอเราเปิดมา

ในถ้วยตะไลเนี่ยนะครับมันมีความร้อนอยู่ใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันมีน้ำเซตขังอยู่เราฉะนั้นเราพยายามเอาน้ำออกถ้าเราไม่เอาน้ำออกจากถ้วยตะไลเนี่ยแล้วเวลาเราใส่ตัวแป้งลงไปเนี่ยตัวแป้งมันจะไม่เซตตัวนะครับอาจารย์ก็พยายามเทน้ำออกขออนุญาตเทน้ำออกสักครู่นะครับพอดีน้ำมันหยดลงไปทีนี้ถ้วยตะไลเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเทน้ำออกนะครับถ้วยตะไลเรามีความร้อนนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเราก็จะเปิดไฟแรงนะครับต่อไปนะครับเราก็จะหยอดนะครับถ้าใครไม่ถนัดเทหยอดแล้วก็ตักได้นะครับแล้วก็ตักหยอดได้ตักหยอดเข้าไปนะครับประมาณครึ่งถ้วยนะครับก็เทไปนะครับครึ่งถ้วยตักหยอดตักหยอดเลยนะครับตักหยอดนะครับประมาณครึ่งถ้วยนะครับนะครับสีสันของตัวแป้งนะครับมีความสีเขียวอ่อนๆ นะครับกลิ่นของใบเตยนี่หอมมากเลยครับตอนนี้ที่อาจารย์นี่อยากให้นักเรียนทุกคนที่ได้ดูนะครับสามารถรับดูกลิ่นได้เหมือนอาจารย์มากเลยตอนนี้นะครับถ้านักเรียนได้ลองทำเนี่ยน่าจะมีความชอบมากๆเลยนะครับใครสำหรับนักเรียนคนไหนที่ชอบทำอาหารหรือไม่เคยทำเลยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับนะครับหยอดลงไปนะครับอาจารย์หยอดเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ก็จะปิดฝานะครับเราปิดฝานะครับเปิดไฟแรงนะครับเราจะนึ่งประมาณนะครับ 5-8 นาทีนะครับสำหรับตัวฐานเสร็จแล้วเราจะนำตัวกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับไปหยอดนะครับแล้วก็อบต่ออีกนะครับนึ่งต่ออีกประมาณ 5-10 นาทีนะครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เราคุยกันไว้แล้วครับประมาณ 5-7 นาทีแต่ตอนนี้อาจารย์จับเวลาแล้วประมาณ8นาทีแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวเนื้อขนมกันนะครับว่าเซตตัวหรือยังอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับมาพร้อมดูพร้อมๆกันนะครับนักเรียนว่าจะเป็นเซตตัวไหมว่าหน้าตาขนมเซตตัวเป็นยังไงนะครับเปิดไปพร้อมกันนะครับ1 2 3ตัวขนมของเรานะครับเซตตัวดีแล้วนะครับก็จะมีนะครับเป็นการฟูขึ้นมาเลยนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ก็จะนํากะทินะครับหน้ากะทิลงไปนะครับหยอดนะครับหยอดให้เต็มเลยทีนี้หยอดให้เต็มถ้วยเลยนะครับหยอดลงไปเนาะนะครับหยอดลงไปนะครับให้เต็มนะครับค่อยๆหยอดนะครับไม่ต้องซีเรียสค่อยๆหยอดลงไปนะครับเบาๆหยอดให้เต็มหน้าเลยนะครับไม่ต้องหวงนะครับหยอดลงไปเราก็หยอดลงไปนะครับหยอดหน้ากะทิลงไปโอ้กะทิเราเข้มข้นนะครับมีความหอมนะครับใบเตยมากนะครับเพราะเราทำเป็นขนมถ้วยใบเตยเนาะนะครับก็หยอดลงไปนะครับจากนั้นหยอดเติมจากนั้นเติมกะทิหน่อยนะครับก็หยอดนะครับเติมเนี่ยนะครับทีนี้นะครับเราหยอดหน้ากะทิแล้วเนี่ยนะครับนะครับเราก็ต้องเทน้ำออกเนาะบนฝานะครับทีนี้เราหยอดหน้ากะทิลงไปแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะจับเวลานะครับประมาณ 5-7 นาทีนะครับเพื่อให้ตัวหน้ากะทิเนี่ยเซตตัวนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีนึงนะครับตอนหน้ากะทิเซตตัวนะครับว่าขนมของเราเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับระหว่างที่เรานึ่งนะครับตอนนี้ระหว่างที่เรานึ่งขนมถ้วยอยู่นะครับนักเรียนเคยสงสัยกันไหมว่าเอ๊ะเวลาเราไปทานอาหารที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยทำไมเราเห็นมีขนมถ้วยวางอยู่นะครับนักเรียนมีใครสงสัยไหมนะครับอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะครับขนมถ้วยนะครับอย่างที่อาจารย์เคยเล่าไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าเราได้รับวัฒนธรรมมาจากประเทศจีนนะครับในสมัยพระนารายณ์ก็คือรัชกาลที่ของอยุธยาเนาะนะครับพระนารายณ์รัชกาลที่3ของอยุธยานะครับกษัตริย์นะครับที่มีความเก่งกาจปีชาสามารถนะครับในการค้ากับต่างประเทศนะครับประเทศจีนนะครับเข้ามาในประเทศไทยนะครับโดยการนำผ้าแพรและวัฒนธรรมของจีนนะครับรวมถึงการทำอาหารเช่นการผัดการทอดนะครับเรานำวัฒนธรรมจากจีนส่วนขนมถ้วยนะครับ

เราได้รับอิทธิพลมาก็คือถ้วยนะครับถ้วยตะไลนะครับหรือถ้วยจีนถ้วยจีนแต่คนจีนเขาไม่ได้ถ้วยจีนนะครับถ้วยจีนคนจีนเขาจะเรียกว่าจอกนะครับที่เราเคยเห็นกันนะครับจะเป็นถ้วยเล็กๆกลมๆนะครับประมาณนี้ลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะเล็กกว่านี้คนจีนจะเรียกว่าจอกนะครับแต่คนไทยเราเนี่ยนะครับจะเรียกว่าถ้วยจีนนะครับแต่วันนี้เราทำเป็นเราเอาวัฒนธรรมจีนมาก็คือลายครามนะครับลายต่างๆซึ่งถ้วยจีนนะครับเราก็จะนำมาทำขนมถ้วยจีนก็คือจะเป็นขนมอีกแบบนึงนะครับแต่วันนี้อาจารย์จะทำเป็นขนมถ้วยนะครับเราก็เอาวัฒนธรรมของจีนมานะครับก็คือการเอาถ้วยของเขาเนี่ยนำมาดัดแปลงนะครับให้เป็นแบนๆนะครับถ้วยแบนๆนะครับเราก็เอามาทำกับฟิวชั่นนะครับหรือการฟิวชั่นก็คือการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมนะครับก็คือการเอาขนมของไทยที่เรามีอยู่แล้วก็คือมีส่วนผสมของแป้งกะทิน้ำตาลนะครับนำมาฟิวชั่นกับวัฒนธรรมของจีนก็กลายเป็นขนมถ้วยในปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่อาจารย์เกริ่นไปเมื่อกี้ว่าทำไมขนมถ้วยถึงมีอยู่ในร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือเพราะคนจีนเข้ามาในสมัยอยุธยาและก๋วยเตี๋ยวเรือจุดกำเนิดของก๋วยเตี๋ยวเรือก็คือมาจากจังหวัดอยุธยานั่นเองนะครับเราก็เลยมันอาจจะกลายเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดอยุธยาไปนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับและว่าเราก็เอาวัฒนธรรมของขนมถ้วยนะครับนำไปใส่ไว้ด้วยนะครับทำให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมนะครับทำให้เกิดเป็นอาหารที่มีความโดดเด่นนะครับและมันเป็นอาหารที่เหมือนของหวานแก้เลี่ยนนะฮะเรากินขนมเรากินก๋วยเตี๋ยวเรือไปแล้วนะครับมันมีความมันมีความเผ็ดมีความเค็มความหวานทีเนี้ยนะครับมันก็มีคำสุภาษิตนะครับของคนในสมัยก่อนจะพูดว่ากินคาวไม่กินหวานสันดานไพร่นะครับเราก็เลยนำมาขนมขนมหวานก็คือขนมถ้วยเป็นขนมหวานเนี่ยมากินล้างปากนะครับเพื่อความสดชื่นของอาหารนะครับที่เรากินเข้าไปนะครับพอเรากินของคาวไปแล้วมันรู้สึกมันมันรู้สึกเค็มพอเรากินขนมถ้วยเข้าไปมันเกิดการล้างปากนะครับนั่นเองนะครับก็เลยกลายมาเป็นขนมถ้วยที่มีขายในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นเองนักเรียนเรานึ่งไปได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเราลองมาสังเกตไหมว่าขนมเราได้หรือยังนะเดี๋ยวอาจารย์ขอแอบดูสักนิดนึงนะครับเรามาเปิดดูอ่ะขนมเราก็เซตตัวแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ดีนะครับแต่ทีนี้เรามาสังเกตนะครับว่ามันมีน้ำหยดที่ฝานะครับนี่แหละคือข้อควรระวังนะครับในการทำขนมถ้วยนะครับการทำขนมถ้วยนะครับตามหลักจริงๆนะครับเราไม่ควรเปิดฝาบ่อยนะครับเราจะเปิดอีกทีนึงก็คือตอนที่เราตั้งเวลาเสร็จแล้วนะครับถ้าเราเปิดฝาบ่อยสิ่งที่จะตามมาก็คือไอ้น้ำนะครับที่อยู่ตรงฝาหม้อนะครับมันเกิดไอน้ำนะครับถ้าไอน้ำหยดลงไปในตัวขนมจะทำให้ตัวขนมเราเนี่ยไม่เซตตัวนั่นเองนะครับจะทำให้หน้ากะทิเราไม่เซตตัวและทำให้เกิดอะไรครับเกิดการปนเจือปนของน้ำลงไปทำให้ตัวกะทิเราไม่มันนะครับทำให้หน้ากะทิเราไม่เซตตัวและไม่ดูไม่น่ากินนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่อาจารย์มาแนะนำนะครับฉะนั้นเราไม่ควรเปิดฝาบ่อยนะครับเราจะเปิดฝาอีกทีนึงคือตามเวลาที่เรากำหนดไว้นะครับนักเรียนครับวิธีการแก้ไขนะครับอาจารย์จะบอกอีกถึงเทคนิคเคล็ดลับนะครับในการป้องกันน้ำหยดลงไปโดนหน้าขนมนะครับนั่นก็คือถ้าบ้านไหนนะครับมีผ้าขาวบางนะครับอาจจะต้องมีเถือบทุกบ้านนะครับทีเนี้ยเราจะเอาผ้าขาวบางเนี่ยนำมานะครับแปะไว้นะครับหรือนำมาพันไว้นะครับบนรอบฝานะครับบนรอบฝาเนาะบนรอบฝาเพื่อกันน้ำไอ้น้ำเนี่ยไปเกาะตัวบนฝานะครับทีนี้พอเราใส่ผ้าขาวบางลงไปด้วยนะครับเวลาใส่ผ้าขาวบางไปอบด้วยตัวน้ำเนี่ยที่เป็นไอ้น้ำเนี่ยจะไม่ลงไปเกาะนะครับบนฝานะครับมันจะไปอยู่ที่ตัวของผ้าขาวบางแทนก็จะมีการดูดซับน้ำเอาไว้นะครับทำให้น้ำเนี่ยไม่หยดลงไปโดนหน้าขนมของเรานั่นเองครับตอนนี้ก็ครบเวลาที่อาจารย์ได้แกะแจ้งไปแล้วนะครับประมาณ10นาทีนะครับที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวขนมของเรานะครับว่าเซตหรือยังนะครับมาดูไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนนะครับ1 2 3โอ้นะครับขนมเราเซตตัวดีแล้วนี่ครับแล้วครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับอาจารย์ก็จะต้องนำขนมถ้วยนะครับออกนะครับและจัดใส่จานนะครับแต่ก่อนที่เราจะนำมา
ตักออกจากถ้วยตัวจากถ้วยตะไลแล้วเนี่ยเราต้องรอให้ขนมเราเซตตัวเย็นก่อนนะครับนะครับอาจารย์ก็จะนำมาวางนะครับพักให้เย็นนะครับถ้านักเรียนนะครับมีที่คีบนะครับก็ใช้ที่คีบได้นะครับหรือใช้เป็นตะหลิวนะครับทัพพีก็ได้นะครับในการตักถ้วยตะไลออกมานะครับ

ก็เสร็จแล้วนะครับขนมถ้วยใบเตยนะครับที่อาจารย์นำมาทำวันนี้นะครับหน้าตานะครับขนมเป็นยังไงครับมีกะทินะครับกะทินะครับกะทิมีความที่อาจารย์บอกไปเนาะมีการแตกลายนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะนำมารับประทานเนี่ยเราต้องรอให้เย็นก่อนนะครับข้อควรระวังของการรับประทานขนมถ้วยนะครับถ้าเรารับประทานตอนร้อนนะครับตัวขนมเนี่ยมันจะไม่เซตตัวเนาะขนมยังไม่เซตตัวฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตักรับประทานตอนนี้นะครับขนมมันจะยังไม่เป็นตัวยังไม่เซตตัวทำให้เรารับประทานไปเนี่ยมันไม่เกิดมีความแบบเอนจอยก็คือแบบไม่อร่อยนะครับนั่นก็จะบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ทำไมหนูไปซื้อกินเนี่ยขนมเนี่ยมันเป็นตัวแข็งๆแล้วล่ะคะทำไมหนูมาทำเองมันไม่แข็งเลยมันก็มีหลายวิธีนะครับมีหลายข้อตัวบ่งชี้นะครับบางทีนักเรียนไปซื้อกินเนี่ยนะครับเขาพักเย็นแล้วนะครับหรือเขาไปแช่ตู้เย็นนะครับเขารอให้ตัวขนมมันเย็นแล้วนะทำให้ขนมมันเป็นยังไงครับเป็นเซตตัวเป็นมีความแข็งมีความนุ่มนะครับมีความอร่อยหวานมันแต่ถ้าเรารีบรับประทานนะครับมันจะทำยังไงครับขนมมันก็ยังไม่เซตตัวดีนะครับทำให้ขนมเราเนี่ยไม่ยังไม่เซตตัวดียังทำให้ขนมเรามันยังเป็นน้ำเหลวๆอยู่นะครับสังเกตได้ว่าเนาะตัวขนมของอาจารย์นะครับเป็นไงครับเงาสวยงามนะครับเพราะว่าเราตั้งไว้นะครับในอุณหภูมินะครับที่พอเหมาะนะครับเราทำตามขั้นตอนได้ถูกต้องนะครับและอย่างหนึ่งก็คือนะครับอาจารย์ได้บอกเทคนิคไปแล้วนะครับว่าการน้ำหยดถ้าน้ำไม่หยดลงไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวขนมเราเนี่ยนะครับมีความออกมาได้สวยงามนะครับนอกจากขนมถ้วยเราเนี่ยจะรับประทานกับก๋วยเตี๋ยวเรือได้แล้วเรายังสามารถทานกับอาหารประเภทอื่นอีกก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าเราจะต้องกินขนมถ้วยกับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับบางทีเราอยากจะกินกับข้าวผัดก็ได้แล้วอยากกินกับอาหารฝรั่งก็ได้นะครับเป็นการฟิวชั่นเอานะครับแต่นักเรียนบางคนก็บอกว่าเอ๊ะขนมถ้วยเราจะต้องใส่ถ้วยอย่างเดียวหรอนะครับเราสามารถนะครับใส่ถ้วยแบบอื่นก็ได้นะครับจะเป็นพิมพ์ซิลิโคนก็ได้เนี่ยอยากได้เป็นลวดลายเนาะนะครับหรือเราจะใส่เป็นยังไงครับเป็นถ้วยใบใหญ่เลยก็ได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่เราอยากกินแบบพอดีคำหรือเยอะๆนะครับเราก็อาจจะใส่ถ้วยใหญ่ก็ได้นะครับแต่เราจะต้องใช้เวลานึ่งที่นานมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับนักเรียนที่ติดตามครูในคลิปนี้นะครับใน EP นี้นะครับเราก็สามารถนำความรู้นะครับและทักษะต่างๆที่อาจารย์แนะนำไปใน EP นี้นะครับไปประกอบอาชีพได้นะครับอาชีพเราไม่จำเป็นต้องทำอาชีพหลักเราสามารถทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะครับระหว่างหลังเลิกเรียนหรือก่อนมาโรงเรียนนะครับเราก็ทำขนมเนี้ยตื่นเช้าหน่อยนะครับนำขนมมานึ่งนะครับเช้ามาแล้วก็แกะขนมเรียงใส่กล่องพลาสติกนะครับหรือใส่ห่อใบตองก็ได้นะครับเพื่อการรักโลกเนาะเพื่อความดูเป็นไทยเนาะการใส่ใบตองนะครับแล้วก็นำมาแพ็คใส่กล่องนะครับบรรจุภัณฑ์นะครับนำมาจำหน่ายขายเพื่อนที่โรงเรียนนะครับกล่องละ20บาท30บาทนะครับตามที่เราลงทุนไปนะครับฉะนั้นนะครับอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับมีความสนใจในขนมไทยมากขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะนักเรียนสมัยนี้ไม่ค่อยชอบขนมไทยชอบแต่อะไรครับขนมขบเคี้ยวกรุบกรอบทำให้ขนมไทยของเราเป็นยังไงครับตกยุคใครไม่กินขนมไทยก็เชยนะครับฉะนั้นเป็นยังไงเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยนะครับช่วยกันรักษาไว้ของซึ่ง

ความเป็นไทยนะครับอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับมีความสนใจในขนมไทยมากขึ้นนะครับและขนมไทยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย นักเรียนทุกคนนะครับเรามาดูขนมถ้วยของเรานะครับที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะนะครับอาจารย์จะตักให้ดูเนาะนะครับเนื้อข้างในนะครับขนมถ้วยที่เราทำไว้นะครับจะต้องเป็นยังไงครับสีเขียวนะครับสีเขียวใบเตยเนาะก็คือไม่ใช่เขียวปี๋จนเข้มจนน่ากลัวนะครับก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับรสชาติกลิ่นหอมนะครับอาจารย์เจ้าก็จะผ่าให้ดูนะครับข้างในว่าเนื้อเป็นอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ไหมครับแล้วก็จะตักดูนะครับผ่าตรงกลางนะครับแล้วก็ตักออกมานะครับให้ดูเนื้อสัมผัสด้านในนะครับเนื้อสัมผัสนะครับเป็นอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเป็นสีเขียวอ่อนนะครับเห็นเนื้อสัมผัสนะครับนักเรียนนะครับเนื้อสัมผัสเวลาทานนะครับเราก็จะตักออกมาเป็นชิ้นนะครับทีนี้นะครับอาจารย์ก็จะตักออกมาเป็นชิ้นให้ดูนะครับการทานขนมถ้วยเนาะบางคนก็จะเลอะหน่อยนะครับก็ค่อยๆนะครับเราก็จะค่อยๆนะครับปาดแซะนะครับตรงข้างๆข้างๆของถ้วยนะครับหมุนนะครับค่อยๆหมุนนะครับนะครับมันก็จะล่อนออกมานะครับเป็นชิ้นนะครับพอดีคำสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขนมถ้วยของอาจารย์ในวันนี้นะครับนักเรียนทุกคนคงจะตั้งใจฟังนะครับเป็นอย่างดีนะครับและสามารถนำความรู้นะครับในการทำขนมถ้วยวันนี้นะครับไปต่อยอดไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับหรือไปนำไปดัดแปลงเป็นขนมถ้วยแบบใหม่นะครับแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่นะครับขอให้นักเรียนทุกคนนะครับนำขนมถ้วยของครูนำไปต่อยอดและสร้างอาชีพนะครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียนและสามารถสร้างคุณค่าและวัฒนธรรมและรักษาวัฒนธรรมของประเทศไทยเราไว้ตลอดไปนะครับแล้วพบกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบน

และคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

การจะเป็นงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้

ด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างหอลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

ู้จักใครกันนะทุกอย่างเป็นธุรกิจเราเลยทำด้วยผมเป็นดาวผมเป็นเกิดประตูประตูเกิดถ้าเดี๋ยวทำเราเป็นคนเกิดที่เด็กมาก็คือประมาณสักที่ว่าหลังการแต่เวลาเราทำเพื่อไม่ใช่ว่าคนไทยเราจริงๆอ่ะคือคนฝรั่งมันไม่ได้ถ้าบอกว่าลอง

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เพื่อให้ร้อย

0: ข้าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูแต่แบบเป็นแค่ตรงนั้นแต่พอเราเที่ยวแล้วเราเที่ยวแล้ว
1: ก็แต่ตอนนี้ส่วนเป็นจุดทำให้
2: ถ้าใช้ที่การรับแรงเยอะ
3: อยากจะเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Currentลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current

4เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะช่วยประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์ร.ศ. 112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
5: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิต้องเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: โอ้ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

สวัสดีค่ะมาพบกันอีกหนึ่งตอนแล้วนะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องของการแยกแบบกระโปรงแบบเสื้อแล้วก็กางเกงนะคะเราจะมาดูกันว่าวิธีการแยกแบบนะคะของกระโปรงนะคะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างจริงๆแล้วนะคะการแยกแบบกระโปรงมีมากมายหลายชนิดเลยทีเดียวนะคะโดยหลักๆแล้วนะคะกระโปรงของเรานะคะจะแยกได้อยู่จะมีกระโปรงทรงตรงนะคะทรงสอบนะคะกระโปรงทรง A กระโปรงชิ้นกระโปรงจีบทวิสต์นะคะแล้วก็กระโปรงต่อสะโพกนะคะแล้วก็กระโปรงย้วยนะคะซึ่งโดยปกติแล้วมาตรฐานของกระโปรงนะคะก็จะแยกไม่ต่างออกไปจากที่คุณครูกล่าวไว้ในข้างต้นนะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนการแยกแบบกระโปรงซึ่งเป็นที่นิยมมากก็คือการแยกแบบกระโปรงทรง A ปลายบานนะคะซึ่งเราสามารถนำกระโปรงทรง A ปลายบานที่เราแยกในวันนี้ไปต่อยอดเป็นกระโปรงปลายบานย้วยได้ด้วยนะคะซึ่งคุณครูก็จะสอนเรานะคะซึ่งเราจะได้ไปต่อยอดเป็นกระโปรงย้วยนะคะสำหรับการแยกกระโปรงทรง A ปลายบานนะคะเทคนิคของมันนะคะอยู่ตรงที่ว่าเราจะไม่แยกไปถึงสะโพกเพราะว่าการแยกกระโปรงทรงปลายบานหรือว่าทรงย้วยเนี่ยไปถึงสะโพกจะทำให้สะโพกหลวมนะคะซึ่งใส่ออกมาแล้วไม่สวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าในการแยกมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะคะขั้นที่หนึ่งนะคะเรานำแบบกระโปรงมาตรฐานนะคะทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังมานะคะนำกระโปรงชิ้นหน้านะคะแล้วก็ชิ้นหลังนะคะที่เป็นกระโปรงที่เราสร้างเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้มาเป็นแม่แบบหรือว่าเป็นกระโปรงต้นแบบของเรานะคะจากนั้นนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องขีดเส้นเกาะนะคะจากปลายเกร็ดนะคะตีตรงลงมานะคะเราตีตรงลงมาเลยนะคะเราต้องมาดูก่อนว่าเราอยากจะให้ทรง A ของเรานะคะปลายบานขนาดไหนนะคะคุณครูต้องการให้ทรง A ของเรามีลักษณะการปลายบานย้วยเนี่ยสัก2สเต็ปนะคะคุณครูก็ขีดจากปลายเกร็ดลงมาแล้ว1สเต็ปนะคะจากนั้นคุณครูลากนะคะด้านข้างให้บานรับกับสะโพกไม่ตีออกจากสะโพกนะคะการตีออกแบบนี้นะคะจะทำให้สะโพกเหลือเห็นไหมคะเราจะเห็นช่องว่างตรงนี้จะทำให้สะโพกเหลือซึ่งเมื่อเวลาเราใส่นะคะสะโพกจะหลวมนะคะไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตีให้ทรง A เนี่ยนะคะรับกับสะโพกแบบที่คุณครูตีนี้นะคะไม่ให้เหลือช่องว่างตรงสะโพกนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะกำหนดนะคะให้ทรง A เนี่ยมีลักษณะปลายบานนะคะคุณครูต้องการ2มิตินะคะคือต้องการให้มันเกิดอีกสักชิ้นนึงนะคะหรืออีกลอนนึงนะคะคุณครูก็เพิ่มนะคะจากกึ่งกลางตรงนี้นะคะคุณครูเพิ่มอีก1เส้นนะคะคุณครูเพิ่มอีก1เส้นเห็นไหมคะเราเพิ่มได้อีก1เส้นนะคะจากที่คุณครูบอกไปแล้วในข้างต้นว่าคุณครูไม่ต้องการให้กระโปรงทรง A ปลายบานนะคะหลวมที่สะโพกเพราะฉะนั้นคุณครูจะตัดมาถึงแค่สะโพกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะตัดอย่างไรนะคะเรากำหนดแนวไว้แล้วว่าเราจะตัดถึงแค่ตรงสะโพกเพราะว่าเราไม่ต้องการให้หลวมนะคะเราลากเกร็ดค่ะลากเกร็ดให้ต่อเนื่องลงมานะคะลากเกร็ดให้ต่อเนื่องลงมานะคะพอลากเกร็ดต่อเนื่องแล้วนะคะเราตัดค่ะตัดนะคะจากด้านล่างนะคะดูนะคะเราตัดจากโปร่งด้านล่างนะคะขึ้นไปชนที่เส้นสะโพกพอดีนะคะไม่ให้ไปเกินจากนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็เห็นไหมคะเริ่มทำการปิดเกร็ดแล้วนะคะเมื่อเราปิดเกร็ดแล้วนะคะตรงปลายด้านล่างนะคะเขาจะบานของเขาเองเห็นไหมคะเขาจะบานเองเราไม่ต้องไปแยกของเขาออกมานะคะจะบานเองนะคะจากนั้นเราก็ปิดเกร็ดนะคะตัวนี้ก็เกร็ดจะหายไปแล้วนะคะเราไม่ต้องใช้เกร็ดแล้วนะคะก็จะบานจากนั้นนะคะเราก็นำกระดาษนะคะมาแทรกที่ปลายด้านล่างนะคะนำกระดาษมาแทรกที่ปลายด้านล่างนะคะแล้วเราก็ติดสก็อตเทปหรือติดกาวก็ได้นะคะติดเลยลักษณะของกระโปรงเริ่มบานปลายแล้วนะคะนะคะ

แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบนะคะว่าอาจจะบานน้อยไปนะคะคุณครูก็บอกแล้วว่าเราตัดไว้อีกเส้นหนึ่งได้นะคะอันนี้สำหรับคนที่ชอบทรง A ปลายบานนิดๆ นะคะก็ทำแบบนี้ได้ถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้ปลายบานกว่านี้อีกสเต็ปนึงนะคะเหมือนที่คุณครูบอกไว้แล้วเราก็ตัดเส้นที่2ได้เลยค่ะนะคะตัดเส้นที่2อย่าลืมว่าตัดมาสุดที่ไหนคะที่สะโพกบนเนาะเราก็ตัดมานะคะมาสุดที่เส้นสะโพกล่างถ้าเราไปเส้นสะโพกบนนะคะจะทำให้กระโปรงเราเป็นยังไงมันจะทำให้เกิดความหลวมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาสิ้นสุดที่สะโพกล่างจากนั้นนะคะเราปิดนะคะตรงนี้นะคะหรือเดี๋ยวคุณครูตัดชายกระโปรงออกนิดนึงก่อนนะคะพอเราตัดมานะคะตัดเส้นจากชายกระโปรงนะคะจากปลายกระโปรงด้านล่างตัดขึ้นมานะคะถึงเส้นสะโพกล่างแล้วนะคะพอเราตัดขึ้นมาถึงเส้นสะโพกล่างแล้วให้เรานะคะตัดแยกออกไปทางตะเข็บข้างค่ะเห็นไหมคะตัดแยกไปทางตะเข็บข้างนะคะเห็นไหมคะตัดแยกออกไปแล้วนะคะเราพับตรงด้านตะเข็บข้างนิดนึงค่ะนะคะเพื่อให้กระโปรงเราบานออกเท่าๆกันเห็นไหมคะให้บานออกเท่าๆกันแต่ถ้าเราชอบบานมากนะคะเราอาจจะแยกออกไปได้อีกนิดนึงแต่คุณครูมีเทคนิคตรงนี้นิดนึงว่าถ้าเราแยกออกไปมากกระโปรงเราจะบานไม่เท่ากันอาจจะไม่สวยงามนะคะถ้าอย่างนั้นเราควรจะให้มันบานเท่าๆกันนะคะจึงจะสวยงามมากกว่าจากนั้นนะคะเราก็ติดสก๊อตเทปนะคะหรือติดกาวก็ได้นะคะ

วันนี้นะคะเราแยกกระโปรงทรง A ปลายบานนะคะเราจะได้อีกตัวหนึ่งนะคะเหมือนเป็นของแถมเลยก็คือเราจะได้กระโปรงทรงย้วย45องศามาด้วยนะคะเพราะว่าการแยกกระโปรงทรง A ปลายบานนะคะจะเป็นตัวที่เราสามารถไปต่อยอดเป็นกระโปรงทรงย้วยนะคะ45องศาได้นะคะคราวนี้เราแทรกเสร็จแล้วเห็นไหมคะจากนั้นนะคะเรานำไม้โค้งนะคะมาโค้งตรงชายกระโปรงให้ต่อเนื่องกันนะคะเห็นไหมคะโค้งชายกระโปรงให้ต่อเนื่องแต่งเส้นได้นะคะเราสามารถแต่งเส้นได้จากนั้นนะคะตัดชายกระโปรงนะคะให้เสมอกันแบบนี้เห็นไหมคะตัดชายกระโปรงให้เสมอกันนะคะแล้วก็ตัดข้างหน้านะคะเห็นไหมคะตัดให้เป็นรูปทรงของกระโปรงนะคะไม่ยากเลยถ้าเราได้แม่แบบของกระโปรงแล้วนะคะในการที่เราจะทำการแยกแบบกระโปรงนั้นไม่ยากเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นกระโปรงทรง A ปลายบานชิ้นหน้าซึ่งเราแยกกระโปรงนะคะไม่แยกสุดปลายเกศเพราะการแยกสุดปลายเกศอาจจะทำให้สะโพกหลวมนะคะคุณครูก็จะแยกมาถึงแค่สะโพกบนเพราะฉะนั้นในส่วนของสะโพกบนยังคงเข้ารูปอยู่นะคะเราจะมาบานเฉพาะปลายเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะเรามาดูที่ชิ้นหลังกันนะคะชิ้นหลังก็ทำเหมือนชิ้นหน้าเลยนะคะทำไม่แตกต่างกันวาดจากปลายเกศนะคะตรงลงมาเลยนะคะลากเส้นตรงจากปลายเกศลงมานะคะที่ชายกระโปรงนะคะจากนั้นนะคะทำอย่างไรคะลากอีกหนึ่งเส้นตรงด้านข้างนะคะเพื่อให้ปลายกระโปรงบานนะคะนี่ค่ะทำเหมือนกันเลยนะคะทำเหมือนกันเลยจากนั้นนะคะเราลากจากปลายเกศนะคะลากจากเกล็ดนะคะให้มีลักษณะเอียงเข้ามานะคะเอียงเข้ามาแล้วเพิ่มอีกหนึ่งเส้นนะคะเพื่อให้มีมิติของความย้วยของปลายกระโปรงนะคะจากนั้นค่ะเราตัดนะคะจากชายกระโปรงนะคะขึ้นไปนะคะถึงแค่สะโพกล่างนะคะตัด2เส้นเลยนะคะตัดขึ้นไปเลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะชิ้นแรกนะคะเราก็ปิดเกล็ดนะคะตรงที่มีเกล็ดเราปิดเกล็ดเพื่อให้ปลายกระโปรงเข้าบานนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปิดนะคะจากนั้นนะคะ

เราก็ตัดนะคะตรงด้านนี้นะคะแทรกนะคะแทรกปลายกระโปรงนะคะแทรกปลายกระโปรง

เราไม่ต้องไปแหกเพิ่มนะคะหรือไม่เราไม่ต้องไปฉีกกระดาษให้มันเพิ่มนะคะเพราะว่าเราปิดเกล็ดแล้วนะคะปลายเกล็ดหรือปลายกระโปรงเนี่ยจะบานเองนะคะเห็นไหมคะจากนั้นนะคะเราก็แทรกอันที่2ค่ะให้ลักษณะความบานของปลายกระโปรงใกล้เคียงกันนะคะ

จากนั้นเราตัดส่วนที่ยื่นเกินนะคะแล้วเราก็โค้งนะคะโค้งชายกระโปรงนะคะแล้วก็ตัดเส้นนะคะตัดโดยรอบของกระโปรงเลยนะคะจะได้มองเห็นนะคะว่าเราแยกออกมาเป็นอย่างไรเห็นไหมคะลักษณะของชิ้นหน้ากับชิ้นหลังทำเหมือนกันเลยนะคะ

มาเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือนะคะกระโปรงทรง A นะคะกระโปรงทรง A ปลายบานย้วยนะคะกระโปรงทรง A ปลายบานย้วยซึ่งกระโปรงทรง A ปลายบานย้วยทรงนี้นะคะที่คุณครูนำมาให้พวกเราชมกันหรือว่าฝึกเรียนกันเนี่ยนะคะตัวนี้จะเป็นกระโปรงทรง A ปลายบานย้วยที่ปลายบานเฉพาะด้านปลายเท่านั้นนะคะส่วนด้านสะโพกเนี่ยจะไม่บานนะคะเพราะว่าด้านสะโพกเนี่ยนะคะถ้าเราแยกปลายกระโปรงสุดเกศตรงช่วงสะโพกจะบานออกด้วยนะคะซึ่งทำให้กระโปรงจะหลวมด้านบนนี้นะคะช่วงบนนี้จะหลวมแต่ตัวนี้นะคะที่คุณครูนำมาแนะนำหรือนำมาสอนเราในวันนี้ช่วงสะโพกยังคงเข้ารูปสวยงามนะคะบานเฉพาะเพียงแต่ปลายกระโปรงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นทรง A ปลายบานที่กำลังนิยมนะคะแล้วก็สวยงามนะคะจากนั้นค่ะกระโปรงทรง A ที่เราได้ตรงนี้คุณครูก็จะนำนะคะไปต่อยอดเป็นกระโปรงย้วยนะคะ45องศานะคะสำหรับคนที่อยากทำกระโปรงย้วยด้วยนะคะวิธีการทำค่ะไม่ยากเลยเมื่อเราได้กระโปรงทรง A ปลายบานแล้วนะคะเรานำนะคะตรงส่วนของด้านเอวเห็นไหมคะนำส่วนของด้านเอวนะคะมาชิดเห็นไหมคะเราก็จะได้ส่วนบานตรงนี้นะคะออกมานะคะในลักษณะตรงนี้เห็นไหมคะมุมเฉียงของเรานะคะถ้าเราต้องการย้วยมากเราก็อาจจะขึ้นไปเยอะหน่อยนะคะถ้าเราไม่ต้องการย้วยมากต้องการย้วยพอประมาณนะคะเราก็ติดนะคะให้ตรงนี้ชิดกันเน้นนะคะว่าเราจะติดให้ช่วงเอวชิดกันนะคะคือช่วงนี้นะคะชิดกันแล้วก็เหลือด้านล่างไว้ให้มันบานออกในลักษณะแบบนี้นะคะแต่ถ้าในลักษณะแบบนี้ปุ๊บตรงเนื้อที่ตรงสะโพกเนี่ยก็จะเหลือเยอะนะคะคุณครูก็ไม่อยากให้เราเหลือตรงนี้เยอะเพราะว่าจะทำให้มันหลวมนะคะซึ่งถ้าเกิดเราเหลือเนื้อที่ตรงสะโพกเยอะอย่างนี้นะคะก็จะทำให้หลวมเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้วิธีในการติดนะคะติดไล่ลงมาได้อีกสักนิดนึงนะคะติดไล่ลงมาได้อีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยตัดแยกกันนะคะเดี๋ยวเราติดลงมาเลยนะคะเราค่อยๆติดนะคะติดเฉพาะตรงสะโพกนะคะแล้วเราค่อยๆเลยขึ้นมานะคะจนถึงด้านบนเลยนะคะจนถึงด้านบนเลยเพราะว่าเราต้องการที่จะให้กระโปรงย้วยของเรานะคะยังคงเป็นในลักษณะกระโปรงย้วยที่มีลักษณะสะโพกยังพอดีตัวอยู่นะคะเราก็จะทำการติดประมาณนี้นะคะแล้วเราก็นะคะเพิ่มเนื้อที่ตรงนี้นะคะเพิ่มเนื้อที่ตรงนี้แทรกกระดาษได้นะคะเพิ่มเนื้อ

ที่ตรงนี้แทรกกระดาษได้นะคะแต่ในลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเกิดปัญหาตรงด้านนี้ของเรานะคะจะวางผ้าลำบากนะคะตรงนี้ก็จะวางผ้าลำบากเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราตัดนะคะเมื่อเราตัดมาถึงสุดตรงนี้ที่เราปิดไปแล้วนะคะเราจะต้องตัดแยกตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเราต้องมีการตัดแยกตรงนี้เห็นไหมคะนี่นะคะเป็นเทคนิคเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเทคนิคเลยนะคะแล้วเราแยกเฉพาะด้านล่างนะคะเราจะแยกเฉพาะด้านล่างเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้นะคะตรงส่วนเมื่อกี้อย่างที่ครูบอกแล้วว่ามันจะวางผ้าลำบากนะคะมันจะวางผ้าลำบากเพราะว่ามันติดกันในลักษณะแบบนี้มันก็จะมีความโค้งตรงนี้นะคะจะมีความโค้งนี้เวลานักศึกษาวางผ้าก็จะวางลำบากนะคะคุณครูก็เลยให้เราแยกแบบนี้นะคะแยกให้ปลายบานแบบนี้นะคะเราจะได้ทำกระโปรงย้วยได้สวยงามขึ้นนะคะก็แยกออกมานะคะเอากระดาษแทรกนะคะ

เราแทรกที่ด้านล่างก่อนนะคะเราแทรกที่ด้านล่างก่อนเราดูว่าเราต้องการให้กระโปรงเราย้วยมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็แทรกกระดาษลงไปที่ด้านล่างก่อนแต่ว่าการย้วยนะคะเราก็ต้องดูระดับกระโปรงด้วยว่าถ้าย้วยมากไปจะเกิดการย่นไหมนะคะถ้าเกิดการย่นเราก็ให้แคบเข้ามาได้อีกนิดนึงอันนี้ก็จะเน้นย้วยเฉพาะด้านปลายนะคะด้านสะโพกเนี่ยเราไม่อยากให้ย้วยเลยนะคะเพราะว่าจะเกิดความหลวมนะคะอันนี้ก็เป็นในลักษณะของกระโปรงย้วยนะคะที่สะโพกนะคะยังคงพอดีตัวอยู่นะคะแต่ถ้าเราจะทํา45องศานะคะก็อย่างที่ครูแนะนําไปแล้วว่าให้เอาเอวกับเอวชนกันนะคะแล้วเราก็แทรกกระดาษได้เลยนะคะแต่ตัวนี้นะคะเราไม่ต้องการให้สะโพกนะคะมีลักษณะเหลือคุณครูก็เลยทำในลักษณะที่ให้สะโพกนะคะเป็นชิ้นเดียวกันก่อนแล้วแทรกเฉพาะด้านล่างเท่านั้นจากนั้นนะคะตรงส่วนที่เป็นรูอยู่นี้นะคะตรงส่วนที่ยังเป็นช่องโหว่อยู่เราก็นำกระดาษนะคะที่เหลือมาแทรกค่ะระวังนะคะเวลาเราแปะกระดาษระวังนิดนึงข้อควรระวังก็คืออย่าให้กระดาษย่นนะคะเพราะว่าถ้ากระดาษย่นแล้วเวลาเราไปวางผ้านะคะลักษณะของแพทเทิร์นเราหรือตอนที่เราวางผ้าเนี่ยก็จะมีผลนะคะอาจจะทําให้เวลาที่เราตัดออกมาสวมใส่แล้วนะคะอาจจะมีการคับความหลวมความคับเนี่ยได้ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราวางกระดาษเนี่ยเราต้องวางให้เรียบนะคะวางให้เรียบสม่ําเสมอพอเวลาเราไปวางผ้านะคะเราจะได้ว่าจะวางผ้าได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะมิฉะนั้นเวลาเราไปวางผ้าปุ๊บนะคะจะเกิดรอยย่นแล้วเราก็จะวางลำบากนะคะคราวนี้เราก็ปิดนะคะใกล้เสร็จแล้วนะคะพอปิดเสร็จแล้วนะคะเราก็จับบางส่วนนะคะให้มีลักษณะที่เก็บไปนิดนึงนะคะจะได้ไม่ย่นนะคะ

พอเสร็จแล้วเราก็ตัดค่ะก่อนที่เราจะตัดเราโค้งชายกระโปรงนิดนึงนะคะให้ชายกระโปรงพอดีแล้วเราก็ตัดได้เลยนะคะตัดตามรูปทรงของกระโปรงออกมาได้เลยอันนี้นะคะจะเป็นลักษณะย้วยที่สะโพกยังคงพอดีอยู่นะคะย้วยปลายบานนะคะอันนี้เป็นลักษณะกระโปรงย้วยปลายบานนะคะซึ่งเรานำแม่แบบจากกระโปรงทรง A ปลายบานมาใช้เสร็จแล้วนะคะลักษณะก็เป็นแบบนี้นะคะเวลาเรานำไปตัดผ้านะคะกระโปรงเราก็จะย้วยนะคะเฉพาะช่วงปลายนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะย้วยเป็นช่วงๆนะคะลักษณะสำเร็จเป็นแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูการแยกแบบหรือว่า

ทําแบบตัดเสื้อแบบแยกแบบเป็นแบบต่างๆนะคะซึ่งเราก็จะต้องได้ตัวเสื้อต้นแบบมาก่อนนะคะเราต้องมีตัวเสื้อต้นแบบก่อนเรามีตัวเสื้อต้นแบบปุ๊บนะคะเราสามารถแยกแบบตัวเสื้อต้นแบบนะคะไปเป็นแบบอื่นๆได้นะคะในวันนี้คุณครูก็จะสอนที่นิยมกันมากที่สุดนะคะก็คือมีการตัดต่อนะคะการแยกแบบตัดต่อนะคะช่วงเกศเจ้าหญิงตัดต่อชายด้านล่างนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะคะว่าทําอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องขีดเส้นทําเกศเจ้าหญิงก่อนนะคะเกศเจ้าหญิงหรือว่า Princess Line นะคะที่เราเรียกกันบ่อยๆนะคะเราเริ่มจากการวัดนะคะโค้งวัดจากเส้นบ่าหน้าขึ้นไปนะคะประมาณ 1.5 เซนแล้วก็โค้งมาที่จุดอกนะคะเราใช้ไม้โค้งอเนกประสงค์นะคะในการโค้งจากนั้นนะคะเมื่อเราได้จุดนี้แล้วนะคะเราก็มาดูที่ชายกระโปรงด้านล่างนะคะเราก็โค้งชายกระโปรงนิดนึงนะคะสำหรับให้มันมีความพริ้วสวยงามนะคะเราก็โค้งสักนิดนึงนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแยกชิ้นหน้าออกจากชิ้นหลังก่อน

เห็นไหมคะเราแยกตัวเสื้อออกมาก่อนนะคะจากนั้นนะคะด้านล่างนะคะเราจะทำเป็นสองส่วนคือทำด้านบนกับด้านล่างนะคะด้านบนนะคะเราจะต้องตัดนะคะเส้นของเกล็ดตัวนี้ก่อนนะคะเพื่ออะไรคะเมื่อเราจะใช้เกล็ดตรงนี้เราจะต้องปิดเกล็ดตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเมื่อเราจะใช้เกล็ดตรงนี้เราต้องปิดเกล็ดไหล่เพราะว่าเรามีเกล็ดสองเกล็ดในเวลาเดียวกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องปิดเกล็ดใดเกล็ดหนึ่งอันนี้เป็นลักษณะของการย้ายเกล็ดเพื่อให้เกิดเกล็ดที่เราจะเย็บตรงด้านแนวรักแร้หรือแนววงแขนนะคะจากนั้นเราก็ปิดเกล็ดตรงนี้ไปค่ะเราปิดไปนะคะเราก็จะเหลือเนื้อที่ตรงนี้นะคะเล็กๆตรงนี้ที่เราเห็นนะคะตรงนี้ล่ะค่ะเราก็จะแทรกกระดาษลงไปเราจะแทรกกระดาษนะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าตรงนี้จะเป็นเส้นเย็บเส้นใหม่ของเรานะคะนะคะเราปิดเกล็ดนี้แล้วเกิดเกล็ดนี้ขึ้นมาเห็นไหมคะเราย้ายนะคะย้ายจากเกล็ดเดิมมาอยู่เกล็ดนี้นะคะอันนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นการแยกแบบแล้วก็ตกแต่งเกล็ดด้วยนะคะของตัวเสื้อจากนั้นค่ะเรามาดูที่ท่อนล่างนะคะเราตัดนะคะตรงแนวเอวที่เราจะเป็นรอยต่อออกนะตัดออกมานะคะตัวนี้เราตัดให้เป็นลักษณะรูปเสื้อได้เลย

นะตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะตัดนะคะตรงแนวเย็บเนี่ยก่อนที่เราจะตัดเราต้องพับนะคะให้แนวเย็บมาตรงกันก่อนนะคะเราถึงจะตัดได้นะคะเราถึงจะตัดนะคะเราต้องพับก่อนนะคะเราก็จะได้แบบนี้อันนี้คือตัวเสื้อท่อนบนของเรานะคะส่วนในท่อนล่างของเรานะคะเราจะมาแยกให้เป็นลักษณะของเป็นจีบนะคะเป็นลักษณะจีบอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องปิดเกล็ดไปก่อนค่ะปิดเกล็ดที่เราไม่เอาไปก่อนนะคะเห็นไหมคะปิดเกล็ดไปเลยอันนี้เราไม่ใช้แล้วนะคะตรงนี้เราปิดเพื่อเราจะมาทำจีบให้เขานะคะพอเราปิดไปแล้วนะคะคุณครูจะทำ4จีบนะคะเราก็แบ่งค่ะแบ่งให้ทั้งหมดเนี่ยเกิด4จีบขึ้นมานะคะชิ้นด้านหน้านี่จะเล็กหน่อยเพราะด้านหน้ามันจะเป็นสันทบนะคะเราก็จะต้องเอาด้านหน้าให้เล็กหน่อยนึงนะคะแล้วเราก็แบ่งตรงนี้เป็น3ส่วนนะคะเราก็จะได้จีบที่ครบ4จีบนะคะด้านหน้าเราจะเล็กหน่อยเพราะด้านหน้าเราจะเป็นสันทบนะคะครบ4จีบแล้ว1 2 3

4นะคะด้านหน้าจะเล็กกว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะด้านหน้าเป็นสันทบนะคะจะต้องเล็กกว่าจีบอื่นๆนะคะจากนั้นค่ะเราตัดในชิ้นที่1ก่อนนะคะเราตัดขึ้นไปนะคะตัดขาดไปเลยนะคะเพราะเราจะทำเป็นจีบรอบนะคะจากนั้นค่ะเรานำกระดาษมานะคะ1แผ่นเราต้องติดทีละชิ้นนะคะเวลาเราติดจีบนะคะเราจะต้องติดทีละชิ้นมั้ยคะเราต้องติดทีละชิ้นเพราะว่าเราจะต้องพับจีบนะคะเพื่อให้จีบเนี่ยนะคะมันตรงกันทุกเส้นนะคะสมมุติว่าคุณครูจะใช้จีบประมาณ4เซนนะคะเราก็วัดออกไป4เซนค่ะวัดออกไป4เซนนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะวัดออกไป4เซนพอเราวัด4เซนแล้วนะคะเราก็พับค่ะนี่นะคะเราก็พับค่ะพับให้เป็นลักษณะจีบที่เราต้องการนะคะอันนี้คุณครูจะทำเป็นลักษณะจีบรอบนะคะเราก็เอาตัวนี้นะคะมาปิดให้ตรงกันเห็นไหมคะว่าคุณครูยึดเส้นตรงนี้ให้ตรงกันเห็นไหมคะเราต้องดูด้วยนะคะพอเราวางปุ๊บเรายึดเส้นตรงกันปุ๊บเราดึงออกมาค่ะเราดึงออกมาค่ะเห็นไหมคะมิฉะนั้นนะคะเราจะไม่มีแนวในการพับจีบนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะคะเวลาเราพับจีบเราจะไม่รู้แนวเพราะว่าอันนี้เราปิดเกล็ดไปแล้วชายก็โค้งด้วยเราก็จะทำไม่ได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ตัดเส้นที่2ต่อค่ะตัดเส้นที่2ต่อนะคะแล้วเราก็วัดไปอีก4เซนค่ะแล้วเราก็วัดออกไปอีก4เซนนะคะให้เท่าๆกันนะคะให้เท่าๆกันแล้วเราก็พับจีบค่ะนะคะแล้วเราก็พับจีบพอเราพับจีบเสร็จใช่ไหมคะเราก็วางชิ้นที่3โดยให้เส้นนะคะเราตรงกันทุกเส้นเห็นไหมคะแล้วเราก็ดึงออกมานะคะแล้วเราก็ดึงออกมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้หมดก่อนนะคะแล้วก็คุณครูจะค่อยติดสก็อตเทปทีเดียวนะคะเพราะว่ามันมีหลายจีบนะคะเราก็ตัดนะคะนะคะแล้วเราก็วัดออกไปอีก4เส้นค่ะทำจนครบทุกจีบนะคะทำเลยนะคะทำเหมือนกันเลย

นะคะจากนั้นก็เอามาวางนะคะนะทำไปทุกจีบนะคะให้ครบนะคะพอครบทุกจีบแล้วนะคะค่ะพอเรากัดเข็มหมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เริ่มมาติดสก็อตเทปนะคะหรือติดกาวก็ได้นะคะเพราะว่าเราทำเสร็จครบทุกชิ้นแล้วนะคะเราก็ติดนะคะแล้วเราก็เอาเข็มหมุดออกได้แล้วนะคะในตอนนี้ติดให้ครบทุกชิ้นนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะพับแล้วก็ประกอบให้เราดูนะคะ

ค่ะติดให้ครบนะคะติดให้ครบทุกชิ้นนะคะคราวนี้ตรงส่วนที่ขาดหายไปนะคะเราก็ต้องนำกระดาษมาต่อด้วยนะคะ

พอเราเสร็จแล้วนะคะเราก็พับนะคะพับนะคะให้รูปร่างเป็นจีบตามที่เราต้องการแล้วเราก็ตัดเล็มนะคะให้สวยงามตัดเล็มส่วนเกินออกไปนะคะตัดเล็มส่วนเกินออกไปด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะคะต้องตัดออกนะคะให้มันพอดีกับแพทเทิร์นเรานะคะพอเราได้เสร็จแล้วนะคะตรงส่วนด้านบนเรานะคะเราก็อาจจะตัดแยกเป็นชิ้นหน้า1ชิ้นหน้า2ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเย็บเกล็ดจากตรงนี้มาสุดตรงนี้เลยก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะจากนั้นนะคะครูจะประกอบให้ดูนะคะว่าพอเราประกอบเสร็จปุ๊บนะคะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรอันนี้คุณครูจะให้ดูคร่าวๆนะคะว่าพอเราทำเสร็จนะคะกับตัวเสื้อเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ

นะคะตัวเสื้อเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าการแยกแบบนะคะในลักษณะที่ด้านตรงชายกระโปรงด้านล่างนะคะเป็นลักษณะจีบรอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นหลังกันนะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะชิ้นหลังชิ้นหลังก็ทำคล้ายชิ้นหน้านะคะก็คือเราต้องลากเกล็ดพินเซ็ตลายที่ด้านหลังก่อนนะคะหรือเกล็ดเจ้าหญิงนะคะแต่ชิ้นหลังนะคะในการลากเราจะมีเทคนิคอยู่นิดนึงนะคะคือเราจะไม่ลากเกล็ดไปโดนตรงนี้เลยนะคะคือเราจะไม่ลากเกล็ดไปชนตรงนี้นะคะเพราะมันจะเกิดความโค้งนูนทําให้เราเหมือนมีเนื้อหรือว่ามีความปูดอยู่ด้านหลังนะคะคุณครูจะใช้กันกับชิ้นหน้านะคะคือเส้นบ่านะคะคือเส้นบ่าคือเส้นนี้นะคะแต่เราย้ายเกล็ดนะคะให้ออกมานะคะอีกเส้นหนึ่งนะคะอีกเส้นหนึ่งนะคะเห็นไหมคะเราทําการย้ายเกล็ดนะคะจากเกล็ดนี้นะคะเราไม่เอาแล้วนะคะเราไม่เอาแล้วเราเลื่อนมาเป็นเกล็ดนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ขีดต่อหลังนะคะขีดต่อหลังนะคะเราเลื่อนจากเกล็ดนี้มาเป็นเกล็ดนี้นะคะแล้วเราก็ทําแนวนะคะทําแนวนะคะเหมือนกับชิ้นหน้าเลยนะคะมีต่อตรงด้านเอวนะคะจากนั้นนะคะเราตัดชิ้นหลังก่อนนะคะให้เป็นรูปทรงตัวเสื้อก่อนเราจะได้เห็นนะคะว่าลักษณะตัวเสื้อเป็นอย่างไรนะคะนะคะตัวเสื้อด้านหลังนะคะก็เหมือนกับตัวเสื้อชิ้นหน้านะคะพอเราทำเกล็ดพินเซ็ตลายตรงนี้แล้วเราก็ตัดท่อนเอวออกนะคะนะคะตัดออกไปเลยนะคะแล้วเราก็มาแยกชิ้นหลังนะคะแยกชิ้นหลังเหมือนชิ้นหน้าค่ะปิดเกล็ดก่อนอันดับแรกนะคะปิดเกล็ดก่อนนะคะแล้วเราก็แยก4ส่วนเหมือนกันนะคะแยก4ส่วนส่วนแรกน้อยที่สุดนะคะแล้วก็แยกออกมาอีก3ส่วนนะคะเท่าๆกันนะคะเป็นหลังชิ้นที่1นะคะแล้วก็หลังชิ้นที่2นะคะหลัง3แล้วก็หลัง4นะคะจากนั้นนะคะเราก็ตัดนะคะตัดแล้วก็ทําขั้นตอนเดิมนะคะทําขั้นตอนเดิมติดไปทีละชิ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูขอใช้กระดาษที่ใหญ่กว่านั้นนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็วัดไป4เซนนะคะเหมือนเดิมพอวัดเสร็จนะคะก็ปิดนะคะก็ปิดนะคะพอปิดเสร็จแล้วนะคะก็ต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องนะคะปิดเสร็จแล้วก็ต่อเนื่องนะคะให้เส้นชนกันแล้วก็ดึงออกมานะคะดึงออกมาแล้วก็ติดสก๊อตเทปไว้ก่อนนะคะ

จากนั้นก็ตัดค่ะจนกว่าเราจะทำเสร็จครบทั้ง4เส้นนะคะวัดออกไปอีก4เซนเหมือนเดิมนะคะ

เห็นไหมคะเหลืออีกเส้นเดียวเท่านั้นนะคะเราก็จะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการแยกแบบเสื้อนะคะวัดออกไปเหมือนเดิมค่ะ4เส้นนะคะแล้วก็พับนะคะแล้วก็พับ

นะคะต่อกันนะคะเราจะได้รู้ว่ารูปร่างที่เราแยกแบบออกมาแล้วเนี่ยตรงกับความต้องการของเราหรือไม่นะคะแล้วก็สวยถูกใจเราหรือยังนะคะเห็นไหมคะได้แล้วนะคะชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะในลักษณะการแยกแบบนะคะแบบเสื้อนะคะเกล็ดเจ้าหญิงแล้วก็ปลายด้านล่างเป็นจีบรอบนะคะการแยกแบบนี้นะคะตรงชายด้านล่างเนี่ยเราสามารถนำไปแยกแบบกระโปรงได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นลักษณะการแยกแบบจีบรอบนะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะในลักษณะของกางเกงคุณครูจะสอนในลักษณะของการแยกแบบต่อสะโพกนะคะต่อสะโพกปลายบานนะคะในลักษณะของกางเกงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการทำอย่างไรนะคะนำแม่แบบกางเกงขึ้นมานะคะทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังค่ะอันนี้นะคะเป็นแม่แบบกางเกงชิ้นหน้านะคะเราตัดแยกเลยค่ะทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังเราตัดแยกออกจากกันก่อนนะคะเราทำชิ้นหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ทำชิ้นหลังตามไปนะคะอันนี้เราจะทำเป็นกางเกงต่อสะโพกนะคะปลายบานย้วยนะคะวิธีการทำในวันนี้ที่คุณครูสอนการแยกแบบนี้นะคะเราสามารถทำไปนำไปใช้ได้กับตัวเสื้อตัวกระโปรงแล้วก็ตัวกางเกงหรือแม้กระทั่งชุดติดกันได้หมดเลยนะคะซึ่งวันนี้ที่คุณครูสอนเนี่ยมีไปแล้วนะคะถึง3แบบแบบแรกก็คือเป็น A-line ปลายบานนะคะแบบที่2ก็คือเป็นลักษณะของจีบรอบแบบที่3เป็นลักษณะของการต่อสะโพกนะคะเรามาดูกันว่าต่อสะโพกและปลายบานแบบไหนนะคะการต่อสะโพกเนี่ยเราสามารถต่อได้ทั้งแนวตรงแนวเฉียงแนวโค้งนะคะในที่นี้คุณครูก็จะต่อเป็นในลักษณะแนวโค้งนะคะเพราะว่าเป็นการเพิ่มความอ่อนหวานให้กับเรานะคะเราก็นำนะคะไม้บรรทัดนะคะอเนกประสงค์โค้งอเนกประสงค์นะคะมาโค้งนะคะซึ่งแนวโค้งนี้ขึ้นอยู่กับเรานะคะคุณครูคิดว่าแนวโค้งที่เหมาะสมนะคะที่สุดนะคะน่าจะอยู่บริเวณสะโพกบนนะคะจะสวยที่สุดนะคะนะคะอยู่บริเวณสะโพกบนนะคะจากนั้นนะคะเราก็ตัดนะคะตัดชิ้นนี้นะคะแต่ไม่ได้ตัดทิ้งนะคะชิ้นนี้ตัดเก็บเอาไว้เพราะว่าเป็นลักษณะของการต่อสะโพกนะคะตัวนี้เราก็เขียนเอาไว้ด้วยนะคะว่าชิ้นหน้านะคะกันเขาหายนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำการแยกนะคะในส่วนอื่นๆคุณครูก็จะสอนเป็นในลักษณะของปลายบานด้านล่างนะคะตัดค่ะให้สุดเลยนะคะตัดให้สุดเลยขึ้นมานะคะแล้วก็นะคะเปิดกระดาษขึ้นแบบนี้ถ้าเราต้องการให้ปลายบานหลายๆส่วนนะคะเราก็ตัดหลายๆอันก็ได้นะคะตัดหลายๆช่วงก็ได้นะคะในที่นี้คุณครูจะตัดทั้งหมด3ช่วงจะได้บานเป็นระยะสวยงามนะคะเวลาเราแบ่ง3ช่วงก็ไม่ยากเลยนะคะเราแบ่งออกจากตรงกลางออกด้านข้างออกด้านข้างนะคะเราก็จะได้3ส่วนเท่าๆกันนะคะจากนั้นค่ะเราตัดนะคะตัดทุกเส้นนะคะไปให้สุดเลยนะคะไปให้สุดเลยนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะนะคะตัดไปให้สุดเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็นำกระดาษนะคะมาแทรกนะคะนำกระดาษมาแทรกทีละส่วนนะคะให้ปลายบานตามที่เราต้องการได้เลยนะคะถ้าเราชอบบานมากนะคะเราก็แทรกให้บานมากหน่อยนึงนะคะต้องดูด้วยนะคะความเหมาะสมถ้าเราค่อนข้างเป็นคนเจ้าเนื้อหรือสะโพกใหญ่นะคะเราก็ไม่ควรบานมากนะคะแต่ถ้าเราเป็นคนผอมนะคะแล้วก็เนื้อที่ก้นไม่ค่อยมีนะคะเราก็ควรจะให้มันบานมากนิดนึงนะคะจะได้ดูสมส่วนเราก็ติดสก๊อตเทปนะคะให้สุดปลายเลยนะคะนะคะแล้วเราก็แทรกอีกนะคะนะคะเราก็แทรกจนกว่าจะได้ความบานตามที่เราต้องการนะคะ
ในส่วนด้านบนนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยเอากระดาษไปแทรกด้วยนะคะนะคะเราติดสก็อตเทปไปเรื่อยๆนะคะจนสุดปลายนะคะลักษณะของมันก็จะปลายบานเฉพาะด้านล่างนะคะปลายก็จะบานเฉพาะด้านล่างคล้ายๆกับทรงปลายบานเมื่อกี้ที่เราทำทรง A นะคะทรงนี้นะคะนะคะติดให้ครบนะคะจากนั้นนะคะเราก็ตัดนะคะตัดตามรูปทรง

นะคะตัดออกมาส่วนด้านปลายนะคะเราก็ต้องโค้งนะคะโค้งชายให้รับกันนะคะต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะคะนะคะให้เชื่อมต่อกันมานะคะแล้วเราก็ตัด

ตัวด้านบนนะคะซึ่งเราทำเอาไว้อันนี้นะคะเราเรียกว่าการแยกแบบนะคะกางเกงนะคะที่เป็นลักษณะการต่อสะโพกนะคะหรือบางคนนะคะเขาก็เรียกว่าการต่อยกการต่อยกก็คือการต่อผ้าในแนวขวางนะคะอันนี้เราก็ต่อช่วงสะโพกบนนะคะต่อแนวขวางช่วงไหนก็ได้เป็นเสื้อก็ได้นะคะเป็นกระโปรงก็ได้เป็นกางเกงก็ได้นะคะคุณครูก็แนะนำมาในหลายๆแบบนะคะเราจะได้ไปปรับแล้วก็ไปใช้นะคะให้เหมาะกับเสื้อกระโปรงหรือว่ากางเกงที่เราต้องการได้เห็นไหมคะอันนี้เนี่ยเราก็ได้แล้วชิ้นหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นหลังกันนะคะชิ้นหลังเราก็ทำเหมือนชิ้นหน้าเลยแต่ว่าตรงด้านข้างนะคะคุณครูแนะนำว่าเราควรจะนำมาทาบนะคะเพื่อจะให้ได้แนวตำแหน่งที่ตรงกันนะคะแล้วเราก็ค่อยขีดนะคะโค้งตรงด้านหลังนะคะเราอาจจะเป็นตัวแหลมก็ได้นะคะหรือเป็นตัวโค้งก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์ของเราที่เราดีไซน์ไว้ว่าเราอยากได้กางเกงแบบไหนนะคะอันนี้คุณครูก็ให้รับกับด้านหน้าคุณครูก็ใช้เป็นลักษณะโค้งอันนี้คือชิ้นหลังนะคะอย่าลืมนะคะอย่านำไปทิ้งนะคะอันนี้ต้องเก็บเอาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาต่อกับตัวกางเกงนะคะแล้วเราก็แยกค่ะแยกกางเกงนะคะให้ปลายบานเหมือนกับชิ้นหน้าเมื่อกี้นี้นะคะตัดขึ้นไปเลยนะคะตัดขึ้นไปเลยนะคะตัดไปให้สุดปลายนะคะเพราะว่าถ้าเราตัดไม่สุดเราจะไม่สามารถแยกกระดาษด้านล่างได้นะคะกระดาษด้านล่างจะไม่แยกออกจากกันนะคะตัดไปให้สุดอย่าขาดนะคะตัดไปให้สุดพอนะคะจากนั้นเราก็แทรกกระดาษนะคะเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะคะทำเหมือนชิ้นหน้าเลยแทรกกระดาษนะคะให้ความบานนะคะใกล้เคียงกับชิ้นหน้าที่สุด

ความบานก็อย่างที่คุณครูบอกแล้วนะคะขึ้นอยู่กับรูปร่างของเราแล้วก็ความชอบนะคะถ้าเราชอบกับกางเกงที่ปลายขาบานมากๆนะคะเราก็สามารถแยกได้เยอะนะคะหรือว่าแยกให้มันกว้างออกไปได้นะคะตามความชอบของเรานะคะแต่ว่าควรจะให้ชิ้นหลังและชิ้นหน้านะคะบานเท่าๆกันนะคะนะคะแล้วก็แทรกด้านบนด้วย

อย่าลืมนะคะด้านปลายกางเกงนะคะหรือชายกางเกงนะคะก็ต้องมีการโค้งนะคะโค้งให้รับกับความโค้งที่เราบานออกมานะคะตรงด้านปลายของกางเกงนะคะใช้ไม้โค้งอเนกประสงค์ช่วยนิดนึงนะคะในการที่จะให้ลักษณะของกางเกงปลายมันจะได้บานรับกันนะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเราก็เสร็จแล้วเราก็จะนำไปประกอบกับตัวชิ้นบนนะคะท่อนบนนำไม้โค้งนะคะมาโค้งให้รับกันนะคะให้รับกันกับส่วนโค้งนะคะแล้วเราก็ตัดออกนะคะตัดตรงนี้ออกให้ปลายของปลายขากางเกงนะคะโค้งมนุษย์

เองนะคะที่เราตัดด้านล่างเสร็จแล้วนะคะมาต่อกับช่วงบนได้เลยนะคะต่อกันได้เลยนะคะเวลาต่อนะคะเราก็ต้องโค้งตามเส้นเข้าไปด้วยอันนี้คุณครูติดให้ดูคร่าวๆนะคะว่าลักษณะรูปทรงจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเวลาเย็บจริงนะคะเราก็ต้องแยกชิ้นบนกับชิ้นล่างด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของกางเกงต่อสะโพกปลายบานนะคะทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังนะคะเห็นไหมคะลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับนักศึกษานะคะหรือว่าผู้สนใจนะคะที่ฝึกไปแล้วนะคะแล้วก็ตามไม่ทันนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังนะคะได้ทาง www นะคะ .r นะคะ channel.net นะคะสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นจบตอนของเรื่องของการแยกแบบนะคะสำหรับตอนหน้านะคะเราจะกลับมาพบกันในเรื่องของการแยกแบบชุดติดกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: Good morning, student. How are you today?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: I have a fever return. Thank you. สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูขวัญไทยมาสวัสดีนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด1รหัสวิชา20001203นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาและก็เวลาว่างนะคะในพาร์ทนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของกีฬาแล้วก็ประเภทของกิจกรรมที่เราใช้ทำในเวลาว่างนะคะลำดับแรกเลยเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปพบกับคำศัพท์ของในพาร์ท Sport and Leisure นะคะ Sport ก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นกีฬาใช่ไหมคะ Leisure คำนี้มีความหมายเดียวกันกับคำว่า Free Time Free Time ก็คือเวลาว่างหรือใช้คำว่า Leisure ก็ได้นะคะต่อไปค่ะเป็นคำศัพท์นะคะของบทนี้นะคะคำศัพท์นี้เริ่มด้วยที่คำว่า jogging นะคะ jogging ก็หมายความว่าการวิ่งเหยาะๆซึ่งเป็นที่นิยมในณขณะนี้ใช่ไหมคะต่อไปค่ะโยกะโยกะก็คือการเล่นโยคะการออกกำลังกายการยืดเส้นนะคะแล้วก็ยังเป็นที่นิยมของสุภาพสตรีที่ใช้เล่นเวลาออกกำลังกายก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายอย่างหนักเราสามารถใช้โยคะเป็นการยืดเส้นยืดสายก่อนที่เราจะไปเล่นกีฬาที่ต้องใช้แรงมากๆได้นะคะต่อไปค่ะ hiking hiking ก็คือการปีนเขานะคะต่อไปค่ะ riding riding คือปั่นจักรยานต่อไปค่ะคุ้นเคยเลย swimming ก็คือการว่ายน้ำreading คือการอ่านการอ่านก็อาจจะอ่านหนังสืออ่านการ์ตูนอ่านนวนิยายก็ได้ใช่ไหมคะในเวลาว่างที่เราสามารถที่จะทำได้ต่อไปค่ะคำว่า sailing sailing ก็คือการแล่นเรือนะคะแล้วก็จะมีคำว่า spectator spectator ก็คือผู้ชมในกรณีที่เราเป็นผู้ชมเราเข้าไปชมในสนามกีฬาเราจะเรียกคนกลุ่มนั้นว่า spectator ก็คือผู้ชมนะคะต่อไปค่ะ referee referee ก็คือผู้ตัดสินใช่ไหมคะเกมกีฬามันต้องมีผู้ตัดสินเนาะต่อไปค่ะ match match ก็คือเกมกีฬาค่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทุกคนนะคะอ่านพร้อมกันอ่านออกเสียงพร้อมกันแล้วก็ตามด้วยคำความแปลนะคะเริ่มจากคำแรกเลยนะคะคำว่า jogging ค่ะเริ่มเลยคะ one two three ค่ะ
1: jogging
2: jogging
1: yoga

0: โอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นคำศัพท์อีกเช่นกันค่ ะคำแรกก็คือโค้ชก็คือผู้ฝึกสอนใช่ไหมคะต่อไปค่ะ outdoor กลางแจ้งแต่ถ้าเป็นกีฬาในร่มเราจะเรียกว่า indoor ใช่ไหมคะกลางแจ้งเรียกว่า outdoor นะคะแต่ในร่มเราจะเรียกว่า indoor ต่อไป competition competition ก็คือการแข่งขันLeisure ก็คือเวลาว่างซึ่งเป็นชื่อของบทเรียนของวันนี้ด้วยนะคะ Leisure ต่อไป Healthy ก็คือสุขภาพดี Expression จะแปลว่าแสดงตัวนะคะต่อไปค่ะ Extreme ก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุดท้ายค่ะStadium ก็คือสนามกีฬาค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์ในหน้านี้พร้อมๆกันนะคะเริ่มจากคำแรกโค้ชเลยนะคะพวกเราอ่านออกเสียงเหมือนเดิมนะออกเสียงคำศัพท์แล้วก็ความแปลเหมือนเดิมเริ่มคำแรกเลยค่ะ
1: โค้ชผู้สอนเอาต่อสายแรงคอมเพทิชั่นการแข่งขันซีเชอร์เวลา
0: เดี๋ยวเราทบทวนอีกครั้งนะคะคำศัพท์หน้าที่แล้วเนาะเดี๋ยวเราทบทวนเริ่มตั้งแต่หน้าที่แล้วแล้วก็มาต่อด้วยหน้านี้เลยนะคะอีกรอบหนึ่งเริ่มจากคำแรกเลยค่ะ jogging
1: วิ่งเหยาะโยกะโยคะ hiking ปีนเขา riding ปั่นจักรยาน swimming
0: ต่อไปค่ะ
1: โค้ชผู้ฝึกสอนเอาต่อกลางแจ้งคอมพิวเตอร์การแข่งขันซีเชอร์เวลาว่างเฮลทีสุขภาพดีอินเทนเชอร์แสดงตัวอีสตรีมโดยเฉพาะ
0: เก่งมากค่ะหลังจากนี้เราจะมีเอ็กซ์ไซส์หรือแบบฝึกหัดนะคะโดยใช้คำศัพท์ที่เราพูดไปเมื่อกี้ครูถึงให้พวกเราย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเรานำไปใช้ในการทำแบบฝึกหัดนะคะต่อไปค่ะเราจะเข้าเรื่องเกี่ยวกับการพูดประโยคนิดนึงนะคะเราจะมีประโยคที่ใช้ในการพูดคุยของสิ่งที่เขาต้องการหรือสิ่งที่ไม่ชอบนะคะในที่นี้มันสามารถเกี่ยวโยงกับกีฬาได้เพราะว่าเราจะสามารถบอกได้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบกีฬาประเภทไหนเราถึงได้พูดคุยกันเกี่ยวกับประโยคที่พูดคุยถึงกับสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่ชอบนะคะคำศัพท์นะคะที่ใช้ในการบอกว่าชอบหรือไม่ชอบทำสิ่งใดก็คือ like หรือ love ถูกไหม like ก็คือชอบ love ก็คือรักที่จะเล่น like ก็คือชอบที่จะเล่นใช่ไหมคะโดยมีหลักการดังนี้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะ like หรือ love ใช่ไหมคะบวกคู่แล้วก็บวกด้วยตามด้วย verb ช่องที่1 verb ช่องที่1ก็คือ verb ที่ไม่ผันเป็นรูปอื่นๆใช่ไหมคะเราจะสังเกตว่าจากที่เราเคยเรียนมามันจะมี verb ช่องที่1 2 3ช่องที่1ก็คือสิ่งที่เราพูดถึงอยู่ในปัจจุบันถูกไหมคะ2ก็คือคำศัพท์ที่เราพูดถึงในอดีตอาจจะเติมเนื้อคำว่า ed หรือเปลี่ยนรูปไปก็ได้ใช่ไหมคะอันที่3ก็คือเปลี่ยนรูปหรือว่าไม่เปลี่ยนรูปก็ได้แต่มันจะเป็นการพูดถึงสิ่งที่อยู่ในอนาคตเพราะฉะนั้น verb 1ก็คือ verb ช่องที่1คือสิ่งที่เราพูดถึงณปัจจุบันใช่ไหมคะเช่นประโยคแรกนะคะI like to play tennis เราสามารถบอกได้ว่าเราชอบที่จะเล่นเทนนิสโดยประโยคนี้เลยคือ I like to play tennis ใช่ไหมคะ like ก็แปลว่าชอบ to ก็คือ to play ก็คือเล่นใช่ไหมคะ tennis ก็คือกีฬาต่อไป I like to go to the beach I like to go to the beach อันนี้ก็เราก็สามารถบอกได้ว่าเราชอบที่จะทำสิ่งไหนถูกไหมอันนี้ก็หมายความว่าเราชอบที่จะไปชายทะเลใช่ไหมคะชายหาด I like to go to the beach ต่อไปค่ะ I love to watch TV อันนี้ก็บอกได้ว่าเรารักที่จะ
2: ด
0: ูทีวี watch TV นะคะหรือ I love to sing a song ก็คือฉันรักที่จะร้องเพลงนะคะเราจะสามารถบอกได้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบสิ่งไหนอันนี้เราเริ่มต้นด้วยการบอกว่าชอบก่อนนะ I like ก่อนยังไม่ได้บอกว่าเราไม่ชอบนะคะต่อไปค่ะคำว่า like หรือ love ตามด้วย verb ing หรือ noun verb ing ก็คือคำกริยาที่เติมด้วย ing นะคะตัวอย่างจะมีว่า I like playing tennisI like ก็คือ I like ก็คือรูปประโยคด้านแรกด้านหน้าใช่ไหมคะ I like หรือ love แล้วก็ตามด้วย playing คือ verb ตามด้วย ing ใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยคำนามก็คือ tennis อันนี้ก็บอกได้ว่าฉันชอบที่จะเล่น tennis เช่นเดียวกันหรือ I like going to the beach อันนี้ก็คือฉันชอบที่จะไปที่ชายหาดI love watching TV รักที่จะดูทีวีเช่นเดียวกันนะคะสุดท้าย I love singing a song ก็คือฉันรักที่จะร้องเพลงนะคะอันนี้เป็นรูปประโยคที่เราบอกได้ว่าเราชอบทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะต่อไปนะคะหากว่าเราต้องการที่จะพูดสิ่งที่ไม่ชอบบ้างมันมีสิ่งที่ชอบมันก็ย่อมที่จะมีสิ่งที่เราไม่ชอบใช่ไหมคะรูปแบบของการใช้ก็เหมือนกับพูดในสิ่งที่ชอบเช่นเดียวกันโดยทำให้เป็นประโยคปฏิเสธโดยนำ do not ใช่ไหมคะ do don comma t อ่านว่า don't ย่อมาจากคำว่า do not หรือ doesn't ก็ย่อมาจากคำว่า does not ใช่ไหมคะมาช่วยให้วางหน้ากริยาแท้กริยาก็คือ verb นะคะ verb หรือหลังประธานของประโยคถ้าประธานเป็นเอกพจน์เอกพจน์คือมี1อย่างถูกไหมเอกพจน์คือประโยคที่มี1อย่างหรือ1สิ่งให้ใช้ doesn't 1อย่างให้ใช้ doesn't ถ้าประโยคเป็นพหูพจน์มากกว่า1ให้ใช้ doesn't don't ใช่มั้ยคะถ้ามี1ให้ใช้ doesn't แต่ถ้ามากกว่า1ให้ใช้ don'tโอเคเรามาดูรูปประโยคกันนะคะรูปประโยคก็จะมีโครงสร้างประโยคก็จะมี doesn't like หรือ don't like ตามด้วยคำว่าถูกแล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่1มาดูไปตัวอย่างประโยคนะคะเราดูตรงนี้เราอาจจะงงๆเนาะเรามาดูตัวอย่างประโยค I don't like to play tennis ใช่ไหมคะฉันไม่ชอบที่จะเล่นเทนนิสใช่ไหมคะต่อไป she doesn't like to go to the beach คือเขาไม่ชอบที่จะไปชายหาดนะคะต่อไปนะคะ don't like บวก verb ing หรือคำนามเช่นเดียวกันค่ะก็เพียงแต่เติม ing มาไว้ด้านหลังของคำกริยานะคะ I don't like playing

0: tennis and she doesn't like going to the beach อันนี้ก็อยู่ในรูปของประโยคที่เติม ing แล้วก็เอา ing ลงมาเติมที่คำกริยาได้เลยนะคะต่อไปค่ะต่อไปนะคะในการพูดไม่ค่อยนิยมใช้ว่า don't love ถ้าเราบอกว่าเราไม่ชอบเนี่ยเราจะไม่นิยมพูดว่า don't love นะคะแต่เราจะนิยมใช้คำว่า don't like แทนถ้าเราไม่ชอบทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเราจะไม่บอกว่า don't love หรือเราจะพูดว่า don't like and doesn't like มากกว่าที่จะใช้ don't love หรือ doesn't love นะคะต่อไปค่ะการเปลี่ยนแปลงประโยคเป็นประโยคคำถามใช้ do does มาช่วยถ้าประธานเป็นเอกพจน์เอกพจน์ก็คือมี1สิ่งใช่ไหมคะให้ใช้ does ขึ้นต้นแต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์มากกว่า1ให้ใช้ do เป็นประโยคขึ้นต้นนะคะดูจากบทสนทนาของ A และ B นะคะบทสนทนาเริ่มต้นที่ว่า what do you like to do in your spare timeWhat do you like to do in your spare time? Spare time หมายความว่าเวลาว่างเวลาว่างนะคะคุณชอบทำอะไรในเวลาว่างของคุณ In your spare time ในเวลาว่างของคุณเนี่ยคุณชอบทำอะไรบ้าง I like to sing karaoke แสดงว่าเขาชอบร้องเพลงประโยคนี้คือ I like ถูกไหมเขาบอกว่าเขาชอบต่อไปWhat does she like to do? What does she like to do? คือว่าหล่อนหรือเธอชอบที่จะทำอะไรเขาเลยบอกว่า she likes painting. Painting คือการวาดรูปการวาดภาพการระบายรูปการระบายสีนะคะต่อไปค่ะเมื่อเป็นประโยคคำถาม Do they like to play football?Do they like to play football? คือพวกเขาเนี่ยชอบที่จะเล่นฟุตบอลใช่ไหมเวลาตอบถ้าถามดูตอบดูนะคะ Yes they do ใช่ไหมคะถ้าถามดูตอบดูเราก็ตอบว่าเขาถาม Do they ถูกไหม Do they like ถ้าเขาชอบเราตอบ Yes they do แต่ถ้าเขาไม่ชอบเราตอบ No they don'tแต่ถ้าประโยคขึ้นต้นด้วย does สงสาร like watching TV เขาเนี่ยชอบหลอนเนี่ยชอบที่จะดูทีวีใช่หรือไม่เขาถาม does ตอบ does นะคะถ้า say yes ตอบ yes she does แต่ถ้า say no ตอบ no she doesn't ถามดูตอบดูถ้าปฏิเสธเป็นDon't ถาม does ตอบ does ถ้าปฏิเสธเป็น doesn't ลืมนะคะเดี๋ยวมีใน exercise ด้วยต่อไปค่ะเรามาเริ่มที่ exercise แรกกันก่อนนะคะเรามาทบทวนคำศัพท์ที่จะตอบใน exercise ก่อน exercise นี้มีทั้งหมด10ข้อเราจะทำโดยการที่ว่าเราจะช่วยกันดูคำศัพท์ก่อนดูประโยคก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนออกมาเขียนนะคะออกมาเขียนคำตอบที่หน้ากระดานเช่นเดียวกันนะคะเรามาดูคำศัพท์แรกกันก่อนนะคะคำศัพท์ที่เราจะใช้ใน exercise นี้นะคะคำศัพท์แรกก็คือ badminton ก็คือกีฬาแบดมินตันต่อไปค่ะ
1: ฟ
0: ุตบอลกอล์ฟรักบี
1: ้
0: เทนนิสจ็อกกิ้งโยกะเซิร์ฟิงเซิร์ฟิงเข้าใจไหมเซิร์ฟฟิ้งหมายความว่าเป็นการท่องโลกท่องเที่ยวทั้งในท่องอินเทอร์เน็ตท่องไปในสถานที่ต่างๆจะมีความหมายคล้ายๆกับคำว่า travel แต่เป็นถ้าเราจะบอกว่าเราท่องโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราสามารถใช้คำว่า surfing นะคะ skiing ก็คือเล่นสกีต่อไปค่ะแฮนด์บอลพวกเรารู้จักไหมกีฬาแฮนด์บอลรู้จักไหมคะต่อไปค่ะไฮคิงคืออะไร
1: ป
0: ี
1: นเขา
0: ไรดิ้งปั่นจักรยานสวิมมิ่งคือ
1: ว่ายน
0: ้ำรีดดิ้งคือหนังสือเซลลิงแล่นเรือใช่ไหมแล่นเรือไหม คำศัพท์ที่เราพูดกันก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ spectator คือ spectator คือผู้ชมใช่ไหมคะต่อไปค่ะ referee ต่อไป match เกมกีฬา stadium coach ผู้ฝึกสอนโอเคเรามาเริ่มต้นที่ข้อ1กันเลยนะคะข้อ1คือ when you play you usually play outdoor เมื่อคุณเล่นคุณจะเล่นมันที่กลางแจ้งเป็นประจำเลย

0: ฟุตบอลโอเคเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเพราะว่าเรากีฬาฟุตบอลคือเล่นกลางแจ้งใช่ไหมคะแล้วก็จะเล่นคือ2ทีมใช่ไหมคะ2ทีมแล้วก็จะมีโกด้วยเพราะฉะนั้นกีฬานี้ก็คือฟุตบอล A-L ตัว A น่ารักมากเลยโอเคค่ะ Thank you ค่ะต่อไปนะคะข้อ2นะคะอะแร็กเก็ตสปอร์ตพวกเรารู้จักคำว่าแร็กเก็ตสปอร์ตไหมแร็กเก็ตสปอร์ตคือกีฬาที่ใช้ไม้ก็จะมีไม้แบดไม้เบสบอลไม้ปิงปองไม้เทนนิสไม้แร็กเก็ตเราจะรวมเรียกรวมกีฬาประเภทนี้ว่าแร็กเก็ตสปอร์ตนะคะอะแร็กเก็ตสปอร์ตเพลเยอร์ผู้ที่เล่นกีฬาที่ใช้ไม้เนี้ย by each two player แต่ละฝั่งเนี่ยแต่ละฝั่งเนี่ยจะมีผู้เล่นอยู่2ทีม2คู่จะมีผู้เล่น either two player ก็คือมีผู้เล่น2คน or two pair ก็คือ2ทีม play on a court คือเล่นบน court คือสนาม play on a court คือเล่นบนสนาม divided by a net divide by เนี่ยคือแบ่งเขตด้วยการใช้เน็ต with a racket and a ball เล่นด้วยแล้วก็ลูกบอล is คือเทนนิสค่ะขอตัวแทนออกมาเขียนหน้าห้องหน่อยเร็วมาเรายืนอยู่ตรงนี้เลยก็ได้นะกีฬาที่ใช้ไม้นะคะแล้วก็มีผู้เล่น2คนใช่ไหมหรือบางทีก็มีผู้เล่นเป็น2ทีมเทนนิสค่ะใช่ค่ะทีขีดค่าเลยลูกแล้วก็เขียนใหม่ใช่โอเคค่ะก็คือเทนนิสใช่ไหมคะต่อไปค่ะ I go every morning at the park near my house yes jogging ค่ะเชิญค่ะ jogging let's go ฉันจะไป jogging ทุกเช้าเลย at the park ก็คือสวนสาธารณะ jogging near my house ก็คือใกล้ๆบ้านใช่ไหมคะYes, very good ค่ะต่อไปนะคะ A person who is watching a sporting A person who is watching a sporting event Spectator หมายความว่าถูกต้องค่ะ Spectator คือผู้บุคคลที่ดูเกมกีฬาในแต่ละอย่างนะคะก็คือ is a spectator กระบวนวันมา spectatorอันนี้ spectator มือเนี้ยอย่าติดจอใช่ spectator ก็คือผู้ชม spectator คือ a person who is watching a sport event อันนี้เป็นความหมายของ spectator ในภาคภาษาอังกฤษนะคะต่อไปค่ะ Thai League Football Competition will take place at RajamangkalaYes, stadium. เชิญค่ะชนทิชาฟุตลีกฟุตบอลของประเทศไทยเนี่ยจะใช้สนามราชมังคลาเป็นสถานที่การแข่งขันนะคะ stadium UM โอเคต่อไปค่ะชาญวิทย์เคยได้ยินไหมชาญวิทย์has joined Thai football team as a
1: coach
0: yes coach เชิญค่ะนันทิชามา coach ชันวิทย์ก็คือเป็นที่เขาเป็นประธานสโมสรใช่ค่ะ coach O A C H ใช่โอเคนะคะ

0: อไปค่ะ in winter winter คือฤดูฤดูหนาว winter there is snow cover yeah in winter there is snow cover the mountain จะมีหิมะปกคลุมภูเขานะคะ I always อะไรเอ่ย hiking ปีนเขาไหมเราทำอะไร skiing skiing มา skiing นี่ไง skiing ตรงนี้ค่ะIING โอ้ยตัว G very good ค่ะมาค่ะต่อไปนะคะ Tiger Woods is very famous player golf โอเคเชิญค่ะ Tiger Woods นะคะเขาเป็นนักกีฬากอล์ฟที่มีชื่อเสียงใช่ไหมคะ golf คือ golf โอเคนะคะข้อ9In my leisure คือเวลาว่างใช่ไหมคะ In my leisure time ในเวลาว่าง I don't like to go out เขาไม่ชอบออกไปข้างนอก I like novel at home novel คืออะไรมั้ยเรารู้จักความหมายของคำว่า novel ไหม novel คือนวนิยาย reading มีไหม
1: ม
0: ีค่ะเชิญค่ะมายุลามาเอาให้ครบ
2: คำไหน
0: คำนี้ reading นี่ reading เขาชอบใช้เวลาว่างใช่ไหมคะที่จะอ่านนิยาย novel จำไว้นะหมายความว่านวนิยาย ing โอเคค่ะต่อไปข้อสุดท้าย Didn't you watch the football last night? Didn't you watch the football last night? ประโยคนี้จะบอกว่าคุณได้ดูการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนไหม
1: Matt.
0: Yes, Matt. เชิญค่ะมาแล้วได้เขาถามว่า matchMATCH match แปลว่าเกมการแข่งขันถูกไหม TCH OK thank you ค่ะพวกเราสามารถที่จะเข้าใจประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะบอกครูได้นะคะว่าในแต่ละประโยคคำถามนั้นเราสามารถที่จะตอบอะไรได้บ้างนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำ exercise ต่อไปได้เลยExercise นี้จะเป็นบทสนทนาระหว่างเซรีน่าและนาดาวเซรีน่าและนาดาวเขาเป็นนักกีฬาอะไร
3: เทนนิส
0: Yes เทนนิสนะคะบทสนทนานี้จะสามารถที่จะนักเรียนสามารถที่จะฟังเสียงได้ฟังเสียงของเจ้าของภาษาได้โดยการสแกน QR code จากหน้าจอนี้ได้เลยนะคะเรามาเริ่มต้นที่เซรีน่าก่อนประโยคสนทนาในบทสนทนานี้จะเป็นบทสนทนาที่ใช้คำง่ายๆพวกเราสามารถเข้าใจได้ไม่ยากนะคะและที่สำคัญ สิ่งที่ทำจะทำให้พวกเราพูดภาษาอังกฤษได้คือการนำไปใช้เพราะฉะนั้นบทสนทนานี้เป็นบทสนทนาที่ใช้ คำศัพท์ที่มันง่ายๆครูแนะนำว่าถ้ามีโอกาสให้พวกเรานำไปใช้นะคะหรือสามารถคุยกับเพื่อนในห้องก็ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นบทสนทนาที่ใช้คำศัพท์ง่ายๆเราสามารถที่จำได้นะคะเริ่มแรกเลย Hello Nadal ทักทายก่อนนะคะ I haven't seen you for a long time I haven't seen you for a long time ประโยคนี้เป็นสำนวนนะคะเป็นสำนวนใช้เมื่อพูดว่าไม่ได้เจอกันมานานถ้าเราจะพูดหรือเราจะคุยกับเพื่อนที่เราไม่ได้เจอกันมานานเราควรจะพูดประโยคนี้คือ I haven't seen you for a long time คือเราไม่ได้เจอกันนานเลย How are you doing คุณทำอะไรอยู่ใช่ไหมคะหรือคุณเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะ How are you doing คือการถามคล้ายๆกับถาม How are you ใช่ไหมคะเขาก็เลยตอบว่า Hi I'm very well ดีมากเลย Thanks and you แล้วคุณล่ะเซรีน่าเลยบอกว่า Good thanks ก็ดีเช่นกันนาดาว What kinds of sport do you play What kinds of sport do you play คือคุณเนี่ยเล่นกีฬาประเภทไหน kinds แปลว่าประเภทนะคะ kind of sport คือกีฬาประเภทใดนะคะนาดาวเลยบอกว่า I play tennis เขาเล่นเทนนิสใช่ไหมคะ Great เยี่ยมมาก Do you like it คุณชอบมันไหมนาดาวเลยบอกว่า Yes I like it very much ชอบมากใช่ไหมคะ very much And how about you แล้วคุณล่ะWhat kind of sport do you like? ก็คือเขาถามกลับว่าเซรีน่าเนี่ยชอบกีฬาประเภทไหนนะคะเซรีน่าเลยตอบว่า I like football. I like football นะคะนาดาว่า Who is the football player do you sorry ค่ะ Who is the football player you like most? คุณชอบนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยคนไหนมากที่สุดLike most ก็คือมากที่สุดนะคะเซรีน่าเลยตอบว่า I like Ronaldo นะคะเขาจะเป็นคนเก่งถูกไหมใครๆก็ชอบนะคะนาดาวบอกว่า Do you like canoeing also Do you like canoeing also canoeing ก็คือการพายเรือแคนูเคยเห็นไหมในสารคดีนะคะการพายเรือแคนูนะคะเขาเลยบอกว่า No I don't ไม่ชอบนะคะWhy not? ทำไมล่ะเพราะอะไร I can swim คือเขาว่ายน้ำไม่เป็นเราสังเกตไหมว่าในบทสนทนานี้นะคะจะมีการพูดถึงทั้งสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบนะคะเหมือนที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ทีนี้เราข้ามมาที่คำถามคำถามนะคะ What kind of sport does Nadal likeเขาชอบอะไรเราจะตอบถ้าเราจะตอบเต็มๆเราจะพูดว่า he like tennis ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเป็นกีฬาเขาเป็นนักกีฬาเทนนิสถูกไหมเราจะตอบเต็มๆว่า he like tennisโอเคต่อไปค่ะ What kind of sport does Selena like Selena ชอบอะไรคะฟุตบอลตอบเต็มๆว่า she
1: like
0: yes she like football โอเคข้อ 3 นะคะDoes Nadal like Ronaldo? Nadal ชอบ Ronaldo ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ไม่ใช่ใช่ไหมคะเราจำได้ไหมถ้าเราจะบอกว่าไม่เนี่ยเมื่อเขาถาม Does เราจะตอบว่ายังไงถ้าถาม Does ถ้า say yes ให้ตอบ Does แต่ถ้าถาม Does ถ้า say no ให้ตอบ Doesn't เพราะฉะนั้นเขาชอบไม่ชอบไม่ชอบก็คือ no no ใช่ไหมคะ no heDoesn't ต่อไปค่ะ Why doesn't Selena like canoeing? ทำไมเซเลน่าถึงไม่ชอบพายเรือแคนู
1: She can't swim
0: Because she can't swim ใช่ไหมคะเพราะว่าคำนี้คำว่า Because เพราะว่า sheCan't ย่อมาจาก cannot เขาไม่สามารถที่จะว่ายน้ำได้ใช่ไหมคะทีนี้ครูจะถามพวกเราว่า what kind of sport do you like บ้างพวกเราจะตอบได้ว่ายังไงถ้าครูถามพวกเราว่า what kind of sport do you like พวกเราจะบอกว่า I like แล้วก็ตามด้วยชื่อของกีฬาใช่ไหมคะ I like tennis I like football I like playing game แล้วก็ได้นะคะ ต่อไปนะคะพวกเราจะเดี๋ยวครูจะมีเอ็กซ์ไซส์นี้ครูจะมีประโยคให้พวกเราฟังแล้วให้พวกเราเลือกรูปนะคะทีละรูปมี A และ B ใช่ไหมคะมี A และ B นะคะเดี๋ยวครูจะพูดประโยคให้พวกเราฟังก่อนแล้วพวกเราก็เลือกว่าจะตอบ A หรือ B นะคะเริ่มที่ประโยคแรกนะคะเป็นบทสนทนาระหว่าง A และ B นะคะ A บอกว่า What kind of sport do you play? What kind of sport do you play? เขาถามว่าไงคะคุณชอบเล่นใช่ไหมคะกีฬาประเภทไหนเขาเลยตอบว่า I play tennis ข้อ
1: A
0: นะคะรูปที่2เป็นรูปของอะไรปั่นจักรยานภาษาอังกฤษจำได้ไหม
1: riding
0: หรือ hiking
1: riding
0: นะคะต่อไปค่ะข้อ2นะคะ in my free time I like to play archery in my free time I like to play archery อันแรกเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือเพราะฉะนั้น archery มันก็คือกีฬายิงธนูนะคะ archery คือกีฬายิงธนูนะคะ archery เขียนได้ว่า a r c h e r y อันนี้ archery หมายความว่ากีฬายิงธนูนะคะเพราะฉะนั้นข้อ2ตอบข้อ b นะคะต่อไปค่ะข้อ3ค่ะข้อ3นะคะ Tiger Woods is very famous golf playerTiger Woods is very famous golf player. เขาชอบเล่นกอล์ฟอ่ะTiger Woods เนี่ยหรือว่าคนนั้นน่ะเขาเป็นนักกีฬากอล์ฟที่มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเราจะเลือกรูปไหน
1: A
0: นะคะต่อไปนะคะข้อ4เป็นบทสนทนาระหว่าง A และ B นะคะ Who is the tennis playerYou like most. Who is the tennis player you like most? เขาเลยตอบว่าแทมเบอรีนธนสุการเขาถามว่าคุณชอบนักกีฬาเทนนิสเนี่ยคนไหนเขาก็เลยตอบว่าเขาชอบแทมเบอรีนอันแรกใช่เทนนิสไหมไม่ใช่อันที่สองก็คือเทนนิสและเขาชื่อแทมารีธนสุการเขาเป็นนักกีฬาเทนนิสของประเทศไทยใช่ไหมคะมากค่ะต่อไปนะคะข้อ5นะคะข้อ5 When I go to PP Islands When I go to PP Island เมื่อฉันไปที่เกาะ PP I like canoeing a lot ข้อ A เพราะชอบที่จะเล่นเรือแคนูเมื่อไปที่เที่ยวที่เกาะนะคะข้อ6ค่ะข้อ6 In my spare time ในเวลาว่างเนี่ย I like hiking in national park
1: B
0: เพราะว่า
1: ป
0: ีนเขาใช่ไหมคะโอเคอันนี้คืออะไรเอ่ยปั่นจักรยานคือ
1: riding
0: ใช่ไหมคะแต่ปีนเขาคือ hiking โอเคพวกเราเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นข้อสอบนะคะเดี๋ยวพวกเรามาช่วยกันทำทีละข้อนะคะเริ่มจากข้อแรกเลย What kind of sport do you like? What kind of sport do you like? นะคะเขาถามว่าคุณชอบกีฬาประเภทไหนทีนี้เมื่อเขาถามถึงกีฬาเรามาดูช้อยอันแรกเลย Table tennisTable tennis คือปิงปอง drawing คือวาดภาพ reading คือการอ่าน listening การฟังอันไหนเป็นสปอร์ต
1: A
0: เพราะ A คือ table tennis ใช่ไหมคะ B ไม่ใช่การแข่งขันใช่ไหมคะ C ก็ไม่ใช่อ่านนิยายก็ไม่ใช่อ่านหนังสือก็ไม่ใช่ฟังก็ไม่ใช่การแข่งขันเพราะฉะนั้นการประเภทกีฬาสปอร์ตเพราะฉะนั้นต้องตอบข้อ
1: A
0: นะคะตอบข้อ A ตอบข้อ A นะคะ A คือ table tennis

0: แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าอะไรเอ่ยฉันชอบเล่นปิงปองใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะ What do you like doing in your spare time คุณชอบทำอะไรในเวลาว่างเวลาว่างเนี่ยมีให้ใช้มีให้เลือกใช้อยู่3อย่างอันแรกเลยที่อยู่ในบทสนทนานี้ก็คือ spare time คือใช้เวลาว่างใช่ไหมคะอันที่2ก็คือคำศัพท์ที่เราเรียนก็คือในบทนี้ก่อนในบทนี้ก่อนที่เป็นหัวข้อก็คือ leisure ถูกไหมอันนั้นก็เวลาว่างเช่นเดียวกันและก็อีกอันนึงคือ free time นะคะเป็นเวลาว่างนะคะ I like อะไรข้อ A match การแข่งขัน B football C cooking D livery อันแรกก็คือการแข่งขัน2คือเล่นฟุตบอล3ทำกับข้าวข้อ4ตอบว่าอะไรคะ livery หมายความว่าไงจำได้ไหมlivery คืออาหารผู้ตัดสินนะคะเพราะฉะนั้นในเวลาว่างเนี่ยเราจะทำอะไรทำอาหารข้อ4เพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยมันทำในเวลาว่างไม่ได้ถูกไหมเพราะมันใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะ match เนี่ยก็คือการแข่งขันก็ไม่เกี่ยวเลยถูกไหมฟุตบอลเนี่ยใช้เวลาว่างได้ไหมไม่ได้เพราะเกมการแข่งขันมีกี่นาทีต่อครั้ง90นาทีไหม90นาทีใช่ไหมคะอ่าฮะถ้าต่อเวลาก็120มันเล่นในเวลาว่างไม่ได้เราไม่สามารถมีเวลาว่างได้ถึง90นาทีต่อวันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรีเฟอร์มันก็เป็นผู้ตัดสินมันไม่ใช่เวลาว่างเพราะฉะนั้นคุกกิ้งจึงเป็นสิ่งที่เราสามารถทำในเวลาว่างได้ไหมคะต่อไปค่ะข้อ3 Do you know I like the internet very much คำพวกนี้ serving and surfing หมายความว่าท่องหมดเลยเราจะพูดถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เราควรจะใช้ข้อไหน
1: ข้อดี
0: เพราะมันเติมรูปของING แสดงว่าเรากำลังทำอยู่ถูกไหม Yes very good ค่ะตอบข้อดีนะคะอย่างที่ครูบอกว่าเวลาเราจะบอกว่าเราชอบท่องโลกอินเทอร์เน็ตเราสามารถใช้คำนี้ได้นะคะไม่ใช้คำว่า travel ท่องเที่ยวในโลกอินเทอร์เน็ตไม่ใช้นะคะถ้าเรา use internet เนี่ยเราต้องบอกว่าSurfing หรือว่า surf ก็ได้นะคะต่อไปข้อ4ค่ะ I love to อะไร picture draw ก็คือวาด drill ก็คือวาดเช่นเดียวกัน C คือ draws ก็คือวาดข้อ4 drawing กำลังวาดเราจะพูดถึงสิ่งที่เราทำไปแล้วใช่ทำไปแล้วเราจะใช้คำไหนข้อไหนทำไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำ yes ข้อ A เป็นกริยาช่องที่1โดยไม่เติมอะไรเลยนะคะก็คือข้อ A นะคะอันนี้คือข้อ4นะคะคือฉันรักที่จะวาดภาพใช่ไหมคะต่อไปข้อ5นะคะต่อไปข้อ5เราจะมาทำข้อสอบกันต่ออันนี้เป็นข้อสอบเราสังเกตได้ว่าในบทสนทนาที่อยู่ในโพสเทสเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ได้ไหมนำไปใช้ได้นะคะเราควรที่จะฝึกพูดนะลูกฝึกพูดไว้บ่อยๆพูดกับเพื่อนเพื่อว่าเกิดความคุ้นเคยนะคะและเราก็จะสามารถใช้ได้โดยที่ไม่เขินอายต่อไปนะคะมาที่ข้อ6เลยนะคะข้อ6 Does Duke like to play football? Does Duke like to play football? Duke เนี่ยชอบเล่นฟุตบอลไหม Duke ชอบเล่นฟุตบอลไหมสังเกตว่าเขาถามว่าอะไรขึ้นต้นด้วย Does ใช่ไหมคะ ถ้าเขาตอบว่าชอบเราจะตอบว่า say yes แล้วตามด้วย he อะไร he does ถูกไหมถ้าเขา say no เราจะตอบว่า no he doesn't มีข้อไหนที่มันเข้าเกณฑ์บ้างข้อ A yes he is ถูกไหมใช่ไหมใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะเขาถาม does ข้อ2 no he is not isn't ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะเขาถามถาม does เราจะตอบ is ไม่ได้นะคะต่อไปดูข้อ C yes he does yes he does หรือข้อ D no he doesn't เราจะใช้ข้อไหนถ้าเราจะบอกว่าเขาชอบเราจะใช้ข้อไหน
1: ข้อ C
0: คือถ้าเราบอกว่าเขาชอบใช่ไหมคะถ้าเราบอกว่าเขาชอบเราจะใช้ข้อ C อันนี้คือชอบใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ชอบเราจะ
1: no
0: doesn't ไม่ชอบข้อนี้สามารถตอบได้ทั้ง2 อย่างนะคะสามารถตอบได้ทั้ง2ด่านนะคะเพราะว่าคำถามมันไม่ชัดเจนถูกไหมเพราะมันไม่มีประโยคต่อไปว่าแสดงว่าเขาชอบหรือไม่ชอบเพราะฉะนั้นข้อนี้เราสามารถที่จะตอบได้ทั้ง2อย่างเลยแต่ว่าเขาจะวัดที่ว่าเมื่อเขาถามดัสเราเลือกที่จะเลือกคำตอบอันไหนมาตอบเท่านั้นเองนะคะต่อไปค่ะ if you want to be a good if you want to be good at playing any sport ถ้าคุณต้องการที่จะเป็นผู้เล่นที่ดีของกีฬาเนี่ย you should have a good you should have a good อะไรสักอย่าง to advise you คุณต้องมีอะไรสักอย่างที่ดีเนี่ยคอยแนะนำคุณ
1: coach
0: ใช่ไหมเกมแข่งขันถูกไหม coach ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ referee คือผู้ตัดสินสามารถที่จะแนะนำคุณได้ไหมก็ได้แต่ว่าคนที่จะอยู่กับคุณตลอดก็คือ
1: โค้ช
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่ spectator แน่นอนเพราะ spectator หมายความว่าผู้ชมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ B นะคะโค้ชโอเคค่ะต่อไปเป็นข้อ8นะคะข้อ8นะคะถามว่า I am disappointed with the tennis at last night คำนี้ disappointed หมายความว่าผิดหวังฉันผิดหวังกับเทนนิสเมื่อคืนมากเลยเทนนิสเราจะเรียกเขาว่าอะไรเกมแมชคือการแข่งขันโค้ชผิดหวังกับโค้ชชนิดไหมหรือริฟเฟอรี่คือผู้ตัดสินหรือสเปกเตอร์ผู้ชมเขาผิดหวังกับอะไรผิดหวังกับเกมเพราะฉะนั้นเราจะตอบคำว่าแมชนะคะต่อไปค่ะข้อ9 I love to swim when ฉันชอบที่ฉันรักที่จะอันนี้ฉันรักเลยนะแสดงว่าเขาชอบมากใช่ไหมคะจากไลค์กลายเป็นเลิฟเลย I love to swim เขารักที่จะว่ายน้ำ When I have A คือ free time คือเวลาว่าง B คือ no time คือไม่มีเวลา C คือ tell time บอกเวลาข้อ D คือ busy time เวลาที่ยุ่งๆเขารักที่จะว่ายน้ำเมื่อเขามี free time ก็คือข้อA ใช่ไหมคะ F R E E T I และเขาสามารถที่จะไปว่ายน้ำได้เมื่อเขาใช้เวลาว่างเราจะพูดคำว่า spare time ใช่ไหมคะ spare time เมื่อเขาว่างเขาก็สามารถที่จะไปว่ายน้ำได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะสามารถบอกได้ว่าเขา I use spare time for swimmingได้นะคะต่อไปข้อ10นะคะข้อ10 What kind of movie do you like อันนี้ไม่เกี่ยวกับประเภทกีฬาและ movie คืออะไรคะ
1: หน
0: ังหรือภาพยนตร์ใช่ไหมคะเขาถามว่าประเภทของหนังที่คุณชอบอะคืออะไรอันแรกคือจูเลียโรเบิร์ตคือชื่อของ actor คือนักแสดงข้อ2คือ novel คืออะไรนิยายถูกต้องข้อ3คอมเมดี้คือหนังตลกใช่ไหมคะข้อดีคือเทียเตอร์โรงภาพยนตร์ใ ช่ไหมคะข้อไหนที่บอกว่ามันเป็นประเภทของหนังคอมเมดี้เพราะว่าคอมเมดี้คือหนังตลกขบขันใช่ไหมคะ novel ถ้าเราบอกว่าเราชอบอ่านนิยายเราจะใช้คำว่า reading novel ใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะคำว่า novel หมายความว่านวนิยายค่ะและพวกเราก็สามารถที่จะทำข้อสอบได้อีกเช่นเดียวกันนะคะครูหวังว่าพวกเราจะสามารถนำสิ่งที่พวกเราเรียนในวันนี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เริ่มต้นจากการที่บอกว่าเราชอบหรือไม่ชอบเล่นกีฬาอะไรถ้าชอบเราบอกว่า I like ถูกไหมแต่ถ้าเราไม่ชอบเราจะบอกว่าไง
1: I don't
0: like yes อย่างประโยคนี้ว่าถามว่าชอบหรือไม่ชอบที่ขึ้นต้นด้วย do เราจะตอบเขาว่าถ้าเราเซเยสเราจะตอบ she อะไรคะ
1: she do
0: แต่ถ้าไม่ชอบเราจะตอบ she don't แต่ถ้าขึ้นต้นด้วยคำว่า does say yes ตอบ yes she
1: does
0: say no ตอบ no she doesn't very good ค่ะเราบอกได้แล้วนะว่าเราชอบเราไม่ชอบนะคะครูหวังว่าพวกเราจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเอาไปใช้จริงๆนะคะเพื่อที่จะเป็นการฝึกฝนให้เราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้และคุ้นเคยกับการออกเสียงอย่าเพิ่งไปคำนึงว่าสำเนียงฉันดีหรือไม่ดีขอให้เรากล้าพูดออกมาก่อนแล้วเราวันนึงเราจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะคะแล้ววันนี้นะคะครูขอจบบทเรียนนี้นะคะในเรื่องของ Sport and Leisure นะคะและเราจะกลับมาพบกันในบทเรียนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: Thank you teachers
2: See you again next week
0: Thank you ค่ะ Goodbye

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ1ชุดผ้าคลุมรถนะ2ไฟส่องสว่างนะครับ3ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ4น้ำยาหล่อเย็น5ผ้าทำความสะอาด6ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำ

ครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: นักเรียนเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติโดยคุณครูจุไรวันรักสมยานะคะซึ่งวันนี้นะคะก็น่าจะเป็นตอนนะคะที่ยังคงเกี่ยวกับโปรแกรม SPSS กันอยู่นะคะสำหรับโปรแกรม SPSS เอาไว้ทำอะไรคะนักเรียนจำได้ไหมทำอะไรคะคำนวณที่เกี่ยวกับทางด้าน
1: สถ
2: ิ
1: ติ
2: ได้ลองใช้งานมาแล้วมีความรู้สึกว่าง่ายหรือยากคะ
3: ง่าย
2: แต่เรายังคงไม่ครอบคลุมกับทุกคำสั่งถูกไหมคะเราคงยังไม่ครอบคลุมกับทุกคำสั่งว่าทำอย่างไรตอนนี้เป็นอีกหนึ่งตอนนะคะซึ่งเราจะมาทำการแปลงนะคะการแปลงจากข้อมูลเพื่อให้ไปอยู่ในรูปของข้อมูลที่เราจะน่าสนใจนะคะจะน่าสนใจอย่างไรเราลองมาติดตามชมนะคะตอนนี้นะคะจะมีชื่อตอนว่าการเปลี่ยนแปลงคำสั่งด้วยคำสั่ง transform นะคะคำสั่ง transform จุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้ใช้คำสั่งคอมพิวต์นะคะเปลี่ยนค่าตัวแปรชนิดตัวเลขได้แล้วก็ใช้คำสั่งเลขคอร์ดนะคะเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรเดิมที่ใช้เป็นชนิดตัวเลขหรือชนิดข้อความได้นะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้ใช้คำสั่งเขานับค่าที่กำหนดได้นะคะที่เราเจอแบบสอบถามที่เราก่อกันไปในโปรแกรมก็จะเจอแบบง่ายๆถูกไหมคือ5 4 3 2 1ถูกไหมคะแต่มันจะมีคำถามแบบบางประเภทที่เราจะต้องมีวิธีการกรองนะคะทีนี้เรามาทบทวนบทเรียนกันดูนะคะขั้นตอนที่1การสร้างไฟล์ข้อมูลนะคะผู้ใช้ต้องแปลงคำตอบจากแบบสอบถามเป็นตัวแปรโดยคำถาม1คำถามในแบบสอบถามต้องสร้างเป็นตัวแปรได้อย่างน้อย1ตัวแปรโดยใช้หน้าจอ Data Editor อันนี้เข้าใจไหมคะ1ข้อต่อ1คำถามนะคะ1ข้อต่อ1คำถามขั้นตอนที่1การสร้างไฟล์ข้อมูล Variable View นะคะตอนที่2นะคะขั้นตอนที่2การป้อนข้อมูลให้กับตัวแปรเมื่อสร้างตัวแปรทุกตัวใน variable view แล้วทำการป้อนข้อมูลจากแบบสอบถามนะคะโดยใช้การคลิกที่ data view tab จะพบว่าชื่อตัวแปรจะอยู่ในแต่ละคอลัมน์ใช่ไหมคะในแนวคอลัมน์จะเป็นชื่อตัวแปรในแถวก็คือจะเป็นคำตอบของคนที่1แถวที่2ก็คือจะเป็นคำตอบของคนที่2นะคะเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันนะคะการเข้าสู่บทเรียนของเราก็คือการเข้าสู่โปรแกรม SPSS นะคะเราเริ่มเข้าสู่โปรแกรมกันทีนี้ก่อนจะเข้าสู่โปรแกรมครูขอให้ดูสไลด์ก่อนนะคะคำสั่ง transform นะคะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิมที่มีอยู่คำสั่งย่อยต่างๆที่อยู่ใน transform นะคะจะมีอยู่หลายคำสั่งจะขอกล่าวถึงคำสั่งที่นิยมใช้กันบ่อยในสถิติเชิงพรรณนาตัวอย่างแบบสอบถามตัวอย่างเป็นแบบนี้คุณสังเกตนะแบบสอบถามที่คือเป็นอะไรคะเป็นฉบับถูกไหมฉบับนะคะต่อไปเพศชายเป็นหญิงเป็น
1: 2
2: อายุค่ะอายุ

0: อายุใส่เป็นปีไปถูกไหมไม่มีให้เราเลือกถูกไหมคะต่อไปค่ะระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน1 2ปวช.ปวส. 3
1: ปริญญาตร
0: ี
1: 4
0: สูงกว่าปริญญาตรีนะคะต่อไปค่ะอาชีพ1
1: ทำงานและวิสาหกิจ
0: 2อันนี้มันเป็นแบบทั่วไปที่เราเคยเห็นกันประจำแล้วถูกไหมคะแต่ตัวนี้สิเอาต่อไป5รายได้รายได้ให้ใส่เป็นตัวเลขมาใช่ไหมบาทต่อเดือน6ค่าใช้จ่าย6ค่าใช้จ่ายบาทต่อเดือนเช่นกัน7นะคะปัจจัยที่มีการพิจารณาตัดสินใจในการซื้อสบู่เลือกได้หลายคำตอบคือเขาอาจจะตอบว่าราคาก็ได้จะตอบว่ากลิ่นหอมก็ได้3บำรุงผิวก็ได้4หาซื้อก็ได้เขาตอบทุกข้อได้มั้ยลูกข้อนี
2: ้
0: ได้ได้มั้ยคะ
2: ได
0: ้ได้เขาตอบทุกข้อก็ได้เขาตอบข้อราคาอย่างเดียวได้มั้ย
2: ได
0: ้ได้สังเกตว่าเขาเลือกมากได้กว่า1คำตอบแต่ที่เราเคยเจอกันมาก็คือจะเลือกได้แค่เพียงคำตอบเดียวนะคะคำตอบเดียวต่อไปค่ะข้อ8ช่วยอ่านโจทย์ให้ครูฟังหน่อย
1: มีเห็นด้วยหรือไม่ว่าสบู่ที่เป็นสบู่ที่ดีที่สุด
0: เขาก็จะตอบได้แค่2คำตอบคือเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย9ค่ะ

0: ก็จะมีเป็นสบู่ AA สบู่ BB แล้วก็สบู่ CC นะคะว่าท่านเห็นลำดับที่1เป็นกี่คนอะไรกี่คนนะคะเอาต่อไปค่ะ10ความพึงพอใจที่มีต่อสบู่ AA อันนี้คุ้นไหมคุ้นไหมเราทำกันยังอันนี้ทำแล้วนะคะทีนี้เข้าสู่โปรแกรม SPSS กันนะคะครูขออนุญาตเปิดแบบสอบถามตัวนี้ค้างไว้นะคะพอมองเห็นไหมคะขยายเปอร์เซ็นต์หน่อยโอเคทีนี้เราเข้าสู่โปรแกรม SPSS กันเลยนะคะอันดับแรกเมื่อเข้าสู่โปรแกรม SPSS แล้วนะคะเอาครูขออนุญาตปิดอันนี้ก่อนครูขออนุญาตปิดอันนี้ก่อนนะคะเลือกไปที่ไหนคะเลือกไปที่ไหนคะ IBM ป่ะใช่ไหมคะแล้วเลือกตัวไหนตัวบนเนาะนะคะเข้าสู่โปรแกรม SPSS นะคะมาแล้วอันดับแรกต้องไปตั้งอะไรก่อนลูก Variable View เรามาช่วยกันตั้งกันก่อนนะคะเพศใช่ไหมใช่ไหมคะเพศเนมตั้งว่าอะไรดีเพศเพศนะคะเป็นชนิดอะไรลูกเป็น numeric comma เป็นอะไรคะ numeric นะคะใส่ศูนย์พอขี้เกียจไปแต่งเลยมากตอบโอเคลาเบลเพศของผู้สอบถามกว้างนิดนึงนะคะValue ค่ะคือการกำหนดค่า1เป็นอะไรคะ
1: ชาย
0: คลิกที
1: ่
0: add 2
1: หญ
0: ิง add ตอบโอเค missing ไม่มีคอลัมน์เป็น8 right unknown ตรงนี้เป็นอะไรคะ input เหมือนเดิมอ๋อ mean square ตัวนี้เป็นอะไรคะ nominal ไปดูข้อ2ข้อ2ถามเกี่ยวกับ
1: อายุ
0: อายุเป็นนัมเบอริกเหมือนกันนะคะทศนิยมกี่ตำแหน่งดี0นะคะ8หลักอันนี้ก็เป็นอะไรคะอายุของผู
1: ้
0: แบบสอบถามนะคะแล้วก็ไม่ต้องกำหนด value ถูกไหมเพราะเราใส่ไปอายุเท่าไหร่ถูกไหมคะต่อไป missing 8อันนี้ก็จะเป็น scale ถูกไหมเพราะเราถามใส่เลขลงไปต้องเป็น scale ต่อไปค่ะระดับการศึกษานะคะระดับการศึกษาอันนี้ก็การศึกษา numeric เป็น8อันนี้ก็ใส่เป็นระดับการศึกษานะคะ value 1เป็นอะไรลูกมออะไรมัธยมตอนต้น2มัธมัธยมตอนปลาย / ปวช. add ข้อ3ปริญญาตรีข้อ4สูงกว่าปริญญาตรีโอเคได้เลยไหมโอเคตรงนี้ก็จะเป็น nominal scale อันอื่นเหมือนเดิมนะคะต่อไปอะไรอีกลูกสไลด์ต่อไปข้อ4อาชีพช่วยครูจำด้วยนะข้าราชการพนักงานเอกชนรับจ้างทั่วไปค้าขายนะคะอาชีพอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม value อันหนึ่งคืออะไรลูกข้าราชการ slash รัฐวิสาหกิจแล้วก็แอดเข้าไป2พนักงานเอกชน4ไอ้3รับจ้างทั่วไป4ค้าขายslash เจ้าของกิจการโอเคตรงนี้ก็จะเป็น nominal scale เอาข้อต่อไปค่ะฮะใส่ผิดช่องอ่ะโอเคอ่ะใส่ตรงไหนผิดช่องลูกฮะอ๋อสเกลอันนี้ nominal นะคะต่อไป5คืออะไรคะรายได้8หลักก็น่าจะเยอะมีใครเงินมากกว่า8หลักไหม8หลักเป็นกี่บาทลูก8หลักเป็นกี่บาทอ่ะลองไล่สิหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน10ล้านคงไม่มีใครรายได้10แปดหลักเนาะไม่ใช่อ้ำพัชราภาเนาะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ของผู้เป็นรายได้พอ value มีไหมคะไม่มีเปลี่ยนเป็น scale รายได้และรายต่อลูกค่าใช้จ่ายก็จะเป็นค่าใช้จ่ายนะคะจะเป็นค่าใช้จ่ายอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะสเกลต่อไป7ทีนี้คุณดูค่ะข้อ7มันเลือกได้หลายคำตอบถูกไหมแสดงว่าถ้าเขาเลือกข้อ1อาจจะเป็นไปได้ที่เขาเลือกข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ทั้ง4ข้อแต่ถ้าเราไปกำหนดตรง value เหมือนกับว่าเขาต้องเลือกแค่ข้อเดียวแล้วถ้าเขาเลือก2ข้อล่ะเลือก3ข้อล่ะเลือก4ข้อล่ะเราจะกรอกอย่างไรโอเคไหมเพราะฉะนั้นวิธีการกรอกนะคะเราก็จะต้องตั้งตัวแปรว่าปัจจัยโทษค่ะดูก่อนปัจจัยราคาครูใส่อย่างนี้ราคา underscore ปัจจัยโอเคเข้าใจไหมคือเขาสามารถตอบ1ข้อนี้ได้นะคะทีนี้ต่อไปอันนี้ก็คือปัจจัยด้านราคาปัจจัยด้านราคาเลยคะปัจจัยด้านราคาปัจจัยเอาใหม่ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสบู่ด้านราคาvalue ก็คือถ้าเขาเลือก1เมื่อไหร่ก็คือเลือกโอเคไหมแต่ถ้าเขาเลือก0คืออะไรลูก0เขาเลือกข้อนี้ไหมเลือกไหมคะไม่เลือกโอเคได้ไหมคะ0คือไม่เลือก1คือเลือกนะคะอันนี้ก็จะเป็น nominal เหมือนกันทีนี้ปัจจัยด้านราคาราคาปัจจัยและต่อไปด้านที่2คืออะไรคะกลิ่นหอมปัจจัยเหมือนเดิม8อ้าวครูลืมนะคะลืมเลย ไม่อยากให้มีจุดนิยมติดมานะคะ

โอเคอันนี้เป็นอะไรคะปัจจัยด้านอะไรลูกก็มาได้ไหมได้แล้วก็ใส่ด้านอะไรคะกลิ่นหอมเหมือนกันไหมลูกเลือกไม่เลือกเหมือนกันไหมเหมือนก๊อปมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนอมินอลต่อไปค่ะบำรุงผิวใช่ไหมบำรุงผิวเราก็ไปบำรุงผิวอันเดอร์สกอร์ปัจจัยอันนี้ก็มาได้ไหมคะได้ด้านบำรุงผิวเลือกไม่เลือกเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเนาะอ่ะต่อไปค่ะอะไรเอ่ยก็ต้องไปดูหาซื้อง่ายใช่ไหมคะหาซื้อง่ายเราก็ไปเป็นหาซื้อง่าย underscoreปัจจัยตรงนี้ใส่ไปเท่าไหร่คะ0โอเคก็มาได้ไหมลูกด้านอะไรคะหาซื้อง่ายศูนย์คืออะไร0กับ1เลือกไม่เลือกก็มาได้ไหมคะได้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้อ๋อมันไม่ใช่ต้องเป็น nominal scale ไปดูแบบสอบถามต่อไป8ท่านเห็นด้วยว่าสบู่ AA เป็นสบู่ที่ดีที่สุดหรือไม่ตั้งตัวแปลว่าอะไรดีตั้งตัวแปลว่าอะไรสบู่ที่ดีที่สุดถูกไหมสบู่ที่ดีที่สุด

อ่ะสบู่ที่ดีนัมเบอร์ลิกตรงนี้ก็ใส่ไปเหมือนเดิมคือ0ก็จะบอกว่าท่านเห็นด้วยว่าสบู่ AA เป็นสบู่ที่ดีที่สุด

0: หนึ่งคือเห็นด้วยสองไม่เห็นด้วยnominal นะคะต่อไป9ลำดับที่สบู่ของท่านเห็นว่าดีที่สุดโดยมียี่ห้อใดที่ท่านเห็นว่าดีที่สุดเป็นลำดับ1เขาเลือก3อันได้ไหมเขาเลือก3อันไม่ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เลือกได้แค่อันเดียวนะคะตั้งชื่อตัวแปรว่าดีที่1นะคะสบู่ที่ดีเห็นด้วยดีกว่าเห็นด้วยดีอ่ะดีที่1นะคะ0โอเคตั้งชื่อว่าลำดับสบู่ที่ดีที่สุดลำดับสบู่ที่ดีที่สุดโอเคตรงนี้นะคะตรง value กำหนดเป็นอะไร1คืออะไรAAA อ้าวแอด2คืออะไรลูก BBB 3ฮะ CCC แอดแล้วก็โอเคnominal โอเคนะคะอ้าวหมดยังลูกหมดยังเหลือข้ออะไรคะ
1: ข
0: ้อ10ข้อ10ก็คือความพึงพอใจสบู่ต่อราคาถูกไหมคะจริงๆถ้าจะให้ง่ายนะหนูจะต้องใส่เลขไว้ข้างหน้าใส่เลขข้างหน้ามันยอมไหมเนี่ยไม่ยอมต้องขึ้นต้นไปด้วยอะไรคะวิธีง่ายที่สุดก็คือไปใส่เป็นunderscore 1ใช่ไหมคะบางทีเราอ่านแต่ตัวแปรเรางงถูกไหมใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใส่ข้อไว้มันจะทำให้เราทำไมลูกไม่งง

ปัจจัยนี้เป็นข้ออะไรลูกปัจจัยข้ออะไรดูสิ 7.1 7.2 ถูกไหมนะคะ 7.1 7.2 7.3 7.4 เห็นด้วยเป็นเท่าไหร่ลูก8ดีที่1 underscore 9ข้อ10คือความพึงพอใจ underscore ราคาถูกป่ะใช่ไหมคุณภาพก่อนเนาะความพึงพอใจคุณภาพข้ออะไรลูก10จุดเท่าไหร่ 10.1 นัมเบอริกเป็นเท่าไหร่คะ0อันนี้ก็ใส่ว่าอะไรความพึงพอใจของสบู่ AAA ด้านราคาด้านอะไรคะโทษค่ะคุณภาพเสร็จแล้วตรงนี้ใส่ไปอะไร

0: อันหนึ่งคืออะไรหนึ่งคือไม่พอใจอย่างยิ่งสองล่ะดูทันไหมสองไม่พอใจสามเฉยๆสี่พอใจห้าพอใจอย่างยิ่งสี่คือไอ้สองคือไม่พอใจสามคือเฉยเฉยสี่พอใจห้าโอเคนะคะตรงนี้ก็จะเป็น nominal scale ข้อนี้เหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมครูขอเปลี่ยนนิดนึงคุณนภาพพึงพอใจโอเคป่ะดูตัวแปรจะได้ไม่นั่นนะคะอ้าวต่อไปอันนี้คืออะไรคะราคา underscore พึงพอใจ underscore 10.2 เป็นเท่าไหร่ลูก0โอเคก็มาได้ไหมคะเปลี่ยนเป็นด้านราคาก๊อปมาได้ไหมคะโอเคเสร็จยังทีนี้งานยากของเราจบแล้วคือการกำหนดข้อมูลต่อไปงานยากอีกอย่างหนึ่งของเราคืออะไรคะใส่ข้อมูลทีนี้เรามาตอบแบบสอบถามกันก่อนนะคะเราลองมาตอบแบบสอบถามกันก่อนนะคะลองตอบสักหนึ่งคนเนาะนะคะเพศอะไรดี color ink color หมึกหมึกน้ำเงินแล้วกันเพศอะไรดีเพศหญิงเพศหญิงอายุเท่าไหร่ดีลูกใส่ฮะ17ระดับการศึกษาสูงสุดปวช.ปวส.สมมตินะคะต่อไปอาชีพไม่มีเลยติต่างว่าเป็นรับจ้างทั่วไปอายุ17รายได้เท่าไหร่ 6,000 บาทพอหนูเลือกอายุเองไม่สอดคล้อง6,000 ค่าใช้จ่ายเงินเดือน 6,000 จ่ายเท่าไหร่ดีโอจ่าย 4,000 จ่าย 4,000 ปัจจัยที่พิจารณาในการซื้อสบู่ดูราคาก่อนเลยค่ะนะคะดูราคาอันนี้แล้วก็คนใช้หาซื้อง่ายเนาะเด็กๆขี้เกียจไปเดินตามห้างนะคะหาซื้อง่ายเลือก2ข้อท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าสบู่ A มันดีที่สุดยังไม่เห็นด้วยนะคะลำดับของสบู่ท่านเห็นว่าดีที่สุดเป็นลำดับที่1ให้ AAA นะคะความพึงพอใจที่มีต่อสบู่ AAA ด้านคุณภาพก็เฉยๆใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้สมมุตินะคะราคาพอใจเพราะราคาถูกหาซื้อง่ายเดี๋ยวเราจะกรอกข้อมูลเหล่านี้ลงไปนะคะเราก็กลับมาดูในส่วนของโปรแกรม SPSS นะคะในส่วนของ Data View เพศเมื่อกี้เพศอะไรเลข2อายุ17การศึกษา2ถูกไหมคะการศึกษา2อาชีพ ดูอาชีพอาชีพตอบ3รายได้ 6,000 ค่าใช้จ่าย 4,000 นะคะอาชีพ3รายได้ 6,000 จริงๆต้องมีอะไรสัญลักษณ์อะไรด้วยลูกไปแก้หน่อยใส่อะไรเอ่ยรายได้ใส่เป็นอะไรลูกคอมม่าดีไหมใส่คอมม่าด้วยค่าใช้จ่ายด้วยดีไหมดีนะคะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ลูกเมื่อกี
1: ้
0: 4,000 ปัจจัยราคาปัจจัยเลือกไหมเลือกใส่1กินหอมเลือกไหมคะไม่ได้เลือกใส่0ปัจจัยบำรุงผิวเลือกไหมคะไม่ได้เลือกใส่0หาซื้อง่ายใส่1เห็นด้วยว่าดีที่สุดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยใส่2คุณภาพดีที่สุด1อ่ะคุณภาพพึงพอใจเขาตอบรู้สึกว่าเฉยๆ3ราคา4โอเคจบแล้วทีนี้ถ้าเรากรอกสัก30คนเราก็ต้องกรอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมคะซึ่งครูก็ได้ไปร่วมรัดขั้นตอนมาให้แล้วนะคะครูก็ได้ไปร่วมรวบรัดขั้นตอนมาให้แล้วตามนี้นะคะตัวอย่างตัวนี้ข้อแรกที่ครูจะใช้คำสั่ง transform สังเกตตัวเลขค่ะอายุของเราสังเกตว่ามีหลายช่วงอายุเดี๋ยวครูจะแบ่ง3เกณฑ์ดังนี้แบ่ง3เกณฑ์นะคะ3เกณฑ์ของครูก็คือแบ่งช่วงอายุนะคะนะคะแบ่งช่วงอายุก็คือเดี๋ยวครูจะแบ่งเป็น3ตอนช่วงอายุแรกครูจะให้เป็นต่ำกว่า30ปีนะคะต่ำกว่า20ปีดีกว่านะคะต่ำกว่า20ปีนะคะช่วงที่2ก็คืออายุตั้งแต่เอางี้ดีกว่าต่ำกว่า25นะคะอายุตั้งแต่25ถึง50ปีโอเคป่ะกับอีกช่วงหนึ่งก็คืออายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปโอเคป่ะแบ่งเป็น3ช่วงอายุแต่ในที่นี้เนี่ยเราแบ่งไว้ไหมเราแบ่งไหมคะไม่ได้แบ่งเลยถูกไหมบางทีเราเป็นไปได้ไหมคะว่าเราเอาได้อายุมาแล้วเราอยากรู้จังเลยว่าคนแต่ละช่วงอายุมีกี่คนโอเคไหมซึ่งการแบ่งช่วงอายุแต่ละคนตรงเนี้ยเราไม่สามารถที่จะหาค่าเฉลี่ยได้นะคะเพราะมันจะกลายเป็น nominal scale นะคะเอาวิธีการแบ่งไปที่ transformนะคะแล้วคุณมาดูคำสั่งตัวนี้ค่ะ recode into same variable recode ก็คือการเปลี่ยนสิ่งที่เราคีย์ใส่เข้าไป into same variable ก็คือใส่เข้าไปในตัวแปรเดิมที่มีชื่อว่าอายุแต่ในความคิดครูนะคะครูขอแนะนำว่าอย่าไปทับตัวแปรเดิมเพราะว่าบางทีเราอาจจะตั้งถูกหรือไม่พอใจเราอาจจะมาตั้งใหม่ได้ให้เราไปกำหนดโดยการสร้างเป็นตัวแปรใหม่หรือที่เราเรียกกันว่า record into different variable โอเค record ตัวนี้ถามว่าเราจะเอาตัวแปรอะไรไปคะตัวนี้นะคะ record into different variable ก็คือทำลงบนตัวแปรที่แตกต่างนะคะเอาเมื่อกี้เราจะทำตัวแปรอะไรลูกอะไรคะอายุใส่เข้าไปname คือตัวแปรใหม่เมื่อกี้อายุใช่ไหมอันนี้เราก็ตั้งใหม่ว่าช่วงอายุนะคะช่วงอายุ label ก็คือช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะ old and new value

โอแปลว่าเก่าแล้วก็ตัวแปลใหม่คิดเข้าไป value คือค่านะคะ system missing นะคะ range นะคะ range low lowest to value range value to highest or value ก็คือเอาง่ายๆเลย o value คือตัวแปลเดิม value ถูกไหมนะคะตัวแปลเดิมเอาตัวแรกเลยครูบอกเงื่อนไขแรกคืออะไรคะเงื่อนไขแรกคืออะไรต่ำกว่า25ต่ำกว่า25ก็คือ range lowest true value คือต่ำกว่าเท่าไหร่คะ25นะคะก็คือตรงนี้จะเป็นเขียนว่าต่ำพิมพ์ไม่ได้อะไม่เป็นไรเป็นช่วงหนึ่งไปช่วงหนึ่งไปช่วงหนึ่งนะอะต่ำกว่า25ให้เป็นช่วงที่1คือใส่เป็น value คืออะไรคะ value คือ1งงไหมงงไหมลูกไม่งงตัวนี้นะคะ value คือเท่าไหร่2ตัวเนี้ย3โอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะก็คือใส่1เสร็จแล้วคลิกที่คำว่า O and New คลิกที่คำว่า and lowest 25เท่ากับ1นะคะต่อไปช่วงที่2ค่ะนักเรียนดู20ถึง25ถึง50ปีก็คืออยู่ในช่วงของ range คือเท่าไหร่คะ25ถึง50ให้เป็นช่วงที่2ต่อไปค่ะช่วงที่3คือ50ปีขึ้นไปก็คือ range value highest เท่าไหร่นะ50ใส่เลขอะไรคะ3ตอบ continue นะคะตัวนี้ไม่ต้องไปกำหนดนะคะแล้วก็คลิกที่คำว่า change พอ change ปุ๊บเห็นไหม change ปุ๊บมันจะคลิกคำว่าอะไรได้ทันทีโอเคคลิกที่คำว่าโอเคค่ะอ้าวเสร็จแล้วเรากลับไปดูที่ variable view ของเราเห็นไหมเห็นช่วงอายุมายังเห็นไหมคะเราก็ต้องเข้าไปกำหนดอะไรลูกช่วงอายุเข้าไปกำหนดอะไรมันคะอ้าวให้ทายเข้าไปกำหนดอะไรมันให้ไปกำหนดไหนตอนนี้มันออกมาเป็นเลขแล้วมันออกมาเป็นเลข221 221 22แสดงว่าออกมาเป็นช่วงแล้วใช่ไหม1คืออะไรลูก1คืออะไรเพราะฉะนั้น1เราก็ต้องไปบอกเขาว่า1คืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องไปกำหนดที่ไหนคะ value เก่งมาก value นะคะโดย value 1คืออะไรคะอายุต่ำกว่า25ปี at 2อายุ25ถึง10ปี at 3อายุ50ปีขึ้นไปแอดตอบโอเคทีนี้เราก็ลองไปประมวลผลว่าช่วงอายุช่วงอายุ1กี่คนอายุ2กี่คนอายุ3กี่คนนะคะช่วงอายุ3กี่คนก็คือไปที่ไหนลูก analyze descriptive แล้วก็ frequency เอาอะไรใส่ลงไปช่วงอายุเสร็จแล้วตอบโอเคเอาเห็นไหมคะ

0: จะขยายตัวอักษรไปที่ไหนเอ่ยขยายตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นเงียบกิ๊บกันหมดเลยคลิกขวาแล้วก็ไปที่เซลล์พร็อพเพอร์ตี้เลือกเป็นเท่าไหร่คะอ่ะคุณเลือก24อ้าวใหญ่ดีไหมอ้าวต่ำกว่าอายุ25ปีมีทั้งหมดกี่คนคะอายุ25ถึง50ปี
1: 24
0: อายุ50ปีขึ้นไป
1: 1
0: คนได้ไหมคะอย่างนี้ได้ไหมช่วงเงินล่ะมาเรามากำหนดช่วงเงินกันดีกว่าเดี๋ยวเราลองทำช่วงเงินอันนี้แบ่งช่วงอายุถูกไหมคะเรามาแบ่งช่วงเงินเดี๋ยวครูจะหาตัวแทนออกมาทำนะช่วงเงินเดือนช่วงเงินเดือนบางทีถ้ามันมีหลายตัวเลขเนี่ยมันแยกไม่ออกมันเยอะเกินไปถูกไหมคะช่วงเงินเดือนต่ำกว่าเท่าไหร่ดีต่ำกว่า

่ะต่ำกว่า10,000 บาทให้เป็นอะไรคะบาทให้เป็นช่วงที่หนึ่งตั้งแต่เงินเดือนตั้งแต่เท่าไหร่ดีลูกช่วยกันกำหนดเร็ว10,000ถึงเราไปดูข้อมูลเราก่อนว่ามีเงินเดือนเท่าไหร่บ้างโอ้ย12,000 27,000 20,000ถึง10,000ถึงสัก40,000ดีไหม10,000สัก30,000ก็ได้10,000ถึง30,000ให้เป็นช่วงที่2ไม่ประสบความสำเร็จกับการเปลี่ยนภาษาเอาต่อไปเงินเดือนตั้งแต่เท่าไหร่ดีคะ30,000ขึ้นไปให้เป็นช่วงที่3อ้าวใครจะออกมาทำข้อนี้ให้ครูใครใครเอ่ยไม่มีงั้นครูเลือกนะพัทละดนัยมาพัทละดนัยเดี๋ยวเราช่วยกันพัทละดนัยดูจอนู้นเดี๋ยวครูจะดูจอนี้อันดับแรกไปที่คำสั่งไหนก่อนลูกทุกคนช่วยกันด้วยอนาไลซ์เลยเหรอทานฟอร์มคำสั่งทานฟอร์มแล้วไปที่ไหนลูก record into same difference หรือว่าinto different อ้าวคลิกค่ะทีนี้ถ้าเกิดแบบนี้ของเก่ามันยังอยู่ไหมคะอยู่ทำไงลูกพัทรดนัยทำไงอยู่ทำไงก่อนเพื่อล้างค่าข้อมูลทั้งหมดคลิกที่ reset ค่ะโอเคเสร็จแล้วเอาอะไรใส่เข้ามาตัวแปรอะไรที่เราจะต้องจัดการตัวแปรเลยลูกรายได้อ้าวโยนเข้าไปตั้งชื่อตัวแปรใหม่ถูกไหมคะตั้งชื่อว่าอะไรดีช่วงรายได้ดีไหมรายได้ดีไหมคะช่วงเงินเดือนแล้วกันช่วงเงินเดือนช่วงเงินเดือนลาเบลล่ะช่วงเงินเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามช่วงเงินเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามช่วงเงินเดือนของผู้ตอบแบบรุนมากเลยจะพิมพ์แต่ละตัวของผู้ตอบแบบสอบถามคลิกตัวไหนต่อลูกคลิกที่คำว่า O and New Value คลิกตัวไหนต่อคะกลับไปดูของเราก่อน Lowest ก็ได้เลย Lowest ต่ำกว่าเท่าไหร่ลูกจำได้ไหมต่ำกว่า10,000โอเคให้เป็นช่วงที่เท่าไหร่คะ

0: อ่ะช่วงที่หนึ่งแอดเข้าไปต่อไปค่ะ10,000ถึง30,000พัทรนันท์เข้าใจแล้ว10,000ถึง30,000ให้เป็นช่วงที่2แอดเข้าไปvalue throw high edge 30,000ขึ้นไปนะคะเก่งมากเลยพัทรนันท์3เสร็จแล้วตอบอะไรคะ continue แล้วคลิกอะไรเห็นไหมโอเคไม่ขึ้นเห็นไหมต้องคลิกที่คำว่าอะไรก่อน change พอ change เสร็จปุ๊บตอบโอเคมันเวลาประมวลผลเสร็จแล้วมันจะเข้ามาที่หน้าต่าง output แต่ถ้าเราอยากรู้ว่ามันสำเร็จหรือไม่สำเร็จต้องไปดูที่ไหนคะต้องไปดูที่ไหนเลื่อนไปดูซิมาไหมลูกพัทรนัยช่วงเงินเดือนมาไหมมาพัทรนัยกลับไปที่กำหนด value ค่ะกำหนด value ตรงไหนลูกไปที่ variable will ไม่ใช่ค่ะพัทรนัยอยู่ข้างล่างค่ะvariable will แล้วไปกำหนดที่อะไรคะ value กำหนดเป็น1คืออะไรต่ำกว่า ใส่คอมม่าเว้นหน่อยลูกเว้นหน่อยแล้วก็ใส่คอมม่าด้วยโอเคแล้วก็แอดเข้าไปต่อไป2คือ10,000ถึงไม่ต้องใส่แล้วเสียเวลาเอา 30,000 เลยแอดเข้าไปต่อไป3หา33เลยเหรอไม่ใช่3คืออะไรสูงกว่าหรือ 30,000 ขึ้นไปก็ได้30,000 ขึ้นไปก็ได้30,000ครั้งแรกมีครั้ง1ครั้ง2ไม่มีบาทครั้ง3มีบาทโอเคตามใจพี่ขึ้นไปลูกขึ้นจริงๆใช้คำว่าสูงกว่าได้ไหมสูงกว่าสูงกว่าโอเคตอบโอเคเลยค่ะไหนลองโปรเซสซิลองนับดูซิว่าสูงกว่ากี่คนต่ำกว่ากี่คนไปที่ไหนลูกไปที่ไหนคะ analyze แล้วไปไหนต่อคะ frequency เลือก recess แล้วเลือกช่วงอายุแล้วตอบไอช่วงอายุหรอไม่ใช่ต้องช่วงเงินอะไรคะเงินเดือนเห็นไหมได้ไหมได้ไหมคะเป็นไงง่ายไหมจากที่เรากำหนดมาไม่เป็นไรค่ะตบมือให้พัทรดนัยหน่อยวันนี้พัทรดนัยสอบผ่านนะคะทำได้หมดเลยสำหรับครูคงมีเพียงแค่นี้นะคะสำหรับในส่วนของ transform ยากไหมคะ transform ยังเหลือเรื่องการคำนวณถูกไหมเรายังไม่ได้คำนวณเราก็ใช้คำสั่ง transform แล้วก็ compute อีกตัวหนึ่งที่ครูยังไม่ได้พูดถึงก็คือการนับเลือกไม่เลือกกี่คนจำได้ไหมเลือกไม่เลือกกี่คนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมานับกันนะคะว่าจะทำอย่างไรค่อยติดตามกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้คงมีเพียงแค่นี้ค่ะ
1: นักเรียนเคารพ

0: การทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลือในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีตอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์

0: มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ปยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
2: ้
0: น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ก็กลับมาพบกับครูมอสอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2ครับที่นักเรียนนักศึกษาเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือศูนย์บ่มเพาะนะครับของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับหรือว่าครัวยอดเพชรของเรานั่นเองครับก็ยังคงค้างไว้นะครับในส่วนของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นของนักเรียนนะครับระดับชั้นปวช.นะครับก็อาหารนะครับย้ำอีกครั้งอาหารหมายถึงอะไรครับนักเรียนยังจำกันได้ไหมครับที่ครูมอสเน้นย้ำทุกครั้งว่าอาหารหมายถึงสิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับสร้างพลังงานช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายแล้วก็ไม่เป็นโทษนะกินแล้วไม่ท้องเสียหรือว่าไม่มีพิษไม่มีภัยต่อร่างกายนั่นเองครับส่วนคำว่าอาหารไทยก็คืออาหารประจำชาติไทยหรือว่าอาหารที่มีเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับซึ่งอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างมีความลึกซึ้งแล้วก็มีความหลากหลายในรสชาติอย่างที่ครูมอสเคยยกตัวอย่างให้ฟังใน EP เก่าๆนักเรียนลองกลับไปย้อนดูหรือท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็ลองกลับไปย้อนดูว่าอาหารไทยเนี่ยทำไมถึงมีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติเพราะอาหารไทยมีรสชาติที่หลากหลายมีความเปรี้ยวเค็มหวานลงตัวครบรสส่วนความเผ็ดความขมเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะฮะเมื่อเราทานเข้าไปต่อมรับรสของเราจะทำงานทำให้รู้สึกเผ็ดหรือว่ารู้สึกขมนะครับความเผ็ดในที่นี้ก็ไม่ได้เผ็ดจนแบบเผ็ดร้อนจนแสบปากก็คือเป็นความเผ็ดที่กลมกล่อมลงตัวนะคะส่วนวันนี้คอนเซ็ปต์เรายังอยู่กันที่เมนูสตรีทฟู้ดเหมือนเดิมก็คืออาหารริมทางอาหารที่นิยมขายเป็นอาหารจานเดียวรับประทานง่ายส่วนใหญ่จะใช้มือรับประทานง่ายๆเลยไม่ว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นของต่างประเทศอาจจะเป็นพวกชิคเก้นวิงพวกเบอร์เกอร์หรือว่าฮอทดอกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ของไทยเราก็จะเป็นพวกอะไรแนวหมูสเต๊ะใช่ไหมครับพวกผัดกะเพราผัดซีอิ๊วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่และวันนี้ครูมอสจะมาเสนอเมนูผัดไทยผัดยังให้เส้นสวยผัดอย่างไรให้กุ้งเด้งผัดอย่างไรให้อร่อยแล้วก็มีการเลือกซื้อวัตถุดิบอย่างไรซึ่งเมนูที่ครูมอสนำเสนอทุก EP นักเรียนจะสังเกตได้ว่าส่วนผสมของครูมอสจะไม่มีการใช้ผงชูรสและผงปรุงรสเลยเพราะว่าถ้าเรารู้จักหลักการเลือกซื้อหลักการดึงรสชาติของวัตถุดิบออกมาเพราะว่าในวัตถุดิบจะมีตัวอูมามิหรือว่ารสชาติของความอร่อยในตัวของวัตถุดิบอยู่แล้วนะถ้านักเรียนเลือกซื้อของที่สดที่ใหม่แล้วก็ใช้ของเป็นนะฮะนักเรียนก็จะดึงรสชาติออกมาได้ดีเยี่ยมแน่นอนนะครับถึงว่าเราเนี่ยจะยังไม่เชี่ยวชาญเหมือนเชฟในระดับโรงแรมหรือว่าผู้มีความรู้นักวิจารณ์อาหารแต่ถ้าเรารู้จักการเลือกซื้อการใช้วัตถุดิบการเตรียมวัตถุดิบเนี่ยเราก็จะทำออกมาได้ดีแน่นอนครับซึ่งวันนี้นะครับครูมอสนะครับได้รับเกียรตินะครับจากลูกมือของครูมอสเองนะฮะน้องแอร์และกันใช้ให้เป็นน้องแอร์นะฮะจากนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนะครับซึ่งตอนนี้เรียนอยู่ในระดับชั้นปวช.2ก็ผ่านรายวิชาของวิชาอาหารไทยเบื้องต้นที่เรากำลังเรียนกันอยู่ในตอนนี้อยู่แล้วนะซึ่งวันนี้นะครับครูมอสยกตัวอย่างเมนูยอดฮิตเลยถามว่าเป็นเมนู number 1เลยก็ได้ถ้าชาวต่างชาติมาชาวต่างชาติจะต้องได้ทานถ้างั้นมาไม่ถึงเมืองไทยก็คือเมนูผัดไทยนะฮะซึ่งส่วนประกอบเนี่ยโอ้ยที่ตั้งเรียงอยู่ตรงนี้นะฮะเรามีเยอะแยะมากมายเลยที่ครูมอสเลือกมาใช้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าในส่วนวัตถุดิบเนี่ยมีอะไรบ้างและมีขั้นตอนอะไรบ้างนะฮะเริ่มจากขั้นแรกเราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าน้ำซอสผัดไทยเนี่ยทำไมแต่ละที่ไม่เหมือนกันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีการประยุกต์ดัดแปลงเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการใส่ซอสมะเขือเทศการใส่ซอสพริกเพื่อแต่งสีซีอิ๊วดำแต่ถ้าเป็นผัดไทยที่เป็นผัดไทยจริงๆเลยดั้งเดิมโบราณนะฮะก็จะมีแค่ส่วนผสมของ1น้ำตาลตะโหนดหรือว่าน้ำตาลมะพร้าว2น้ำปลา3น้ำมะขามเปียกหรือว่าบางคนอาจจะเติมเกลือเล็กน้อยนะฮะเพื่อให้รสชาติของตัวน้ำซอสของเราเนี่ยมีความกลมกล่อมแล้วก็บางคนนะฮะอาจจะใส่พริกป่นลงไปด้วยเพื่อให้ซอสผัดไทยเนี่ยมันมีสีแต่วันนี้เรามาทำในเชิงธุรกิจไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงคนทั่วไปหรือว่าชาวต่างชาติที่ไม่ทานเผ็ดก็สามารถทานได้นะฮะเริ่มต้นนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นน้ำตาลตะโหนดแท้นะครับของจังหวัดเพชรบุรีจะมีกลิ่นหอมและมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากนะฮะซึ่งจะหาได้น้อยมากแล้วตอนนี้กิโลนึงก็ค่อนข้างหลายบาทเราก็ต้องยอมให้เกษตรกรนะครับเพราะว่ากว่าจะเป็นน้ำตาลปี๊บ1กิโลเนี่ยค่อนข้างยากมากไม่ว่าจะการปีนขึ้นไปเก็บในที่สูงแล้วนำมาเคี่ยวนำมาหยอดนะฮะตากแดดกว่าจะได้ตัวนี้ออกมานะครับซึ่ง
เดี๋ยวพอเราเริ่มเคี่ยวกันเนี่ยในห้องทรงเนี่ยจะต้องกลืนน้ำลายแน่นอนเมื่อเจอน้ำตาลตโนดแท้ของจังหวัดเพชรบุรีเข้าไปนะครับวันนี้ครูมอสใช้น้ำตาลตโนด1ถ้วยตวงนะครับแล้วก็2นะครับเป็นน้ำปลาแท้อย่างดีนะครับก็นักเรียนนักศึกษาสามารถเลือกใช้ได้เลยว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยต้องการใช้เป็นยี่ห้อไหนอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลือกใช้นะครูมอสขอไม่บอกยี่ห้อแล้วกันนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับนักเรียนเลยจะใช้ยี่ห้ออะไรส่วนน้ำตาลก็เช่นเดียวกันถ้าหาน้ำตาลตโนดแท้ๆไม่ได้น้ำตาลมะพร้าวใช้ได้น้ำตาลผสมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับส่วนอันนี้นะครับเป็นน้ำมะขามเปียกนะครับครูมอสก็จะคั้นใหม่ๆสดๆนะครับออกมานะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะนำมาใช้ลองชิมนิดนึงว่าตัวน้ำมะขามเปียกของเราเนี่ยมีความหวานความเปรี้ยวมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนผสมในน้ำซอสเดี๋ยวเราก็จะใช้หอมแดงซอยแล้วก็กระเทียมสับเล็กน้อยนะครับประมาณอย่างละ1ช้อนชาเนี่ยผัดให้หอมก่อนซอสเราจะได้มีความหอมแล้วก็น้ำมันเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับน้องแอร์เปิดแก๊สครับอันดับแรกนะครับเปิดแก๊สนะฮะแก๊สนะครับนักเรียนนักศึกษาอยู่ที่บ้านถ้ามีผู้ปกครองอยู่ด้วยหรือว่าไงเนี่ยครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอัคคีภัยได้อย่างที่ครูมอสบอกนะครับเราก็ต้องรู้จักการเซฟตี้ตัวเองด้วยนะครับในการทำอาหารนอกจากเรื่องของการใช้วัตถุดิบแล้วเราต้องรู้จักการเซฟตี้ตัวเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการมีดบาดเขียงคกหล่นใส่เท้าหรือว่ารวมถึงไฟด้วยฮะเมื่อกี้ครูมอสนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็หอมแดงครับครึ่งช้อนชานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่1ช้อนชาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ในตัวของผัดไทยอีกฮะแต่ตัวน้ำซอสเนี่ยเราจะใส่เพียงเล็กน้อยนะฮะแล้วก็กระเทียมอีก1ช้อนชาครับแล้วก็ผัดให้มีกลิ่นหอมครับเราต้องใจเย็นๆนะครับเวลาเราผัดอะไรเพื่อดึงความคีม่านะครับของหรือว่าความที่เป็นกลิ่นหรือว่าไอหอมระเหยในตัวหอมและกระเทียมนะครับออกมานะเราต้องใจเย็นๆนะครับหลังจากนั้นที่กระเทียมกับหอมนะครับได้ที่แล้วครูมอสก็จะใส่น้ำตาลลงไปครับเบาไฟนะครับใช้ไฟในขั้นตอนนี้เราต้องใช้ไฟอ่อนนะครับในการเคี่ยวนะครับแล้วก็สามารถเติมน้ำเปล่านะครับเล็กน้อยนะครับตอนนี้ขั้นตอนนี้ครับเราจะต้องเจียวน้ำตาลนะครับให้ขึ้นสีก่อนเราเรียกว่าการขึ้นสีเพราะว่าซอสของเราเนี่ยไม่ใส่ซีอิ๊วดำไม่ใส่น้ำมันหอยนะครับเป็นซอสของผัดไทยโบราณแท้ๆเลยนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยกลิ่นของน้ำตาลตโนดนะครับค่อนข้างมีความหอมเฉพาะตัวนะเราต้องเคี่ยวลักษณะที่ดีของซอสผัดไทยจะต้องมีความข้นหนืดแต่ว่าไม่เหนียวถึงกับเป็นแตงเมนะครับตอนนี้นะครับก็เราจะเจียวน้ำตาลนะครับให้กับโดยใช้ความร้อนอ่อนๆ นะครับให้น้ำตาลเนี่ยได้ที่ก่อนนะครับถึงจะใส่น้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาลงไปนะครับอัตราส่วนน้ำตาลปี๊บ1ถ้วยน้ำปลาครึ่งถ้วยแล้วก็น้ำมะขามเปียก1ถ้วยนะครับเพราะว่ารสชาติของผัดไทยเนี่ยจะออกหวานนำเนาะแล้วก็เปรี้ยวตามแล้วก็มีเค็มเล็กน้อยเพราะว่าความเค็มจะมาจากไชโป๊สับอีกแล้วก็กุ้งแห้งนะครับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ความเปรี้ยวเราจะบีบมะนาวซ้ำได้อีกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการจัดเสิร์ฟเนี่ยครูมอสเสิร์ฟเครื่องเคียงอะไรบ้างและทำไมครูมอสต้องเสิร์ฟแบบนี้เพราะอะไรนะฮะตอนนี้น้ำตาลก็เริ่มได้ที่แล้วนะครับต่อไปเราจะราดน้ำปลาลงไปนะครับ

น้ำปลาครึ่งถ้วยนะครับเดี๋ยวตอนเราผัดเส้นเราจะหยอดน้ำปลาอีกหน่อยหนึ่งเพื่อให้เส้นมีความหอมของกลิ่นน้ำปลาครับแล้วสุดท้ายนะครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกครับตอนนี้นะครับกลิ่นน้ำปลากลิ่นมะขามเปียกแล้วก็กลิ่นน้ำตาลเนี่ยฮะโอ้โหแรงมากเลยหอมมากตอนนี้เตะกลิ่นจมูกนักเรียนนักศึกษาที่รับชมอยู่ในห้องส่งตอนนี้นะเราใช้เวลานะครับในการต่อไปอีกนิดนึงในตัวนี้ครับในส่วนของตัวน้ำผัดไทยที่ครูมอนเนี่ยสอนนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยไม่จำเป็นใช้จะเอาไปใช้ได้หลากหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นไข่ลูกเขยด้วยผัดหมี่ก็ใช้ได้นะผัดหมี่โบราณที่เราเคยเห็นที่ใส่กุ้งแห้งไข่ฝอยนะครับที่เราเคยได้รับประทานกันนะฮะเมนูตัวนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยเราจะตั้งทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวครูมอสขออนุญาตย้ายมาฝั่งนี้นะครับเพื่อที่อีกฝั่งหนึ่งเราจะได้เตรียมผัดเส้นไปพร้อมๆกันนะฮะน้องแอร์ยกมานี่ครับเราก็จะเคี่ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็นักเรียนสามารถชิมรสชาติได้นะครับถ้าเปรี้ยวเค็มหรือว่าหวานอะไรเงี้ยนักเรียนต้องการความหวานเพิ่มก็เตรียมเพิ่มได้เลยแต่ว่าในสูตรที่ครูมอสเนี่ยความหวานกำลังดีเค็มกำลังดีนะครับนักเรียนก็ต้องขึ้นอยู่กับมะขามเปียกของนักเรียนด้วยว่าแต่ละที่มะขามเปียกก็ไม่เหมือนกันอาจจะมีเค็มเปรี้ยวหวานที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็คือนักเรียนก็ถ้าต้องการเปรี้ยวมะขามเปียกไม่เปรี้ยวมากสามารถเติมน้ำส้มสายชูได้ไหมได้นะครับแต่ว่าตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของตัวน้ำส้มสายชูเองด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับต่อไปนะครับเราจะทิ้งไว้เพื่อให้ซอสเนี่ยมีความข้นในระดับหนึ่งนะครับใช้ไฟอ่อนตุ่นไปเรื่อยๆระหว่างนี้เราจะมาผัดเครื่องผัดไทยกันก่อนนะฮะแล้วในตัวของเครื่องผัดไทยเราก็จะต้องผัดตัวเครื่องผัดไทยแล้วพักไว้ก่อนนะครับว่าเราจะมารู้กันว่าในตัวของผัดไทยเนี่ยครับมีอะไรบ้างนะฮะเริ่มต้นเราจะใส่น้ำมันก่อนนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้เราจะผัดเครื่องก่อนนะครับแล้วแต่นะครับบางคนเขาก็เทคนิคไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็จะผัดเส้นก่อนแต่ส่วนของครูมอสเนี่ยจะผัดเครื่องก่อนแล้วนำขึ้นมาพักไว้เพราะว่าถ้าเราผัดเครื่องเสร็จแล้วนำมาพักไว้แล้วกระทะเนี่ยเราใช้ใบเดิมได้เลยแล้วนำเส้นลงไปผัดเส้นเนี่ยก็จะได้กลิ่นของเครื่องที่เราผัดให้หอมไว้ตั้งแต่แรกนะครับหอมแดงนะครับ1ช้อนชานะครับกระเทียมนะครับ1ช้อนชาเหมือนกันครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัวกุ้งขาวนะครับหลักการเลือกซื้อครูมอสอยากเน้นย้ำนะครับกุ้งต้องเป็นสีเปลือกน้ำทะเลตัวต้องแน่นนะครับติดกันหัวไม่ดำนะครับไม่มีกลิ่นแปลกปลอมนะฮะไม่มีกลิ่นของฟอร์มาลีนหรือว่าสารอื่นๆเจือปนนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นกุ้งทะเลนะครับเราก็ใส่ไปเลยสัก 3-4 ตัวนะครับ

ฉับหวานนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นของเกือบทุกจังหวัดนะครับก็จะใส่ตัวนี้เหมือนกันนะครับเราก็ใส่ไปเลยครับประมาณ2ช้อนชานะครับผัดให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำขึ้นมาพักไว้แล้วนำเส้นไปผัดนะครับแล้วก็โรยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับประมาณนิดเดียวเพื่อให้มีกลิ่นหอม

เมื่อกุ้งสุกได้ที่ทุกอย่างเข้ากันดีเราจะตักขึ้นพักไว้ก่อนนะฮะครับเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเราจะตักพักไว้ก่อนตอนนี้ตัวซอสเราก็ยังเปิดไฟวอร์มไว้นะครับเพื่อให้ได้ความข้นตามที่เราต้องการนะครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวที่เราผัดแล้วนะครับก็จะมีไชโป้มีหอมกระเทียมมีกุ้งแล้วก็มีเต้าหู้นะครับพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะผัดเส้นกันต่อฮะเบื้องต้นเราก็เหมือนเดิมครับใส่น้ำมันนะครับลงไปนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับตัวเส้นนี่ครับคุณมดเลือกใช้เป็นเส้นจันทร์ครับหรือว่าเส้นผัดไทยเราสามารถเลือกซื้อได้เลยบอกทางร้านว่าวันนี้เราต้องการจะทำผัดไทยนะเลือกเส้นให้หน่อยก็ได้เราจะนิยมใส่เส้นจันทร์เพราะว่าเส้นจันทร์เนี่ยจะเหนียวนุ่มแล้วก็ขาดยากนะครับเวลาเราผัดเส้นผัดลักษณะที่ดีของผัดไทยเราจะตกเส้นจะต้องเป็นเส้นนะครับไม่แหลกวันนี้ครูมอสแช่น้ำไว้แล้วเพื่อให้เส้นเนี่ยฮะเวลาผัดอ่ะมันจะนุ่มนะครับ

เราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าน้ำผัดไทยที่เราใช้อยู่เนี่ยได้หรือยังเราก็ใช้การยกขึ้นมาดูแบบนี้นะครับแต่ถ้าอันนี้ยังก็คือยังต้องรออีกแป๊บหนึ่งเพราะว่าความข้นหนืดเนี่ยยังไม่ได้ที่แต่ว่าประมาณ 50% แล้วครับจากถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะจาก 100% อันนี้ประมาณ 50% แล้วเดี๋ยวเราตั้งไฟไว้อีกสักแป๊บนึงฮะส่วนเส้นผัดไทยเราก็จะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับเพื่อให้เส้นเนี่ยมีความนุ่มนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเส้นต้องผัดให้เส้นสุกก่อนนะครับถ้าเราใส่น้ำซอสลงไปตัวน้ำซอสเนี่ยมันมีความหวานของน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็จะไปรัดเส้นทำให้เส้นเนี่ยไม่สุกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเวลาเราผัดเส้นเนี่ยเราใส่น้ำแล้วก็ดูความเหมาะสมของเส้นเราสามารถใช้มือหยิบจับได้เลยหรือว่าใช้ซ่อมเนี่ยฮะตักดูเวลาผัดนะครับเทคนิคง่ายๆไม่ให้เส้นขาดก็คือจับตะหลิวเนี่ยครับลงแล้วค่อยๆ คนอย่างนี้นะฮะเพื่อที่จะไม่ให้เส้นติดกันนี่ฮะตอนนี้เส้นของเราก็เริ่มได้ที่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องที่เราเตรียมเอาไว้เมื่อกี้นะครับที่เราพักเอาไว้นะครับลงไปนะครับก่อนจะใส่ไข่แล้วก็ใส่น้ำซอสนะครับผัดได้เลยครับผัดให้เข้ากันแล้วตัวน้ำซอสของเราก็ได้ที่แล้วนะครับความเหนียวตามที่เราต้องการเลยเราก็ใส่ลงไปนะ1ทัพพีก่อนนะครับเราก็ดูปริมาณ1เสิร์ฟนะครับเราก็หยอดลงไปได้เลยแล้วเราก็ดันเส้นนะครับไปไว้ด้านข้างเพราะว่าลำดับต่อไปเราจะใส่ไข่นะครับไข่วันนี้ครูมอสเลือกเป็นไข่ไก่ส่วนไข่จะเลือกเป็นไข่เป็ดก็ได้นะครับเวลาใช้ไข่ครูมอสบอกเน้นย้ำเสมอไม่ควรนำไข่ตอกลงไปในถ้วยเลยควรในกระทะเลยควรตอกใส่ถ้วยก่อน1เพื่อเซฟวัตถุดิบว่าสิ่งที่เราใส่ลงไปเนี่ยไข่ไหนเนี่ยเน่าเสียหรือไม่นะครับใส่น้ำมันนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ไข่ลงไปตรงน้ำมันที่เราใส่ลงไปนะฮะให้ไข่เซตตัวก่อนที่จะคนนะครับเพื่อไข่เวลาคนเทคนิคง่ายๆให้ดันเส้นกลับมาครอบที่ไข่เพราะว่าไข่จะได้เข้าไปเกาะกับเส้นนะครับเราก็ตีให้ไข่แดงแล้วเราก็ดันเส้นกลับมาเพื่อให้เส้นตัวเนี้ยไข่เนี่ยเข้าไปกับบนอยู่กับเส้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยพลิกด้านนะครับพอไข่สุกก็พลิกด้านเป็นไงครับไม่ยากนะฮะขั้นตอนการทำผัดไทยเราพลิกด้านออกมานี่แล้วก็คนได้ครับส่วนผสมต่อไปนะครับที่ครูมอสจะใส่ลงไปในผัดไทยนะครับก็จะเป็นกุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งครูมอสก็เลือกเป็นกุ้งแห้งที่มีความเค็มไม่มากใช้การปรุงการแปรรูปโดยธรรมชาตินะฮะราคาก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงฮะใส่ลงไปเลยตามความชอบนะครับต่อไปครับถั่วลิสงครับอันนี้คั่วใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็ครูมอสก็บดเองนะครับยิ่งเราคั่วเองบดเอง

ถั่วลิสงก็จะมีความหอมครับหรือว่าทางภาคอีสานจะเรียกว่าถั่วดินนะคะเราก็ใส่ลงไปครับต่อไปครับขาดไม่ได้ครับถั่วงอกนะครับในผัดไทยเดี๋ยวใส่ถั่วงอกเสร็จ

เราก็ทิ้งไว้ให้ถั่วงอกของเราสุกเล็กน้อยนะครับบางคนก็นิยมทานถั่วงอกที่มีความกรอบๆนิดนึงแต่วันนี้ครูมอสเสิร์ฟเป็นถั่วงอกดิบด้วยเดี๋ยวจะผัดถั่วงอกตัวนี้ให้มันสลดนิดนึงนะครับและตบท้ายด้วยกุช่ายนะครับก็คือเป็นพระเอกของผัดไทยเลยนะฮะแล้วก็จะช่วยเสิร์ฟในเรื่องของกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะฮะระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวครูมอสขอเคลียร์สเตชันตรงนี้ก่อนเพื่อที่ได้จัดเสิร์ฟให้พวกเราได้ดูกันนะครับว่าในการจัดเสิร์ฟผัดไทยเนี่ยเวลาไปจัดจำหน่ายเนี่ยจัดยังไงให้น่ากินหรือว่าน่าทานนะครับตอนนี้ผัดไทยของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีอันนี้ก็คือลักษณะที่ดีควรมีกลิ่นของกระทะเล็กน้อยหรือว่ามีความไหม้นิดๆ นะครับก็จะทำให้รสชาติของผัดไทยนะฮะชูรสชาติขึ้นมามากขึ้นนะครับถามว่าทำไมใส่กล่องเลยไม่ได้หรอครับครูมอสหรือว่าก็กินเลยใส่จานธรรมดาก็กินเลยไม่ได้นะฮะในการจัดจานเนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผัดไทยได้ด้วยนะถ้าเราเสิร์ฟธรรมดาต่อให้เราใช้กุ้งแม่น้ำกุ้งมังกรแต่ว่าเราไม่รู้จักการจัดจานการเสิร์ฟมันก็จะลดมูลค่าของอาหารของเราได้ด้วยเน้นย้ำ 1. รสชาติต้องอร่อย 2. ความสะอาดนะความสวยงามหน้าตาแล้วก็อย่าลืมเรื่องต้นทุนที่ครูมอสได้บอกไปว่าใน1จานเรามีต้นทุนอะไรบ้างและจานนี้เราจะขายเท่าไหร่นะครับเพื่อเอาไปต่อยอดธุรกิจของนักเรียนนักศึกษานั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะครับผัดไทยก็จะนิยมเสิร์ฟคู่กับ1นะครับกุช่ายนะครับกุช่ายดิบที่เราจัดเสิร์ฟมาตรงนี้นะครับ2ถั่วงอกครับ3หัวปลีทำไมครูมอสไม่เสิร์ฟหัวปลีเป็นชิ้นใหญ่ๆในเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยฮะได้เอาไปคลุกเคล้าแล้วก็ทานไปพร้อมๆกันกับตัวผัดไทยเลยครูมอสเลยซอยเป็นเส้นๆเทคนิคการทำหัวปลีอย่างไรให้ไม่ดำครับนักเรียนครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าหัวปลีเนี่ยค่อนข้างดำได้ง่ายเซนซิทีฟต่ออากาศเมื่อเราปอกออกมาแล้วเนี่ยครับก็คือเมื่อหัวปีอ่ะโดนอากาศหรือว่าเราหั่นมันจะดำทันทีเพราะฉะนั้นเทคนิคเนี่ยครับก็คือ1เราจะใช้น้ำส้มสายชูก็ได้มะขามเปียกหรือน้ำมะนาวหรือเกลือที่มันมีความเป็นกรดนะฮะมาละลายกับน้ำแล้วเราก็ต้องรีบตัดแต่งหรือว่านำมาถูกับหัวปีเพื่อลดความดำนะฮะของยางที่อยู่ในหัวปีนะฮะแล้วรีบตัดแต่งแล้วก็ต้องรีบแช่ลงไปในทันทีนะครับเราจะไม่ปล่อยไว้ให้นานจนเกินไปถ้ายิ่งนานหัวปลีเนี่ยจะยิ่งดำนะครับแล้วสุดท้ายก็คือมะนาวนะครับมะนาวเราก็เลือกใช้เป็นมะนาวดูไซส์นิดนึงมะนาวที่มีน้ำเยอะเป็นมะนาวแป้นก็ได้ครับส่วนพริกป่นเราก็เสิร์ฟไปด้านข้างหรือว่าจะมีถ้วยแยกก็ได้เผื่อลูกค้าบางท่านไม่ทานเผ็ดหรือว่าไม่ทานพริกเราก็ถึงครูมอสบอกไปทีแรกว่าซอสครูมอสเนี่ยจะไม่ใส่พริกป่นลงไปในซอสเลยแต่บางสูตรก็จะใส่พริกป่นลงไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหมาะกับเด็กเล็กหรือว่าชาวต่างชาติที่มาเลือกซื้อผัดไทยของเราอะนะครับสุดท้ายก็เป็นถั่วลิสงเพิ่มเท็กเจอร์ให้ความกรุบกรอบและยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยและสุดท้ายบางที่นะครับก็จะเสิร์ฟน้ำตาลทรายแต่วันนี้ตัวผัดไทยของครูมอสเนี่ยมีความหวานที่พอดีอยู่แล้วนะฮะจึงไม่จำเป็นต้องเสิร์ฟน้ำตาลทรายนะครับต่อไปนะครับเราจะมาจัดจานกันอย่างที่ครูมอสเคยบอกครับเราจะเลือกใส่ตัวเส้นหรือคาร์โบไฮเดรตนะครับลงไปก่อนด้านล่างนะครับของจานนะครับปริมาณเราก็วันนี้ครูมอสผัดนะครับปริมาณก็คือ2คนทานนะฮะแต่วันนี้เราจะจัดเสิร์ฟเพียง1จานก่อนนะครับปริมาณ2คนจานแล้ว2คนทานเราก็เลือกตัวที่เป็นเส้นลงไปก่อนนะฮะตัวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วเราก็จะนำถั่วงอกเต้าหู้กุ้งแห้งนะฮะที่เป็นเครื่องนะฮะไว้ด้านบนนะครับของจานนะฮะเพื่อความสวยงามสีเขียวที่ได้เราก็จะได้

มาจากกุช่ายนะฮะเราต้องหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในจานอาหารนะครับนักเรียนนักศึกษาก็คือองค์ประกอบความสมดุลของจานไม่ว่าจะเป็นสีรูปทรงต่างๆนะฮะไม่ว่าเวลาเราจัดจานอาหารเนี่ยเราจะไม่จัดเป็นทรงกลมทั้งหมดหรือว่าเป็นฝอยทั้งหมดหรือว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมทั้งหมดมันจะไม่ดูไม่มีความหลากหลายของจานอาหารนะครับแล้วก็กุ้งวันนี้ครูมอสก็ทำไมครูมอสไม่ผัดกุ้งไปทีเดียวเลยล่ะแล้วก็ใส่เส้นไปเลยเพราะว่าถ้าเราทิ้งกุ้งไว้นานกุ้งก็จะมีความทำไมลูกแข็งใช่ไหมเมื่อโดนความร้อนนานๆนะฮะเนื้อสัตว์ก็จะทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยโปรตีนเนี่ยมันเซตตัวทำให้แข็งกระด้างนะครับมันเราก็เลยไม่ควรนะฮะที่จะทิ้งไว้นานเกินไปครับเราก็ต้องดูความยิ่งปลาหมึกก็จะสุกเร็วกว่ากุ้งเราก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับว่าเนื้อสัตว์ที่เราใช้เนี่ยมันมีความสุกง่ายสุกยากอย่างไรเราต้องมีกระบวนการการวางแผนอย่างเช่นถ้าเป็นหมูก็สามารถผัดไปได้เลยเพราะว่าหมูเนี่ยมันสุกช้าใช่ไหมลูกต้องใช้เวลานานในการผัดนะก็อย่างตรงนี้เราก็จะโชว์กุ้งไว้ด้านบนนะครับเพื่อเรารู้อยู่แล้วว่าผัดไฮตัวนี้เป็นผัดไฮกุ้งสดนะครับเราก็จะแต่งด้วยเห็นไหมฮะเราเขียวๆมันไม่ค่อยมีเราก็จะโรยด้วยกุช่ายอีกเล็กน้อยนะครับบริเวณด้านข้างแล้วก็ตบท้ายด้วยอันนี้เป็นสูตรของครูมอสเองนะครับก็คือใส่หอมเจียวลงไปด้วยนะครับโรยแต่งไปด้านบนนะฮะของผัดไทยหอมเจียวตัวนี้ครูมอสก็เจียวเองนะฮะเทคนิคง่ายๆเลยก็คือในเราต้องซับน้ำในตัวหอมออกให้หมดก่อนนะครับโรยเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำไปเจียวโดยมีน้ำมันในปริมาณที่มากนะครับแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งสีเหลืองทองเราต้องรีบเช็คน้ำมันออกทันทีเพราะว่าถ้าเราไม่นำน้ำมันออกความร้อนเนี่ยครับจะยังอยู่ในตัวของหอมก็จะทำให้หอมเนี่ยโอเวอร์คุกแล้วก็ไหม้ได้อย่าลืมสิ่งสำคัญนะครับไม่ใช่แค่หน้าตาสวยงามนะครับความสะอาดบริเวณรอบจานนะฮะเพราะว่าเราคำนึงถึงไปถึงเวลา F&B หรือว่าพนักงานบริการนะฮะไปเสิร์ฟเราก็ต้องดูด้วยรอบจานมีความมันไหมมีอะไรไหมครับเราก็ใช้ทิชชู่อเนกประสงค์เนี่ยค่ะราคาต้นทุนก็ไม่แพงนะครับนำมาเช็ดให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือหน้าตาผัดไทยกุ้งสดของเรานะครับซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถเอาไปทำที่บ้านหรือว่าเอาไปต่อยอดธุรกิจได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเราจะมาสรุปให้นักเรียนนักศึกษาได้ฟังอีกครั้งนะฮะจากนี้ขออนุญาตเคลียร์สเตชันนิดนึงนะครับเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเห็นได้ชัดๆนะครับในการทำอาหารนะครับสิ่งสำคัญที่ครูมอสเน้นย้ำเลย1ก็คือความสะอาดเราควรทำไปเก็บไปเคลียร์ไปไม่ควรวางทุกอย่างไว้บนสเตชันนะครับก็คือพยายามทำไปเคลียร์ไปเก็บไปนะฮะเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยของเชฟที่ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะนักเรียนนักศึกษาของครูมอสเนี่ยเวลาเรียนกับครูมอสครูมอสจะเตือนย้ำอยู่ตลอดว่านักเรียนจะต้องเตรียมของให้พร้อมก่อนทำไมจะต้องเตรียมของให้พร้อมเพราะอะไรถ้าเราเตรียมของไม่พร้อมเราก็หั่นไปหั่นมาอันนี้ก็ยังไม่ได้หั่นแต่ของที่อยู่ในกระทะจะไหม้แล้วแต่อย่างเห็นไหมครับเมื่อกี้ครูมอสเตรียมหั่นซอยสับทุกอย่างไว้ล่วงหน้าและเราจะมีขั้นตอนการทำไปพร้อมๆกันมันจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราเสื่อมเสียวัตถุดิบที่เราได้ทำด้วยยิ่งสมมุติเมื่อกี้ถ้าครูมอสเจียวหอมกับกระเทียมอยู่แล้วลำดับต่อไปครูมอสจะต้องใช้กุ้งแต่กุ้งครูมอสยังไม่ได้ปอกยังไม่ได้เอาเส้นดำออกยังไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยครูมอสก็ต้องวิ่งไปด้านหลังเพื่อไปเตรียมก่อนแล้วก็วิ่งกลับมาและกระเทียมก็ไหม้นะฮะเต้าหู้ก็ยังไม่ได้หั่นแล้วก็ใส่ลงไปก็ทำให้กุ้งโอเวอร์คุกได้อันนี้ฮะมันก็จะทำให้เราเสียวัตถุดิบตรงนั้นไปเลยนะครับเห็นไหมคะว่าที่ครูมอสบอกมาตลอดว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยที่เราเลือกใช้เลือกซื้อมาเนี่ยเราเลือกจากแหล่งวัตถุดิบจริงๆแล้วก็ดึงรสชาติหรือว่าดึงความอูมามิเนี่ยในตัวของวัตถุดิบออกมาไม่ว่าจะเป็นตัวกุ้งซึ่งกุ้งก็มีความหวานรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกุ้งอยู่แล้วกุ้งแห้งก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของกุ้งแห้งอยู่แล้วใช่ไหมครับและน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกน้ำปลาเมื่อมารวมกันมันก็ให้รสชาติที่มีความสามรสอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ผงปรุงรส
หรือว่าชูรสเลยด้วยซ้ำซึ่งหลายๆท่านอาจจะคิดว่าผงชูรสเนี่ยทานไปแล้วดีไหมมีผลต่อสุขภาพไหมนะฮะอย่างงานวิจัยที่เราได้ศึกษากันอยู่ตอนนี้ครับก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าทานผงชูรสแล้วเป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ที่เคยศึกษานะฮะว่าผงชูรสเนี่ยทำมาจากมันสำปะหลังซึ่งผ่านกระบวนการแปรรูปมาเพราะพวกอาหารพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตที่เป็นพืชใต้ดินนะฮะจะต้องปรุงสุกก่อนเท่านั้นถึงจะสามารถมารับประทานได้ไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งมันสำปะหลังมันเทศมันแกะจะไม่ใช่มันแก้วไม่ใช่นะฮะมันแก้วเป็นผลไม้สามารถทานดิบได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะนำมาทานเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการการปรุงให้สุกก่อนนะฮะในการทำอาหารครับเห็นไหมครับผัดไทยเน้นย้ำนะครับซอสผัดไทยสามารถทำได้หลากหลายเมนูไม่ใช่เพียงผัดไทยอย่างเดียวจะเป็น1ซอสของไข่ลูกเขย2ซอสของผัดหมี่โบราณแล้วก็สามารถนำไปแปรรูปใช้ในส่วนของผัดเปรี้ยวหวานก็ได้ปลา3รสก็ได้สามารถใช้ซอสตัวนี้หากินได้เกือบทุกเมนูหากนักเรียนลองไปทำดูนะครับเน้นย้ำอีกครั้งส่วนผสมมีแค่3อย่างง่ายๆครับ1น้ำตาลโตนด1ถ้วยตวงครับ2น้ำมะขามเปียก1ถ้วยตวงครับ3น้ำปลาอย่างดีนะครับครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่หอมใส่กระเทียมลงไปผัดกับน้ำมันให้หอมก่อนสีที่ได้ทำไมถึงเข้มทั้งที่ครูมอสไม่ได้ใส่ตัวปรุงแต่งสีเลยไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานหรือว่าน้ำมันหอยเราจะต้องเจียวให้ตัวน้ำมันเนี่ยกับน้ำตาลเนี่ยมันบราวน์ก่อนก็คือทำให้มันมีสีน้ำตาลออกมาก่อนที่เราจะใส่วัตถุของเหลวอย่างอื่นลงไปเช่นน้ำมะขามเปียกน้ำปลาหรือว่าน้ำเปล่านะฮะเราจะต้องให้ได้สีก่อนพอได้สีแล้วปุ๊บเราถึงจะใส่ของเหลวลงไปแล้ววัตถุตัวผัดไทยของเราหรือว่าซอสอย่างอื่นของเราเนี่ยจะไม่ต้องใช้ซีอิ๊วดำเลยจะไม่เหม็นกลิ่นกากซีอิ๊วดำหรือว่าไม่เหม็นน้ำมันหอยหรือว่าไม่เหม็นตัวที่เป็นบางตัวฮะเขาจะใช้พวกน้ำตาลอ้อยลงไปช่วยด้วยหรือว่าน้ำตาลทรายแดงในบางสูตรฮะแต่น้ำตาลโตนดเนี่ยมีสีเฉพาะของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกซื้อเลือกใช้ให้เป็นเท่านั้นเองครับหลักการเก็บรักษานะครับซอสเมื่อใช้เสร็จแล้วเคี่ยวเสร็จแล้วเราจะไม่ควรนำของร้อนเข้าตู้เย็นโดยทันที1เพราะว่าจะทำให้ของเนี่ยเสื่อมเสียได้ง่าย2ตู้เย็นทำงานหนักนะฮะเพราะว่าถ้าของร้อนตู้เย็นเราร้อนอยู่เอ้ยมีความเย็นแต่เรานำของที่มันร้อนจัดๆเนี่ยเข้าไปอุณหภูมิในตู้เย็นเนี่ยก็จะลดลงทำให้ตู้เย็นเนี่ยทำงานหนักก็อาจจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยของเราชำรุดได้ง่ายเพราะฉะนั้นในการเก็บรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการเลือกซื้อวัตถุดิบอย่างกุ้งเนี่ยครูมอสบอกเทคนิคเล็กนิดหนึ่งเวลาเราได้มาเนี่ยกุ้งสดๆเลยเป็นๆจากทะเลหรือว่าเป็นจากที่เราไปซื้อเราไม่ควรสมมุติเราได้มา2กิโลแต่วันนี้เราจะใช้แค่1กิโลหรือครึ่งกิโลเราไม่ควรปอกทั้งหมดเลยเราควรบางที่เขาจะเอากุ้งเนี่ยใส่ทัปเปอร์แวร์นะฮะหรือว่ากล่องเก็บอาหารนะฮะแล้วก็ใส่น้ำลงไปปิดฝาแล้วก็เข้าช่องฟรีซก่อนที่จะนำมาใช้ไม่ควรนำไปละลายน้ำโดยตรงหรือว่าไปเข้าไมโครเวฟหรือว่าไปผ่านความร้อนนะคะนักเรียนจะต้องมีการวางแผนสมมติวันนี้เราจะต้องใช้อาหารที่อยู่ในช่องฟรีซนะใช้ของสดที่อยู่ในช่องฟรีซก่อนนอนนักเรียนจะต้องเอาของเนี่ยลงมาอยู่ในช่องชิลก่อนเพื่อให้วัตถุดิบเนี่ยค่อยๆคูลดาวน์ลงละลายตัวเองลงนะฮะและจะยังรักษาคุณภาพทางโภชนาการของวัตถุดิบไว้ได้ด้วยนะฮะส่วนอย่างอื่นพวกผักการเก็บรักษาผักแล้วกันเราเรียนรู้เรื่องอาหารแล้วเราต้องรู้จักรักษาอย่างผักโดยเฉพาะพริกนักเรียนต้นทุนตอนนี้พริกกิโลหนึ่งหลายร้อยบาทมากเวลานักเรียนเก็บรักษาผักที่เราได้มาจากตลาดสิ่งที่ควรทำเลยก็คือล้างให้สะอาดก่อนนำมาใช้ซึ่งในการล้างเนี่ยให้สะอาดเพื่อปราศจากสารปนเปื้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงแล้วก็ยาที่เป็นสารเคลือบแว็ก
ของผักนะฮะนักเรียนจะต้อง1ใช้เกลือก็ได้ผสมน้ำแช่ไว้ประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะให้สารเคมีพวกนี้ออกไปแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาด2ใช้ด่างทับทิมผสมกับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมนะครับหรือว่า3เทคนิคนี้ง่ายมากก็คือล้างด้วยน้ำเปล่าแต่ต้องใช้น้ำเปล่าเนี่ยไหลผ่านนะครับเอาผักใส่ในกะละมังแล้วก็เปิดน้ำไหลผ่านเป็นสายแล้วก็ล้างให้สะอาดเลือกใบเน่าๆเสียๆออกช้ำๆออกนะฮะเสด็จไว้แห้งๆนะครับห่อด้วยถุงพลาสติกกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากล่องเก็บสุญญากาศนะฮะเพื่อให้ผักของเราเนี่ยโดนอากาศน้อยที่สุดยิ่งโดนอากาศความเย็นต่างๆเนี้ยก็จะอาจจะทำให้ผักเราเน่าเสียได้นะฮะส่วนนักเรียนรู้หรือไม่ครับว่าผักที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานที่สุดเมื่อเขาเอามาวางเทียบกันแล้วมีผักบุ้งมีกะหล่ำปีมีดอกกะหล่ำมีผักคะน้าแล้วก็มีผักกาดขาวผักที่อยู่ได้นานที่สุดเลยเก็บรักษาได้ง่ายที่สุดเขาครูอาหารเนี่ยน่าจะคุ้นชินกับข้อสอบตรงนี้เพราะว่ามันเป็นหนึ่งส่วนของวิชาของการสอบมาตรฐานวิชาชีพเนาะของอาหารเนี่ยของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเขาจะถามเลยให้โจทย์เรามา5ข้อว่าผักชนิดใดอยู่ด้านนอกได้นานที่สุดตอบผักกะหล่ำปีนะครับนักเรียนครับเห็นไหมครับหลักการเลือกซื้อแล้วการเตรียมวัตถุดิบครูมอสได้บอกไปแล้วแล้วก็การเก็บรักษาการใช้เครื่องมือก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องรู้จักระมัดระวังเซฟตี้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการใช้มีดการใช้เตาแก๊สหรือว่าการใช้ครกนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาอาหารไทยเบื้องต้นในตรีมสตรีทฟู้ดของเราวันนี้นะครับครูมอสกับน้องแอร์ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ EP ต่อไปจะมาเจอครูมอสกับน้องแอร์ในส่วนของเรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
0: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊หน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี๊ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
0: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊ะสีโป๊ะเป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊ะพลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊ะหรือเกลียงโป๊ะทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ะทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป๊ะ
1: ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
0: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริง

0: Hard Denner
1: สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ Hard Denner นะครับสีผสมกับ Hard Denner นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
0: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
1: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
1: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ
2: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
3: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
2: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
3: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์ นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บาน

0: แฟที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟนัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทปเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทปเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
2: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ทนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
3: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
2: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิด

0: ความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: ี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: โปคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆ
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ย

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
3: โ
4: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

สวัสดีค่ะ EP ที่15นะคะการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ในโปรแกรม AutoCAD กันนะคะว่ามีวิธีการยังไงค่ะเมื่อเราเข้ามาในหน้าโปรแกรม AutoCAD แล้วนะคะอันนี้จะเป็นไฟล์งานที่อาจารย์เคยทำนะคะที่จะเป็นการเขียนแบบภายในทั้งหมดนะคะก็จะมีเป็นห้องต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ในที่นี้ในการเขียนเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะการเขียนเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเดี๋ยววันนี้เราจะลองเขียนตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นตัวบิวอินนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นตัวตู้เสื้อผ้านะคะในส่วนของตัวตู้เสื้อผ้าเนี่ยค่ะก็จะมีการแขวนเสื้อผ้านะคะส่วนที่แขวนเสื้อผ้าส่วนที่เป็นชั้นวางของนะคะเดี๋ยวเราจะลองเขียนตามแบบนี้ดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขอ copy ตัวเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้นะคะไปใช้ในอีกไฟล์หนึ่งนะคะเวลาทำงานจะได้ไม่สับสนกับตัวของเฟอร์นิเจอร์อื่นๆนะคะเข้าไปในหน้าสตาร์ทอัพของเราที่เราเคยตั้งค่าไว้ได้เลยนะคะไปที่หน้าโมเดลก่อนนะคะเมื่อกี้เราก๊อปปี้มาแล้วนะคะเราก็กด Ctrl V วางได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราจะเขียนกันวันนี้นะคะสังเกตว่าตัวของเฟอร์นิเจอร์ในแบบตัวอย่างของอาจารย์นะคะเขาจะมีลักษณะที่เป็นแบบขยายนะคะก็คือสเกลเนี่ยเขาจะอยู่ที่สเกล1ต่อ10นะคะกระดาษตัวนี้ค่ะที่อาจารย์ใช้นะคะก็จะเป็นกระดาษขนาด A3 นะคะที่ เป็นการย่อสเกลลงมานะคะเดี๋ยวเราจะลองใช้กระดาษตัวนี้ในการเขียนเลยนะคะวิธีการก็ copy กระดาษมาได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษที่เป็นแนวตั้งนะคะต่อไปนะคะวิธีการก็คือให้เราหาจุดอ้างอิงในการเริ่มในการทำงานก่อนนะคะวิธีการก็อย่างเช่นในแบบของอาจารย์นะคะก็จะมีเส้นที่เป็นเรียกว่าเส้นระดับพื้นอ้างอิงนะคะสังเกตว่าตัวฟอนต์เนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบนี้ให้เราเปลี่ยนเขาเป็นฟอนต์ที่ใช้ในการทำงานของโปรแกรม AutoCAD ก่อนนะคะวิธีก็เปลี่ยนที่สแตนดาร์ดได้เลยโอเคเปลี่ยนขนาดเขานะคะต่อไปนะคะเมื่อเราเห็นว่ามีเส้นนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถ copy มาก็ได้นะคะเมื่อเรามีเส้นอ้างอิงในการเริ่มเขียนงานของเราแล้วค่ะต่อไปก็คือการเริ่มขึ้นชิ้นงานนะคะการเริ่มขึ้นชิ้นงานเนี่ยให้เราสร้างเส้นนะคะเหมือนเดิมเลยที่เคยบอกก็คือสร้างเส้นไกด์นะคะหรือเส้นกริดไลน์ของเราเนี่ยขึ้นมาก่อนอย่างเช่นเวลาเราทำงานนะคะอะไรที่เรามันเป็นบล็อกแบบนี้ค่ะเราสามารถ copy มาใช้ได้เลยนะคะอย่างตอนนี้เราจะใช้เส้นผนังเป็นในการไกด์ของเราแล้วก็ copy ตัวผนังตัวนี้มาได้เลยตั้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาลองขึ้นเฟอร์นิเจอร์กันนะคะเราอาจจะไม่ได้ขึ้นตามแบบเป๊ะๆนะคะอาจจะมีการดีไซน์ขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะต่อไปเนี่ยเราก็คิดก่อนว่าขนาดตู้ของเรานะคะเราจะมีขนาดเท่าไหร่อย่างในเบื้องต้นเนี่ยของอาจารย์เองเนี่ยจะมีขนาดตู้ที่มีไซซิ่งอยู่ที่60นะคะไดเมนชันที่เป็นสเกลในการทำงานอินทีเรียนะคะจะไม่เหมือนของการเขียนแบบ AutoCAD นะคะอันนี้ก็อยู่ที่เราเหมือนกันนะคะว่าเราต้องการที่จะใช้หน่วยแบบไหนนะคะตอนนี้ตู้ของเรานะคะอาจารย์ให้อยู่ที่60ดังนั้นเราก็จะสร้างเส้นขึ้นมาก่อนนะคะเป็นไกด์ขึ้นมาก่อนที่60 6นะคะต่อไปเราวาดกล่องสี่เหลี่ยมของตู้ขึ้นมาก่อนได้เลยตรงนี้ขึ้นไประยะที่อยู่ข้างบนนะคะก็อยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะให้เขาอยู่ที่ระยะความสูงที่เท่าไหร่ด้วยนะคะอย่างในที่นี้ก็จะเป็นระดับฝ้าเพดานนะคะเราก็เอาเขามาด้วยก็ได้นะคะ copy มาได้เลยเหมือนกันเลยนะคะ

ต่อไปเราจะมาลองดูนะคะว่าในการทำตู้เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการทำฐานตู้นะคะเวลาเราจะขึ้นฐานตู้อะไรเงี้ยค่ะอย่างสังเกตว่าตัวนี้ที่จะเป็นการเขียนสัญลักษณ์ของไม้โครงตู้อะค่ะอาจารย์ก็จะทำเป็นบล็อกไว้เลยที่สามารถยืดหดได้ตามขนาดเหมือนที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราจะใช้งานในส่วนที่มันต้องใช้ซ้ำๆอะค่ะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งวาดใหม่นะคะในที่นี้ดูก่อนว่าโครงตู้ของเรามีขนาดเท่าไหร่แล้วก็ระบุเข้าไปนะคะอย่างในที่นี้จะเป็น 3x10 นะคะเราก็ copy ตัวนี้ไปได้เลยนะคะแล้วเราก็ปรับขนาดเขาตอนนี้นะคะสังเกตว่าเขาก็จะเป็นด้านบนเนี่ยเป็น10และด้านข้างเราก็ปรับเป็น3ได้เลยก็ขีดตัวเลขเข้าไปนะคะ.03 นะคะทีนี้นะคะเราก็วางโครงตู้ของเราตามที่เราต้องการได้เลยว่าเราต้องการที่จะวางโครงตู้ที่ระยะเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวเราก๊อปปี้นะคะไปไว้ที่ตัวริมสุดก่อนวิธีการทำตู้ของตัวตู้เสื้อผ้าค่ะตรงนี้ที่เราจะต้องขยับเข้าไปเนี่ยเพราะว่าในระยะที่กรณีที่เรายืนชิดตู้นะคะเท้าเราเนี่ยจะได้สอดเข้าไปตรงนี้ได้นะคะเราก็จะกระเถิบตัวโครงตู้เนี่ยเข้ามาประมาณ10เซนนะคะก็คือจุดหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ใส่โครงตู้เข้าไปให้ตามที่เราต้องการเลยเมื่อเราได้โครงตู้เสร็จแล้วนะคะเรามาสร้างเส้นตัวไกด์ไลน์ของไซซิ่งตู้ด้านนอกด้วยนะคะกด REC ได้เลยนะคะแล้วก็วาดขึ้นไปก่อนที่แบบนี้แล้วเส้นนี้เราลบออกได้เลยนะคะต่อไปเนี่ยลักษณะของตู้นะคะเขาจะมีการใช้ไม้อัดหรืออะไรต่างๆแล้วแต่ตามที่เรากำหนดนะคะขนาดเนี่ยเราก็ตามที่เราต้องการได้เลยอย่างในที่นี้ของอาจารย์ก็จะเป็นมีขนาด1นิ้วนะคะ1นิ้วก็คือ 2.5 เซนแล้วก็ออฟเซตตัวเส้นไซซิ่งของตู้ของเราเข้าไปได้เลยนะคะจุด025นะคะออฟเซตเข้าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตัวเส้นนะคะที่เป็นลักษณะของโครงของตัวตู้เนี่ยให้เขาเหมือนเป็นการวาดรูปเลยนะคะเรากด REC นะคะวาดไปได้เลยการประกอบของตู้เราจะเป็นยังไงนะคะเราก็ใส่ไปตามที่เราต้องการได้เลยนะคะอย่างในที่นี้ตอนนี้เราวาดตัวโครงตู้แล้วเนี่ยเราก็ปรับเลเยอร์เขาเพื่อที่เวลาทำงานเนี่ยมันจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะให้เป็นเส้นสีเหลืองนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของเราแขวนเสื้อนะคะเราแขวนเสื้อเนี่ยอาจารย์ให้เขาเนี่ยอยู่สูงที่ระดับสามารถแขวนแล้วก็เสื้อเนี่ยห้อยลงมาได้นะคะเราก็ดูอย่างตรงนี้เวลาในตู้เสื้อผ้าค่ะเราก็จะมีราวที่ไว้พาดกางเกงหรือพาดเสื้อผ้าในระดับล่างด้วยใช่ไหมคะตรงนี้เราก็สร้างขึ้นมาได้เลยอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ก๊อปปี้ตัววงกลมอันนี้ไปนะคะเขาจะอยู่ที่ระดับความสูง 6.75 นะคะสมมุติเราวางไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะเราสร้างวงกลมขึ้นมาเนี่ยเรากระเถิบเขาไปก่อนนะคะจุด 1เรากระเถิบขึ้นไปนะคะที่.675นะคะแล้วเราก็ copy เขานะคะวางในระยะห่างที่เราต้องการได้เลยจุด 1 copy ในไออันนะคะก็คือกด co กด m 1ครั้งนะคะแล้วก็คีย์ตัวเลขได้เลยจุด 1 จุด 2 จุด 3แบบนี้นะคะเราก็จะได้ราวที่อยู่ด้านล่างแล้วนะคะต่อไปราวที่อยู่ด้านบนเนี่ยเขาก็จะสูงขึ้นไปจากตัวนี้อีก1เมตรนะคะ1.5 เซนเราก็ขยับตัวนี้ขึ้นไปก็ได้ค่ะกด CO นะคะขึ้นไปเลยคีย์ตัวเลขเข้าไปค่ะ 1.05 นะคะเราก็จะได้ราวแขวนเสื้อนะคะขยับเขาให้อยู่ตรงกลางนะคะจับตัวจุดกึ่งกลางจับที่จุดตรงนี้นะคะแล้วก็ขยับโอเคพอเขาอยู่ตรงกึ่งกลางตู้เสร็จแล้วนะคะตัวเสื้อพวกนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าเราสามารถไปหาโหลดนะคะโดยที่เราไม่ต้องวาดพวกเส้นพวกนี้ขึ้นมาเองได้นะคะเราก็จะมีบล็อกในการเอาเสื้อผ้าพวกนี้นะคะเข้ามาใส่เพื่อเป็นสัญลักษณ์แบบของเรานะคะแล้วก็ copy มาวางได้เลย
ร็จแล้วนะคะอย่างตัวตู้ตัวนี้จะมีชั้นที่อยู่ด้านบนนะคะเราก็สามารถวาดเข้าไปได้หรือเราจะก๊อปปี้ตัวข้างบนลงมาก็ได้นะคะเช็คก่อนนะคะว่าระยะเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอย่างในที่นี้เนี่ยตัวชั้นวางของเนี่ยเขาจะมีระดับอยู่ที่ตรงนี้บวก1นะคะจากตู้ด้านล่างเนี่ยอยู่ที่ 1.875 นะคะเราก็ copy ตัวนี้ขึ้นไปได้เลย 1.875 นะคะ Enter เสร็จแล้วนะคะอย่างตรงนี้ถ้าเขาทับกันเราก็ขยับเขาเข้ามานะคะต่อไปนะคะเมื่อเราได้ตัวตู้แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวประตูตู้นะคะซึ่งประตูตู้เนี่ยเราก็จะต้องเขียนแยกชิ้นออกมา1ชิ้นนะคะส่วนประตูตู้เนี่ยอยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะแบ่งให้ประตูตู้เนี่ยมีระดับที่พอดีกับชั้นวางของหรือจะให้เป็นประตูเดียวกันไปเลยนะคะอย่างในที่นี้ถ้าเป็นประตูเดียวกันเราก็วาดขึ้นไปถึงสุดด้านบนเลยปรับสีเส้นเขานะคะกด MA ตอนนี้เป็นเส้นสีเหลืองแล้วนะคะแล้วก็อย่างตรงนี้ค่ะตอนนั้นที่อาจารย์ออกแบบก็คือตัวชั้นเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่ติดกับตัวประตูใช่ไหมคะแล้วก็ออฟเซตเขาเข้าไปได้เลยนะคะกด S ดึงเขาเข้าไปอยู่ที่เรากำหนดระยะได้เลยนะคะเราลองออกแบบเองแล้วก็ลองทำตามดูก็ได้นะคะว่าเราต้องการที่จะเขียนลักษณะของตู้แบบไหนนะคะอย่างในที่นี้ตู้ของอาจารย์เนี่ยก็จะได้แล้ว1ตู้นะคะที่เป็นนะคะต่อไปเนี่ยตู้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่ด้านหนึ่งอาจจะเป็นที่แขวนเสื้อผ้าใช่ไหมอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นชั้นวางของอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะทำขึ้นมาพร้อมๆกันได้เลยนะคะแล้วก็กำหนดจุดได้เลยอะไรที่เราสามารถ copy ได้นะคะเราก็ copy เข้ามาอย่างตัวโครงตู้นะคะเป็นตู้เดียวกันนะคะแต่ว่าระยะการตัดเนี่ยจะอยู่ที่2ตำแหน่งอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เปิดไปดูในไฟล์ของอาจารย์ให้ดูนะคะสังเกตว่าตู้ตัวนี้ค่ะเขาจะมีเซกชันที่ตรงชั้นวางของนะคะกับตัวตู้แขวนเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเราจะลองตัดเซกชันตรงชั้นวางของทางด้านนี้ค่ะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะวิธีการต่อไปนะคะเราก็ต้องมาคิดต่อว่าตัวเคาน์เตอร์ชั้นล่างสุดหรือตัวตู้ล่างสุดอะค่ะเขาจะมีขนาดความสูงที่เท่าไหร่นะคะอย่างสังเกตว่าพอเป็นงานการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์นะคะเขาจะมีหน่วยที่เป็น7525อะไรเงี้ยเนื่องจากความหนาของไม้นะคะบางทีเขาก็จะทดกันขึ้นไปนะคะอย่างในที่นี้ความหนาของไม้เนี่ยเขาจะอยู่ที่25บางทีหน่วยของเขาเนี่ยก็เลยจะเกินขึ้นมาที่จุด25แบบนี้นะคะต่อไปนะคะการเขียนตู้ตรงนี้นะคะความสูงเนี่ยอยู่ที่ 6.75 นะคะเราก็ใส่เข้าไปเลยเซตนี้เข้ามาก่อนนะคะเพื่อเป็นการกำหนดไซซิ่งของตู้นะคะต่อไปนะคะเมื่อกี้ตู้ของเรามีขนาดนะคะที่675นะคะความกว้างตรงนี้ก็จะเป็น60นะคะก็คือจุด6เข้ามานะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยจุด675นะคะเราก็จะได้ไซซิ่งของตู้ล่างแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวของชั้นวางของด้านบนนะคะเราก็สร้างตัวของไม้อัดโครงตู้ขึ้นมาก่อนนะคะจุด025นะคะจุด025คอมมา025นะคะเสร็จแล้วเมื่อเรามีตัวนี้แล้วค่ะเราก็ดึงได้เลยดึงไปได้เลยว่าเราต้องการดึงไปสุดแค่ไหนนะคะเปลี่ยนให้เป็นสีเลเยอร์ที่เราต้องการก่อนนะคะแล้วก็ copy เขาได้เลยเราต้องการวางที่ตำแหน่งบางนะคะอย่างถ้าเป็นชั้นวางของสมมุติถ้าเราต้องการที่จะแบ่งเขานะคะล่างสุดแล้วก็บนสุดนะคะเราต้องการแบ่งเขาวิธีการก็คือเรากดลาย1เส้นใช่ไหมคะในการเขียนเฟอร์นิเจอร์เราจะรู้ว่าบางทีในการแบ่งของชั้นวางของเราจะต้องแบ่งให้เท่าๆกันนะคะวิธีการก็คือให้เราสร้างเส้นจากเซนเตอร์ของตัวไม้ตัวนี้ค่ะกับเซนเตอร์ของไม้ชิ้นล่างนะคะแล้วให้กด DIV ค่ะเลือกเส้นนะคะแล้วเราลองดูว่าเราจะต้องการแบ่งเส้นตรงนี้ให้เป็นทั้งหมดกี่ช่องนะคะหรือแบ่งชั้นตัวนี้ให้เป็นทั้งหมดกี่ชั้นสมมติถ้าเราแบ่งไปที่5นะคะเราก็กดเลข5สังเกตว่าในตัวของเส้นเนี่ยเมื่อเราเลือกเนี่ยเขาจะมีจุดไกด์ให้เราเลยว่าเส้นตัวนี้เมื่อแบ่งออกมาแล้วเนี่ยที่เท่าๆกัน5ส่วนนะคะจะอยู่ในจุดทั้ง4จุดนี้นะคะเดี๋ยวเราก็

จะขยับตัวชั้นวางของของเรานะคะไปตามจุดต่างๆเลยเราขยับไปตามเส้นนะคะเดี๋ยวตัวครอสแฮร์ของเราเนี่ยเขาก็จะล็อกให้นะคะแต่ถ้าเรามองไม่เห็นนะคะให้เราเถิบเขาออกมาจากเส้นนี้ก่อนเห็นว่ามันจะมีจุดเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วเราก็ขยับตัว

แหน่งเนี่ยเราจับตัวอ็อบเจกต์นี้ใช่ไหมคะเรากด copy นะคะแล้วก็กดเลือกที่ชั้นล่างเนี่ยขึ้นไปเราก็จะได้ระยะที่เท่ากันแล้วนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยให้เราลบตัวเส้นไกด์ของเราออกนะคะเราก็จะได้ชั้นวางของนะคะทั้งหมด5ชั้นแล้วนะคะแล้วก็ตัวตู้เนี่ยเมื่อเราได้โครงตู้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราใส่หน้าบานประตูนะคะก็คือจุด025นะคะขนาดของไม้ความสูงอยู่ที่จุด675นะคะเมื่อได้หน้าบานประตูก็เปลี่ยนเลเยอร์ให้เขาได้เลยนะคะตอนนี้เราก็จะได้ตู้นะคะเซกชันของตู้ทั้งหมด2ใบแล้วนะคะต่อไปเนี่ยตู้เนี่ยเมื่อเรามีตัวเซกชันที่เราตัดโดนแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นเส้นที่เราเห็นรูปด้านนะคะก็คือเส้นของตู้ตัวภายในสุดนะคะเราก็ต้องสร้างเขาขึ้นมาด้วยนะคะตู้ก็จะได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นเลเยอร์นะคะสังเกตว่าที่เราขึ้นมาเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวอย่างของอาจารย์ที่อาจารย์เอาเข้ามาแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ dimension แล้วก็ลองสเปคแบบดูนะคะว่าเราจะใส่กับตู้งานอินทีเรียยังไงนะคะเราก็สร้างเส้นขึ้นมาเลยนะคะตรงไหนบ้างที่เราต้องการจะสร้างเส้นจะทำ dimension เขาจะกำหนดขนาดเขานะคะ copy ไปได้เลยนะคะวางตรงจุดต่างๆนะคะวิธี copy นะคะหลายๆครั้งก็คือให้กด CO สเปซบาร์หนึ่งครั้งนะคะกด M แล้วเราก็จับเส้นพวกนี้ไปวางได้เลยระดับฟ้านี้ถ้าเรามีเส้นตัวนี้แล้วเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะความกว้างของตู้นะคะการกำหนดขนาดของไดเมนชันนะคะอยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะบอกจุดไหนบ้างนะคะอย่างถ้าในที่นี้เราต้องการจะบอกจุดของการวางตำแหน่งของโครงตู้ในระยะต่างๆเนี่ยเราก็ใส่ dimension เขาเข้าไปด้วยนะคะแต่ถ้าเราไม่ต้องการบอกเราต้องการแค่จะบอกว่าตัวของโครงตู้เนี่ยให้กระเถิบเข้ามาจากด้านนอกเนี่ย10เซนเนี่ยเราก็ทำแค่ตรงนี้ก็พอนะคะส่วนตรงนี้จะกำหนดไม่กำหนดก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยต่อไปก็เหมือนกันนะคะฝั่งด้านนี้ copy เส้นมาได้เลยค่ะสิ่งที่จะต้องบอกในเฟอร์นิเจอร์นะคะก็จะมีตำแหน่งว่าจะให้ช่างเขียนช่างที่จะทำตู้หรือคนอ่านแบบอะค่ะว่าเราต้องการนะคะตำแหน่งของราวเนี่ยอยู่ที่ความสูงเท่าไหร่จากตรงไหนนะคะเราก็จะต้องใส่ตัวดิเมนชันเข้าไปด้วยนะคะคนที่มาอ่านแบบเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าเราต้องการสื่อสารอะไรกับเขานะคะก๊อปปี้ไปเลยนะคะเถิบให้อยู่บนเส้นโอเคความกว้างของตู้นะคะต่อไปก็มาเปลี่ยนตัวเส้นได้เลยนะคะวิธีการเปลี่ยนเส้นเราก็สามารถเลือกเส้นทั้งหมดที่เราต้องการจะเปลี่ยนให้เป็นแบบเดียวกันนะคะก็คือเลือกได้เลยแล้วก็เปลี่ยนทางด้านขวานะคะลายไทท์ hidden tool นะคะส่วนใหญ่เส้นปะเราจะใช้เป็นเส้น hidden tool นะคะเมื่อได้ hidden tool แล้วเนี่ยให้เรากดปรับขนาดด้วยนะคะถ้าขนาดความถี่ของเส้นนะคะเขามีขนาดที่ไม่เท่าที่เราต้องการนะคะก็ให้เราปรับขนาดด้วยนะคะเมื่อเราได้ขนาดที่เราต้องการเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราใส่ dimension ได้เลยกด dim นะคะอย่างในที่นี้อาจารย์ก็จะบอกขนาดที่เป็นความกว้างสุทธิของตู้นะคะขนาดของตำแหน่งที่เราต้องการจะออฟเซตตัวของโครงตู้เข้าไปนะคะสังเกตว่าถ้าไดเมนชันใหญ่เนี่ยเราสามารถปรับได้นะคะกด NA จากของอาจารย์ได้เลยหรือเราเลือกตัวไดเมนชันของเรานะคะแล้วก็กดปรับขนาดได้ที่ตัวฟิตนะคะตอนนี้ที่เราเขียนงานเนี่ยงานของเราเนี่ยจะอยู่ในสเกลที่1ต่อ10ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ปรับให้เขาลดลงไปนะคะที่จุด1เราจะไปปรับขนาดที่ตัวฟิตนะคะวิธีการก็คือเลือกตัวไดเมนชันก่อนนะคะ
ไปที่หน้าต่างฟีด

ที่หน้า property นะคะปรับตัว dim scale นะคะให้เป็นจุดหนึ่งdimension เขาเนี่ยก็จะเล็กลงไปตามสเกลที่เราต้องการที่จะพอตออกไปอะค่ะในที่นี้เราจะพอตแบบออกไปในสเกล1ต่อ10ใช่ไหมคะเราก็ปรับตัวฟิตของ dimension เนี่ยให้เป็นจุดหนึ่งนะคะต่อไปก็เขียนได้เลยนะคะหรือมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการไปปรับในนี้นะคะสมมติตอนนี้เราใช้ตัว dimension ที่เป็น e ขีด e 100ใช่ไหมคะเลข100ที่อาจารย์ตั้งไว้เนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นสเกล100ในการพอร์ตแบบนะคะถ้าเราต้องการที่จะทำสเกล10อะค่ะให้เรากดสร้างขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ตั้งชื่อเป็นตามที่เราต้องการนะคะก็คือ EE 10 continue นะคะแล้วเขาจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาสังเกตว่าเขาก็จะมีคำว่า fit เหมือนกันเราไปที่หน้า fit เนี่ยปรับตรงสเกลตรงนี้นะคะให้เป็นจุดหนึ่งกดโอเคกดเซตนะคะแล้วเราก็จะสามารถเขียน dimension ได้แบบที่เราไม่ต้องมาปรับทีหลังนะคะเราก็จะได้เป็นไดเมนชันที่มีขนาดเท่ากันเลยทำไปได้เลยนะคะในการเขียนไดเมนชันนะคะถ้าเราต้องการที่จะปรับให้เขาเป็นหน่วยที่เป็นมิลลิเมตรหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถปรับได้อย่างในที่เนี้ยเราใช้หน่วยที่เป็นหน่วยเมตรใช่ไหมคะแต่อย่างตัวอย่างของอาจารย์เนี่ยเขาจะเป็นหน่วยเป็นมิลลิเมตรเราก็สามารถปรับให้เขาเปลี่ยนทศนิยมได้นะคะในที่นี้เราจะใช้เป็นหน่วยเมตรไปก่อนนะคะอาจารย์ขอปรับแต่งตัวไดเมนชันนะคะให้มีความห่างจากตัวอ็อบเจกต์เนี่ยที่เล็กลงกว่านี้นิดนึงเราก็ปรับเข้าไปนะคะเราต้องใส่ระยะรวมนะคะในงานเขียนแบบทุกอย่างนะคะระยะรวมตรงนี้นะคะระยะรวมของตู้นะคะก็จะอยู่ที่2.75 นะคะแล้วก็วิธีการที่ทำให้เร็วนะคะเราก็ copy ตัว dimension ของเขาเนี่ยไปได้เลยนะคะแล้วก็ไปที่ของอีกรูปตัดหนึ่งกด CO นะคะวางนะคะแล้วก็ขยับตัวนี้ได้เลยว่าเราต้องการที่จะใส่ไดเมนชันตรงไหนบ้างนะคะโอเคแล้วเราก็ copy ไดเมนชันนะคะอย่างในที่นี้นะคะตัวเนี้ยของเราเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่เท่ากันใช่ไหมคะเราก็ copy เขาลงมาได้เลย CO นะคะวางบนเส้น CO M เราวางไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยๆมาดึงตัว dimension เนี่ยขึ้นไปก็ได้แบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นตัวของเส้นที่เกินออกมาเงี้ยค่ะเราก็ปรับแต่งเขาให้เขากลับเข้าไปที่จุดที่เราจะต้องการจบเส้นตัวนี้นะคะเราต้องการจบเส้นที่ตรงนี้แล้วก็กระเถิบเขาเข้าไปนะคะต่อไปก็เป็นระยะรวมเราก็ตู้มีขนาดเท่ากันแล้วก็ copy มาได้เลยนะคะกดเลือกเส้นกด CO นะคะวางในระยะที่เท่าๆกันนะคะควรวางตัวไดเมนชันนะคะเราต้องวางในระยะห่างเท่าๆกันนะคะงานเราจะได้มีระเบียบเรียบร้อยนะคะตัวนี้เรามีแล้วเราก็ลบตัวนี้ออกนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวไดเมนชันของตัวนี้นะคะที่เรายังไม่ได้ใส่ความสูงของตัวโครงไม้นี้นะคะ DIM นะคะทั้งสองด้านเลยแล้วก็ตัวนี้เราก็สามารถ copy ไปได้เลยนะคะสังเกตว่าตอนนี้ dimension 2ตัวนี้เขาซ้อนกันอยู่แล้วก็กระเถิบเขาขึ้นไปได้นะคะทีนี้เราก็จะได้ dimension ของตัวตู้แล้วนะคะมีลักษณะที่เหมือนกันแล้วนะคะเราก็มาใส่ head งานให้เขานะคะเราก็ copy ได้เลยหรือวิธีการสร้างขึ้นมานะคะให้เรากดสร้างเส้นขึ้นมา

งเส้นก่อนนะคะอยู่ที่ว่าเราต้องการจะวางตำแหน่งไหนนะคะอย่างในที่นี้อาจารย์ต้องการจะวางตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่ตรงกับเส้นดิเมนชันนอนแล้วก็ดิเมนชันตั้งตรงนี้นะคะก็เขียนไปก่อนนะคะขนาดต่อไปการใส่เทคนะคะ DT การใส่เทคหัวข้อเนี่ยเราก็เลือกจุดที่เราต้องการจะวางตัวเทคได้เลยนะคะในที่นี้อาจารย์ต้องการวางตรงนี้นะคะเราก็กำหนดขนาดของเทคแล้วกด Enter นะคะอย่างอันนี้จะเป็นตัวของรูปตัด A ตัวนี้เจออะไรเราก็สามารถตั้งได้เลยเราจะใส่เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ Section A Enter นะคะหรือกดที่ตรงนี้ถ้ามีขนาดที่ใหญ่ไปก็ให้ไปปรับที่หน้า property ด้านข้างนะคะเป็นลองที่จุด25ดูจุด025ดูนะคะจุด05อ่ะโอเคอย่างในที่นี้ถ้าขนาดโอเคแล้วนะคะก็ปรับ layer ของเขาให้เป็นสีเข้มนะคะกระเถิบเขาขึ้นไปนิดนึงนะคะปรับเส้นนี้ให้อยู่ข้างในตำแหน่งที่เราต้องการก่อนจุด05นะคะเปลี่ยนเลเยอร์เส้นด้วยนะคะเป็นเบอร์เข้มด้วยข้างล่างเราก็ควรบอกเขานะคะว่าในที่นี้เราเขียนงานที่สเกลเท่าไหร่นะคะอย่างในที่นี้อาจารย์เขียนในสเกลที่1ต่อ10นะคะเราก็จะมาใส่ชื่อของขนาดสเกลกันเราก็ปรับได้เลยนะคะดับเป็นคลิกได้เลยค่ะเปลี่ยนเป็นสเกล CALE นะคะ1ต่อ10นะคะอันนี้เป็นหัวข้อรองเราก็ปรับเขาขนาดเล็กลงมานะคะปรับตำแหน่งแล้วก็ระยะห่างได้ตามที่เราต้องการนะคะเมื่อเราสร้างมาได้1อันแล้วเนี่ยเราอยากจะ copy แล้วก็เลือก copy นะคะแล้วก็ไปวางในตำแหน่งที่มีตำแหน่งใกล้เคียงกันได้เลยอย่างในที่นี้อาจารย์จะวางที่ตำแหน่งนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็น section Bเสร็จแล้วนะคะก็จะมีเรื่องถ้าเราต้องการใส่เทคเช่นเราต้องการบอกว่าอันนี้คือเป็นไม้อัดอันนี้เป็นโครงตู้นะคะเราก็กด QL นะคะก็จะเป็นตัว leader นะคะชี้ขึ้นไปปรับองศาขึ้นไปแบบนี้นะคะชี้ออกมาเราต้องการให้เขาอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะคะเมื่อเราเลือกจุดเสร็จแล้วนะกด enter นะคะเขาจะขึ้นตัวข้างๆนี้นะคะว่า mtechเมื่อขึ้น mtech เนี่ยให้เรากด enter เขาก็จะขึ้นให้เราใส่ตัว tech เข้าไปนะคะอย่างในที่นี้อาจารย์ต้องการจะบอกว่าตัวนี้เป็นโครงตู้ไม้เนื้อแข็งขนาด10หรือ 0.10 นะคะคูณ 0.3 0.03 นะคะหรือ3เซนนะคะให้เราใส่หน่วยอันนี้ก็คือการที่เราต้องการที่จะสเปคตัวแบบนะคะเราก็ปรับตัวพวกนี้เราสามารถปรับได้เลยนะคะขยับตัวหนังสือนะคะถ้าเราต้องการขยับให้เรากด M ให้เรากด X นะคะเพื่อเป็นการแตกตัวหนังสือเขาออกมาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการเขียนสเปคแบบนะคะเราก็สามารถใส่ไปได้เลยว่าเราต้องการที่จะใส่ตัวเส้นพวกนี้นะคะตรงไหนบ้างนะคะเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนก็เปลี่ยนตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะเช่นการสเปคแบบพวกนี้ค่ะก็อยู่ที่เราจะกำหนดได้เลยว่าเราต้องการจะชี้บอกที่ตรงไหนบ้างนะคะว่าตำแหน่งไหนเนี่ยเป็นอะไรนะคะอย่างอันนี้อาจารย์ต้องการบอกว่าตำแหน่งนี้ให้ไปดูแบบขยายมือจับนะคะตำแหน่งนี้ติดตั้งไฟ LED นะคะอย่างตรงนี้นะคะอาจารย์ก็จะใส่ทำตัวเส้นนะคะ leader เขาเรียกเส้น leader นะคะเป็นการชี้บอกว่าตรงนี้คือให้ดูแบบขยายมือจับนะคะตรงนี้ให้ดูไม้นะคะไม้จำปาทองตกแต่งนะคะขนาดเท่านี้นะคะเราก็สามารถเขียนไปได้เลยวิธีการก็อย่างที่อาจารย์ลองทำให้ดูตรงด้านนี้นะคะต่อไปเนี่ยก็คือการพอร์ตออกไปนะคะการพอร์ตออกไปก็เหมือนกับที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะอย่างตัวพอร์ตสไตล์เนี่ยเราตั้งไว้แล้วนะคะที่ ACAD นะคะเราก็ใช้ตัวเดิมเลยในการทำงานของเรานะคะการเปลี่ยนหรือการอะไรเนี่ยก็อยู่ที่ว่าในการทำงานชิ้นนั้นๆนะคะจะใช้หัวปากกาขนาดเท่าไหร่นะคะต่อไปลองเลือกขนาดนะคะอย่างในที่นี้นะคะอาจารย์ใช้เป็นขนาดกระดาษ A3 นะคะ paper size ตรงนี้ค่ะให้เราเปลี่ยนเป็น A3 ด้วยนะคะสังเกตว่าสเกลเนี่ยจะเป็นจุด01ก็คือสเกล1ต่อ10เหมือนที่เราเกินไปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะพรีวิวดูนะคะเราก็จะได้เซกชันของตัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาแล้วนะคะ2

2เซกชันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเขียนตัวเซกชันนะคะสังเกตว่าในแบบของเราเนี่ยเหมือนขาดการแฮชของตัวไม้นะคะเป็นการบอกว่าไม้ของเราเนี่ยเป็นไม้อะไรนะคะสังเกตว่าในแบบของอาจารย์นะคะก็จะมีการแฮชพวกนี้ใส่เข้าไปแนะนำว่าเราก็ใส่นะคะวิธีการแฮชก็คือเรากด S 1ครั้งนะคะกดสเปซบาร์เลือกได้เลยค่ะว่าเราต้องการแฮชตัวไหนเราแฮชพร้อมกันทั้งหมดได้เลยนะคะในที่นี้เราจะแฮชไม้ของตู้นะคะทั้งหมดเลยเราก็เลือกได้เลยคลิกได้เลยนะคะไม่ต้องกดชิปหรืออะไรเลยนะคะให้กดเลือกวัตถุได้เลยใช้เมาส์คลิกได้เลยนะคะโอเคสเปซบาร์นะคะถ้าแฮปเนี่ยกว้างเกินไปนะคะก็ให้เราปรับที่สเกลตรงด้านขวามือนะคะก็จะมีหัวข้อว่าแพทเทิร์นนะคะเราก็ปรับสเกลเขาให้เล็กลงมาลองที่จุดหนึ่งดูถ้าความถี่ได้ตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็โอเคแล้วค่ะตรวจเช็คแบบอีกครั้งนะคะอย่างตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะคะที่อาจารย์เว้นไว้ก็เช่นว่าในแบบงานของเราจะมีการใส่ชื่อการใส่องค์กรหรือการเขียนชื่อแบบนะคะก็คือเป็นไตเติ้ลบล็อกนะคะตัวอย่างไตเติ้ลบล็อกก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะพวกนี้เราก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ให้เป็นแบบของเราเองนะคะดังนั้นเวลาอาจารย์เขียนงานนะคะอาจารย์ก็จะออฟเซตหน้ากระดาษเข้าไปในพื้นที่การทำงานเนี่ยให้อยู่ประมาณนี้เพื่อในการเขียนไตเติ้ลบล็อกนะคะเดี๋ยวเราจะป๊อตออกไปเลยนะคะเช็คพอตสไตล์อีกครั้งนะคะเช็คประเภทไฟล์ที่เราต้องการจะเซฟออกไปนะคะ Adobe PDF นะคะกดเปลี่ยนขนาดนะคะให้เป็น A3 กด Windows นะคะเลือกพื้นที่ได้เลยค่ะที่เราต้องการจะพอตออกพรีวิวดูนะคะอันนี้จะเป็นสเกลที่เป็น 0.25 เนี่ยก็คือสเกล25ซึ่งสเกลตรงนี้ก็จะไม่ตรงกับที่เราเขียนเมื่อกี้นะคะเราลองกด Fit to Paper นี่ดูนะคะเขาก็จะเลือกสเกลให้ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 0.1 นะคะคือเขาคำนวณจากหน้ากระดาษของเราที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะคะถ้าในที่นี้สเกลตรงกับที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็กดพรีวิวดูค่ะขนาดของชิ้นงานของเราอะค่ะก็จะเป็นตามที่เราเขียนในแบบหน้าโมเดลเมื่อกี้เลยนะคะก็คือจะมีลักษณะที่อยู่เต็มหน้ากระดาษแล้วก็มีพื้นที่ข้างล่างนี้ไว้ในการเขียนไตเติ้ลบล็อกนะคะแล้วก็เส้นต่างๆเมื่อกี้ที่อาจารย์สร้างเป็นไกด์ไลน์ของหน้ากระดาษแล้วเขาไม่ขึ้นมาก็อย่างที่เคยสอนไปนะคะเขาคือเส้นเดฟพอยต์นะคะเมื่อเราได้ชิ้นงานชิ้นนี้แล้วนะคะเราก็โอเคเช็คเส้นต่างๆขนาดเส้นต่างๆว่าถูกต้องตามที่เราต้องการไหมมีระยะตรงไหนที่มีเออร์เลอร์ไหมนะคะเพื่อคอนเฟิร์มก่อนที่เราจะพอตแบบออกไปนะคะให้เราเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะคะเส้นตรงนี้นะคะเป็นการบอกตำแหน่งนี้ถึงตำแหน่งนี้โอเคแล้วนะคะจะมีตรงนี้ที่มีปัญหานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปกลับไปขยับนิดนึงนะคะกดแอปพลายการตั้งค่าไว้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาหน้านี้เราจะได้ไม่ต้องตั้งค่าตรงนี้ใหม่นะคะกดแอปพลายทูเลเยอร์ไว้ก่อนค่ะแล้วเรามาขยับตรงนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวนี้ที่เขาหลุดมานะคะให้เราลองเช็คว่าเราต้องใช้เขาไหมถ้าเราไม่ต้องใช้เขานะคะให้เรากดทิ้งไปได้เลยโอเคเรากลับไปหน้าพอตอีกครั้งหนึ่งค่ะสังเกตว่าค่าเมื่อกี้นะคะที่เรากดแอปพลายไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นค่าตามเดิมแล้วดังนั้นเราไม่ต้องตั้งค่าใหม่กดพรีวิวดูอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคตัวดิเมนชันสำหรับอาจารย์โอเคแล้วนะคะถ้าโอเคแล้วให้กดสเปซบาร์แล้วก็กดโอเคได้เลยเขาก็จะทำการพอตออกไปนะคะเลือกตำแหน่งไฟล์ที่เราต้องการจะจัดเก็บตัวนี้ได้เลยตั้งชื่อไฟล์นะคะ section a ขีด b นะคะกดเซฟได้เลยเราก็จะได้ไฟล์งานของเราที่เป็นไฟล์ PDF เป็นชิ้นงานแบบนี้สามารถพิมพ์ออกไปได้เลยนะคะในขนาดที่เราต้องการในขนาด A3 A4 นะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ PDF ที่เราทำงานมานะคะของตัวการเขียนแบบเซกชันของเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าของเราค่ะเบื้องต้นในการเขียนแบบนะคะของตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีขั้นตอนตามที่อาจารย์เขียนมาเลยนักเรียนก็ลองเอาไปอะแดปแล้วก็ลองหาวิธีการเขียนที่เป็นแบบของตัวเองดูนะคะว่าเราต้องการเขียนในขั้นตอนไหนขึ้นมาก่อนนะคะเบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 15นะคะการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์นะคะเบื้องต้นเนี่ยเราก็ลองเขียนตัวอย่างนะคะที่เป็นตู้เสื้อผ้าไปแล้วนะคะสำหรับ EP หน้านะคะเราจะมาลองเขียนแบบขยายห้องน้ำนะคะมาลองศึกษาดูว่าการเขียนแบบขยายห้องน้ำเนี่ยมีวิธีการและ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

0: Saludos.
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและส

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคืออ
1: ่อนฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวนึงเป็นตัวจับอีกตัวนึงเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีครับผมนายอุดมพงศ์โกศลธนะครับครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
1: ครับผมครูอนุวัฒน์อินทรรักษานะครับครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับซึ่ง EP ที่แล้วเราทราบแล้วนะครับว่าระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานมันทำงานยังไงและมีวิธีประกอบหรือตรวจสอบอุปกรณ์ยังไงบ้างนะครับแล้วมา EP นี้นะครับก็จะมีอีกระบบหนึ่งนะครับที่รถทั่วไปตั้งแต่รถเล็กรถแม่บ้านไปตลาดจนถึงรถซุปเปอร์ไบค์นะครับรถแข่งนะครับใช้ในการขับเคลื่อนซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่สำคัญอีกระบบนึง

0: ก็คือการขับเคลื่อนแบบโซ่นะครับระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับมีหน้าที่หรือหลักการทำงานในรูปแบบไหนนะครับอาจารย์อุดมพงศ์ก็จะมาอธิบายให้พวกเราฟังครับผม
1: ครับว่าด้วยถึงหน้าที่การขับเคลื่อนด้วยระบบโซ่นะครับก็จะเป็นการขับเคลื่อนโดยผ่านชุดเกียร์ครับมายังเผาตามของเกียร์นะครับถ่ายมายังสเตอร์นะครับแล้วก็จากสเตอร์นะครับจะถ่ายกำลังไปยังล้อหลังโดยโซ่นะครับโดยโซ่นี่เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับข้อดีของระบบนี้นะครับก็คือจะสามารถใช้งานได้ทนทานนะครับแล้วก็อุปกรณ์มีราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับระบบนี้ก็จะใช้กันเป็นแพร่หลายมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับในรถปัจจุบันนะครับผมอันนี้วิธีการดูของโซ่นะครับก็คือชิ้นส่วนของระบบโซ่นี่นะครับก็จะมีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็จะมีอยู่ประมาณ3เบอร์ที่ใช้กันนะครับในรถแม่บ้านหรือรถตลาดทั่วไปนะครับก็คือจะมีเบอร์420นะครับ420เราไม่มีตัวอย่างให้ดูนะแต่วันนี้เรามีตัวอย่างคือ428นะครับ428ก็จะเป็นรถแม่บ้านนะครับอันนี้เบอร์นะครับเวลาเลือกซื้อเลือกใช้นะครับมันต้องเป็นเบอร์ที่เบอร์มีขนาดเดียวกันนะครับว่าในการเปลี่ยนนะครับต้องเวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับไม่ใช่เปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพราะเวลาตอนที่เราเปลี่ยนนะครับการสึกหรอมันจะต้องเท่ากันหรือถ้าเปลี่ยนชิ้นใดชิ้นหนึ่งเดี๋ยวชิ้นต่อไปก็จะพังตามนะครับอันนี้เบอร์420 428แล้วก็เป็นเบอร์520เบอร์520ก็จะเป็นพวกรถบิ๊กไบค์นะครับอันนี้วันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ตุให้อาจารย์อนุวัฒน์เป็นคนบอกข้อเสียของระบบส่งกำลังด้วยโซ่ครับผม
0: ครับแน่นอนครับโซ่สเตอร์มันทำมาจากอะไรครับอาจารย
1: ์ทำมาจากเหล็กครับผม
0: เมื่อทำมาจากเหล็กแน่นอนครับเมื่อเราใช้ไปนานๆมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
1: การสึกหรอ
0: การสึกหรอถ้าไม่มีการหล่อลื่นหรือการเขาเรียกว่าปัสจากการบำรุงรักษา1หน้าฝนนะครับโดนน้ำเกิดอะไรขึ้นครับเกิดสนิมเมื่อเกิดสนิมประสิทธิภาพในการส่งกำลังก็จะลดลงนะครับแล้วก็การสึกหรอก็จะมากขึ้นนะครับข้อเสียอีกอย่างหนึ่งตามมาก็คือนะครับเสียงในการเสียดสีระหว่างเหล็กนะครับระหว่างโซ่กับสเตอร์ก็ย่อมมีตามมาเช่นกันนะครับข้อเสียก็คือในส่วนนี้นะครับซึ่งต่อไปเราก็จะมาพูดถึงการบำรุงรักษาการถอดประกอบและการตรวจเช็คการขับเคลื่อนด้วยโซ่กันครับคราวนี้อุปกรณ์ในการที่จะถอดประกอบนะครับมีดังนี้ครับประแจทีนะครับเบอร์8ประแจทีเบอร์10ครับคีมครับประแจรวมนะครับเบอร์14แล้วก็ประแจรวมเบอร์19นะครับซึ่งวิธีการถอดประกอบและการตรวจเช็คจะเป็นเช่นไรนะครับอาจารย์อุดมพงศ์ก็จะมาอธิบายให้เราฟังอีกครั้งครับ
1: เดี๋ยวครับอาจารย์ครับอย่าเพิ่งไปอันนี้เรามีสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังนะครับนี่คือสเตอร์หน้านะครับสเตอร์หน้าวันนี้ที่เราเลือกใช้นะครับสำหรับรถเวฟ 110i คันนี้นะครับจะเป็นเบอร์428นะครับ14ฟันนะครับอันนี้จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้ครับหน้าซองนะครับเวลาเราเลือกซื้อนะครับอันนี้คือสเตอร์หน้านะครับนะแล้วต่อไปอันนี้คือสเตอร์หลังนะครับสเตอร์หลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์428เหมือนกันนะครับแต่จำนวนฟันอยู่ที่34ฟันจะมีบอกอยู่ที่อันนี้นะครับมีบอกที่สเตอร์ต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนโซ่สเตอร์กันแล้วทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะมาดู

0: การเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์โซ่นะครับนะครับวันนี้เรามีนักศึกษาจากแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับมาเป็นตัวแทนนะครับในการถอดประกอบระบบส่งกำลังด้วยโซ่ให้ดูนะครับครับผมเดี๋ยวนี้อย่างแรกเลยเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาทำการถอดประกอบนะครับเราจะต้องมาดูนี่นะครับมันจะมีระยะในการปรับตั้งนะครับนะครับโดยการเปิดจุกยางตัวนี้นะครับแล้วก็ดูระยะโซ่ตัวนี้นะครับแล้วก็ดูค่าความสึกหรอนะประมาณว่าดูด้วยสายตาก่อนนะครับโซ่มีลักษณะสึกหรอมากน้อยเพียงใดนะครับผมและต่อไปครับเราก็จะมาเปิดฝาครอบนะครับฝาครอบหรือว่าบังโซ่ตัวนี้นะครับโดยการถอดน็อตนะครับเพื่อเราจะได้ดูสภาพของสเตอร์หลังนะครับผมเอามาถอดดูกัน
1: ถ้าเราไม่ถอดฝาครอบเราจะสามารถตรวจสอบสเตอร์ได้ไหมครับอาจารย์
0: ไม่ได้ครับเพราะเราจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวป้องกันเพื่อไม่ให้เศษดินหรือเศษหินเข้าไปในระบบขับเคลื่อนนะครับเพื่อลดการสึกหรอครับผมอันนี้นะครับนี่ครับเรามาดูนะครับความสึกหรอของสเตอร์หลังเป็นยังไงบ้างนี่โซ่เกิดการนี่ครับย่อนมากเกินไปนะครับหรือเรียกกันง่ายๆนะครับว่าโซ่ยืดนะครับการส่งกำลังก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับพอไม่ดีเท่าที่ควรปุ๊บสิ่งที่จะตามมาก็คือเสียงดังนะครับ
1: คร
0: ับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูชุดสเตอร์หน้ากันนะครับ
1: สเตอร์หน้าใช้น็อตเบอร์เดียวกันไหมครับ
0: คนละเบอร์ครับข้างหน้าถ้าสำหรับฮอนด้านะครับข้างหน้าจะเป็นเบอร์8นะครับครับผม
1: มีน็อต2ตัวครับถอด
0: น็อต2ตัว
1: สิ่ง
0: ที่ควรจำก็ครับเหมือนเดิมนะครับน็อตควรจะจำที่อยู่ให้ดีนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมอันนี้ดูเรามาดูข้างหน้านะครับเป็นไงบ้างชุดสภาพด้านหน้าเริ่มมีการสึกหรอนะครับฟันการสึกหรอตรงที่ซี่ฟันนะครับมันก็จะเริ่มแหลมขึ้นมานะครับมันจะไม่เหมือนกับของใหม่นะครับที่ของใหม่ที่จะมีลักษณะฟันนะครับฟันที่นะฟันที่ค่อนข้างไม่แหลมนะครับผมอันนี้นะครับต่อไปเราก็จะมาถอดโซ่ออกจากรถนะครับโดยใช้ครีม
1: เราจะถอดได้ไงครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะถอดตรงไหน
0: โซ่นะครับก็จะมีข้อต่อนะครับข้อต่อของโซ่นะครับข้อต่อของโซ่ตัวนี้นะครับเราจะถอดออกด้วยมันจะมีกริปล็อกหรือว่าปินล็อกนะครับเพื่อให้การถอดง่ายขึ้นเราจะต้องใช้ครีมบีบปินล็อกออกนะครับเพื่อถอดชิ้นข้อต่อออกครับผม
1: ลักษณะหนีบค้างไว้ก่อนนะฮะค้างให้ดูก่อนว่าจะหนีบลักษณะไหน
0: นี่คร
1: ับครีมก็อาจจะใช้เป็นครีมปากแหลมก็ได้นะครับ

0: ตอนนี้กำลังถอดข้อต่อนะครับข้อต่อโซ่
1: ข้อต่อโซ่นะครับ
2: เวลาใช้ไปพลังหนักมันยืดนะครับมันก็จะถอดยากนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้ถอดออกแล้วครับ

0: นึกขึ้นนึกขึ้นเลย
1: สภาพโซ่เป็นไงบ้างครับอาจารย
2: ์สภาพโซ่ที่เราดูกันตอนนี้นะครับก็คือวิธีการเช็คนะครับเช็คโซ่นะฮะอันนี้เป็นแบบเช็คแบบบ้านๆนะคือเดี๋ยวบอกว่าโซ่นะครับมันจะต้องข้อทุกข้อมันจะต้องเคลื่อนที่ได้นะครับถ้ามันเกิดข้อใดข้อหนึ่งขัดนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือจะเกิดอะไรครับอาจารย์ตุ้มตาม
0: เกิดเสียง1เกิดเสียง2ครับเกิด
2: การศึก
0: กลางศึกหลอนะครับเพราะว่าข้อต่อที่มันเขาเรียกว่าข้อต่อมันเสียหรือมันตายไม่มีการเคลื่อนที่นะครับก็จะไปเสียดสีกับตัวฟันของสเตอร์นะครับเกิดการศึกหลอของสเตอร์มากขึ้นนะครับแล้วก็เสียงตามมานะครับ
2: นี่นะครับอันนี้นะครับโซ่ที่เกิดการตายจะมีลักษณะประมาณนี้ครับข้อจะไม่เคลื่อนที่นะครับนี่นะฮะ
0: อันนี้เกิดจากอะไรครับ
2: อันนี้ก็คือเกิดจากหนึ่งก็คือพวกเศษหินเศษดินนะครับที่มันเข้าไปขัดอยู่ตามข้อโซ่นะครับมันเลยทำให้เกิดการขัดตัวนะครับนะครับผม
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการบำรุงรักษาคือการหล่อลื่นนะ
2: ครับ
0: ต้องมีอาจจะใช้น้ำมันหล่อลื่นนะครับเป็นตัวช่วยในการไม่ให้ข้อโซ่มันตายนะครับ
2: ครับผม
0: อันนี้คือการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับของโซ
2: ่ครับผม
0: อันนี้ถอดโซ่ออกแล้วเรามาดูชัดๆนะครับของสเตอร์
2: ครับ
0: นะครับสเตอร์ว่าสภาพสเตอร์จะอยู่ในลักษณะไหนนะครับที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับ
2: สเตอร์ด้านหลังสเตอร์ด้านหลังเป็นไงบ้างนักเรียนแหลมแล้วเนาะก็คือหมดสภาพนะ
0: สภาพปลายฟันก็จะแหลมนะครับแหลมมีคมเป็นคมนะครับแล้วก็การกินของโซ่นะครับก็จะไม่เท่ากันนะครับ
2: อันนี้
0: คราวนี้มาดูด้านหน้าบ้างนะครับ
2: เป็นไงบ้างแหลมเหมือนกัน
0: นะครับก็มีลักษณะเดียวกันนะครับ
2: ครับผม
0: คราวนี้เราจะทำการถอดในส่วนไหนก่อนครับอาจารย
2: ์เราจะถอดชิ้นสเตอร์หน้าก่อนแล้วกันนะครับในการเปลี่ยนสเตอร์หน้านะครับผมนักเรียนถอดสเตอร์หน้าเราจะถอดโดยน็อตเบอร์อะไรก่อนเบอร์10นะครับเบอร์10นะครับ2ตัวนะครับแล้วก็จะถอดแหวนล็อกสเตอร์หน้าออกครับผมเทคนิคในการถอดตรงนี้นะครับให้ใส่เกียร์ค้างไว้นะครับผมเพื่อไม่ให้แกนสเตอร์หมุนนะครับเวลาตอนที่เราถอดน็อตออกนะครับ
0: ถอดออกมามีอะไรบ้างครับ
2: ถอดน็อตออกมาก็จะมีแหวนล็อกนะครับแหวนล็อกก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแหวนล็อกนะครับเวลาใส่เข้าไปปุ๊บเราจะต้องบิดแล้วก็ล็อกน็อต2ตัวนะครับเพื่อให้เป็นการกันหลุดนะกันหลุดของสเตอร์หน้านะครับนะครับผมอันนี้คือแหวนล็อกนะครับของสเตอร์หน้าอันนี้สเตอร์หน้าอันนี้นี่ครับอันนี้คือสเตอร์รุ่นที่รถใส่อยู่เดิมนะครับอันนี้คือสเตอร์หน้าเบอร์14ครับ420อันนี้เป็นโซ่ขนาดเล็กนะครับมันก็เลยมีการยืดเร็วขึ้นนะครับผมยืดเร็วนะเพราะมีขนาดเล็กนะครับอันนี้เราเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเป็น14ฟันเบอร์428นะครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานครับผมใส่เลย
0: ตัวแหวนล็อกสามารถใส่ตัวเดิมได้ไหมครับอาจารย
2: ์ได้ครับแหวนล็อกสามารถใส่ตัวเดิมได้ครับครับผมคันนี้ช่วงระหว่างที่ใส่เข้าไหม
0: ก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับระหว่างตัวเพลาที่ใส่กับสเตอร์นะครับว่าไม่มีการสึกหลอนะครับสามารถใส่เข้าได้พอดี
1: ะครับก็ระหว่างสเตอร์นะครับก็จะมีร่องที่บากไว้นะครับเพื่อให้แหวนล็อกไม่หลุดนะครับเล็งน็อตนะครับให้ตรงกับรูทั้งสองแล้วก็ใช้มือขันนะครับการขันก็ให้ใช้มือขันให้เข้าเกียวก่อนนะครับถ้าเนื่องจากถ้าเราใช้เครื่องมือปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย
2: ์ก็เกิดการชำรุดเสียหายได้นะครับในระหว่างที่ถ้าเราใช้เครื่องมือขันเข้าไปเลยครับบางทีการที่ขันเข้าไปก็จะเกิดการปีนเกียวนะครับปีนเกียวหรือทำให้เกียวล้มนะครับทำให้อุปกรณ์เกิดการเสียหายได้นะครับครับผมอันนี้ก็เวลาการขันแน่นนะครับต้องขันไล่ไปทีละตัวนะครับเพื่อให้แน่นเท่าๆกันนะครับครับผม

แน่นแล้วครับผมต่อไปก็จะเป็นการถอดสเตอร์หลังนะครับสเตอร์หลังการถอดสเตอร์หลังจะยึดติดอยู่กับดุมล้อหลังนะครับเราจะถอดสเตอร์หลังได้เราต้องถอดออกมาทั้งล้อเลยนะครับผมครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาถอดล้อหลังกันครับผม

แล้วตอนนี้กำลังถอดล้อนะครับก็คือถอดน็อตเผาล้อหลังนะครับโดยใช้ประแจเบอร์14นะครับแล้วก็ประแจแหวนเบอร์19นะครับในการถอด

0: ครับถอดเสร็จก็ดึงเผาออกมานะครับเทคนิคการดึงเผานะครับยกล้อขึ้นชูล้อขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้ไม่มีแรงกดนะครับแล้วก็ดึงเผาออกมาง่ายๆนะครับ
1: ครับแล้วเราก็ต้องถอด
0: ฝั่งนี้ก็จะเป็น
1: ฝาดัมเบลนะครับก็คือฝาเบรกหลังนะครับข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยอันนี้ถอดออกมาแล้วนะครับอันนี้คือล้อหลังนะครับอันนี้ถอดดุมสเตอร์ออกมาถอดดุมสเตอร์เลือดอ๋อไม่เราจะไม่ถอดดุมสเตอร์ออกมานะครับแต่ไหนๆก็ถอดออกมาแล้วนะครับเราก็จะถอดออกมาเช็คยางนะครับกันกระชากนะครับที่อยู่ในดุมสเตอร์นะครับดึงออกมาดูเรามาดูกันนี่นะครับ
0: อันนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์อันนี้คือยางกันกระชากนะครับหรือว่ายางช่วยให้ในการออกตัวนะครับมีความสมูทครับหรือนิ่มนวลขึ้นนะครับยางตัวนี้เวลาเช็คสภาพได้นะครับก็คือถ้าหมดสภาพยางมันก็จะแข็งและเสียรูปนะครับนะหรือคือขาดตัวออกไปนะครับหรือว่าเปื่อยนะครับยางพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อยู่นะครับอันนี้วิธีการถอดสเตอร์หลังเราก็จะใช้วงล้อเนี่ยครับเป็นตัวช่วยในการจับสเตอร์นะครับนี่ครับเพื่อให้มีแรงที่จะถอดออกได้นะครับผมงั้นเราก็จะแรงในการจับเพื่อถอดสเตอร์นะครับถอดน็อตนะครับน็อตสเตอร์ก็คือน็อตเบอร์14นี่นะครับเอาไว้ออกมาออกไหมครับออกไหมแน่นครับนี่ครับเวลาถ้าน็อตมันแน่นนะครับเราก็จะมีวิธีการถอดนะครับโดยการใช้อุ้งมือนะครับในการตบประแจนะครับเพื่อให้ออกง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เราใช้อุ้งมือในการตบนะครับผ้าตรงนี้เป็นที่มีเนื้อเยอะที่สุดนะครับมันก็จะไม่เจ็บนะครับผมไหนนักเรียนลองถอดให้ดูนะครับผมครับ

0: อันคันไม่ว่าจะเป็นน็อตอะไรนะฮะก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้ทั้งหมดนะครับ
1: อันนี้นะครับนี่ครับสเตอร์อันนี้ครับสเตอร์นะครับสเตอร์เบอร์เก่านะครับก็จะเป็นสเตอร์เบอร์32นะครับ420นะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนสเตอร์ตัวใหม่นะครับก็คือเบอร์34428นะครับนะครับผมอันนี้ก็คือมันจะเป็นความหนาของข้อโซ่เห็นไหมครับก็คือจะมีความหนาที่แตกต่างกันนะครับผมอันนี้คือความหนาของสเตอร์นะครับ
0: การวางสเตอร์นะฮะก็ให้หมายเลขหรือสัญลักษณ์หรือยี่ห้อนะครับหรือยี่ห้อง่ายขึ้นนะครับความแตกต่างระหว่างหมายเลขจะแตกต่างกันยังไงครับอาจารย
1: ์ก็เป็นเหมือนการเป็นการเปลี่ยนอัตราทศนะครับอัตราทศก็คือจะมีการทศนะครับอย่างสมมติข้างหน้า14ข้างหลัง32 34 36 38ก็เป็นการเปลี่ยนอัตราทศครับก็คืออยู่ในช่วงรอบหรือความเร็วที่เราจะใช้งานในช่วงเวลานั้นๆนะครับก็คือในการทดสเตอร์หรือว่าที่วัยรุ่นชอบเรียกกันว่าการไล่สเตอร์นะครับ
0: ถ้าสเตอร์ใหญ่ก็จะสามารถ
1: ออกตัวได้เร็วเร็วครับแล้วก็มันจะความเร็วปลายมันก็จะได้ไม่สูงครับผมครับก็จะกินกำลังเครื่องน้อยแต่ถ้าสเตอร์เล็กก็จะออกตัวต้องใช้กำลังเครื่องเยอะนะครับแต่รอบปลายก็จะได้สูงนะครับผม
0: โอเค
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: ครับอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งอันนี้มาเรียบร้อยแล้วครับคันนี้ตรวจเช็คแล้วเรียบร้อยขันแล้วแน่นแล้วนะระวังหล่นอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่กลับเข้าที่นะครับพร้อมก่อนที่เราจะใส่ล้อนะครับเราก็ต้องใส่ชุดดัมเบลนะครับดัมเบลจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามของสเตอร์นะครับเราต้องใส่ดัมเบลเข้าไปก่อนนะครับ
0: การใส่ดัมเบลก็มีหลายวิธีนะเราสามารถถอดออกมาจากตัวรถได้เลยนะครับถ้าง่ายสุดก็คือเราดึงออกขยับนิดเดียวนะครับขยับนิดเดียวแล้วออกจากชุดของมันแล้วก็ดึงแค่ล้อออกมาได้นะครับแต่ถ้าเราอยากง่ายวิธีง่ายก็จะถอดออกมาพร้อมกับชุดล้อเลยนะครับคราวนี้ใส่เพลาล้อหลังนะครับระหว่างเพลาก็จะมีบูทนะครับบูทเพลานะครับยึดติดอยู่กับส่วนของชุดดุมสเตอร์นะฮะแล้วก็เล็งช่องนะครับแล้วก็เพลาให้ตรงนะครับแล้วก็ชูล้อขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ดันเข้าไปง่ายๆนะครับอย่าเพิ่งขัดแน่นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่โซ่นะครับ
1: ยังไม่ได้ใส่โซ่นะเพราะเวลาตอนที่เราใส่โซ่นะครับเราก็ต้องมีการปรับตั้งระยะนะครับระยะโซ่นะครับเพื่อให้มีความตึงหรือระยะที่ได้ตามรถแต่ละรุ่นที่ระบุนะครับครับผมอันนี้อย่างรถคันนี้ระบุไว้อยู่ที่ค่าความให้ตัวนะครับของโซ่นะครับอยู่ที่ประมาณ25มิลลิเมตรหรือ1นิ้วนะครับ
0: ดูได้จากไหนครับอาจารย
1: ์บอกว่าให้โซ่เวลาตั้งตึงเสร็จแล้วเนี่ยสามารถกดขึ้นนะครับก็คือเอานิ้วดันจากท้องโซ่ขึ้นไปนะครับดันจากท้องโซ่ขึ้นไปให้มีระยะฟรีได้ประมาณ1นิ้วนะครับผมหรือ25มิลลิเมตรครับ
0: มาดูวิธีการใส่โซ่กันครับการใส่โซ่ก็เหมือนกันครับถ้าโซ่แต่ละชนิดมียี่ห้อนะครับหรือสัญลักษณ์นะครับให้เอาออกมาด้านนอกนะครับ

0: นะเดี๋ยวนะต้นทำไมไม่ม
1: แล
0: ี
1: ้วก็ต้องปรับล้อให้เข้าในสุดนะครับเพื่อให้ข้อโซ่นะครับเข้าถึงกันได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ข้อต่อ
0: ครับ
1: นะครับใส่ข้อต่อเสร็จก็จะใส่ตัวล็อกโซ่นะครับ
2: ครับใส่ข้อต่อแล้วก็ใส่ปินล็อกนะครับอันนี้ปินล็อกเวลาใส่นะครับปินล็อกจะมีลักษณะหน้าตา
0: บอกแล้วว่าน
2: ี่ครับปินล็อกจะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ครับเวลาใส่นะครับก็ควรจะให้ตัวนี้ไปทางด้านหน้าของรถนะครับอยู่ในลักษณะนี้นะครับนะครับเพื่อเป็นป้องกันการหลุดนะครับการหลุดนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่นะครับตัวข้อต่อโซ่นะครับนะฮะครับแล้วก็ใส่ตัวครอบนะครับแล้วก็ใส่ปินล็อกโดยปินล็อกนี่จะต้องหันไปทางหน้ารถนะครับ เวลาเราใส่โซ่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการปรับตั้งนะครับโดยเวลาถ้าเราเปลี่ยนโซ่สเตอร์เมื่อไหร่นะครับก็จะมีการประครับก็คือเราจะต้องปรับตั้งความตึงของโซ่แล้วก็เบรกนะครับเบรกหลังนะครับผมครับเราเดี๋ยวมาทำการปรับตั้งนะครับเวลาในการปรับตั้งนะครับที่สวิงอาร์มนะครับสวิงอาร์มนะครับก็จะมีขีดนะครับขีดที่บอกครับว่าระยะทั้งสองข้างมันจะเท่ากันนะครับถ้าไม่เท่ากันนะครับก็จะเกิดการขัดตัวกันระหว่างโซ่นะครับเพราะว่ามันจะเกิดความเอียงนะครับก็จะทําให้เกิดการสึกหรอได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเราไม่ได้ปรับตั้งให้มันตรงนะครับ
0: โอเคอย่างนี้ครับเวลาเราปรับตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องหมุนดูนะครับหมุนดูแล้วก็ดูระยะความตึงของโซ่นะครับประมาณ
2: นี้นะครับฮะคือความตึงครับ
0: พอดีแล้วก็ทำการล็อกครับล็อกเผาก่อนนะครับแล้วเราถึงจะล็อกตัวตั้งอีกทีหนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วก็ตัวทีเบอร์สิบตัวทีเบอร์สิบล็อกใช้ตัวทีเบอร์สิบล็อกนี่ครับล็อกตัว
2: ตั้งนะครับนะต่อไปก็จะเป็นการปรับตั้งระยะเบรกนะครับระยะเบรกหลังนะครับระยะเบรกที่กดลงนะครับก็จะมีระยะประมาณ1นิ้วเหมือนกันนะครับอันนี้เกินไปนะครับอันนี้อยู่ประมาณ2นิ้วนะครับเยอะเกินไปนะครับเราก็ต้องมีการปรับตั้งเพื่อให้ระยะเบรกมันได้นะครับก็คือโดยการขันสกรูปรับนะครับสกรูปรับไอ้กล้ามปูเบรกนะครับหรือว่าที่ภาษาบ้านๆจะเรียกกันว่ามือลิงนะครับนะครับ
1: ทำไมต้องได้ปรับตั้งเบรกครับ
2: เพราะเวลาระยะที่เปลี่ยนไปนะครับมันก็จะเกิดการตึงหรือการหย่อนของระยะเบรกนะครับเราเลยต้องมีการปรับตั้งนะครับผมระยะเบรกนะครับมันก็จะถูกเปลี่ยนออกไปนะครับมุมในการทำงานมันก็จะเลื่อนออกไปหรือเลื่อนเข้ามาทำให้ระยะเบรกเนี่ยครับมันเกิดการเปลี่ยนไปนะครับเลยต้องมีการปรับตั้งนะครับผม
1: แล้วทุกการถอดประกอบล้อก็ต้องมีการปรับตั้งเบรก
2: ครับ
1: โอเคครับ
2: อ อันนี้พอได้แล้วฮะตอนนี้ระยะพอแล้วฮะประมาณ1นิ้วนะครับหรือ25มิลลิเมตรนะครับอันนี้คือระยะที่ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นการประกอบนะครับประกอบฝาครอบโซ่ครับแล้วก็ฝาครอบสเตอร์ตามมานะครับผม
3: ใส่ฝาครอบหน้าก่อน
2: เดี๋ยวเราใส่ฝาครอบสเตอร์หน้าก่อนแล้วกัน

0: ฝาครอบก็มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อหนึ่งก็ป้องกันฝุ่นป้องกันน้ำความชื้นที่เข้ามาทำให้โซ่นะครับทำให้โซ่เกิดสนิมหรือการกัดกร่อนของเหล็กนะครับทำให้เกิดเสียงดังนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือป้องกันอะไรครับสิ่งแปลกปลอมเช่นเมื่อเราขับรถมีเสื้อหรือกระโปรงหรือ
1: ครับ
0: กางเกงขายาวที่มันใหญ่นะครับป้องกันไม่ให้มันเข้าไป
1: ครับอย่าง
0: เรียกว่าอะไร
1: เพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับที่จะเกิดขึ้นในท้องถนนได้นะครับอย่างที่เคยมีข่าวที่ออกมาอย่างเช่นซ้อนลูกซ้อนท้ายไปโรงเรียนนะครับใส่กระเป๋าลูกเข้าไปพันอยู่ที่สเตอร์นะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับผมอันนี้เราจริงๆแล้วควรจะมีตัวนี้ที่ป้องกันไว้นะครับไม่ควรจะถอดออกนะครับผมครับวิธีการประกอบก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะฝาครอบโซ่นะครับฝาครอบโซ่ทั้งสองตัวเนี่ยจะมีเขี้ยวหรือว่ามีล็อกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันหนีบหรือบีบนะครับไปเสียดสีกับโซ่ทำให้เกิดเสียงดังนะครับถ้าเราใส่ไม่ตรงนะครับมันจะประกอบกลับเข้าไปแล้วทำให้เกิดเสียงดังได้นะครับ
0: ดูในส่วนล็อกนะครับว่าให้มันตรงนะครับถ้าไม่ตรงก็ไม่สามารถใส่น็อตนะครับเข้าไปให้ตรงช่องได้นะครับ

0: เรียบร้อยเช็คทุกระยะนะโอเค
1: เมื่อกี้ทำอะไรครับอาจารย
0: ์เป็นการเช็คความตึงของโซ่นะครับครับแล้วก็นี่เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการปิดฝานะครับ
1: ก็เห็นไปแล้วนะครับสำหรับการถอดประกอบและการตรวจเช็คอย่างง่ายนะครับที่ใครๆสามารถทำได้นะครับเราลองดูคลิปแล้วก็ไปฝึกหัดทำนะครับเชื่อว่าหลายคนสามารถทำได้แน่นอนนะครับซึ่งอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆมีไม่มากนะครับก็ในส่วนของการนำไปประกอบอาชีพเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับไม่จำเป็นต้องเก่งครับเราสามารถเริ่มต้นได้โดยที่ฝึกฝนนะครับเมื่อเราทำไปเรื่อยนะครับคือการเกิดความชำนาญแล้วนะครับแน่นอนครับเราก็สามารถนำความรู้หลายๆอย่างมาเป็นองค์ความรู้นะครับตกผนึกมาแล้วสามารถต่อยอดในเรื่องอื่นๆต่อไปได้

การจะเป็นงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013 หรือ E7016 ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวและผู้เชื่อม

จริงๆอ่ะคือคนฝรั่งมันได้ต่อถ้าบอกว่าจะลอง

Thank you. Thank you.

0: ชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เพื่อให้ร้อยสอง

0: เข้าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูเป็นแบบเป็นแค่ตรงนั้น
1: แต่ก่อนเป็นจุดทำให้ดีครับด้วยระบบต่างๆก็ต่อแนวตรงนี้ว่าจะเป็นการมันมีอยู่แล้วถ้าผมไม่ต่างแต่ถ้าไปดูที่ออกเป็นไม่หนักถ้าใช้ที่รับแรงเยอะอยากจะเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมท่า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะน่ะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB

0: ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมถ้าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมถ้าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมถ้าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายใต้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาด โดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมสุเมธมาม่าจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนนี้เรามาว่ากันต่อในส่วนของแอปพลิเคชันก็คือเอาเจ้าตัวพลังงานที่เราทำมาได้แล้วเนี่ยเอาไปใช้งานดังนั้นกระบวนการที่เราจะเอาไปใช้งานนั้นมันก็ต้องมีเทคนิคแล้วก็วิธีการใส่คืบเข้าไปทีละนิดทีละน้อยทีละนิดทีละน้อยกับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะดังนั้นตอนนี้หลักๆเราจะเอาแผงเซลล์ใส่เข้าไปในชุดpower แล้วก็ชุดชาร์จเจอร์ที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนี่คือประเด็นหลักแล้วก็แอปพลิเคชันครั้งนี้เราก็จะเอาตัวกล้องวงจรปิดเข้ามาใส่ในระบบว่ามันมีวิธีการยังไงแล้วก็เซตค่ายังไงซึ่งหลักการพวกนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเหมือนกับดูง่ายดายแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราไม่กล้าทำผลสุดท้ายเราก็ไปจ้างคนอื่นทำตลอดซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากมากมายนักบางคนถามผมว่าเฮ้ยเรามีกล้องวงจรปิดถ้าสมมุติว่าเราเวลาขโมยมาแล้วเกิดตัดไฟกล้องก็ดับไปด้วยเราทำยังไงผมจะเจอคำถามลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะมากนะเพราะว่าขโมยกับโจรเนี่ยมันมีเทคนิคแล้วก็วิธีการแยบยลมากกว่าสิ่งที่เราคิดอยู่หลายเท่าตัวมันถึงเป็นขโมยกับ

จรได้ดังนั้นหลักๆของกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเป็นยังไงอาชญากรรมเยอะแยะมากมายในปัจจุบันที่เกิดขึ้นมาด้วยภาวะสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจที่รุมเร้านะเอาตัวรอดก็เลยจำเป็นที่จะต้องเป็นขโมยโจรลักเล็กขโมยน้อยเยอะแยะมากมายเราเห็นข่าวคราวพวกนี้ไม่เว้นแต่ละวันตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามโลกโซเชียลตามข่าวสารที่เป็นลักษณะของออนไลน์เยอะแยะมากมายดังนั้นเกิดความหวาดกลัวกับคนที่ปกติสุขนะฮะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนที่อยู่ปกติเนี่ยไม่ค่อยไปเบียดเบียนใครเนี่ยก็ถูกเบียดเบียนนะหลายคนบอกว่าผมไม่อยากเข้าไปยุ่งโน่นนี่นั่นแต่วันหนึ่งถ้าว่ามีคนเข้ามารุกรานเราเนี่ยมันต้องเข้าไปยุ่งโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะก็เลยข่าวคราวพวกนี้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเนี่ยจับโจรขโมยรถกลางเมืองอะไรประมาณเนี้ยข่าวลักเล็กขโมยน้อยย่องเบาขึ้นบ้านนะเป็นเรื่องปกติเลยแล้วคนในปัจจุบันก็กลายเป็นต้องทำงานหนักไงไม่มีใครเฝ้าบ้านอยู่ตลอดเวลาบางคนเนี่ยอยู่บ้านเดือนหนึ่ง3วันนะฮะที่เหลืออยู่ข้างนอกหมดเลยที่เหลือเป็นไงฮะเป็นรังของโจรโจรมันก็รู้ว่าอ๋อนี่พอเริ่มออกจากบ้านแล้วอย่างน้อยๆ1สัปดาห์กว่าจะเข้าบ้านเรียบร้อยครับหมดทั้งบ้านนะฮะเรื่องราวพวกนี้เนี่ยฮะมันก็เริ่มมีกระบวนการในการรักษาความปลอดภัยกระบวนการในการรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะสร้างเพื่อนบ้านนะฮะนี่คือดีที่สุดนะฮะใช้เพื่อนบ้านเป็นเกราะป้องกันในการรักษาความปลอดภัยป้องกันโจรป้องกันขโมยโดยใช้เพื่อนบ้านเป็นคนดูแลอยู่อะไรประมาณนั้นแต่ถ้าไม่ได้ในปัจจุบันเนี่ยก็มีบริษัทรักษาความปลอดภัยหรือบริษัท security นะฮะมีพวกยามพวกอะไรเยอะแยะมากมายที่รับจ้างในหมู่บ้านนะดังนั้นกระบวนการในการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันก็เลยมีความจำเป็นโดยที่เราไม่อยากได้แต่มันมีความจำเป็นที่เราอยู่ปกติของเราเนี่ยมันมีคนเข้ามาเพื่อที่จะมาเบียดเบียนความเป็นอยู่ของเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันก็เลยมีเทคโนโลยีพวกกล้องวงจรปิดเข้ามาเกี่ยวข้องแต่กล้องวงจรปิดที่มีใช้อยู่มันก็จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมันตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่านะฮะในยุคแรกของกล้องวงจรปิดเขาติดตั้งกล้องวงจรปิดหลายๆตัวแล้วก็ต่อสายแลนต่อสาย SDI ต่อสายComposite Signal เข้ามาที่กล่องควบคุมไอ้กล่องควบคุมเนี่ยก็ทำไงฮะกล่องควบคุมก็จะทำการบันทึกสัญญาณว่ากล้องตัวนี้เห็นอะไรกล้องตัวที่2เห็นอะไรกล้องตัวที่3เห็นอะไรจนไปถึงสมมุติว่า8ตัวมันก็จะเรคคอร์ดมาทั้งหมดในกล้องว่าไอ้กล้องตัวแต่ละตัวเนี่ยเรคคอร์ดอะไรเอาไว้แล้วกล้องมันก็จะเป็นกล้องแบบนิ่งๆไงฮะคนก็เลยไม่ค่อยจะแอคทีฟในการติดตั้งมากมายนักแล้วก็ไม่มีออปชันอะไรเลยเราจะสังเกตว่าสิ่งของที่เราถูกโจรกรรมไปเราถูกขโมยไปเราถูกจัดการไปก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าโจรเนี่ยไปแล้วผู้ไม่หวังดีเนี่ยขนของไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็เพียงแค่มาดูทีหลังว่าเฮ้ยของมันหายไปเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่หน้าตาคนที่เข้ามาขโมยเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเรารู้จักหรือเปล่าคนข้างบ้านหรือว่าคนที่เราไม่รู้จักสวมโม่งมาหรือเปล่านะนั่นคือประโยชน์ของกล้องแต่กระบวนการของกล้องวงจรปิดยุคแรกนั้นมันก็จะมีสายที่ส่วนมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นกล้องที่ขายเป็นพร้อมกับชุด DVR หรือเป็นกล้องใน

ลักษณะที่เป็นกล้องที่อยู่บนทาวเวอร์ของหน่วยงานราชการทั้งหลายพวกนี้จะมีสายเส้นส่วนมากนะไม่เป็นกล้องที่เป็นลักษณะของไวเลสถ้ามีสายเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยก็จะถูกเชื่อมไปที่สายแล้วโจรกับขโมยเนี่ยมันก็มีเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือทำยังไงก็ได้ให้กล้องตัวนั้นใช้ไม่ได้นะฮะทำยังไงก็ได้ก็คือ1ตัดไฟบ้าง2ทำให้ไฟช็อตทั้งบ้านบ้างอะไรประมาณเนี้ยเยอะแยะมากมายเพราะว่ามันจะขโมยไงนะยิ่งบ้านคนรวยๆก็พยายามที่จะหาเทคนิคแล้วก็วิธีการจับให้ได้นะฮะว่าไอ้กล้องตัวนี้อยู่ตรงนี้กว่าจะไปขโมยก็ต้องไปสังเกตกล้องว่าเอ้ยกล้องลักษณะแบบนี้เป็นอย่างนี้ส่องเข้าด้วยกันเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ใครไปตัดสายโน่นนี่นั่นป้องกันไว้หมดแต่ทุกอย่างเนี่ยถ้าโจรรู้เนี่ยมันก็ตัดสายได้อยู่ดีนะนั่นคือที่มาในกระบวนการในปัจจุบันในการสร้างกล้องที่เป็นลักษณะกล้องไวเลสนะไอ้กล้องไวเลสก็เหมือนกันนะฮะไอ้เนี่ยมันมีลูกเล่นเยอะขึ้นในราคาที่ต่ำลงติดตั้งง่ายกระบวนการในการใช้งานดีแล้วก็มีโหมดดีเทคเยอะแยะมากมายนะฮะโหมดตรวจสอบคนถ้าสมมุติว่าใครเดินผ่านก็สามารถตรวจสอบได้หมาเดินผ่านหรืออะไรประมาณเนี้ยก็สามารถตรวจสอบได้ในแต่ละฟังก์ชันของกล้องในแต่ละตัวในแต่ละรุ่นนะฮะหรือแม้แต่บางกล้องนะฮะเป็นกล้องมูฟเมนต์เป็นกล้องโรบอทเลยนะฮะมีใครเดินเข้ามามูฟตามนะฮะลักษณะแบบนี้ฮะนะครับมูฟตามเลื่อนตามคนว่าไอ้คนเดินไปไหนโน่นนี่นั่นเลื่อนได้เกือบ360องศานะเพราะฉะนั้นกระบวนการในการสร้างกล้องหรือเทคโนโลยีกล้องพวกนี้ยิ่งสูงมากขึ้นเรื่อยๆการพัฒนาฝีมือของโจรก็สูงตามขึ้นไปเรื่อยๆถามว่าสิ่งที่เราป้องกันได้ 100% มั้ยไม่ได้นะฮะแค่เราคิดว่ามันได้แค่นั้นนะแค่เราคิดว่ามันได้แต่ว่าถ้าคนที่ต้องการที่จะขโมยต้องการที่จะโจรกรรมจริงๆเนี่ยยากมากนะฮะดังนั้นกระบวนการในการผลิตกล้องพวกนี้ก็มีวิวัฒนาการเยอะแยะมากมายบางคนตั้งค่าไว้ว่าถ้าสมมุติว่ามีใครเดินผ่านหน้ากล้องเตือนเลยอะไรประมาณนั้นเตือนมาที่ตัวโมบายของเรารู้ได้ทันทีว่าตอนนี้มีคนผ่านหน้าบ้านหรือมีใครมาส่งของหรือมีใครอะไรแล้วก็สามารถพูดตอบโต้กับกล้องได้เลยนะฮะบอกว่าสวัสดีครับผม อยู่ข้างนอกคุณมีอะไรสามารถวางของไว้ได้ตรงนั้นตรงนี้อะไรก็ว่ากันไปนี่คือคนที่มาอยู่หน้าบ้านแต่ถ้าคนที่เป็นมิจฉาชีพนะฮะมันเห็นกล้องมันดูสังเกตว่าไอ้กล้องตัวนี้อยู่หน้าบ้านมันก็ไปตัดไฟหรือไปทำอะไรให้กล้องตัวนี้ดับนะฮะเพราะถ้ากล้องตัวนี้ดับเนี่ยมันก็สบายจะเอาอะไรก็ได้นะฮะเพราะว่าคนในบ้านไม่อยู่นะนี่คือประเด็นหลักนะไม่ว่ากล้องโดยทั่วไปหรือกล้องยังไงก็แล้วแต่มันก็จะมีเรื่อง power supply เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะมันมีเรื่องของไฟเข้ามาเกี่ยวข้องแต่กระบวนการในการสร้างเรื่องราวพวกนี้เนี่ยในการสร้างอุปกรณ์ security รักษาความปลอดภัยแทนคนเนี่ยมันก็มีเทคนิคแล้วก็วิธีการอีกเยอะแยะมากมายกล้องบางตัวสามารถต่อเชื่อมเข้าด้วยกันดูหนึ่งหน้าจอเนี่ยก็สามารถเห็นทุกมุมของบ้านเลย4-5 มุมเราติดกล้องหยิบมือถือขึ้นมาปั๊บรู้ได้ทันทีว่าในแต่ละกล้องเนี่ยมันมียังไงนะในปัจจุบันการที่จะสื่อสารระหว่างเจ้าตัวกล้องกับเจ้าของบ้านเนี่ยค่อนข้างง่ายขึ้นนะดังนั้นหนึ่งเรื่องที่เราเอามาจัดการก็คือตัวพลังงานนะไม่ให้โจรเนี่ยคิดง่ายๆว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมาเนี่ยแค่ตัดไฟมันก็จบนะดังนั้นกระบวนการที่เราจะใช้งานเนี่ยมันก็จะมีกล้อง

องอีกลักษณะหนึ่งที่สามารถใช้ไฟธรรมดาก็คือไฟ12โวลต์ได้นะผมยกตัวอย่างกล้องที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นกล้องโดยทั่วไปที่ราคาก็ไม่ได้สูงมากมายนักนะเป็นกล้องที่เอาสัญญาณจากซิมการ์ดนะฮะมาใส่เข้าไป1ตัวหรือไม่ก็ไอ้เจ้าตัวนี้ก็สามารถต่อสายแลนได้แต่สายแลนมันก็มีความเสี่ยงอีกนะฮะถ้าตัดเราเตอร์ข้างในตัดไฟข้างในก็จบเหมือนกันนะฮะมันก็ไม่สามารถที่จะเก็บภาพเก็บอะไรส่งขึ้นคลาวด์ได้นะฮะดังนั้นวิธีการในปัจจุบันที่ง่ายที่สุดกับการรักษาความปลอดภัยก็คือซ่อนกล้องให้ได้มากที่สุดแล้วก็เอา power supply เอามาจากข้างนอกได้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ตัดสายพวกนี้ทิ้งนะฮะสายพวก RJ45 สายแลนพวกนี้ฮะมันเกือบจะใช้ไม่ได้ผลนะฮะดังนั้นกล้องนี้เนี่ยในราคาปัจจุบันก็ราคามันก็ไม่ได้สูงบางตัวหลักร้อยนะนี่ฮะกล้องพวกนี้หลักร้อยเพราะฉะนั้นติดบ้านเอาไว้เนี่ยแล้วก็วิธีการในการติดตั้งนี้ก็ง่ายมากนะฮะไม่มีอะไรซับซ้อนเดี๋ยวหลังๆเราจะจัดการติดตั้งอุปกรณ์พวกนี้ให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็กระบวนการในการติดตั้งพวกนี้เนี่ยฮะในเมื่อมันไม่มีความสลับซับซ้อนด้วยซอฟต์แวร์ที่ผู้ผลิตได้สร้างขึ้นมานั้นนะฮะมันเกิดการแฮกด้วยนะฮะบางคนติดตั้งแล้วใช้ดีฟอลต์ของโรงงานพวกนี้เนี่ยฮะมันแฮกได้แฮกง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันยากเราต้องมีการแก้ไขโน่นนี่นั่นขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเกิดความซับซ้อนนะในการใช้งานไอ้พวกกล้องพวกนี้นะครับแต่ถ้าคนที่มีความรู้ความสามารถมันก็แฮกได้อยู่ดีนะฮะเรากันไม่ได้ 100% หรอกนะแต่ทำให้มันยากขึ้นสักนิดหนึ่งเหมือนกุญแจรถนะฮะนะบางคนบอกว่าเอ้ยผมทำโน่นนี่นั่นป้องกันใส่กุญแจขนาดดีถ้าคนที่มีความสามารถเนี่ยมันใช้ระยะเวลาไม่ถึงนาทีฮะมันก็เปิดกุญแจได้มันก็เปิดรถได้นะถ้าสมมุติว่ามันเปิดรถไม่ได้ช่างทำกุญแจมันก็ต้องเปิดไม่ได้แต่นี้ทำไมช่างทำกุญแจเนี่ยมันเปิดรถได้เกือบทุกคันนะฮะเพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดพวกนี้ก็เหมือนกันถ้าคนที่รู้เทคโนโลยีว่ากระบวนการแฮกยังไงคีย์ข้อมูลตัวไหนเข้าไปอะไรเป็น default ในการทำงานนี่ฮะมันทำได้หมดรู้แค่ว่าไอ้ตัวนี้อยู่ตำแหน่งไหนอะไรเป็นยังไงมันมีมาร์กทั้งหมดในกระบวนการดังนั้นมาถึงขั้นตอนว่าเราจะเอาพลังงานพวกนี้ไปใช้ยังไงเราจะเอาพลังงานจากโซลาร์เซลล์เนี่ยไปใช้ยังไงตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นแค่กระบวนการประกอบแล้วก็มีแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่เป็นยังไงแล้วก็เอาพลังงานจากแบตเตอรี่เนี่ยไปใช้ยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อที่จะให้มันครบในกระบวนการเราก็ต้องทำตัวปลั๊กขึ้นมาเพื่อที่จะเชื่อมกับแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยมีขนาด100วัตต์นะตัวนี้ได้ไฟอยู่ประมาณ10กว่าโวลต์นะฮะ18โวลต์โดยประมาณนะครับหรือถ้าแดดดีๆก็จะสูงกว่านั้นอีกเล็กน้อยนะฮะถ้าแดดไม่ดีไฟอยู่ประมาณนี้ก็ไฟก็จะต่ำนะฮะไฟเท่าที่เรามองเห็นเนี่ยแรงดันมันก็จะไม่มีความสามารถในการชาร์จแบตเตอรี่ได้นะออกมาจากโซลาร์เซลล์มันก็จะมีสายอยู่2ขั้วนะครับสายอยู่2เส้น2ขั้วตัวนี้นะฮะนะฮะก็คือบวกกับลบปลั๊กชนิดนี้เขาเรียกว่าปลั๊ก MC4 นะฮะ MCแล้วก็4 MC4 นะปลั๊ก MC4 ตัวนี้นะฮะมันมีอยู่2ตัวตัวหนึ่งเป็นขั้วบวกอีกตัวหนึ่งเป็นขั้วลบนะวันดีคืนดีเราบอกว่าเราจำเข้าด้วยกันก็จำได้นะฮะถ้าสมมติว่าแสงมันไม่มีแต่ถ้าแสงมีจำอย่างนี้ไฟติดนะฮะไฟลุกเลยนะฮะนี่จำได้นะแสงมัน

0: ไม่มี
1: อ่ะดูว่าไอ้สองขั้วเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยปลั๊ก MC เพราะฉะนั้นปลั๊ก MC เนี่ยมันจะต่อเข้าด้วยกันได้แล้วก็มันมีเขี้ยวล็อกอยู่ตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าเสียแล้วเนี่ยเราดึงไม่ได้นะฮะเราดึงไม่ได้เราต้องกดเขี้ยว2อันเนี้ยออกปลั๊ก MC เนี่ยฮะมันจะมีข้อสังเกตอยู่1อย่างก็คือตัวที่เป็นตัวแหลมๆเนี่ยฮะไส้ในมันจะใหญ่นะเนี่ยตัวแหลมๆไส้ในมันจะกลวงเวลาเราใส่อย่าสลับกันนะฮะนี่ไส้ในมันจะกลวงมันจะเป็นรูนะแทนที่มันจะไปจิ้มเพื่อนนะมันให้เพื่อนจิ้มนะครับตัวนี้ถ้าเราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าแหลมๆอย่างนี้ต้องจิ้มเพื่อนแต่จริงๆแล้วมันให้เพื่อนจิ้มเพราะว่ามันเป็นรูแต่อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยฮะมันไปเป็นตัวจิ้มเพื่อนนะฮะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นเดือยนี่คือไส้ในของปลั๊ก MC ที่เสียบเข้าด้วยกันนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเล็กเนี่ยจะอยู่บนแกนใหญ่ตัวเล็กจะอยู่บนแกนใหญ่และไอ้ตัวใหญ่เนี่ยจะอยู่บนแกนเล็กนะครับนี่คือปลั๊ก MC ในการประกอบเพราะฉะนั้นต้องสังเกตตัวนี้ด้วยส่วนขั้วไอ้นี้มันไม่แน่นอนเพราะว่ามันทำการเชื่อมเข้าด้วยกันบางครั้งถ้าสมมุติว่าไอ้ตัวนี้เป็นซอสถ้าเป็นซอสจริงๆนะฮะแหล่งจ่ายจริงๆขั้วที่เป็นขั้วแหลมๆของ MC เนี่ยนี่คือขั้วบวกนะฮะแล้วขั้วที่เป็นเดือยพร้อมที่จะให้เพื่อนจิ้มจริงๆอ่ะมันเป็นตัวจิ้มเพื่อนนะฮะเพราะว่าข้างในมันเป็นแหลมเป็นพินอยู่ข้างในตัวนี้จะเป็นขั้วลบเพราะฉะนั้นถ้ามีไฟขนาดนี้เนี่ยเราสามารถวัดแรงดันได้แล้วว่าแรงดันที่มันออกจากไฟเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่

บวกลบเพราะฉะนั้นนี่คือบวกนี่คือลบไฟที่ออกมาจากจุดนี้ประมาณ 9.6 โวลต์นะไฟแสงขนาดนี้มันจะได้ประมาณ 9.6 โวลต์นะน้อยมากนะแต่ว่ามันก็ยังมีแล้วก็เช็คขั้วได้เท่านั้นดังนั้นขั้นตอนต่อไปเราจะบัดกีสายนะฮะจะเชื่อมสายซึ่งสายเป็นลักษณะของเป็นสาย DC นะฮะสายไฟ DC เนี่ยมันจะสามารถล็อกกับไอ้เจ้าตัวบล็อกได้พอดีนี่ฮะมันจะล็อกได้พอดีแล้วก็เป็นสายที่เวลาเราขันเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้นี้เป็นสายที่เอาท์ดอร์อยู่ภายนอกเพราะฉะนั้นมันต้องกันน้ำถ้าเราใช้สายเล็กที่ไม่สามารถใส่ปลอกนี้ได้เวลาขันเข้าไปแล้วมันไม่แน่นพออย่างเงี้ยมันก็จะไม่กันน้ำเวลาเราขันเข้าไปปั๊บพลาสติกตัวนี้จะเป็นตัวห่อหุ้มโดยมีแจ็คเก็ตตัวนี้เป็นตัวกดนะแล้วสังเกตอีกอย่างหนึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีเขี้ยวนะมีเขี้ยวมีล็อกอยู่ไอ้เขี้ยวล็อกตัวนี้มันจะต้องตรงกันเวลาเราใส่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ตรงกันเนี่ยโอกาสที่น้ำจะเข้าเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเวลาประกอบดังนั้นเรื่องราวกลเม็ดเด็ดพรายพวกนี้เราจะต้องมีในการประกอบพวกปลั๊ก MC พวกนี้นะครับก่อนที่เราจะประกอบผมจะขอแนะนำน้องนักศึกษาปวช.เทคนิคคอมพิวเตอร์อีกท่านหนึ่งนะฮะมาช่วยในการประกอบมาช่วยในการทำงานก็คือปฏิวิการหลานสันนะครับเป็นคนประกอบแล้วก็จัดการตัวปลั๊ก MC ตัวนี้ก่อนเมื่อได้จากปลั๊ก MC ตัวนี้แล้วเราจะมาประกอบกับเจ้าตัวแผงเซลล์เพื่อที่จะต่อกับระบบชาร์จเจอร์อีกทีหนึ่งว่ามันมีขั้นตอนในการทำงานเป็นยังไงนะครับโอเคประกอบกระบวนต่อไปคือกระบวนการบัตรีนะฮะแล้วอุณหภูมิความร้อนที่ใช้ก็ประมาณ400โดยประมาณหลังจากนั้นก็เข้ากระบวนการบีบนะฮะย้ำส่วนที่เหลือแล้วก็ประกอบเข้ากับตัวแจ็คเก็ต

อีกแบบหนึ่งนะฮะอีกหัวหนึ่งผมจะทำอีกลักษณะหนึ่งก็คือจะบีบก่อนนะจะบีบก่อนก็ได้นี่ฮะย้ำก่อนนี่ฮะบีบด้วยครีมให้แน่นตรงนี้อย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วฮะแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์ก็ต้องบัด

เวลาเราบัดกี้นี่ฮะตะกั่วต้องไล่ลงไปข้างล่างนะฮะถ้าสมมติว่ามันเป็นก้อนอยู่เนี่ยโอกาสที่ติดเนี่ยมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อได้แล้วก็โอเคประกอบ

0: นะครับนี่บวกไอ้นี่ก็บวกแต่ไม่เหมือนกันเสียบเข้าไปไอ้ฝั่งนี้ลบไอ้ฝั่งนี้ก็ลบนี่ปลายทางของตัวนี้มี2เส้นนะบวกกับลบเพราะฉะนั้นลงวัดแรงดันอยู่บวกลบก็จะได้แรงดันเท่าเดิมนะประมาณ9กว่า9.6โวลต์หลังจากนั้นให้เราทำการต่อเข้ากับระบบจริงแล้วตรงนี้จะต้องมีตัวถังปลาใส่เข้าไปเมื่อขันเข้าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเวลาเราเปิดเบรกเกอร์ไฟขึ้นมาเนี่ยตัวกลางแบตเตอรี่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยไฟของแบตเตอรี่เนี่ยมีเท่าไหร่แต่ว่าไฟ PV เนี่ยไม่มีนะเพราะนั้นเวลาเราเปิดไฟ PV ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าไฟ PV ตอนนี้มีเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องสังเกตไฟ PV มีค่าประมาณ9โวลต์นะเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไฟมันเข้าแล้วในตอนนี้ต่อจากนี้ก็คือเข้ากระบวนการในการต่อกล้องต่ออุปกรณ์ไปยังกล้องว่ากล้องเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะให้ปฐวีการอธิบายว่าขาแต่ละขาของกล้องเป็นยังไงลักษณะการทำงานเป็นยังไงบ้าง
1: เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการคอนฟิกกล้องของ iView เข้ากับมือถือนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องแกะฝาหลังของกล่องนะครับเพื่อจะใส่ซิมครับ

ด้านในของตัวกล่องนะครับมันจะมีประมาณ2ช่องครับเป็นช่องใส่ SD card ครับจะอยู่ส่วนของด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเป็นช่องของใส่ซิมของเราที่เราจะใช้ครับแล้วก็จะมีปุ่มสวิตช์ครับด้านข้างนะครับซ้ายมือครับสวิตช์นี้เราจะเป็นว่าถ้าเราเลื่อนไปด้านขวานะครับเราจะใช้งานผ่านนี่ครับผ่านสายแลนนะครับแต่ว่าเราใช้ซิมนะครับเราก็เลื่อนไปด้านซ้ายมือนะครับหลังจากนี้เราก็ทำการใส่ซิมนะครับหลังจากที่ใส่ซิมเสร็จนะครับเราก็ทำการจ่ายไฟครับ

เมื่อเสียบครับมันจะขึ้นไฟสีแดงนะครับเราก็จะรอจนกว่าไฟสีเขียวจะขึ้นนะครับเพื่อเป็นแสดงสถานะออนอยู่ครับครับเนี่ยหลังจากที่ไฟสีเขียวขึ้นนะครับเราก็ทำการโหลดแอปครับโดยแอปมีชื่อว่าเนี่ยครับไฮวิวครับตามค่ายเลยครับหลังจากที่เราใส่ซิมเสร็จนะครับเราก็เข้า Play Store แล้วก็เสิร์ชคำว่าเนี่ยครับไฮวิวครับตามชื่อค่ายครับแล้วก็เราจะเลือกนี่ครับไฮวิว Wi-Fi นะครับเราก็ทำการติดตั้งไปหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเราก็เปิดโปรแกรมเปิดแอปครับอันนี้ก็เป็นส่วนของหน้าล็อกอินนะครับเราหรือว่าเราจะลงทะเบียนล็อกอินผ่านอีเมลเบอร์โทรแต่ว่าด้วยความสะดวกของผมผมจะล็อกอินผ่าน LINE นะ

0: อันนี้เป็นส่วนที่ผมเคยล็อกอินไว้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลบแล้วก็ลองล็อกอินใหม่นะครับอย่างแรกนะครับเราไปที่ปุ่มบวกด้านขวามือด้านบนนะครับจากนั้นเราจะเลือกที่เพิ่มด้วยวิธีอื่นนะครับจากนั้นเลือกไปที่เพิ่มโดย ID IPS Range นะครับส่วนแรกจะเป็น Cloud ID นะครับอันนี้เราสามารถกรอกตัวเลขที่อยู่ข้างกล้องได้นะครับหรือว่าเราจะสแกนเอานะครับนี่ครับแล้วก็ทำการสแกนครับหลังจากที่เราได้ ID มาครับเราก็ตั้งชื่ออุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นอิเล็กตรบีนะครับหลังจากนั้นทำการกดยืนยันไปครับตอนนี้ก็ขึ้นวิดีโอของกล้องมาแล้วนะครับตอนนี้ก็สถานะก็ใช้งานได้ปกติครับนี่เราสามารถปรับความละเอียดของกล้องได้นะครับ HD ครับอันนี้ก็เป็นปุ่มอันแรกเป็นปุ่มSilent สามารถกดได้ครับจะมีเสียงจากกล้องนะครับแล้วเราสามารถบันทึกภาพได้ครับแล้วก็หรือไม่ก็อัดวิดีโอได้ครับอันนี้ส่วนของคร่าวๆนะครับจะมีฟันเฟืองอยู่ด้านบนขวามือนะครับเราสามารถเลือกฟังก์ชันกล้องได้นะครับเนี่ยส่วนแรกจะเป็นการแจ้งเตือนการตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับเนี่ยสามารถตั้งไซเลนได้ครับเป็นสวิตช์แล้วก็สามารถตรวจจับระดับต่ำเนี่ยตรวจจับคนระดับกลางก็ตรวจจับสุนัขอะไรแบบนี้ครับก็สูงก็เป็นตัวจับหนูที่ว่าสิ่งเล็กๆได้นะครับเวลาตรวจจับนี่มันจะขึ้นเสียงผ่านกล้องนะแล้วก็จะขึ้นข้อความด้านบนนะครับขึ้นแจ้งเตือนให้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของอันนี้การตั้งค่าภาพนะครับเราสามารถตั้งเป็นเนี่ยอินฟราเรดไนท์วิชั่นได้นะครับแล้วก็หรือว่าการมองเห็นแบบสีแต่ว่าถ้าอยากให้สะดวกก็เลือกอันแรกนะครับกลางวันเราก็จะถ่ายแบบสีนะครับก็ส่วนกลางคืนมันก็เปลี่ยนเป็นอินฟราเรดให้อัตโนมัตินะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับ
1: จากปฐวีการได้ทำการติดตั้งตั้งแต่กระบวนการเสียบซิมเข้าไปเสียบตัวอะแดปเตอร์เข้าไปจนไปถึงการคอนฟิกค่านะดังนั้นกระบวนการในการเซตค่าเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านี้แล้วสำหรับกล้องวงจรปิดแต่ต่อจากนี้เราจะเข้ากระบวนการในการตั้งค่าจริงว่าไอ้แผงโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยที่ติดตั้งเข้าไปในระบบเนี่ยถ้ามีแสงแดดมันจะมีค่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะเอาชุดเนี้ยไปติดตั้งข้างนอกว่ามีค่าเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นเราจะมาวัดค่ากันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปข้างนอกกันครับจากที่เราได้ต่อไปข้างบนนั้นคือกระบวนการในการทดลองแต่ตอนนี้เราเข้ากระบวนการจริงซึ่งมีแผงโซลาร์เซลล์อยู่ข้างบนขนาด100วัตต์เราต่อมากับสาย2เส้นนี้ดังนั้นเราลองมาวัดดูว่าสาย2เส้นเนี้ยมันมีไฟเท่าไหร่ตอนนี้แดดจ้าเลยนะฮะตอนนี้มีไฟอยู่ประมาณ19โวลต์ 19.8 โวลต์หรือประมาณ20โวลต์ตามที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามันแกว่งอยู่ประมาณเนี้ยนะครับแล้วแต่แดดดังนั้นเมื่อเราได้ไฟอยู่ประมาณนี้แล้วเราเข้าระบบเลยเพื่อที่จะเข้าตัววงจรชาร์จของเรา

ตอนนี้อุปกรณ์เราพร้อมแล้วนะฮะพร้อมทั้งตัวชาร์จเจอร์พร้อมทั้งตัวโซลาร์เซลล์แล้วก็พร้อมทั้งตัวกล้องอันดับแรกให้เราทำการเปิดเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่ก่อนนะฮะแบตเตอรี่ของเราณปัจจุบันก็ไฟ13.5 โวลต์นะฮะโดยประมาณนะฮะแล้วก็เปิดตัวชาร์จเจอร์มาเลยนะฮะว่ามันมีไฟเท่าไหร่ตอนนี้ไฟจากชาร์จเจอร์ 14.1 โวลต์มันจะตกลงมานิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะเข้ากล่องชาร์จหลังจากนั้นเปิดเจ้าตัวกล้องขึ้นมาไฟที่จะไปจ่ายกับกล้องนะฮะอ๋อโทษทียังไม่ได้เสียบนะฮะอ้าวเสียบก่อนเสียบแล้วเปิดหลังจากนั้นให้รอสักครู่เพื่อที่จะทำการเชื่อมต่อเมื่อตอนนี้เราได้เชื่อมกับตัวกล้องเรียบร้อยเป็นไงบ้างเห็นแล้วนะฮะตอนนี้กระบวนการในการติดตั้งของเราใช้งานได้แล้วนะฮะเป็นไงบ้างโอเคนะฮะเรียบร้อยมีใครเดินผ่านนะฮะเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าสตูกันเลยครับจากที่เราเห็นกระบวนการในการวัดค่าจากข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ18ถึง20กว่าโวลต์ก็จะแกว่งอยู่ประมาณเนี้ยขึ้นอยู่กับแดดว่าแดดมันจะมากหรือน้อยนะฮะแต่ว่ากระบวนการเวลาชาร์จจริงๆเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเกิน15โวลต์มันก็ชาร์จแล้วนะฮะ15ถึง20กว่าโวลต์แต่ถ้าเกินจากนั้นเนี่ยตัวของมันก็ชาร์จได้นะฮะแต่ว่ามันก็จะร้อนเล็กน้อยนะฮะเพราะว่ามันถูกดรอปให้เหลือไฟ12โวลต์นั่นคือที่มาว่ากระบวนการในการชาร์จเจอร์ของเราเป็นยังไงบ้างดังนั้นกระบวนการของตอนนี้ก็ครบกระบวนการตั้งแต่คอนเซ็ปต์ว่าทำไมต้องเป็นกล้องวงจรปิดทำไมต้องเป็นโซลาร์เซลล์และทำไมต้องเป็นกล้องแบบซิมแบบนี้ฮะนะฮะถ้าแบบอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าแบบซิมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็ง่ายดายต่อการติดตั้งนะฮะสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

0: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
0: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี้ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
0: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊ะสีโป๊ะเป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊ะพลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊ะหรือเกลียงโป๊ะทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ะทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป๊ะ
1: ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับ

0: ช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
1: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
0: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
1: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
0: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
0: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ
2: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ latitude 5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบ

0: ปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลเวเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือ Clamp Meterเป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้ารวมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC

ลบ direct current electrode negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: เคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนแล้วก็ขอสวัสดีนักเรียนที่กำลังรับชมนะคะคุณครูอัญมณีอุทรักษ์กับการสอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพในวันนี้ค่ะและแน่นอนค่ะวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพไม่ใช่เพียงแค่เรียนรู้เพื่อการใช้ภาษาไทยเท่านั้นนะคะยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทุกรายวิชาได้เช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งวันนี้แน่นอนค่ะพวกเราจะได้เรียนรู้กับอีกหนึ่งรูปแบบในการเรียนรู้ในเรื่องของทักษะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังพูดอ่านเขียนแต่เราจะมารวมไว้เพื่อที่จะนำเข้าไปสู่อะไรคะการศึกษาในหัวข้อแบบใหม่ถามว่าทุกวันนี้ในการเรียนเฉพาะในแค่ห้องเรียนเนี่ยมันเพียงพอหรือยังคะ
2: ย
1: ังค่ะเก่งมากเลยวันนี้นะคะนักเรียนแผนกวิชาการบัญชีปี1ยังคงนะคะเข้มแข็งในการนั่งเรียนกับคุณครูอยู่ตลอดปีการศึกษานี้เลยก็ว่าได้ถึงเทปนี้จะเป็นเทปที่ถือว่าเป็นเทปท้ายๆแล้วพวกเราก็ยังคงมีความสามัคคีในการมาเรียนในรายวิชาของคุณครูอยู่นะคะอันนี้ไม่ได้พูดประชดนะคะเรื่องจริงนะคะและวันนี้นะคะที่พวกเราจะได้เรียนรู้นั่นคือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พวกเรานั้นถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยทั้งในชีวิตประจำวันแล้วก็ในเรื่องของการเรียนค่ะนั่นก็คือเรื่องของการอ่านเพื่อนะคะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะอ่านพร้อมกัน 3 4
2: การอ่านบันเทิงไทย
1: เยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนดูตั้งแต่ wording หรือว่าข้อความที่พวกเราอ่านคำว่าบันเทิงมีความหมายแปลว่าอะไรคะ
3: สน
1: ุกสนานใช่ค่ะบันเทิงนะคะฉะนั้นเนี่ยหลักในการอ่านก็จะ

0: แตกต่างจากตำราที่พวกเราอ่านอยู่ทุกวันหรือตำราทางวิชาการใช่ไหมคะบันเทิงคดีก็จะให้พวกเราเนี่ยอ่านเพื่อที่จะบันเทิงบันเทิงอะไรบ้างล่ะบันเทิงซึ่งให้ความรู้ด้วยฉะนั้นก่อนอื่นเรามาดูก่อนวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้พวกเราเรียนไปแล้วจะได้อะไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบันเทิงคดีนะคะเมื่อกี้สักครู่คุณครูถามว่าบันเทิงหมายถึงอะไรพวกเราสามารถตอบคุณครูได้เกี่ยวกับเรื่องของความหมายของคำใช่ไหมคะแต่เรายังไม่มีความรู้ความเข้าใจว่าแล้วการอ่านเนี่ยเรามีวิธีการอ่านอย่างไรฉะนั้นความรู้ในครั้งนี้ที่คุณครูนำให้หรือมอบให้พวกเรานั้นอยากให้พวกเราเนี้ยรู้หลักวิธีการอ่านเพื่อจะนำไปสู่การอ่านประสบการณ์อ่านจริงๆในชีวิตจริงๆของเราหลังจากที่มีความรู้แล้วอะไรต่อคะเพื่อให้นักเรียนเยี่ยมมากเลยค่ะจะเข้าสู่กระบวนการในการวิเคราะห์ได้นักเรียนต้องมีความรู้และความเข้าใจก่อนในนี้เขาบอกว่าสาระของบันเทิงคดีด้วยฉะนั้นไม่ใช่แค่บันเทิงอย่างเดียวแล้วนักเรียนต้องเก็บเกี่ยวอะไรคะสาระของเรื่องราวที่พวกเราอ่านด้วยฉะนั้นเนี่ยหัวข้อวัตถุประสงค์ข้อที่2เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วว่าจะนำทักษะที่คุณครูมอบให้ในครั้งนี้นำไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องที่พวกเราอ่านได้อย่างไรบ้างนะคะอ่ะดูกันต่อไปค่ะเรามาดูความหมายของคำว่าบันเทิงคดีบ้างค่ะสำหรับความหมายของบันเทิงคดีนะคะภาษาอังกฤษว่ายังไงนะคะ
1: ฟิคชัน
0: เก่งมากเลยค่ะนะคะหมายถึงเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นมาอย่างมีจินตนาการและอารมณ์มุ่งความเพลิดเพลินเป็นใหญ่หรือเป็นหลักในการแต่งหรือว่าเขียนนะคะฉะนั้นคนอ่านเขาก็เน้นเกี่ยวเรื่องของว่าถ้าว่าพวกเราต้องการที่จะอ่านสารหรือว่าสื่อที่เกี่ยวกับเรื่องของบันเทิงคดีจุดประสงค์ของมันก็คือให้ความบันเทิงนั่นเองนะคะแต่กำหนดให้ความรู้ด้วยนะคะมีหลายรูปแบบด้วยกันเช่นเรื่องสั้นนวนิยายแล้วก็บทละครค่ะนะคะที่จริงแล้วมีอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะอาทิเช่นนิทานพื้นบ้านด้วยใช่ไหมคะนะหรือวรรณคดีอย่างอื่นที่พวกเราสามารถจะอ่านได้ไม่ใช่ของไทยแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ไทยเท่านั้นนะคะต่างประเทศเราก็สามารถจะอ่านและเข้าใจได้ค่ะมีใครสงสัยเรื่องความหมายไหมคะ
2: ไม่มี
0: เก่งมากๆเลยนะคะเอาทีนี้ก่อนอื่นนะคะเรามาทราบองค์ประกอบของบันเทิงคดีก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะดูเหมือนจะยาวๆเยอะๆนิดนึงนะคะแต่ถ้าพวกเราอ่านจริงๆแล้วพวกเราก็สามารถจะแยกแยะตามนี้เลยค่ะเพราะเวลาผู้เขียนเขาเขียนหรือแต่งนั้นเขาก็จะแต่งตามหัวข้อนี้แหละนะคะเพื่อให้เรานั้นสามารถที่จะจดจำหรือวิเคราะห์ตามหลักการนี้เราก็จะเข้าใจหลักการอ่านบันเทิงคดีได้มากยิ่งขึ้นนะคะอันดับแรกเลยสาระของเรื่องหรือภาษาอังกฤษพวกเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าธีมของเรื่องใช่ไหมคะหมายถึงสาระที่ได้ของเรื่องนั้นๆคืออะไรนะคะสองโครงเรื่องค่ะหรือพล็อตนั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะมี PowerPoint ที่อธิบายเพิ่มเติมว่าหมายถึงอะไรและเป็นอย่างไรบ้างนะคะสามตัวละครค่ะนะคะคาแรคเตอร์นะคะหมายถึงตัวละครของเรื่องนั้นๆนะคะเป็นอย่างไรข้อที่4บทสนทนาหรือไดอะล็อกนะคะในเรื่องราวหรือว่าเรื่องที่พวกเราอ่านที่เป็นสารเกี่ยวกับเรื่องของบันเทิงคดีถ้าเป็นลักษณะของนวนิยายเรื่องสั้นพวกเราก็จะได้เจอในเรื่องของบทสนทนาที่มีการโต้ตอบหรือการพูดซึ่งกันและกันใช่มั้ยคะข้อที่5ฉากนะคะหรือเซตติ้งฉากและบรรยากาศถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยในเรื่องของการเขียนนะโดยเฉพาะผู้เขียนที่มีศิลปะและมีความสามารถที่จะเขียนให้ผู้อ่านนั้นได้สัมผัสนะกับฉากและบรรยากาศเรื่องนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เป็นไงคะถือว่าเป็นยอดเยี่ยมของเรื่องเลยที่พวกเราอ่านแล้วก็ที่6บรรยากาศนะ atmosphere ชั้นบรรยากาศภาษาอังกฤษแปลตรงเป๊ะๆคำว่าบรรยากาศตรงนี้ไม่ใช่เพียงแค่บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่พวกเรารู้จักนะคะบางครั้งในรูปแบบของการสนทนาหลายๆคนมารวมกันนะมาคุยกันก็พูดถึงเรื่องของบรรยากาศได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะข้อแรกเลยสาระของเรื่องหรือธีมเรื่องเป็นอย่างไรนะคะสาระของเรื่องหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแก่นเรื่องหรือแนวคิดของเรื่องนะมีความหมายแปลว่าอะไรคะความคิดสำคัญของเรื่องหรือเป้าหมายนั่นเองหรือวัตถุประสงค์ที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอแก่ผู้อ่าน แก่นเรื่องคือเรื่องราวที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่าเขาต้องการถ่ายทอดอะไรออกมาใช่ไหมคะข้อนี้น่าจะมีความหมายเดียวกันกับคำว่าอะไรคะสาระสำคัญของเรื่องใช่ไหมคะแล้วรวมไปถึงของแนวคิดด้วยนะคะตรงนี้อาจจะไม่นำเสนอโป้งๆออกมาเลยก็ได้เราอ่านไปแล้วมันไม่บอกตรงๆแต่เราสามารถที่จะคิดเองได้และเข้าใจเองได้ตามธรรมชาติของการอ่านนะคะอ่ะข้อนี้ผ่านได้ไหมคะ
1: ผ่าน
0: ผ่านข้อที่สองเลยค่ะโครงเรื่องหรือพล็อตนั่นเองโครงเรื่องหรือพล็อตก็คือเหตุการณ์ที่จัดเรียงลำดับนะและเป็นเหตุเป็นผลกันเหตุการณ์หนึ่งเป็นผลให้เกิดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายๆเหตุการณ์สืบตามมาโครงเรื่องที่ดีจะต้องเกิดจากความขัดแย้งนักเรียนชอบดูละครโทรทัศน์ไหมคะ
1: ชอบ
0: ละครโทรทัศน์ก็มาจากเรื่องราวนะคะที่ผู้แต่งได้แต่งขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องราวที่สมมุติขึ้นมาเองหรืออาจจะมาจากเค้าโครงเรื่องจริงก็ได้แล้วมาดัดแปลงเป็นนวนิยายออกมาในบทของบทละครนะคะแล้วก็ละครโทรทัศน์นำเสนอให้พวกเราได้รับชมกันอย่างหนึ่งก็คือโครงเรื่องของมันนั้นสังเกตไหมคะถ้าเป็นละครไทยมันมาจากประเด็นข้อสงสัยปัญหาและสุดท้ายเฉลยในตอนท้ายๆหรือจบๆนะคะแต่ถ้าเป็นภาพยนตร์ต่างชาติล่ะคะนักเรียนจะสังเกตไหมว่าภาพยนตร์ต่างชาติตอนท้ายจะทิ้งท้ายให้เราคิดและเหมือนจะมีภาคต่อไปเสมอนะคะแบบนี้นะคะเป็นการนำเสนอแบบตอนจบสุดท้ายให้คนนั้นได้คิดตามเหมือนยังไม่จบอ่ะแต่ละครไทยสุดท้ายจบบริบูรณ์และส่วนใหญ่ถ้าเป็นละครไทยแบบไหนคะจบแบบไหนแฮปปี้เอนดิ้งแต่แท้ที่จริงในชีวิตคนเราจะแฮปปี้แบบนี้ไหมคะอาจจะไม่ก็ได้นะอ้าวต่อไปค่ะการเขียนโครงเรื่องนั้นหากเรื่องใดไม่เกิดความขัดแย้งนะคะเหตุการณ์ต่างๆราบรื่นไปหมดเลยเรื่องนั้นก็จะเป็นเพียงเรื่องเล่าจืดชืดไม่น่าสนใจความขัดแย้งจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆการเขียนเรื่องโดยทั่วไปมีวิธีการเขียนอย่างไรเรามาดูกันเขาบอกว่าถ้าเรื่องไหนที่อย่างนางเอกดีๆแล้วตลอดโดนรังแกมาตลอดมีความรู้สึกว่าเรื่องนั้นเป็นไงคะมันจืดชืดมันไม่น่าสนใจมันไม่มีอะไรเร้าใจให้อยากจะดูเลยนะคะอย่างละครถ้าละครทั่วไปนางเอกส่วนใหญ่จะเป็นคาแรคเตอร์ตายตัวดีก็ดีเสมอต้นเสมอปลายแต่นางร้ายมีโอกาสเป็นคนดีได้ตอนท้ายไหมคะมีโอกาสเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครดูนะคะเป็นอย่างไรวิธีการเขียนโครงเรื่องเป็นอย่างไรอันดับแรกเลย 2.1 คุณครูให้มานะคะการเปิดเรื่องค่ะนะ the opening คือการเริ่มเรื่องนะเหมือนกับส่วนนำเรื่องในการเขียนสารคดีเป็นส่วนที่กระตุ้นจูงใจสร้างความสนใจให้ผู้อ่านและเปิดเรื่องโดยทั่วไปมีวิธีการอย่างไรเรามาดูกันทันไหมคะ
1: ไม่ทัน
0: เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนจดให้ทันแล้วกันนะคะนะวิธีการที่จะเขียนเปิดเรื่องเป็นอย่างไรแต่ละประเภทก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะในที่นี้จะพูดถึงเรื่องของบันเทิงคดีว่าจะเปิดเรื่องอย่างไรอ่ะมาดูกันค่ะนะมีเยอะเลยวิธีการเปิดเรื่องนะคะคุณครูก็จะให้ความรู้คร่าวๆไปให้พวกเรานั้นพอที่จะวิเคราะห์ในรูปแบบของวิเคราะห์บันเทิงคดีได้นะคะข้อแรกเปิดเรื่องโดยการบรรยายฉากเปิดมาเลยค่ะว่าจะเอาฉากไหนนะบรรยายอาจจะเป็นบรรยายถ้าพูดถึงหัวหินของเราพวกเราจะบรรยายฉากไหนคะ
1: ทะเล
0: เยี่ยมมากเลยถ้าไปป่าละอูล่ะน้ำตกภูเขามีช้างมาด้วยเห็นไหมคะเป็นการเปิดด้วยโครงเรื่องแบบบรรยายฉากให้เห็นชัดเจนเลย2เปิดโดยบรรยายตัวอักษรขึ้นมาพิมพ์ตัวอักษรปีพุทธศักราช2562แผนกวิชาการบัญชีนะคะเป็นการบรรยายด้วยพิมพ์ตัวอักษรมาให้ก่อนให้คนอ่านเป็นไงคะอ่านเรื่องราวส่วนใหญ่จะเปิดลักษณะเหมือนกับย้อนจากอดีตมาหาปัจจุบันแบบเนี้ยนะคะหรือพูดถึงเรื่องของปัจจุบันแล้วโยงไปถึงอดีตหรืออนาคตก็ได้นะครับ3เปิดเรื่องโดยบรรยายเหตุการณ์มีเหตุการณ์มาสักเหตุการณ์หนึ่งแล้วก็ใช้วิธีการบรรยายเหตุการณ์อาจจะเป็นเรื่องเราในห้องเราไปยืนอยู่บนทรายหาดทะเลสวยๆแล้วก็บรรยายสรีระของตัวละครบรรยายบรรยากาศในช่วงนั้นเป็นการเปิดเรื่องราวออกมาก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาต่อไปนะคะหรือเปิดโดยการใช้บทสนทนาใช่ไหมคะเขียนออกมาเป็นบทสนทนาใครคุยกับใครหรือใครพูดกับใครแบบนี้ก่อนก็ได้ หรืออาจจะเปิดโดยการใช้ตัวละครเล่าเรื่องให้ตัวละครเป็นคนเล่านะคะก็คือตัวละคร

0: ักอาจจะเป็นพระเอกนางเอกหรือใครก็ได้อาจจะไม่ใช่ตัวนางเอกก็ได้ใช่ไหมคะของเรื่องเป็นคนเล่าเองนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆว่าเดี๋ยวนี้มีการเปิดเรื่องด้วยวิธีการหลายรูปแบบโดยเฉพาะเทคนิคใหม่ๆที่จะมาช่วยในเรื่องของทำให้บันเทิงคดีนั้นสามารถที่จะตอบโจทย์ผู้อ่านหรือผู้ดูได้นั่นเองนะคะมาดูค่ะ2การผูกปมคำว่าปมนักเรียนคิดถึงอะไรคะเชือกที่มันพันกันใช่ไหมคะแล้วมัดกันไม่สามารถแกะได้การผูกปมนะคะอ่านว่าอะไรคะ complications คือการสร้างข้อขัดแย้งให้เกิดขึ้นกับตัวละครหรือเหตุการณ์ในเรื่องนะคะเป็นการนำปัญหาหรืออุปสรรคมานำเสนอนะคะมาเสนอให้เพื่อให้ตัวละครแสดงปฏิกิริยาต่อปัญหาและหาทางออกการผูกปมหรือขัดแย้งจะต้องมีความน่าสนใจสมเหตุสมผลนะคะเรื่องที่ทำให้พวกเราอ่านและน่าสนใจที่สุดก็คือการผูกปมและมันปริศนาเราสามารถจะคลายปัญหาได้เองแต่แล้วเวลาเราอ่านไปแล้วมันไม่เป็นอย่างที่พวกเราคิดอ่ะมันคือเสน่ห์อย่างนึงในการอ่านนะคะมันคือเสน่ห์อย่างนึงในการดูละครเช่นเดียวกันยิ่งปมอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมคะเราก็ยิ่งให้ความสนใจกับตัวละครนั้นหรือเรื่องนั้นๆด้วยนะคะข้อนี้ผ่านไหมคะการผูกปมผ่านแล้วนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะการหน่วงเรื่องหลายคนอาจจะไม่ชอบใช่ไหมคะนะคะอ่านว่าอะไรคะอ่านว่า suspenseคือการดำเนินเรื่องโดยให้ตัวละครแสดงพฤติกรรมต่างๆในการแก้ปัญหาหรือต่อสู้กับอุปสรรคพฤติกรรมของตัวละครควรจะมีความเข้มข้นโดยลำดับเพื่อนำไปสู่สุดยอดของเรื่องนะคะหมายถึงตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะสามารถที่จะแสดงออกถึงคาแรคเตอร์ของตัวเองออกมาให้เห็นชัดเจนพฤติกรรมเหล่านี้มันแสดงบ่งบอกว่าอัตตะหรือความที่เป็นตัวละครมันสะท้อนถึงผู้เขียนบางครั้งผู้เขียนเองก็มักที่จะเอาความรู้สึกของตัวเองลงไปในตัวละครนั้นเป็นไปได้ไหมที่ผู้เขียนเนี่ยจะสามารถเป็นได้ทุกตัวละครคืออารมณ์ได้เป็นทุกตัวละครเลยเป็นได้ไปไม่ได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นผู้เขียนจะต้องจินตนาการตามไหนล่ะตามที่ผู้เขียนนั้นคิดเองแต่แท้ที่จริงแล้วมนุษย์อาจจะไม่มีอารมณ์แบบนี้ก็ได้แต่นั่นคือความสุดยอดของการอ่านถ้าหากผู้เขียนสามารถที่จะแสดงให้เห็นว่านี่คือพฤติกรรมของตัวละครนะที่แสดงออกมานั้นเป็นไปอย่างเข้มข้นและสุดยอดนะคะจึงทำให้ผู้อ่านนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไหนใครห้องเรามีใครเป็นนักอ่านชอบอ่านนวนิยายไม่ใช่แค่ของไทยเกาหลีก็ได้อ๋อหนูเองยอดเยี่ยมมากเลยใครอีกคะมีคนเดียวจริงๆเหรอลูกนักอ่านเอาอย่างน้อยก็ยังมีนะใช่ไหมคะอย่างนั้นก็ยังมีนะคะข้อที่4จุดสุดยอดภาษาอังกฤษอ่านว่าไคลแม็กซ์คือจุดที่เข้มข้นที่สุดของเหตุการณ์ค่ะนะคะหรือเป็นเงื่อนงำของเนื้อเรื่องเป็นยอดที่สุดของอารมณ์และความสนใจจุดสุดยอดที่ดีจะต้องสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้กับผู้อ่านด้วยนะคะหรือจุดไคลแม็กซ์ของเรื่องราวนี้นะคะอย่างพวกเราคิดว่าตัวอิจฉาตัวนี้แน่นอนเป็นคนกระทําในสิ่งที่ไม่ดีตลอดมาแท้ที่จริงอาจจะเป็นแม่ของนางเอกก็ได้แท้ที่จริงอาจจะเป็นพ่อของพระเอกก็ได้นะคะฉะนั้นตัวละครทุกตัวจึงมีความสําคัญในการถ่ายทอดซึ่งแสดงออกถึงพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์นั้นๆแต่ถ้าหากว่าเราเพิ่มปมเข้าไปเราเพิ่มปมเพิ่มเงื่อนงำปริศนาให้พวกเราอยากรู้มากยิ่งขึ้นละครหรือนวนิยายหรือเรื่องสั้นเรื่องนั้นจะทำให้เราสนใจมากขึ้นนั่นเองนะคะบางคนนะคุณครูนะเมื่อก่อนไม่ใช่บางคนคุณครูเมื่อก่อนนี้ก็ติดนวนิยายงอมแงมเหมือนกันหลายเรื่องที่อยู่ในดวงใจนะคะนวนิยายจนกระทั่งกลายเป็นวรรณกรรมไทยอันนี้เช่นเรื่องคู่กรรมใช่ไหมคะมีคู่กรรม1คู่กรรม2นะคะผลงานของคุณอะไรครับทมยันตีนะคะทำไมโกเบลิต้องเสียชีวิตตอนท้ายนะคะตอนจบไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งเสมอไปอย่างที่คุณครูบอกนะเราก็เอาโศกนาฏกรรมฉากที่มันเป็นโศกนาฏกรรมแบบนี้เป็นจุดสุดยอดของเรื่องจุดไคลแม็กของเรื่องก็ได้นะคะจนกระทั่งภาค2ไหนใครเคยดูภาคกรรมคู่กรรมภาค2บ้างมีไหมโกเบลิมีรูปออกมาชื่ออะไรคะ อังสุมาลินนั่นคือนางเอกโกโบริมีลูกออกมาชื่ออังสุมาลินเต็มๆเลยนะคะสงสัยพวกเราต้องหาหนังสือมาอ่านจะแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูมีเวลาว่างๆคุณครูจะมาเล่าเรื่องนะวรรณกรรมวรรณกรรมนะคะสุดยอดวรรณกรรมของของคุณธมยันตีนะคะให้ดูต่อไปค่ะโครงเรื่องหรือพล็อตนั่นเองนะคะคือการคลายปมนะคะยังอยู่ที่โครงเรื่องนะคะการคลายปมคือการขยายความลับหรือคลี่คลายปัญหานั่นเองหลังจากที่ปมก็คือสิ่งที่มันอยู่ในใจของเราเสมอว่าปัญหานี้มันคืออะไรเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรสุดท้ายก็ต้องมีการคลายปมนั่นเองนะคะหรือปมปัญหาต่างๆที่คลี่คลายปมปัญหาจะต้องมีความสมเหตุสมผลนะคะตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็การแสดงความคิดนะที่แยบยลด้วยต้องอยู่บนความเป็นจริงค่ะนักเรียนไม่ใช่จะดูเหมือนกับ เกินความเป็นจริงให้มากนักมันขึ้นอยู่กับความสมเหตุสมผลของเรื่องราวที่ผูกปมกันมาว่าเหตุผลเพราะอะไรนางเอกถึงต้องเข้าไปแฝงอยู่ในบ้านของพระเอกใช่ไหมคะเหมือนการนำตัวละครหลายๆตัวมารวมกันนะคะแล้วสร้างเรื่องราวขึ้นมานะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องมีคำเฉลยให้กับคนที่อ่านหรือคนที่ดูนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะการปิดเรื่องมีเปิดก็ต้องมีปิดนะคะ close หรือ conclusion นั่นเองนะคะ close คือการจบเรื่องเหมือนกับการสรุปหรือส่วนสรุปนั่นเองนะคะของการเขียนไม่ว่าจะเป็นสารคดีหรือว่าเป็นการเขียนนวนิยายหรือบันเทิงอย่างไรก็ตามการปิดเรื่องที่ดีมีศิลปะจะต้องสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อ่านซึ่งการปิดเรื่องโดยทั่วไปมีอย่างไรเรามาดูกันทันไหมคะไม่ทันนักเรียนคิดว่านวนิยายไทยทั่วไปปิดเรื่องยังไงมีความสุขสมหวังนี่เคยอ่านนวนิยายไทยบ้างไหมอ่านนะคะไม่ใช่ดูนะอ่านนะคะสมหวังอ่ะอะไรอีกมีผิดหวังไหม
1: ม
0: ีหรือทิ้งปริศนาไว้ตอนท้ายมีไหมคะ
1: ม
0: ีเช่นเดียวกันเรื่องอะไรอ่ะอย่างนวนิยายที่จบไปที่ทำให้คนไทยนั้นติดตามไปทั่วประเทศเลยเรื่องบุพเพสันนิวาสจบยังไงมีภาคต่อแปลว่าจบแบบไม่จบนะจบแบบทิ้งท้ายใช่ไหมคะทิ้งท้ายให้คิดตามนะคะแล้วให้ผู้คนนั้นเป็นไงคะติดตามในตอนต่อไปนะจะกลายเป็นซีรีส์ต่อกันไปนะคะการปิดเรื่องทำอย่างไรวันนี้ลิ้นพันกันนะคะข้อแรกเลยการปิดเรื่องแบบธรรมดาเหมือนที่คุณครูบอกก็คือปิดแบบสรุปจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งจบแบบเรื่องราวไม่มีอะไรต่อหรือปิดเรื่องแบบหักมุมคำว่าหักมุมคืออะไรคะเรารู้แล้วว่าคาดไว้แล้วว่าคนนี้แน่นอนที่เป็นฆาตกรในการฆาตกรรมพ่อแม่ของอะไรพระเอกในครั้งนู้นนะคะแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่นะคะหักมุมไปเลยแท้ที่จริงแล้วพ่อแม่นางเอกอาจจะไม่ใช่ฆาตกรก็ได้แต่เป็นคนใกล้ตัวของพระเอกแบบนี้เป็นการหักมุมใช่ไหมคะเป็นการเฉลยตอนท้ายนะคะ3ปิดเรื่องแบบทิ้งปัญหาให้ผู้อ่านขบคิดนะคะประเด็นก็คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นนวนิยายไทยหรือเรื่องสั้นไทยจะไม่ค่อยที่จะจบแบบนี้เพราะจบไปทำให้คนงงๆต่อไปคิดต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะอาทิเช่นเรื่องสั้นหลายๆเรื่องเลยที่จบแบบนี้ทำให้คนที่อ่านเขาก็อยากจะติดตามหรือติดต่อไปต่อไปนะคะแต่ถ้าวิเคราะห์ให้ดีๆแล้วผู้เขียนจะสามารถที่จะสอดแทรกเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ผู้อ่านนั้นตีความได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้รูปแบบการเขียนสามารถจะเขียนให้คนอ่านเป็นไงคะเข้าใจได้ง่ายขึ้นมากกว่ายุคก่อนๆที่ต้องมานั่งตีความเรื่องราวเยอะแยะนะคะกว่าที่จะวิเคราะห์ออกมาได้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะต่อไปข้อที่3แล้วค่ะสีชมพูหวานแหววเชียวคืออะไรคะตัวละครคาแรคเตอร์นั่นนักเรียนอยากจะเป็นตัวละครอะไรในนวนิยายไทยหน้าเห็นไหมหลายคนอยากจะเป็นนางเอกอ่ะอยากเป็นนางร้ายเพราะอะไรลูกอ๋อจะได้ตบนางเอกความคิดดีดีนะมีใครอยากเป็นแม่นางเอกไหมคะไม่เอานะคะหรือเพื่อนนางเอกมีไหมอ๋อตัวละครหลักใหญ่ๆพวกเราคิดว่ามีใครบ้างหนึ่งนางเอกพระเอกตัวร้าย
1: เพื่อน

0: พื่อนเพื่อนใครคะเพื่อนนางเอกเพื่อนพระเอกเพื่อนตัวร้ายเห็นไหมมีตัวละครหลักๆอะไรนะคนใช้นั่นไงนะคะพวกเราเลือกตัวละครดีๆทั้งนั้นเลยนะคะตัวละครคือตัวบุคคลไม่จำเป็นต้องเป็นคนเสมอไปเป็นสัตว์ได้ไหม
1: ได
0: ้นะคะหรือ

0: ที่วางไว้ซึ่งผู้เขียนควรคำนึงถึงตัวละครในสิ่งใดต่อไปนี้ถามว่าเมื่อกี้คุณครูบอกว่าเป็นสัตว์ก็ได้แต่คนไทยมีพิเศษมากขึ้นผีเป็นตัวละครเอกได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เรื่องอะไรนะคะที่กำลังฉายอยู่ตอนนี้ตุ๊กตาผีใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตตอนนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตตามความเชื่อของคนไทยก็สามารถที่จะเป็นตัวละครได้แล้วแล้วสัตว์ประเภทไหนที่คนไทยชอบนำมาเป็นตัวละครในนวนิยายสุนัขเก่งมากหมาเต็มๆอย่างอื่นได้ไหมอ่ะช้างได้ไหมช้างอะไรอีกแล้วสัตว์ประเภทไหนที่ไม่นิยมนำมาเป็นตัวละครงูเป็นปลาฉลามมดเออเนาะไม่มีละครเรื่องไหนมดมหัศจรรย์อะไรประมาณนี้ไม่ค่อยมีนะนั่นหนังกระตูนนะเอาพอแล้วพอแล้วคุณครูก็ถามเลื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นซะนี่นะลองคิดรวบรวมดูอะไรที่มันแปลกๆบ้างที่หนังไทยที่เคยนำเอาสัตว์มาเป็นตัวละครและหนังไทยเรื่องหนังไทยยังไม่เคยเอาสัตว์ตัวละครไหนที่ยังไม่เคยนำมาเป็นตัวละครเออลองไปคิดให้ดีๆไส้เดือนมียังจิ้งจกมีแล้วยูนิคอร์นเก่งมากนี่ไปต่างประเทศเลยอ้าวพอไปกันใหญ่แล้วนะข้อที่หนึ่งประเภทของตัวละครค่ะแบ่งออกตามบทบาทความสำคัญในการดำเนินเรื่องมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะมีรูปเล็กๆเห็นไหมนะคะวรรณกรรมพื้นบ้านรางวัลรองชนะเลิศด้วยนะนะคะแว่นแก้วบ้านไม้ชายคลองเห็นไหมคะตรงหน้าจอใช่ไหมลูกตัวละครหลักๆเลยก็คืออะไรคะมีตัวละครนักเรียนเคยอ่านเรื่องนี้บ้างไหมอ้าวลองไปหาอ่านได้ที่ห้องสมุดนะคะวิทยาลัยมีให้ดูนะคะน่าจะใช้สัตว์มาเป็นตัวละครหลักด้วยนะคะมีอยู่2ประเภทมีอะไรบ้างหนึ่งตัวเอกของเรื่องค่ะหรือเมนคาแรคเตอร์คืออะไรคะตัวละครที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินเรื่องเป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องตัวละครเอกอาจเป็นคนสัตว์เทพเจ้าเห็นไหมคะเป็นพูดผีปีศาจหรือสิ่งสมมุติใดๆก็ได้นะคะแต่สามารถจะดำเนินเรื่องในท้องเรื่องได้นะนะคะเราอาจจะเป็นคนเล่าก็ได้ฉะนั้นถ้าหากว่าเรื่องไหนก็ตามที่เราเอาสิ่งมีชีวิตอื่นเราต้องทำความสวมบทเป็นสิ่งมีชีวิตนั้นหรือเปล่าผู้เขียนจะต้องสวมบทเป็นสุนัขไหมผู้เขียนจะต้องสวมบทเป็นงูหรือเปล่าแต่ไม่เลยเพียงแต่ศึกษาว่าลักษณะของนิสัยของสุนัขและงูเป็นอย่างไรใช่ไหมคะหรืองูเป็นสัญลักษณ์ของอะไรคะงูแผ่แม่เบี้ยเป็นสัญลักษณ์ของอะไรคะถ้าพูดถึงเรื่องการอ่านนวนิยายฮะตัวร้ายอะไรอีกงูเป็นสัญลักษณ์ของเนื้อคู่นี่คิดไปขนาดนั้นเฉลยเลยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงงูเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงฉะนั้นผู้หญิงมีอะไรเหมือนงูมีเขี้ยวขอบคุณมากอ๋อแผ่แม่เบี้ยนะมีพิษร้ายนะคะโอ้ยใจร้ายมากเลยผู้แต่งเปรียบเทียบผู้หญิงเหมือนกับงูพิษแล้วผู้ชายหนูจะเปรียบเทียบกับอะไรลูกสุนัขเต็มๆแล้วพอแล้วไปกันใหญ่แล้วนะแต่ผู้ชายเปรียบเทียบกับงูได้ไหมได้เขาบอกว่าผู้ชายไม่เจ้าชู้เหมือนกับงูไม่มีพิษนะหมายถึงอะไรก็ไม่รู้นะคะข้อที่2ตัวประกอบหลายๆคนอยากจะเป็นเมื่อกี้บอกว่าจะเป็นคนใช้นะตัวประกอบนะคะคือตัวละครที่มีบทบาทรองนะคะลงไปจากตัวเอกของเรื่องเป็นตัวละครที่ช่วยให้การดำเนินเรื่องของตัวเอกดำเนินไปอย่างเหมาะสมตามเหตุการณ์ในเรื่องมีนวนิยายเรื่องไหนที่มีแต่พระเอกกับนางเอกมีไหมคะไม่มีเธอลองจินตนาการว่านวนิยายเรื่องนั้นจะเป็นอย่างไรถ้ามีแต่พระเอกกับนางเอกเดี๋ยวมันก็จะน่าเบื่อยกเว้นบางฉากที่อยู่บนเกาะโอ้โหถ้าหนังไทยปุ๊บพระเอกกับนางเอกติดเกาะปุ๊บทุกคนก็จะเชียร์ว่าได้กันแน่นอนนะคะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีฉากอีโรติกเสมอไปนะคะพระเอกกับนางเอกถ้ามีเฉพาะแค่สองคนนี้มันก็จะน่าเบื่อใช่ไหมคะนะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีตัวละครรองลงมาหรือตัวประกอบนะเพื่อจะสร้างสีสันให้กับนวนิยายหรือว่าเรื่องสั้นที่พวกเราอ่านในเรื่องนั้นนะข้อต่อไปค่ะ 3.2 ลักษณะนิสัยของตัวละครโดยทั่วไปมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนักเรียนเดาดูซิว่ามีลักษณะไหนบ้าง1ดีกับร้ายจริงหรอเรามาดูกันว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า

0: ตัวละครที่เป็นแบบตายตัวค่ะดีก็ดีดีดีและแสนดีมากๆเลยนะคะดีตั้งแต่ต้นจนจบท้ายเลยนะคะตัวละครที่มีลักษณะปรากฏเด่นชัดเพียงด้านเดียวแสดงนิสัยเพียงแง่มุมเดียวนะคะดีอย่างเดียวหรือร้ายอย่างเดียวนั่นคือมีอยู่ด้านเดียวนะคะตายตัวไปเลยตั้งแต่เริ่มต้นจนจบนะคะไม่มีการพลิกผันนะคะหรือประเภทแบบไม่ชัดเจนเนี่ยไม่ใช่ต้องแสดงออกมาชัดเจนนะว่าร้ายก็ร้ายชัดเจนดีก็ดีชัดเจนใช่ไหมคะข้อที่2ตัวละครที่มีลักษณะซับซ้อนค่ะคือตัวละครที่มีลักษณะซับซ้อนเข้าใจยากนะมีลักษณะสมจริงเหมือนคนในชีวิตจริงๆเลยนะคะซึ่งมีทั้งส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่บกพร่องต้องติดตามศึกษาโดยละเอียดจึงสามารถเข้าใจได้ลักษณะถ้าเป็นคนจริงๆแบบนี้คนแบบนี้น่ากลัวไหม
1: น
0: ่ากลัวบางทีก็ร้ายบางครั้งก็ดีและบางทีก็ดีดีแต่ในใจอาจจะคิดในเรื่องร้ายๆก็ได้ถ้าหากเป็นตัวละครจริงๆในชีวิตจริงตัวละครนี้น่ากลัวที่สุดเลยในนวนิยายก็เช่นเดียวกันนะคะพระเอกกับนางเอกมักจะตกหลุมพรางตัวละครนี้เป็นประจำนะคะก็คือมีลักษณะคาแรคเตอร์ที่ซับซ้อนเดาใจยากห้องเรามีไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ตอบหรือไม่มีหรือไม่รู้ตัวอ๋อไม่รู้ตัวนั่นเองอาจจะเป็นเราก็ได้แต่เราไม่รู้แต่เพื่อนเนี่ยเราจะรู้ว่าเราอารมณ์อย่างไรนะคะต่อไปข้อที่3การตั้งชื่อตัวละครอันนี้น่ารักมากนะคะควรให้นะควรตั้งให้เหมาะสมกับเพศวัยสถานะบทบาทและหน้าที่ของตัวละครในเรื่องตัวละครที่เป็นตัวเอกควรตั้งชื่อให้ฟังง่ายคมคายน่าสนใจนะอย่างนวนิยายของเราถ้าเรามีโอกาสได้แต่งจริงๆพระเอกเธอจะชื่อว่าอะไรคะ
1: แดง
0: พูดเหมือนหางงอแถวบ้านครูเลยนางเอกละลูกอย่าบอกว่านางดำโอ้ยห้องนี้ละกันไหมเนี่ยเรื่องของเธอเนี่ยนะคะตั้งชื่อให้แล้วถ้าพูดถึงนวนิยายไทยนวนิยายไทยส่วนใหญ่พระเอกจะชอบชื่อว่าอะไรพยักนี่ดูเรื่องอะไรเนี่ยพระเอกชื่อพยักอ๋อภูผานะคะกำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้นางเอกล่ะคะ
1: ทอร
0: ุงเห็นไหมคะเดี๋ยวยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนเนี่ยชื่อเล่นจะมีแค่พยางค์เดียวเดี๋ยวนี้มีหลายพยางค์นะฮะน้ำรินน้ำค้างน้ำหมอกน้ำฝนน้ำนำหน้าน้ำก็น้ำกันทั้งเรื่องเลยใช่ไหมคะอ๋อนะคะถ้าเป็นคุณชายก็จะมีคุณชายนำหน้าแล้วก็มีชื่อเล่นสั้นๆลักษณะแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัวละครไทยในยุคก่อนๆเนี่ยชื่อจะจำยากมากจะยาวๆนิดนึงและจำยากๆนะคะอ่ะต่อไปข้อที่4ค่ะทันไม่เอ่ยมีใครไม่ทันการกำหนดบุคลิกของตัวละครต้องให้สอดคล้องกับเพศวัยสถานะอันนี้พูดแล้วใช่ไหมคะเนี่ยการกำหนดคล้ายๆกันเลยกับการตั้งชื่อใช่ไหมคะบุคลิกถ้าหากว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นนางเอกมีหลายบุคลิกนะตั้งแต่ยุคก่อนจนถึงยุคปัจจุบันเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนางเอกต้องเป็นยังไงคะต้องยังเรียบร้อยอยู่ไหมลูกเรียบร้อยแข็งแกร่งนะคะเรียบร้อยอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอนะคะจะไม่แล้วก็จะมีลักษณะคาแรคเตอร์หลายๆรูปแบบแต่ส่วนใหญ่แล้วนางเอกจะดูดีกว่าตัวละครอย่างอื่นนะคะอ่ะสวยด้วยอ่ะสวยด้วยรูปลักษณ์ภายนอกนะคะบทสนทนาค่ะนะคะบทสนทนาหรือไดอะล็อกก็คือคำพูดของตัวละครนะคะแต่ละตัวเป็นองค์ประกอบสำคัญของเรื่องทำให้ทราบถึงแนวคิดของผู้แต่งและรายละเอียดต่างๆได้โดยที่ผู้แต่งไม่ต้องบรรยายซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้มีอะไรบ้างคะ1มีความสมจริงคือสมจริงตามเพศวัยอาชีพสถานะบทบาทและหน้าที่ของตัวละครถ้าตัวละครเป็นผู้ดีมีการศึกษาก็ควรใช้ภาษาที่สุภาพใช่ไหมคะตัวละครที่เป็นชาวบ้านก็มีการศึกษาน้อยหน่อยอยู่ในสถานะและสังคมที่ไม่ดีก็จะใช้ภาษาที่เป็นภาษาตลาดนะได้ตามความเหมาะสมนะคะแต่อย่าให้เยอะมากไปเราจะสามารถดูออกว่าตัวละครลักษณะแบบไหนเป็นอย่างไรใช่ไหมคะอ่ะสองช่วยดำเนินเรื่องก็คือบทสนทนาของตัวละครจะช่วยให้ผู้อ่านรู้ว่าตัวละครจะทำอะไรนะและเหตุการณ์ดำเนินไปอย่างไรโดยไม่ต้องบอกด้วยการบรรยายตรงๆในฉากช่วยให้การดำเนินเรื่องกระชับไม่ยืดยาดนะคะเป็นวิธีการดำเนินเรื่องที่แนบเนียนไม่สร้างความน่าเบื่อให้กับผู้อ่านด้วยฉะนั้นเนี่ยตัวละครที่เป็นตัวละครตัวประกอบเนี่ย

0: จึงมีความสำคัญกับตัวละครหลักถ้าตัวประกอบดีนะและอ่านไปแล้วมันสามารถที่จะส่งเสริมตัวละครหลักได้แต่ถ้าหากว่าตัวละครดรอปลงไปนะคือลักษณะของการแสดงพฤติกรรมดรอปลงก็จะทำให้ตัวเองนะตัวละครเอกนั้นดรอปลงเช่นเดียวกันข้อที่3ค่ะช่วยบอกลักษณะนิสัยของตัวละครด้วยการสอดแทรกลักษณะนิสัยของตัวละครลงไปในบทสนทนาทำให้เรื่องกระชับโดยไม่ต้องบรรยายลักษณะของตัวละครตรงๆฉะนั้นเราสามารถจะดูจาก 1. น้ำเสียงของตัวละครใช่ไหมคะว่าจะมีลักษณะนิสัยอย่างไรภาษาที่ใช้ถ้าเป็นลักษณะของการอ่านบันเทิงคดีนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ให้มากกว่าการที่อ่านนักเรียนต้องสัมผัสให้ได้กับสิ่งที่ผู้เขียนต้องการที่จะถ่ายทอดและสื่อสารอะไรออกมาให้ได้นะคะถ้าอ่านพอผ่านๆมันก็ได้แค่ผ่านๆแต่ถ้าอ่านแล้ววิเคราะห์แล้วคิดตามด้วยเนี่ยนักเรียนก็จะได้อะไรมากกว่าที่นักเรียนอ่านบางครั้งเราอ่านนวนิยายดูละครแล้วย้อนดูตัวเองเราก็ได้อะไรจากละครเหมือนกันมากกว่าการดูแล้วก็การอ่านนะคะข้อที่4ค่ะมีจุดมุ่งหมายสาระประโยชน์บทสนทนาแต่ละวรรคแต่ละตอนต้องมีจุดมุ่งหมายว่าให้ตัวละครสนทนาในเรื่องใดเพื่ออะไรมีเนื้อหาที่เป็นสาระประโยชน์สะท้อนความคิดของผู้เขียนหรือความเห็นของเรื่องได้อย่างไรฉะนั้นจุดมุ่งหมายและสาระประโยชน์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากๆนะคะไม่บอกตรงๆค่ะในเนื้อหาจะไม่บอกว่าจะให้อะไรกับเราเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องคิดตามในเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะเรื่องสั้นและนวนิยายใช่ไหมคะดูละครแล้วย้อนดูตัวเองแต่อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับตัวละครนะหนูอยากเป็นนางเอกนางเอกนางเอกแต่นางเอกนี่โดนแบบทำร้ายจิตใจเหลือเกินทำร้ายร่างกายแล้วมาคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกจริงๆในเรื่องราวจริงๆมันจะกลายเป็นพวกเราเป็นไงคะกลายเป็นละครลิซึมคือติดตัวละครนั้นๆนะคะหรือบางคนไปติดละครตัวร้ายโอ้ยมาร้ายกับเพื่อนด้วยนะคะโมโหอะไรก็โวยวายวีดวิวกับเพื่อนตลอดเลยใส่อารมณ์กับเพื่อนแบบนี้ก็ไม่ดีฉะนั้นเนี่ยใครดูละครเรื่องอะไรก็อย่าเอาอารมณ์กับตัวละครนั้นมาใส่กับเพื่อนให้มากนักหรือกับตัวเองให้มากนักเลือกตัวละครนิดนึงนะคะ 5. บทสนทนาต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดค่ะหมายถึงสิ่งที่เราอ่านใช่ไหมคะบทสนทนาจะอยู่ในเครื่องหมายของคำพูดให้รู้ว่านี่คือบทพูดของผู้พูดและมีคำอธิบายประกอบบทสนทนาตามสมควรคำบรรยายประกอบบทสนทนาควรมีคุณค่าในการเสริมบรรยากาศของการสนทนานั้นๆไม่ใช่เพียงแค่บทสนทนาธรรมดาต้องสามารถจะมาเสริมเรื่องราวได้ด้วยว่าเหตุผลทำไมต้องมีบทสนทนาเพิ่มเติมตรงนี้ใช่ไหมคะต่อไป5แล้วค่ะคืออะไรคะฉากภาษาอังกฤษอ่านว่าใช่คุณครูกลัวพวกเราหลับก่อนนะตอนนี้ก็ตั้งใจเขียนเหลือเกินนะคะคือการบรรยายภาพสถานที่อะไรคะเวลาและสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในเหตุการณ์ของเรื่องเป็นการสร้างอารมณ์ค่ะนะคะจินตนาการให้อยู่กับผู้อ่านให้ได้ช่วยให้ผู้อ่านเพลิดเพลินมีอารมณ์ร่วมกับตัวละครคาดเดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องได้ฉะนั้นฉากมีความสำคัญไหมคะ
1: สำคัญ
0: มากๆเลยฉะนั้นผู้เขียนจะต้องบรรยายฉากให้ผู้อ่านนั้นจินตนาการคล้อยตามให้ได้หรือมองเห็นให้ชัดเจนว่านี่คือการบรรยายทะเลนะไม่ใช่แม่น้ำนี่คือภูเขานะไม่ใช่ผืนป่าธรรมดาฉะนั้นเนี่ยเขาต้องใช้ศิลปะในการเขียนให้สุดยอดมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการบรรยายฉากโดยเฉพาะฉากที่เป็นตัวละครที่แสดงถึงอารมณ์หรือพฤติกรรมของตัวละครนั้นๆฉากทะเลาะตบตีฉากยิงปืนฉากอะไรก็ตามที่มันมีสิ่งมีชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องการบรรยายให้เห็นภาพในนั้นๆเนี่ยผู้เขียนจะต้องมีศิลปะในการเขียนพอสมควรเลยต่อไปการบรรยายฉากต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงค่ะมีความถูกต้องสมจริงด้วยใช่ไหมคะมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์มีความแจ่มชัดเป็นระเบียบไม่สับสนใช้ภาษาประณีตด้วยภาพพจน์และโวหารต่างๆอย่างเหมาะสมโดยทั่วไปแล้วมักนิยมใช้รูปแบบคือพรรณนาโวหารก็คือสามารถที่จะเขียนให้พวกเรานั้นสามารถที่จะจินตนาการได้ตามผู้เขียนนะคะพรรณนาโวหารหรืออย่างอื่นอาจจะเป็นอุปมาโวหารก็ได้คือการเปรียบเทียบใช่ไหมคะแต่ถ้าพูดถึงนวนิยายยุคปัจจุบันจะไม่ค่อยได้ใช้วิธีการแบบอุปมาโวหารสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นพรรณนาโวหารมากกว่า มีใคร

0: สงสัยเรื่องของการบรรยายฉากมีไหมคะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีอะไรเลยเหรอคะวันนี
2: ้ไม่มี
0: ต่อไป6ค่ะสุดท้ายแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการวิธีการแต่งบรรยากาศนะเอเวียบรรยากาศคืออะไรคะคือการบรรยายอารมณ์ความรู้สึกองค์ประกอบต่างๆของฉากและตัวละครเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกแก่ผู้อ่านนะคะบรรยากาศหมายถึงสิ่งที่พวกเราอยู่ตรงนั้นบรรยากาศสามารถที่จะแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เรื่องราวดำเนินเรื่องไปเป็นอย่างไรบรรยากาศไม่ได้พูดถึงเรื่องของฉากที่เป็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติเท่านั้นนะคะแม้แต่ในห้องเรียนตอนนี้บรรยากาศของห้องเรียนนักเรียนกำลังนั่งเลคเชอร์เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนในหัวข้อเรื่องการอ่านบันเทิงคดีใช่ไหมคะแต่ทุกคนดูหน้าตาไม่ค่อยบันเทิงเลยนะคะดูแต่ละตั้งหน้าตั้งตาแบบเครียดมากนะรู้สึกว่าเรื่องราวของครูที่มาอธิบายวันนี้จะไม่บันเทิงอย่างที่คิดแล้วนะคะประเภทของบันเทิงคดีมีอะไรบ้างคะนะคะการหนึ่งเลยการเขียนนิทานค่ะบันเทิงคดีอันแรกที่พวกเรานึกถึงก็คือนิทานนิทานคือเรื่องเล่าสืบต่อกันมาใช่ไหมคะนะคะเป็นวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดกล่าวกันว่านิทานมีกำเนิดพร้อมๆกับครอบครัวของมนุษยชาติเลยโอ้โหเริ่มต้นมาไกลเนาะตั้งแต่เริ่มมีครอบครัวก็มีนิทานมาเกี่ยวข้องนะคะแล้วใครเป็นคนเล่านิทานเป็นคนแรกของโลกอะลูกมีใครรู้ไหมคุณครูเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครนะคะแม้กระทั่งบางเรื่องในนิทานพื้นบ้านของไทยยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนเล่าที่แท้จริงเพราะการเล่าสมัยก่อนมีการเขียนหรือจารึกไว้ไหมคะไม่เป็นการเล่าแบบสืบทอดต่อๆกันมาหรืออีกคำหนึ่งที่เขาใช้ก็คือคำว่าอะไรคะมุขปาฐะคือเล่าสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมาถึงปัจจุบันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไหมมีอาจจะใส่เลยคะความอัศจรรย์ของเรื่องราวไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นเหมือนเรื่องจักรวงทางช่อง7ตอนนี้เรื่องอะไรอยู่จบหรือยังลูก
1: ย
0: ังไม่จบก็จะใส่เรื่องราวต่อๆกันไปเรื่อยๆนะการเขียนนิทานเป็นการเขียนจากจินตนาการค่ะนะคะผู้เขียนจะต้องมีศิลปะในการเขียนโดยเขียนให้สนุกและมีคุณค่าแก่ผู้เขียนรวมถึงให้ปัจเจงอารมณ์ด้วยใช่ไหมคะนะมีคำสอนปิดท้ายนี่คือเสน่ห์ของนิทานนั่นเององค์ประกอบของนิทานมีอันหนึ่งค่ะอันดับแรกเลยแนวคิดหรือแกนของเรื่องนะคะหรือสาระถะของเรื่องแนวคิดของเรื่องนิทานมักเป็นองค์ประกอบพื้นฐานเนี่ยได้ง่ายนะไม่ลึกซึ้งนักเช่นแนวคิดเรื่องแม่เลี้ยงข่มเหงลูกเลี้ยงนะการทำความดีหรือการได้ผลดีการตอบสนองแบบนี้นะถ้าหากว่าทำผลร้ายหรือทำเรื่องร้ายเราก็จะได้เหตุการณ์ร้ายๆตอบกลับคืนมานะนิทานคือแค่คิดง่ายๆนะคะสองโครงเรื่องของนิทานมักสั้นกระทัดรัดเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเป็นลักษณะเรื่องเล่าธรรมดาโดยไม่ดำเนินเรื่องไปตามลำดับเหตุการณ์ก่อนและหลังนะคะก่อนแล้วหลงไปกันใหญ่แล้วหลังนะคะเหตุการณ์ก่อนหลังอย่างเงี้ยไม่ค่อยลำดับอะไรมากมายเหมือนกับเรื่องสั้นหรือว่านวนิยายไม่ซับซ้อนมากนี่คือเสน่ห์ของนิทาน3ตัวละครเป็นอย่างไรไม่ควรมีหลายตัวใช่ไหมคะเพราะเป็นเรื่องสั้นๆจะน่าอ่านกว่าเรื่องยาวๆตัวละครอาจเป็นคนสัตว์เทพเจ้านางฟ้ามนุษย์อมนุษย์อื่นๆอีกเยอะแยะเลยสามารถเป็นตัวละครเอกได้อาทิเช่นตัวละครเอกในนิทานพื้นบ้านไทยตัวไหนบ้างที่ไม่ใช่คนมาก่อนเรื่องอะไรคะอุทัยเทวีแต่ก่อนเป็นอะไรอ๋ออยู่ในคางคกใช่ไหมคะเรื่องแก้วหน้าม้าหน้าอาจจะไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปใช่ไหมคะสังทองคนอะไรอยู่ในหอยนะคะอะไรอีกคะปลาบู่ทองหมายถึงตัวละครเอกเป็นปลาบู่อย่างนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยนิทานพื้นบ้านไทยมีเสน่ห์อย่างนี้นะคะคือความแปลกและอัศจรรย์ความอัศจรรย์ของนิทานพื้นบ้านไทย 4. ฉากเป็นภาพจินตนาการที่ผู้เขียนสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องสวงสวรรค์อย่างเงี้ยจินตนาการเราเคยเห็นสวงสวรรค์มาก่อนไหมคะไม่แต่สวรรค์น่าจะมีอะไรคะมีนางฟ้ามีเทวดามีหมอกใช่ไหมคะมีต้นไม้มีผลไม้แปลกๆมีสัตว์หน้าตาประหลาดๆแบบนี้อยู่สวงสวรรค์แต่ถ้าพูดถึงนรกล่ะเอามีกระทะทองแดงก่อนเลยอันดับแรกนะคะอะไรคะมีต้นงิ้วอะไรอีกคะมียมทูตหน้าตาน่ากลัวมีสุวรรณมีใครใหญ่

สุดบัญชีหนังหมาเลยเหรอลูกเดี๋ยวนี้เขาใช้แท็บเล็ตแล้วมั้งคอมพิวเตอร์แล้วนะบัญชีหนังหมานี่อาจจะรบกวนหมานิดนึงก็เยอะนิดนึงนะไม่เอาเดี๋ยวนี้มีแท็บเล็ตมีคอมพิวเตอร์สามารถจะเซิร์ชหาข้อมูลได้เลยนะคะต่อไปค่ะ5ถ้อยคำหรือบทสนทนาที่ตัวละครในเรื่องพูดกันควรใช้ภาษาที่กระทัดรัดเข้าใจง่ายสนุกสนานชวนให้ติดตามนะคะคุณครูรูปภาพนะคะซีรีส์ญี่ปุ่นเกาหลีมาด้วยนะคะเข้ากันกับนิทานกันเหลือเกินประชดนะต่อไป6คติชีวิตอันนี้เยี่ยมมากเลยนิทานที่ดีต้องมีข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตสังคมและวัฒนธรรมเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมแก่ผู้อ่านซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เยาว์หรือเยาวชนนั่นเองดังนั้นในตอนท้ายของนิทานมักจะสรุปคติชีวิตให้เป็นเครื่องเตือนใจแก่ผู้อ่านด้วยนะจบยังไงคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใช่ไหมคะนี่คือเสน่ห์ของนิทานประเภทต่อไปการเขียนนวนิยายใกล้จะหมดแล้วนวนิยายเป็นเรื่องสมมุติที่เขียนอย่างสมจริงมีโครงเรื่องซับซ้อนเสนอแนวคิดได้กว้างขวางกว่าเรื่องสั้นมีตัวละครหลายตัวค่ะไม่เหมือนนิทานนะคะดำเนินเรื่องได้ยาวให้รายละเอียดของฉากและตัวละครได้มากกว่าเรื่องสั้นนะนวนิยายยาวกว่านะคะการเขียนเรื่องสั้นเรื่องสั้นเป็นแบบไหนคะเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่พัฒนาขึ้นจากอิทธิพลของงานเขียนทางตะวันตกนะคะประเทศตะวันตกโดยเขียนขึ้นจากจินตนาการซึ่งมีความจริงอยู่บ้างมีขนาดสั้นนะคะใช้ตัวละครน้อยดำเนินเรื่องได้อย่างรวดเร็วนะคะคุณครูไปแล้วนะคะมีใครตามไม่ทันบทละครเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงละครมีองค์ประกอบเช่นเดียวกับเรื่องสั้นหรือนวนิยายก็ได้แต่แตกต่างกันที่วัตถุประสงค์คือบทละครนั้นแต่งขึ้นเพื่อการแสดงแต่เรื่องสั้นนวนิยายแต่งขึ้นเพื่อการอ่านนะคะอันนี้พวกเราแยกแยะให้ออกนะคะเอาละค่ะมาถึงแบบทดสอบ5ข้อสุดท้ายนะคะของเรื่องราวในวันนี้ดีๆนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วข้อแรกค่ะข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับบันเทิงคดีผิดนะคะผิดก็ไก่บันเทิงคดีคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและเรื่องสมมุติขอไก่บันเทิงคดีเป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรมคอควายสารคดีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้นงองูผิดทั้งกอและคออ่านไปแล้วครูก็งงๆเองนะเนี่ยเฉลยข้อไหนคะสารคดีคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้นไม่ใช่อาจจะมาจากเรื่องสมมุติก็ได้นะคะข้อที่2ค่ะข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเรื่องสั้นกอไก่มีฉากในเรื่องน้อยขอไข่มีแก่นเรื่องมากกว่า1ประเด็นคอควายมีความยาวประมาณ 3-4 หน้ากระดาษงองูมีการดำเนินเรื่องที่รวดเร็วกระชับรัดกุมดูดีๆดูดีๆข้อใดไม่ใช่นะคะลักษณะของเรื่องสั้นนะไม่ใช่นะตอบหรือยังคะตอบหรือยังเอ้ยข้อไหนคะข้อขอไข่ค่ะมีแก่นเรื่องมากกว่า1ประเด็นนะไม่ใช่ถ้ามีแก่นเรื่องมากกว่า1ประเด็นก็คือต้องเป็นนวนิยายนั่นเองเรื่องสั้นก็จะเป็นลักษณะสั้นๆนะคะ3หนังสือประเภทใดที่จัดอยู่ในหนังสือที่มีเรื่องราวเป็นสิ่งจำเป็นกอไก่หนังสือประวัติศาสตร์ขอไข่หนังสือตำราวิชาการคอควายหนังสือคู่มือต่างๆงองูหนังสือบันเทิงคดีต่างๆTikTokคุณครูไม่รบกวนสมาธิพวกเราแต่ต้องตอบแล้วนะคะตอบข้อไหนคะมีเกาหัวด้วยข้อกอควายไม่มีฮะกอไข่กอไก่ค่ะหนังสือประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะข้อ4ค่ะข้อใดสำคัญที่สุดที่แสดงว่าผู้อ่านงานเขียนบันเทิงคดีอ่านหนังสือเป็นอ่านได้กับอ่านเป็นไม่เหมือนกันนะคะกอไก่อ่านแล้ววิจารณ์ได้ขอไข่อ่านแล้วบอกฉากของเรื่องได้คอควายอ่านแล้วบอกเนื้อเรื่องทั้งหมดได้และงองูอ่านแล้วสามารถบอกได้ว่าผู้เขียนต้องการเสนอแนวคิดอะไรนะคะอันนี้ชอยข้อนี้นี่ต่างจากเพื่อนชัดเจนมากเลยตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้องงูค่ะเก่งมากๆเลยนะคะข้อสุดท้ายแล้วการอ่านนิทานหรือการอ่านเรื่องสั้นเป็นการอ่านประเภทใดการอ่านนิทานหรือการอ่านเรื่องสั้นเป็นการอ่านประเภทใดก็ไกลการอ่านเอา

0: ันนี้แปลความหมายให้ถูกต้องนะลูกนะคะขอไก่การอ่านเก็บความรู้คอควายการอ่านตีความและงองูการอ่านเพื่อวิเคราะห์อ่านแบบไหนอ่านแบบไหนอ่ะเฉลยการอ่านเอาเรื่องค่ะนะคะเรื่องสั้นและนวนิยายเราเน้นเกี่ยวเรื่องอ่านเพื่อให้ความบันเทิงใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนักนะคะอ้าวล่ะค่ะวันนี้คุณครูก็มีคำคมให้พวกเราได้อ่านพร้อมกันอีกแล้วชัดเจนไหมคะ
1: ช
0: ัดเจนไหมคะ
1: ชัดเจน
0: อ่านพร้อมกัน3 4

0: อ่ะเยี่ยมมากเลยพอได้เห็นนักเรียนอ่านพอได้ยินนักเรียนอ่านแล้วคุณครูก็เพิ่งมาเข้าใจว่าหลายคนเริ่มที่จะออกเหน่อๆแล้วนะคะอ่านหนังสือนะคะเริ่มที่จะเหน่อแล้วฉะนั้นไปสอบอ่านสักนิดนึงเพราะคุณครูเองก็ทดสอบอ่านพวกเราเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านบันเทิงคดีคุณครูก็ขอฝากให้พวกเรานั้นไปอ่านนะคะแล้วก็ไปเรียนรู้วิธีการอ่านแล้ววิเคราะห์แล้วเพื่อที่จะนำมาใช้กับตัวเองไม่ใช่อ่านเพื่อที่จะได้รับแต่ความบันเทิงอย่างเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคุณครูอัญมณีอุทรักษ์กับวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพก็ขอฝากพวกเราไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนเคารพ

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทําการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึง 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซหรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวน

0: ดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
1: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
0: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
1: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
0: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
0: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
1: ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่41ก็21นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น21นะครับส่วน41ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลกเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้

วัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ครูวิทิชัยวิเชียรศรีนะครับเป็นหัวหน้าแผนกในแผนกวิชาช่างทองหลวงนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานสลักดุลนะครับงานสลักดุลนะครับที่เราจะเรียนในภาคเรียนนี้นะครับก็คือเป็นงานสลักดุลพื้นฐานเพราะฉะนั้นงานสลักดุลพื้นฐานนี้นะครับที่เราจะเรียนในสาขาวิชาช่างทองหลวงซึ่งเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากนักเรียนนะครับที่เรียนในรายวิชาสลักดุลนะครับเพื่อจะไปต่อยอดในรายวิชาอื่นๆได้นะครับในสาขาช่างทองหลวงเช่นไปสลักดุลทับทรวงไปสลักดุลมงกุฎไปสลักดุลต่างๆนะครับมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในรายวิชานี้เป็นการฝึกนะครับการฝึกพื้นฐานให้นักเรียนได้รู้ว่ากระบวนการเริ่มต้นของงานสลักดุลที่เราจะไปสร้างงานในแผนกวิชาช่างทองหลวงจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงและก็ที่สำคัญที่สุดนะครับการฝึกในรายวิชาพื้นฐานนะครับได้เราต้องฝึกไปตามขั้นตอนนะครับขั้นตอนอย่างเคร่งครัดและก็ปฏิบัติเรื่องของความปลอดภัยนะครับอย่างเคร่งครัดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันตรายที่จะเกิดจากการทำงานสลักดุลนะครับมีหลายอย่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในรายละเอียดในการทำงานต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยก็เป็นอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับในการเรียนวิชาสลักดุลแล้วก็ในขั้นแต่ละขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราต้องควรระมัดระวังอย่างไรด้วยนะครับนักเรียนครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้โดยทั่วไปของงานสลักดุลมักกันก่อนนะครับว่างานสลักดุลจริงๆแล้วเขามีวิธีการทำยังไงนะครับมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับรูปแบบเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เราก็จะมารู้ชิ้นงานนะครับชิ้นงานอันแรกก่อนนะครับอันแรกก่อนก็คือเป็นงานสลักดุลกหนก3ตัวนะครับนี่เป็นงานกหนก3ตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้ขั้นตอนก่อนนะครับเป็นการเป็นทฤษฎีการทำงานของงานขนก3ตัวนะครับว่าเรามีวิธีการยังไงบ้างเราจะใช้เครื่องมือพื้นฐานยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะได้เรียนรู้ตัวนี้ก่อนนะครับ หลังจากที่เราสลักดุลขนก3ตัวได้แล้วนะครับเราจะไปต่อยอดงานช่างทองหลวงหรืองานในแผนกวิชาช่างทองหลวงได้อีกหลายอย่างนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูชิ้นงานกันก่อนนะครับชิ้นงานต่อไปก็จะเป็นเรื่องของงานสลักดุลนะครับไอ้นี้ก็จะเป็นเรื่องของงานสลักดุลพระราหูนะครับพระราหูซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบตัวชิ้นงานนะครับมีความแตกต่างกันแค่นั้นแต่ว่าพื้นฐานนะครับมาจากพื้นฐานเดียวกันนะครับพื้นฐานเดียวกันที่เราจะทำงานนะครับเราก็จะใช้สิวชุดเดียวกันเราจะใช้อุปกรณ์อื่นๆชุดเดียวกันเพียงแต่รูปแบบแตกต่างกันขนาดแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นงานสลักดุลอีกชิ้นหนึ่งต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของอันนี้จะยากมานิดนึงนะครับเป็นเรื่องของงานสลักดุลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นงานสลักดุลรูปยักษ์เขาเรียกเป็นภาพเดี่ยวนะครับก็จะมีรายละเอียดที่มากยิ่งขึ้นมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เราก็ใช้พื้นฐานเดียวกันนะครับอันนี้เราจะเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปแล้วก็ในงานต่อไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืองานสลักดุลภาพเหมือนนะครับภาพเหมือนนี้นะครับเราใช้พื้นฐานเดียวกันเราใช้สิวแบบเดียวกันนะครับเราใช้อุปกรณ์เหมือนกันทุกอย่างแต่ที่เพิ่มพิเศษขึ้นมาก็คือนักเรียนนะครับนักเรียนต้องมีความเข้าใจเรื่องความสูงต่ำแล้วก็กล้ามเนื้อของรูปภาพต่างๆที่เราจะเอามาใช้สลักดุลนะครับในส่วนที่สำคัญนะครับก็คื
เรื่องของจมูกเรื่องปากเรื่องผิวของตัวชิ้นงานนะครับแล้วก็ที่เราจะดุลให้มีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็เป็นงานสร้างสรรค์อีกชิ้นหนึ่งนะครับไอ้นี้ก็เกิดขึ้นจากงานสลักดุลเหมือนกันนะครับไอ้นี้เราก็หลังจากที่เราเรียนในรายวิชาสลักดุลพื้นฐานไปแล้วนะครับเราก็สามารถจะเอาชิ้นงานเอางานสลักดุลโนเทคนิคงานสลักดุลนะครับไปประกอบเป็นชิ้นงานนะครับอันนี้จะสลักดุล2ข้างนะครับแล้วก็มาประกอบกันให้เป็นรูปทรงนะครับเป็นรูปทรงที่มีความหนานะครับที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์นะครับอยู่ที่เราจะออกแบบอันนี้จะเป็นงานสร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นงานสลักดุลติดฝาผนังนะครับงานพุทธศิลป์ตกแต่งพระอะไรพวกนี้ล้วนแต่เป็นงานสลักดุลนะครับที่สำคัญก็คือพวกเราต้องมีพื้นฐานนะครับคนจะเก่งหรือไม่เก่งอยู่ที่พื้นฐานและก็อยู่ที่ทักษะการทำงานของเราว่าเราจะทำงานสลักดุลไปได้ในทิศทางที่ดีนั้นเราต้องมีความเข้าใจมีความอดทนและก็มีความตั้งใจนะครับแล้วก็เราต้องฝึกทักษะเขาเรียกว่าฝึกทักษะอย่างชำนาญแล้วก็การที่เราทำงานเยอะๆนะครับเราก็จะได้มีทักษะที่ดีนะครับแล้วก็จะได้พัฒนาฝีมือของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเรานักเรียนครับเราอย่าลืมว่าทุกคนนะครับไม่ได้เก่งมาแต่กำเนิดเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีการฝึกฝนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นทั้งหมดนะครับแต่จุดมุ่งหมายหรือว่าปลายทางของเราใครจะไปช้าไปเร็วนั้นอยู่ที่ทักษะของแต่ละคนอยู่ที่ความเข้าใจของแต่ละคนอยู่ที่ความสนใจของแต่ละคนนะครับคนที่สนใจมากก็จะได้พวกมีเรียกว่ามีความรู้มีทักษะเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มเข้าเรื่องในส่วนของงานสลักดุลพื้นฐานก็เป็นงานสลักดุลกนก3ตัวนะครับอันดับแรกก็คือที่เราต้องมีนะครับ

ครับก็คือเรื่องของซิลนะครับเรื่องของซิลนะครับเรื่องของซิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของซิลนะครับซิลทั้งหมดนี้มีทั้งหมดพื้นฐานนะครับมีทั้งหมด20ตัวนะครับเป็นพื้นฐานส่วนที่เราจะทํางานชิ้นใหญ่ๆหรืองานที่มีขนาดแตกต่างกันมีรูปแบบแตกต่างกันเราสามารถจะพัฒนาจากซิลชุดพื้นฐานใน20ตัวนี้ได้นะครับอันดับแรกเรามาเรียนรู้เรื่องของซิลก่อน1ก็คือเรื่องของซิลจุดนะครับอันนี้เรียกว่าซิลจุดคือปลายก็จะแหลมๆนะครับปลายจะแหลมๆแต่ว่ามันไม่แหลมมากถึงกับเจาะอะไรได้นะครับแต่ว่ามันจะมีช่วงปลายมันจะมีช่วงมนนิดนึงนะครับก็เรียกว่าซิลจุดนะครับอันดับแรกนี่ก็คือซิลจุดตัวต่อชุดต่อไปก็จะเป็นเรื่องของซิลสลักนะครับเป็นซิลสลักก็เป็นซิลสลักเส้นตรงนะครับซิลสลักเส้นตรงจะมี2ขนาดนะครับก็ขนาดกลางนะครับเป็นซิลขนาดกลางกับขนาดใหญ่นะครับก็จะมี2ขนาดนะครับในเรื่องของซิลนะครับซิลเส้นตรงต่อไปเรามีซิลเส้นตรงแล้วนะครับเราก็ต้องมีซิลโค้งนะครับต้องมีโค้งด้วยเพราะว่าในตัวชิ้นงานเราจริงๆเราไม่ได้มีเส้นตรงอย่างเดียวนะครับเราก็มีลวดลายที่โค้งมีโค้งเล็กโค้งใหญ่นะครับซิลโค้งก็ในซิลพื้นฐานก็จะมี2ตัวเหมือนกันนะครับก็คือมีซิลโค้งกลางกับซิลโค้งใหญ่นะครับอันนี้คือในส่วนของซิลสลักนะครับพอเราสลักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าซิลนี้ใช้ประโยชน์ยังไงนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องซิลก่อนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของซิลดุลนะครับซิลดุลก็จะมี2ตัวเหมือนกันนะครับ2ขนาดเหมือนกันอันนี้จะเป็นซิลดุลเส้นตรงนะครับซึ่งซิลสลักก็มีซิลเส้นตรงซิลดุลก็มีเส้นตรงแต่ว่าจะมีขนาดแตกต่างกันซิลดุลจะมีความหนาของตัวซิลนี้มากกว่านะครับมีความหนาเพื่อมากกว่าใช้สำหรับดุลแผ่นโลหะเพราะว่าถ้ามีขนาดบางทำให้แผ่นโลหะนั้นขาดได้ง่ายนะครับก็เราใช้ขนาดหนานะครับเพื่อดุลเพื่อให้มันนูนขึ้นมานะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของซิลนะครับซิลโค้งนะครับซิลดุลนะครับก็มีซิลโค้งเหมือนกันนะครับจะมี2ขนาดเหมือนกันนะครับก็มีซิลโค้งโค้งกลางนะครับกับโค้งใหญ่นะครับโค้งใหญ่นะครับมี2ขนาดต่อไปก็จะเป็นซิลนะครับหัวมนนะครับ ซึ่งในงานสลักดุลพื้นฐานนะครับการดุลสลักดุลกระหนก3ตัวเราใช้ซิลหัวมนมีทั้งหมด3ขนาดนะครับก็คือขนาดเล็กนะครับขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับจะมี3ขนาดนะครับอันนี้ก็เป็นสิวของหัวมนเสร็จแล้วถ้าเป็นตัวที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือเราต้องการดุลให้มากขึ้นนะครับเราก็จะมีสิวเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มันนูนมากขึ้นนะครับก็เป็นสิวก็เรียกว่าสิวหัวร่มนะครับก็สิวหัวร่มนะครับก็มี2ขนาดนะครับสิวหัวร่มนี้นะครับอยู่ที่ขนาดชิ้นงานด้วยเราจะทำเพิ่มไม่มีหลายขนาดก็ได้แต่ว่าพื้นฐานเราใช้แค่2ขนาดนะครับก็คือมีตัวกลางนะครับกับตัวใหญ่ทีนี้สุดท้ายแล้วก็จะมีสิวอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นักเรียนรู้จักไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับก็คือเป็นสิวที่เราเรียกตามตัวเลยเขาเรียกว่าเป็นสิวหัวน็อตนะครับที่จะใช้ก็คือเราใช้หัวมนๆ นะครับซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่แล้วไอ้นี้เราไม่ต้องทำเราไปซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีหัวมนอยู่แล้วนะครับเราก็เลือกขนาดความยาวให้มันพอดีนะครับไอ้นี้ก็จะเป็นความยาว4นิ้วนะครับ เราก็จะมาใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของสิวหัวมนนะครับสิวหัวน็อตนะครับเรียกตามตัวเลยนะครับเป็นสิวหัวน็อตต่อไปที่สำคัญตัวชิ้นงานนะครับจะสวยไม่สวยนะครับ

ก็ขึ้นอยู่กับการตกแต่งลวดลายเขาเรียกการตกแต่งลวดลายโดยใช้สิวนะครับจะมีสิวครึ่งวงกลมนะครับใช้ในการรูปลายอันนี้เขาเรียกว่าสิวจะมีสองขนาดนะครับก็มีขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับเป็นสิวของสิวรูปลายแล้วก็สิวรูปลายก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเขาเรียกว่าเป็นสิวรูปลายสี่เหลี่ยมนะครับสิวรูปลายสี่เหลี่ยมจะมีขนาดเล็กนะครับก็มีอยู่สามขนาดนะครับขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ซึ่งขนาดใหญ่จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับอันนี้เสร็จในเรื่องของสิวนะครับต่อไปที่สำคัญก็คือที่ขาดไม่ได้นะก็ค้อนนะครับเขาเรียกว่าค้อนฉลักดุลหรือค้อนนะครับเขาเรียกว่าค้อนช่างทองเบอร์3นะครับจะมีขนาดกว้างนิ้ว1เซนนะครับ 1.5 เซนคูณ 1.5 เซนนะครับมีลักษณะเนี้ยร้านทองทั่วไปร้านขายอุปกรณ์เครื่องประดับทั่วไปนะครับเขาจะทราบกันว่าเป็นค้อนเบอร์3นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของชั้นนะครับนี่เป็นเรื่องของแผ่นชั้นนะครับแผ่นชั้นตัวนี้นะครับเรายังไม่ต้องผ่านกระบวนการการเคี่ยวชั้นนะครับในส่วนรายละเอียดของตัวชิ้นงานอื่นเราจะมาเรียนเรื่องการเคี่ยวชั้นเพราะว่าการเคี่ยวชั้นนี้ค่อนข้างจะมีอันตรายเหมือนกันนะครับ1ก็คือวิธีการนะครับวิธีการเคี่ยวชั้นก็คือมันจะมีชั้นนะครับเป็นชั้นผงนะครับเป็น เป็นชั้นผงเราก็สามารถจะเอาใส่ในหม้อต้มหรือกระทะก็ได้นะครับเป็นผงๆนะครับเราก็พอต้มแล้วก็ชั้นเป็นผงมันก็จะเริ่มละลายนะครับเราก็กวนด้วยความร้อนไม่ต้องเยอะนะครับก็โดยประมาณเอานะครับพอตัวชั้นผงละลายเสร็จแล้วก็เราถึงเติมน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นชั้นนะครับ1กิโลนะครับ1กิโลเราก็ใช้น้ำมันประมาณครึ่งลิตรนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นที่ใช้สำหรับงานฉลักดุลนะครับในฉลักดุลเบื้องต้นแต่ว่าถ้าใส่ครึ่งลิตรมันจะมีความนิ่มนิดนึงแต่ว่าเวลาเราทำงานนะครับเราทำงานไปเรื่อยๆการที่เราเผาไปเรื่อยๆน้ำมันก็จะระเหยแล้วก็มันก็จะทำให้ชั้นมันเริ่มแข็งขึ้นแข็งขึ้นแล้วก็มันจะยืดการใช้งานของชั้นได้อีกเยอะนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของตะเกียงเป่าเล่นหรือหัวแก๊สที่ใช้สำหรับเผานะครับไว้เผาชิ้นงานเนี้ยให้มันละลายนะครับอันนี้ก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับการใช้ไฟและที่สำคัญนะครับเรื่องชั้นนะครับในเมื่อเรากวนหรือว่าเราหลอมชั้นนะครับหรือเผาชั้นให้ชั้นละลายเป็นน้ำเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดและนักเรียนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็คือ1ต้องระวังไม่ให้ชั้นกระเด็นโดนมือหรือโดนนิ้วโดนส่วนต่างๆของร่างกายเพราะว่าชั้นผสมกับน้ำมันแล้วก็ในเมื่อมันเหลวมากๆนะครับมันก็จะติดเนื้อเราเลยนะครับติดเนื้อเราเลยพอติดเนื้อปุ๊บตัวชั้นนี้แห้งแล้วก็คือผิวหนังเราจะหลุดออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังอย่างมากแต่มีวิธีการแก้อยู่นะครับก็คือ 1. ในเมื่อเราโดนนะครับโดนชันเขาเรียกว่าชันลวกมือหรือโดนชันที่มือนะครับในห้องเรียนเรามีกากน้ำมันอยู่นะครับเรากากน้ำมันเบนซินนะครับเราเทเลยนะครับเทล้างไปเลยนะครับล้างเพราะฉะนั้นชันเนี้ยในเมื่อมันโดนน้ำมันนะครับเขาก็จะออกจะหลุดออกทำให้เราไม่เกิดการพุพองแต่ว่าต้องล้างแบบอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เราใช้ประสานทองนะครับหรือผงบอเด็กเนี้ยจุ่มน้ำนะครับพอหมาดๆนะครับแล้วก็มาปั้นโปะไว้ที่รอยโดนนะครับจะมีความรู้สึกแสบๆร้อนๆนิดนึงแต่ว่าลดการพุพองได้นะครับ

ครับเราก็จะมารู้เรื่องอุปกรณ์แล้วนะครับวิชานี้ก็เป็นงานสลักดุลพื้นฐานเดี๋ยวนักเรียนก็จะดูสไลด์ตามไปนะครับว่าขั้นตอนวิธีการการทำงานสลักดุลพื้นฐานนะครับนะครับมาดูเรื่องหน้าที่1นะครับหน้าที่1ก็คือเป็นเรื่องของแบบนะครับเพราะฉะนั้นงานสลักดุลนะครับเราไม่ได้ฝึกการเขียนแบบเลยนะครับในวิชาสลักดุลพื้นฐานนะครับเราไม่ได้ฝึกการเขียนแบบแต่เราฝึกทำความเข้าใจกับแบบเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนแบบหลายๆครั้งหลายรอบนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของตัวลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเขียนนะครับขั้นตอนการเขียนในสไลด์นะครับในขั้นตอนการเขียนเรื่องของลวดลายนะครับสไลด์ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการเตรียมแผ่นทองแดงนะครับการเตรียมแผ่นทองแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแผ่นทองแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแผ่นทองแดงนะครับจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นแผ่นทองแดงนะครับสไลด์ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการติดแบบนะครับเป็นเรื่องของการติดแบบติดแบบเราติดยังไงนะครับเราจะมาดูขั้นตอนกันนะครับเราก็จะใช้กาวลาเท็กนะครับกาวลาเท็กทานะครับทาบริเวณแผ่นนะครับเราไม่ได้ทาที่กระดาษนะครับทาบริเวณแผ่นที่แผ่นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นกาวลาเท็กเราก็ใช้ผสมน้ําด้วยนะครับผสมน้ําเพื่อลดความหนืดแล้วก็เพื่อไม่ให้กาวลาเท็กมันมีความเข้มข้นมากนะครับเวลาเราติดแล้วเราสามารถขยับแผ่นแบบได้นะครับในเมื่อมันมีน้ําอยู่นะครับหลังจากที่เราติดแบบเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปให้ความร้อนนะครับแผ่นชันนะครับเดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปนะครับนะครับเราก็ไปให้ความร้อนแผ่นชันนี้นะครับแผ่นชันจนแผ่นชันละลายนะครับแล้วก็เราก็เอาแผ่นอันนี้วางนะครับวางนะครับวางซึ่งถ้าละลายเยอะมันก็จะจมนะครับเราก็ต้องดูว่าความหนืดของตัวแผ่นชันนี้ตัวชันนี้ครับให้พอมีความหนืดแล้วก็ระวังจะได้ไม่จมลงไปในแผ่นนะครับสไลด์ต่อไปก็เป็นการเรื่องของการสลักลายนะครับเรื่องของการสลักลายนะครับตัวชิ้นงานนี้การสลักลายเราจะใช้สิวเส้นตรงนะครับเส้นตรงเส้นโค้งไปตามลวดลายเนี่ยนะครับที่เราจะสลักไปนะครับเราก็สลักไปจนครบลายครบรายละเอียดทั้งหมดนะครับมีบากนอกบากในมีสอดไส้นะครับเราก็สลักไปเลยนะครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเป็นขั้นตอนงานสลักดุลนะครับขั้นตอนการสลักดุลนะครับทีนี้เรามาดูนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับเป็นด้านหน้าของตัวชิ้นงานนะครับเราจะเห็นว่ามีความนูนขึ้นมานะครับทีนี้จริงแล้วงานดุลเราจะดุลจากข้างหลังขึ้นมานะครับอันนี้เราเรียนเรื่องสิวดุลไปแล้วนะครับเราก็ใช้สิวดุลตัวโค้งใหญ่นะครับโค้งใหญ่เส้นตรงใหญ่เดินตามรอยเส้นข้างหลังนะครับข้างหลังจนครบทั้งหมดนะครับจนครบทั้งหมดนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ทีนี้ที่สำคัญก็คือก่อนที่เราจะดุลนะครับเราต้องเผาชันนะครับแผ่นชันเราจะเผาแผ่นชันให้ละลายนะครับแล้วก็เราไปแปะไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดุลนะครับก็จะได้มีลวดลายที่ไม่ยืดจนเกินไปนะครับก็จะดุลไปตามน้ำหนักของเรานะครับก็จะมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ของเรื่องของการดุลนะครับเดี๋ยวเราก็ไปต่อดุลเสร็จแล้วนะครับพอเราดุลอันนี้เสร็จนะครับเราก็เผาแผ่นออกนะครับขั้นตอนนี้ก็มี

ความสำคัญเหมือนกันนะครับเวลาเราดุลนะครับเราก็จะใช้ดินน้ำมันนะครับจะดินน้ำมันกดเช็คระยะนะครับเดี๋ยวเราจะไปรู้ในรายละเอียดในขั้นตอนการทำอีกทีหนึ่งขั้นตอนการปฏิบัติว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราต้องรู้นะครับแล้วก็เราต้องปฏิบัตินะครับว่าการเช็คความสูงต่ำการเช็คมิติ

ำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับทีนี้พอเราเผาทำความสะอาดเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ขั้นตอนต่อไปก็เราจะเป็นเรื่องของการรูปลายนะครับเราก็เดี๋ยวจะดูสไลด์ไปต่อเรื่อยๆนะครับเรื่องของการเผาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเผานะครับเราก็จะเผาออกไปแล้วก็เผาแล้วก็เราก็จะเอาไปติดแผ่นชั้นอีกทีนะครับการที่เราจะมาลูบลายนะครับการลูบลายนะครับเราก็ต้องใช้ชั้นนะครับเราก็ต้องเผาไว้ตัวชั้นละลายนะครับละลายแล้วก็เราก็จะใช้ช้อนนะครับช้อนตักชั้นมานะครับช้อนตักชั้นมาใส่ในร่องของตัวแผ่นสลักดุลด้านหลังนะครับเราก็จะแผ่นให้จนเต็มนะครับแล้วก็คือจะให้นูนขึ้นกว่าตัวลายให้นูนขึ้นกว่าแผ่นนี้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปติดในแผ่นชั้นมันก็จะได้ไม่เป็นโพรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหยอดชั้นทีนี้การหยอดชั้นนี้แล้วก็เราต้องเอาไปติดแผ่นชั้นเราต้องรอให้แผ่นชั้นตัวนี้นะครับให้เขาเรียกว่าให้มันเย็นก่อนหรือมันอุ่นๆเวลาเรายกไปนะครับชั้นจะได้ไม่ไหลนะครับก็คือรอก่อนนะครับรอให้มันอุ่นๆแล้วก็ให้ชั้นมันเซตตัวก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเผานะครับแผ่นชั้นนี้อีกรอบนึงนะครับมาเผาแผ่นชั้นนี้อีกรอบนึงเพื่อที่จะให้มันละลายนะครับให้ละลายแล้วก็เราก็ใช้วิธีการประกบวางเลยนะครับมันก็จะติดกันแน่นนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะได้ใช้สิวนะครับสิวรูปลายนะครับสิวรูปลายเราก็จะมีครึ่งวงกลมสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับเราก็ค่อยๆรูปลายตัวผิวตัวลวดลายนะครับให้ตัวลวดลายนี้เขาเรียกว่าผิวมันตึงเพราะหลังจากที่เราดุลผิวมันจะไม่เรียบนะครับและก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะรูปลายเราต้องเน้นเส้นให้คมชัดด้วยสิวดุลเส้นตรงเส้นโค้งนะครับตามขนาดของลวดลายสิวสลักเราจะไม่ใช้นะครับเราจะไม่ใช้สิวสลักแล้วเราจะใช้สิวดุลอย่างเดียวนะครับพอเราเดินเส้นด้วยสิวก่อนนะครับทำให้ลวดลายมันจะแยกมิติได้ชัดเจนแล้วก็เราใช้สิวสี่เหลี่ยมตัวเล็กตัวใหญ่ครับแล้วหรือสิวครึ่งวงกลมมารวบลายตามขนาดต่องลวดลายนี้นะครับให้ผิวมันตึงนะครับก็เราจะดูตามรูปแบบนะครับก็ให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็จะได้มีลวดลายที่สวยงามนะครับสไลด์ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเผานะครับการเผาเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราลูบลายอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำไปเผาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานำไปเผาเพราะฉะนั้นแต่ละขั้นตอนนะครับเราต้องเผาทุกครั้งนะครับพอเสร็จขั้นตอนหนึ่งเราก็ต้องไปเผาทีนี้การเผาเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ว่าในการปฏิบัติจริงการเผาแผ่นทองแดงให้สุกหรือเผาแผ่นทองแดงให้นิ่มนะครับหรือเผาแผ่นทองแดงเพื่อจะใช้ในงานสลักดุลเนี่ยเราจะเผากันยังไงนะครับที่สังเกตง่ายๆก็คือการเผาแล้วก็แผ่นทองแดงจะเป็นสีเขาเรียกเป็นสีทองแดงนวลๆนะครับในตัวชิ้นงานนะครับตัวแผ่นนะครับไอ้นี่เราถือว่าสุกเวลาเราเอาไฟหลบออกจากตัวแผ่นนะครับมันก็จะเกิดเป็นสีดำนะครับอันนี้ก็เรียกว่าแผ่นทองแดงจะสุกนะครับทีนี้ในเรื่องของการรูปลายเราเสร็จไปแล้วทีนี้เราก็ไม่เผาขัดทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเรา

ก็จะเผาทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปขัดขั้นตอนต่อไปก็เรียกเป็นขั้นตอนการเก็บพื้นนะครับการเก็บพื้นนะครับการเก็บพื้นนะครับเดี๋ยวเราดูจากสไลด์นะครับว่าในการเก็บพื้นนะครับตัวชิ้นงานนะครับเราก็จะเก็บพื้นข้างๆให้เรียบอันนี้ก็คือเป็นเสน่ห์ของงานฉลักดุลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เรื่องของพื้นนะครับแล้วก็เรื่องของตัวลายเพราะฉะนั้นเราทําบนแผ่นที่เรียบเพราะฉะนั้นเวลาเราฉลักดุลลวดลายเสร็จแล้วข้างๆแผ่นมันก็ต้องเรียบด้วยนะครับนะครับพอหลังจากที่เราดูในสไลด์นะครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างนะครับไปล้างขัดทําความสะอาดนะครับขัดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราไปเผาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ทองแดงนี้มีความสุกเรียบร้อยนะครับมีความสุกมีเขาเรียกแผ่นทองแดงสุกนะครับแล้วเราก็ไปล้างด้วยกรดกรรมฐานนะครับที่สำคัญนะครับกรดกรรมฐานเราใช้นะครับกรดกรรมฐานแค่25%นะครับซึ่งเราสามารถเอามือจุ่มไปในน้ำกรดได้คือถ้าคนนักเรียนนะครับถ้ามือไม่เป็นแผลไม่เป็นแผลหรือไม่มีรอยถลอกอะไรเราสามารถจะหยิบตัวชิ้นงานในน้ำกรดได้นะครับซึ่งมีความเข้มข้นน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องระมัดระวังหนึ่งก็คือห้ามเข้าตาและคนที่มีแผลอะไรก็ห้ามโดนนะครับหรือคนที่มือจุ่มลงในน้ำกรดแล้วนะครับก็รีบล้างด้วยสไลด์นะครับต่อไปก็เรื่องของการล้างนะครับก็เราล้างกรดเสร็จแล้วเราก็มาล้างด้วยสไลด์นะครับล้างสไลด์ให้เรียบร้อยนะครับพอล้างสไลด์เป็นจะเป็นแผ่นทองแดงที่เงาเลยนะครับก็เราล้างเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวชิ้นงานเนี้ยไปเป่าให้แห้งนะครับไปเป่าหรือเอาผ้าเช็ดให้แห้งหรือเราเอาไปตากแดดก็ได้นะครับก็ให้มันแห้งให้ตัวชิ้นงานมันแห้งนะครับตัวนี้เราเตรียมขั้นตอนที่จะรมดำเพราะฉะนั้นในการล้างครั้งนี้เราห้ามเอามือไปจับด้านหน้าด้านข้างหรือด้านตัวลายใดๆทั้งสิ้นนะครับให้เราจับด้านข้างอย่างเดียวนะครับเราจับด้านข้างนี้ได้ทำไมถึงจับด้านข้างนักเรียนต้องจําไว้เลยนะครับว่ามือเรานะครับจะมีไขมันต่างๆในเมื่อเราขัดล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปจับไปโดนเวลาเรารมดําในขั้นตอนต่อไปจะทําให้น้ํายารมดํานั้นไม่ติดนะครับไม่ติดตัวชิ้นงานเพราะว่าโดนไขมันที่มือเรานะครับต่อไปก็เราเสร็จแล้วก็เราไปรมดํานะครับจะรมดำนะครับก็คือเราก็เอาไปน้ำยารมดำเราก็จะเป็นเคมีนะครับเป็นสารเคมีนะครับก็เรียกว่าน้ำยารมดำนะครับเป็นสารเคมีเป็นก้อนเหมือนก้อนหินหินเกล็ดหินหินหินทั่วไปนะครับมันหินที่ทำถนนเนี่ยแต่ว่าเป็นสารเคมีเราก็ในการผสมน้ำยารมดำก็เราก็จะใช้น้ำร้อนนะครับเราก็ต้มน้ำร้อนทั่วไปนะครับน้ำร้อนชงกาแฟน้ำร้อนอันนี้ได้หมดนะครับให้เป็นน้ำร้อนนะครับเราใช้น้ำร้อนแล้วก็ใช้น้ำยารมดำนะครับก็น้ำร้อน10 ลิตรนะครับเราก็ใช้น้ำยารมดำสัก10 กรัมนะครับจะ10 กรัมนะครับต่อน้ํา10 ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นก้อนนะครับนักเรียนดูในสไลด์นะครับในจะเป็นก้อนๆ นะครับแล้วก็เราก็จะกวนให้มันละลายนะครับเราจะกวนให้ละลายนะครับเพราะฉะนั้นน้ําร้อนนี่เราใช้กระบะเป็นกระบะพลาสติกก็ได้เป็นถังเป็น
กระป๋องอะไรได้นะครับเราก็จะดูในสไลด์นะครับเราก็จะกวนและละลายนะครับอีกรูปหนึ่งจะละลายแล้วทีนี้เราก็เอาชิ้นงานไปจุ่มลงซึ่งชิ้นงานจุ่มเราก็จะจับด้านข้างเหมือนกันนะครับเราก็เอาชิ้นงานจุ่มลงไปในกระบะพลาสติกนะครับเราก็จะจุ่มลงไปนะครับนักเรียนดูสไลด์ต่อไปหลังจากจุ่มเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหยิบขึ้นมานะครับใช้เวลาทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะครับเราก็จะหยิบชิ้นงานขึ้นมานะครับชิ้นงานมาล้างน้ำก่อนนะครับตอนแรกล้างน้ำแล้วเอามือถูก่อนนะครับถูไว้ทั่วต่อไปก็เราก็ใช้แปรงทองเหลืองขัดได้เลยนะครับก็ขัดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรมดำนะครับพอแปรงทองเหลืองขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเช็ดแห้งแล้วก็เอาไดเป่านะครับแล้วก็เราเคลือบด้วยสีสเปรย์นะครับเคลือบด้วยเลกเกอร์สเปรย์นะครับ จะเป็นชิ้นงานนะครับจะเป็นชิ้นงานเพราะฉะนั้นเราเคลือบผิวให้มันดูเงางามยิ่งขึ้นแล้วก็ทนต่อสภาพนะครับจะยืดอายุการใช้งานแล้วก็เราสามารถจะเอาไปเข้ากรอบไปตั้งโชว์หรือจะเก็บไว้เป็นงานเพื่อไว้ดูขั้นตอนในงานต่อไปนะครับในส่วนของวิชางานสลักดุลพื้นฐานเรื่องกระหนก3ตัวนะครับในเรื่องของขั้นตอนเครื่องมือแล้วก็วิธีการต่างๆนะครับของ EP นี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนนักศึกษานะครับขอให้เราไปดูในสไลด์และก็ใน YouTube เพื่อจะปฏิบัติงานใน EP ต่อไปครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะ
ระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ัสดีค่ะพบกับครูไหมนะคะคุณครูนาขวัญจันทร์จำรัดใน Photoshop EP ที่5เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับ EP ที่1 2 3 4สามารถนำกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกทำซ้ำๆนะคะเพื่อความชำนาญในการทำ Photoshop ของเรานะคะเดี๋ยว EP ที่5ครูไหมมีเคล็ดลับดีๆแล้วก็สามารถนำไปใช้พัฒนาต่อยอดกันได้อีกนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างผลงานที่เราจะครีเอทกันวันนี้นะคะนี่คือตัวอย่างงานที่ครูไหมจะสอนทุกคนทำในวันนี้นะคะก็คือการทำคนหรือว่าวัตถุสิ่งของให้มีลักษณะฟุ้งปลิวเหมือนมีฝุ่นปลิวออกจากร่างกายนะคะนี่คือลักษณะตัวอย่างที่ครูไหมทำมาให้ดูก่อนและสามารถต่อยอดเป็นลักษณะแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะก็คือ1รูปภาพสิ่งที่ครูไหมเตรียมก็คือรูปถ่ายประมาณนี้นะคะสามารถใช้รูปของตัวเองก็ได้หรือจะเป็นรูปที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะรูปที่2ครูไหมเตรียมเป็นรูปนกนะคะเพื่อที่จะให้โบยบินออกจากตัวหุ่นที่เราจะตัดนะคะเรียบร้อยเพียงแค่2รูปภาพเราสามารถที่จะครีเอทผลงานได้เรามาเริ่มทำชิ้นงานกันเลยดีกว่าค่ะเปิดโปรแกรม Photoshop นะคะกดไฟล์ Open ค่ะหลังจากนั้นเลือกรูปภาพที่เราจะใช้เป็นแม่แบบหลักนะคะซึ่งครูไหมก็ใช้เป็นรูปคนรูปนี้นะคะนักเรียนนักศึกษาสามารถที่จะใช้รูปที่ตัวเองเลือกได้เลยค่ะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำคือการตัดแบ็คกราวด์ออกจากตัวคนนะคะเช่นเดิมค่ะนักเรียนไปที่คำว่าเลเยอร์นะคะหลังจากนั้นดับเบิลคลิกค่ะกดโอเคค่ะให้เลเยอร์แบ็กกราวด์กลายเป็นเลเยอร์0นะคะหลังจากนั้นทำการไดคัทรูปภาพค่ะโดยใช้เมาส์นะคะจิ้มไปที่ Magic Wand ค่ะคลิกเลยค่ะหลังจากนั้นใช้เมาส์จิ้มไปที่รูปคนนะคะแล้วกด Select Subject ค่ะวิธีการนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่เราสามารถไดคัทคนได้อย่างรวดเร็วนะคะเสร็จเรียบร้อยตอนนี้โปรแกรมได้ทำการไดคัทให้เราเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนสร้างกระดาษแผ่นใหม่1แผ่นค่ะในที่นี้ครูไหมจะสร้างเป็นกระดาษไซส์ A5 นะคะไซส์ A5 จะมีขนาดครึ่งหนึ่งของไซส์ A4 นะคะขนาดไซส์ A5 จะอยู่ที่148มิลคูณ210มิลนะคะสร้างเป็นไซส์แนวนอนตรงส่วนการสร้างพื้นที่กระดาษนักเรียนสามารถสร้างไซส์กระดาษตามที่นักเรียนต้องการแล้วไปใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะจับดึงตัวคนของนักเรียนออกมาเลยค่ะใส่ใน

แผ่นกระดาษนะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นปิดตัวโมเดลต้นแบบไปได้เลยค่ะซูมเอานะคะครูไหมกดที่คีย์บอร์ดนะคะ Control Alternate Spacebar นะคะแล้วก็กด Control Spacebar เพื่อซูมอินนะคะลดขนาดตัวหุ่นให้เท่ากับไซส์ของกระดาษนะคะให้ดูแล้วมีลักษณะพอดีกับไซส์กระดาษที่เราสร้างเมื่อกี้ประมาณนี้นะคะวางให้พอดีกับไซส์ของกระดาษครูไหมวางตัวหุ่นนะคะให้ชิดกระดาษด้านซ้ายนิดนึงเนื่องจากว่าทางด้านขวามือเดี๋ยวเราจะมีลักษณะการแต่งให้เป็นฝุ่นนะคะฉะนั้นเราถึงเว้นพื้นที่ด้านขวาไว้สำหรับการแต่งรูปแล้วก็การใส่นกให้นกโบยบินออกมาจากตัวหุ่นนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคน copy layer หุ่นนะคะ Ctrl J ค่ะกด Ctrl J ที่คีย์บอร์ดนะคะ2ครั้งcopy มา2ตัวนะคะตอนนี้เราจะมีหุ่นทั้งหมด3ตัวนะคะคือ layer 1 layer 1 copy แล้วก็ layer 2ให้ทุกคนปิดตาที่ layer 1ค่ะและปิดตาที่ layer 1 copy 2นะคะตอนนี้เราจะมีหุ่นตัวกลางตัวเดียวนะคะคือ layer 1 copy ค่ะหลังจากนั้นให้ทุกคนคลิกที่หุ่นได้เลยค่ะและไปใส่ฟิลเตอร์กันค่ะไปที่ฟิลเตอร์นะคะแล้วคลิกที่ Liquidity ค่ะคลิกตามเลยนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนเลือกตัวแรกนะคะตอนนี้นะคะคลิกตามครูไหมเลยนะคะและปรับลดขนาดหัวแป้งนะคะเพิ่มลดบอใบไม้ลอลิงนะคะใช้คีย์ลัดในการกดและหลังจากนั้นให้ทุกคนดึงขึ้นเลยค่ะดึงไปตามทิศทางที่เราต้องการให้วัตถุกลายเป็นฝุ่นนะคะกลายเป็นผุยผงเราต้องการให้ไปในทิศทางไหนเราดึงวัตถุของเราไปในทิศทางนั้นเลยค่ะจากตัวอย่างของครูไหมก็คือเราต้องการดึงไปทางด้านขวามือนะคะฉะนั้นจับดึงไปเลยค่ะเพิ่มลดขนาดหัวแปลงได้เลยนะคะจับดึงเลยค่ะตัวนี้จะมีผลกับอะไรนะคะจะมีผลกับการฟุ้งด้านหลังของตัวคนค่ะยิ่งนักเรียนดึงเยอะยิ่งนักเรียนดึงไปไกลเท่าไหร่นะคะการฟุ้งของฝุ่นเวลาที่นักเรียนไปทำนะคะมันจะเยอะยิ่งขึ้นของครูไหมดึงประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นกดโอเคค่ะทุกคนก็จะได้ภาพประมาณนี้นะคะตอนนี้เรามาเกือบครึ่งทางแล้วนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนนะคะปิดตาเลเยอร์1 copy เลเยอร์ที่เราทำ liquidity เมื่อกี้ค่ะนักเรียนปิดตาก่อนนะคะหลังจากนั้นไปเปิดตาตรงเลเยอร์1และเราจะเริ่มทำงานกับเลเยอร์1นะคะในขณะที่ทำงานให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าตรงเลเยอร์ตอนนี้เราคลิกที่เลเยอร์ไหนนะคะต้องการทำงานเลเยอร์ไหนให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกเลเยอร์นั้นนะคะหลังจากที่เราคลิกเลเยอร์1 copy 2ซึ่งเรากำลังจะทำงานกับเลเยอร์นี้นะคะหลังจากนั้นทุกคนกดค่ะ add layer mask เรียบร้อยนะคะ add layer mask เสร็จหลังจากนี้เราจะเป็นการใส่บลัดลงไปค่ะให้นักเรียนไปด้านซ้ายมือเลยนะคะเลือกทูลบลัดขึ้นมาค่ะและเลือกบัตรด้านบนนะคะเพื่อที่จะกำหนดรูปร่างรูปทรงของบัตรที่เราจะใช้ทดลองเทสบัตรได้เลยนะคะสมมติว่านักเรียนเลือกอันนี้บัตรที่ได้จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้ที่ครูไหมทดลองเทสให้ดูนะคะบัตรแรกจะเป็นบัตรใบไม้ในขณะที่นักเรียนเลือกบัตรนะคะนักเรียนสามารถที่จะกดดูลักษณะรูปแบบบัตรของตัวเองได้กดดูได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราเลือกบัตรที่เหมาะสมกับการใช้งานนะคะอ
ครูไหมปรับเพิ่มลดบัตรนะคะด้วยการกดบ่อใบไม้ลอลิงนะคะปรับเพิ่มปรับลดบัตรนะคะหรือนักเรียนสามารถที่จะปรับเพิ่มบัตรได้ตรงไซส์ด้านนี้นะคะตรงไซส์นักเรียนสามารถเพิ่มลดบัตรได้1,900ก็จะประมาณนี้นะคะ120ก็จะเท่านี้นะคะจะเล็กลงหัวทิศทางบัตรนะคะนักเรียนสามารถที่จะปรับได้นี่นะคะความแตกต่างในการปรับหัวบัตรหลังจากนั้นนักเรียนสามารถที่จะปรับระยะความห่างของบัตรได้นะคะเลือกใช้ที่เหมาะสมกับชิ้นงานที่เราจะทำนะคะเรียบร้อยเมื่อเราปรับขนาดหัวบัตรเรียบร้อยสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือการลบวัตถุที่เราไม่ต้องการออกนะคะเพื่อให้ความรู้สึกว่าตอนนี้ส่วนตรงนี้ค่ะส่วนด้านหลังของหุ่นของเราเนี่ยกำลังเป็นเหมือนฝุ่นที่กระจายตัวออกไปนะคะเหมือนตัวร่างกายเราแตกนะคะเราก็คลิกไปเลยค่ะในระหว่างคลิกนักเรียนสามารถที่จะปรับเพิ่มปรับลดขนาดหัวบัตรได้นะคะตอนนี้ครูไหมปรับไปประมาณ5ครั้งนะคะก็จะเห็นว่าร่างกายหุ่นที่เรานำมาใช้เริ่มมีการจางลงนะคะเนื่องจากมีสีขาวเข้าไปปิดทับเหมือนกันไหมคะตอนนี้ทุกคนน่าจะถึงแบบครูไหมคือเริ่มมีความฟุ้งของส่วนด้านหลังที่เราใช้บัตรในการแต่งนะคะในการใช้สีขาวเพื่อปิดทับรูปนักเรียนแต่งบัตรไปเรื่อยๆนะคะจนรู้สึกว่ามันมีความฟุ้งหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปค่ะคือการตกแต่งเลเยอร์ที่เราทำลิควิดตี้เมื่อกี้นะคะเปิดตาเลเยอร์1ก๊อปปี้ค่ะเลเยอร์ที่เราทำการลิควิดตี้เมื่อกี้นะคะเมื่อเราเปิดตาเสร็จสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะคือการ add layer mark ค่ะคลิกเลยค่ะและกด invert ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าจะมีความแตกต่างกันนะคะเราต้องการปิดส่วนทั้งหมดและลบเพื่อที่จะโชว์บางส่วนเราก็เลยใช้วิธีการ invert add layer mark นะคะสมมุติว่าครูใหม่ใช้บัตรเดิมทดลองเพสนะคะถ้าเป็นเลเยอร์มาร์กสีดำนักเรียนจะต้องใช้สีขาวในการลงสีครูใหม่จิ้ม1ครั้งจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าแอดเลเยอร์มาร์กนักเรียนสีดำแล้วนักเรียนลบใช้บัตรสีดำภาพที่ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไม่ปรากฏภาพอะไรให้เห็นนะคะนักเรียนจะต้องสลับให้เลเยอร์สีขาวเป็นโฟร์กราวด์นะคะหลังจากนั้นปรับหัวแปลงของตัวเองค่ะนี่คือสิ่งที่ได้นะคะในการทำหนึ่งครั้งครูไหมกดหนึ่งครั้งนะคะเราก็จะได้ภาพที่มีลักษณะฟุ้งเหมือนฝุ่นที่ปลิวออกจากร่างกายเรานะคะเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะนักเรียนเช็คในส่วนของรายละเอียดซูมดูนะคะว่าส่วนไหนที่ต้องการเพิ่มลดครูไหมต้องการที่จะเพิ่มตรงเลเยอร์แรกนะคะเห็นไหมคะเลเยอร์แรกเราต้องการที่จะให้ส่วนในนะคะส่วนเนี้ยค่ะส่วนที่มีความฟุ้งตรงเนี้ยค่ะมีความละเอียดยิ่งขึ้นเราจะใช้วิธีการเอาสีดำเททับนะคะนักเรียนจะเห็นนะคะมันจะมีฟุ้งขึ้นมานะคะกดไปเรื่อยๆเลยค่ะ

ปรับลดหัวแปลงได้นะคะถ้าเราใช้ add layer mask สีดำจะต้องปรับหัวเป็นสีขาวนะคะประมาณนี้สมมุติว่าเราโอเคแล้วนะคะต่อไปสิ่งที่เราจะทำต่อหลังจากที่เราปรับความฟุ้งของภาพได้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรารู้สึกว่ามีฝุ่นมีการปลิวของร่างกายแล้วหลังจากนี้เป็นการเพิ่มในส่วนของนกที่บินออกมาจากตัวหุ่นของเรานะคะเราก็ไปหานกคุณใหม่หานกไว้2ตัวนะคะส่วนภาพที่นำมาประกอบนักเรียนสามารถที่จะถ่ายภาพเองก็ได้นะคะหรือไม่นักเรียนสามารถที่จะดาวน์โหลดรูปภาพมาใช้ได้นะคะเพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติเราจะใช้นก2ตัวในการบินออกมาจากร่างกายนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือการที่เราจะต้องย่อขยายนก2ตัวนี้ค่ะให้ดูเต็มพื้นที่นะคะหาพื้นที่ที่จะให้นกตัวแรกบินออกมาได้ก่อนนะคะสมมติว่าครูไหมอยากให้นกบินมาจากบริเวณนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวหลักในการบินออกมาจากร่างกายนะคะถ้านักเรียนมองแบบนี้นะคะนักเรียนจะรู้สึกว่านกมีความลอยออกมาจากรูปภาพนะคะเดี๋ยวครูไหมซูมดูใกล้ๆวิธีการแก้ไขนะคะให้นกมีความกลืนก็คือการใช้ opacity ในการลดเนี่ยค่ะถ้าเราลด opacity นกก็จะมีความกลมกลืนกับตัวฝุ่นที่ตัวแตกของเรานะคะเราลดออกมานิดนึงปรับตัวนกหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มนกตัวต่อไปเข้าไปเลยค่ะในเวิร์กช็อปนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนจากตัวนกเป็นตัวอย่างอื่นได้แล้วแต่การดีไซน์ของนักเรียนเลยนะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นที่ฟุ้งออกมาจากตัวนักเรียนนะคะที่แตกสลายออกมาจากตัวนักเรียนสามารถหาจัดองค์ประกอบหรือหาวัตถุอย่างอื่นมาใส่แทนนกได้นะคะเราก็จะปรับนกเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะให้มีทิศทางการบินตอนนี้ครูใหม่กำลังวางตัวนกให้เต็มพื้นที่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรับนกกันอีกครั้งนึงปรับความเข้มความอ่อนของตัวนกนะคะตอนนี้เราให้นกบินก่อนค่ะในการปรับนะคะนักเรียนสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกเพื่อดูผลงานของตัวเองได้เพื่อดูเวิร์กช็อปที่นักเรียนกำลังปฏิบัตินะคะว่ามันมีความเหมาะสมกับรูปภาพกับชิ้นงานกับพื้นที่ของงานไหมนะคะสามารถปรับเอียงได้นะคะปรับมุมของนกได้ให้มีความแตกต่างกันวิธีการก๊อปปี้เหมือนเดิมนะคะครูใหม่ใช้ออลเทอร์เนทกดค้างแล้วก็ดึงเลเยอร์ที่ต้องการ copy นะคะคลิกเลเยอร์ที่นักเรียนต้องการ copy นะคะกด alternate ค้างหลังจากนั้นปล่อย alternate และปรับไซส์ของตัวนกค่ะ

ปรับตามความชอบของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนต้องการให้นกบินในปริมาณที่เยอะนักเรียนก็ copy หรือไม่นักเรียนก็หาวัตถุหลายๆอย่างมาใส่ได้แล้วแต่ไอเดียของใครนะคะสามารถปรับลดปรับเพิ่มได้เรื่อยๆนะคะปริมาณ opacity นะคะความเข้มอ่อนที่รู้สึกว่ามันน่าจะพอดีกับการใช้เอฟเฟกต์ตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ85ขึ้นไปค่ะถ้าบางกว่านี้นักเรียนจะไม่สามารถมองเห็นวัตถุได้นะคะประมาณ80 85ถึง100ค่ะนะคะเช่นตัวนี้ครูหมายปรับ opacity อยู่ที่95นะคะตัวนี้100นะคะความแตกต่างดูใกล้ๆจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้จะใช้95ตัวนี้100ระดับความเข้มความชัดของวัตถุจะแตกต่างกันนะคะ

copy ไปได้เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับตัวที่เราจะใช้ของคุณหมายใช้2ตัวก็เลยต้องใช้วิธีการปรับเปลี่ยนมุมรูปบ้างนะคะเพื่อที่จะนกจะได้ไม่ซ้ำกันมากเกินไปค่ะบินออกนอกพื้นที่นิดนึงก็ได้นะคะนักเรียนแล้วแต่การดีไซน์เลยค่ะปรับทิศทางของนกได้

กด Alternate แล้วดึงไปเลยค่ะการเพิ่มลด Opacity สำหรับการตกแต่ง Photoshop นะคะจะมีผลเวลาที่เรามองภาพความรู้สึกใกล้ความรู้สึกไกลเหมือนเวลาที่นักเรียนมองภาพภาพหนึ่งอะค่ะหรือว่ามองภาพที่อยู่ในระยะไกลภาพที่อยู่ใกล้ก็จะรู้สึกชัดส่วนภาพที่อยู่ไกลก็จะรู้สึกจางรู้สึกไม่ชัดเท่าอยู่ใกล้ก็เหมือนกับการปรับ opacity ของรูปนะคะถ้าหากว่าเราต้องการให้วัตถุมองในระยะใกล้เราก็ปรับให้ opacity เยอะถ้าวัตถุอยู่ระยะไกลเราก็ลด opacity เพื่อที่จะทำให้รูปจางลงค่ะปรับเปลี่ยนได้นะคะหลังจากนั้นเราลองเช็คไฟล์งานเราอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ของครูไหมจะใช้วิธีการก็คือนกที่บินอยู่ใกล้ๆกับตัววัตถุอะค่ะตัวหุ่นที่เรานำมาใช้จะให้เป็นตัวใหญ่นะคะส่วนนกที่บินไกลๆหน่อยเราก็จะใช้วิธีการให้นกกลายเป็นตัวเล็กนักเรียนสามารถสลับนกได้นะคะแบบบินแบบหลากหลายได้หรือไม่ก็หารูปนกที่มีท่วงท่าการบินที่หลากหลายหรือไม่ก็หารูปที่ต้องการให้ฟุ้งออกมาจากวัตถุน่าจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาใส่แบ็กกราวด์ว่าโอเคไหมนะคะถ้าโอเคก็เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองใส่แบ็กกราวด์ดูเลยนะคะหลังจากที่งานเสร็จแล้วนักเรียนสามารถที่จะนำชิ้นงานแบบนี้ค่ะไปใช้ต่อยอดได้เลยก็ได้คือใช้เป็นแบ็กกราวด์สีขาวแล้วนำไปใส่ในแบ็กกราวด์อื่นๆของนักเรียนได้หรือไม่นักเรียนก็ใส่แบ็กกราวด์ไปจากโปรแกรมเหมือนที่ครูไหมมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะเราสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเดี๋ยวครูไหมจะสอนวิธีการใส่แบ็กกราวด์นะคะนักเรียนไปคลิกที่เลเยอร์แบ็กกราวด์ค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนเพิ่ม create layer ขึ้นมา1 layer นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนไปหา gradient ค่ะนักเรียนคลิกนะคะคลิกหา gradient ค่ะ gradient tool นะคะหรือคีย์ลัดใช้ตัว J นะคะนักเรียนกดตัว G นะคะใช้ตัว G ที่คีย์บอร์ดนักเรียนกด G แล้วก็จะขึ้นกาเดียนให้นักเรียนนะคะกดกาเดียนค่ะหลังจากนั้นนักเรียนคลิกเลือกสีนะคะตอนนี้สิ่งที่ครูไหมจะสร้างก็คือการสร้างไล่กาเดียนลงมานะคะวิธีการนักเรียนสามารถที่จะเลือกสีได้สมมติว่าครูไหมเลือกสีขาวดำภาพที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งพอเรามองดูแล้วมันจะไม่ค่อยเข้ากับชิ้นงานของเรานะคะลองกระเดียนหลายๆแบบในการทำกระเดียนนะคะนักเรียนสามารถไล่สีจากบนลงล่างได้จากตรงกลางได้ไล่สีได้หลายแบบเลยนะคะนี่คือข้อดีของกระเดียนคือนักเรียนสามารถที่จะปรับแบ็กกราวด์ของตัวเองได้หลายแบบสมมุติว่าครูไหมเลือกเป็นแบ็กกราวด์แบบนี้นะคะไล่สีจากบนลงล่างและต้องการเปลี่ยนสีตรงสีดำอะค่ะครูไหมต้องการที่จะเปลี่ยนสีให้มีความใกล้เคียงและก็มีความเข้ากันกับรูปภาพวิธีหาสีที่เหมาะ

ภาพนะคะคือให้นักเรียนสังเกตรูปหลักของนักเรียนว่ามีโทนสีอะไรบ้างวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับนักเรียนคือนักเรียนใช้ตัวดูดสีไปจิ้มหาสีที่อยู่ในรูปภาพได้เลยค่ะเช่นสีผิวนะคะสีผิว

มือจะมีสีที่นักเรียนจิ้มขึ้นมานะคะลองเทสดูอันนี้ลองเทสนะคะสมมติเราเลือกสีนี้นี่คือสิ่งที่ได้นะคะสีก็จะเป็นในลักษณะที่นักเรียนเลือกนักเรียนจะกระเดียนไปฝั่งไหนสมมตินักเรียนกระเดียนฝั่งนี้นะคะลากจากซ้ายไปขวาระยะการกระเดียนก็แล้วแต่นักเรียนจะลากไปประมาณไหนนะคะปลายสุดจะเป็นสีด้านขวาที่นักเรียนเลือกเมื่อกี้กระเดียนที่เราเลือกจะมีสี2เฉดสีนะคะนักเรียนถ้าสมมุติอยากจะเพิ่มนักเรียนสามารถกดเพิ่มได้เลยค่ะแต่กรณีนี้ครูไหมจะใช้เพียงแค่2สีนะคะถ้าสมมุตินักเรียนต้องการที่จะเปลี่ยนสีนักเรียนกลับมาคลิกที่กระเดียนเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นนักเรียนเลือกคัลเลอร์ค่ะและจิ้มหาสีสีด้านล่างนะคะสีด้านล่างคือสีเก่าที่นักเรียนเลือกไว้เมื่อกี้นะคะสีด้านบนคือสีใหม่เนี่ยนะคะสมมติครูใหม่เลือกเป็นสีน้ำตาลเข้มก็จะได้ประมาณนี้นะคะสมมติอีกว่าเราเลือกเป็นสีอื่นในการทำชิ้นงาน1ชิ้นนะคะนักเรียนสามารถที่จะทดลองสีหลากหลายสีได้เพราะแต่ละสีที่นักเรียนเลือกอะค่ะจะมีผลต่องานจะช่วยทำให้งานเราดูเด่นขึ้นดูดอบขึ้นอยู่ที่สีแบ็คกราวด์ที่เราเลือกด้วยนะคะนี่คือมุมถ้าครูใหม่เลือกมุมมาจากฝั่งด้านล่างซ้ายมือนะคะแต่ถ้าครูใหม่เลือกมุมมาจากบนภาพที่ออกมาก็จะประมาณนี้ภาพนี้นะคะครูใหม่ต้องการให้มาจากมุมด้านล่างต้องการให้ด้านขวามือที่มีนกบินนะคะเป็นโทนสีขาวเรียบร้อยนะคะครูใหม่ต้องการชิ้นงานประมาณนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนเสร็จเรียบร้อยงานของนักเรียนชิ้นงานนักเรียนเสร็จเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่นักเรียนจะต้องทำทุกครั้งนะคะก็คือการเช็คผลงานตัวเองค่ะเช็คความละเอียดเรียบร้อยของผลงานนะคะและพอเช็คครูหมายก็เจอนกตัวนี้นะคะที่มีความเข้มเราลดลงนิดนึงนะคะอยู่ที่ระดับ80ขึ้นไปนะคะ85ลดนิดนึงเพื่อไม่ให้นกมีความเข้มมากเกินไปนะคะเดี๋ยวจะรู้สึกว่านกตัวนี้โดดออกมาจากวัตถุจากชิ้นงานที่เราทำนะคะ

เรียนเช็คทุกชิ้นนะคะที่นักเรียนนำเข้ามาเพราะตอนนี้เราพร้อมที่จะเอ็กพอร์ตไฟล์เอาไปใช้งานแล้วค่ะแบ็กกราวด์นักเรียนสามารถทำได้หลายๆแบบนะคะสมมุติว่านักเรียนไม่ได้ใช้วิธีที่ครูใหม่สอนก็คือการไล่กระเดียนนักเรียนสามารถที่จะหารูปภาพ JPEG หรือดาวน์โหลดรูปภาพหรือใช้ภาพถ่ายของนักเรียนนำมาใส่ได้นะคะเป็นองค์ประกอบได้ตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเช็คเรียบร้อยแล้วนกทุกตัวอยู่ในภาพที่มันโอเคแล้วนะคะมีการปรับเรียบร้อยทุกตัวหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนเช็คไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกครั้งของการทำโปรแกรมหลังจากที่นักเรียนเช็คไฟล์เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการเซฟชิ้นงานนะคะไปที่เดิมเลยค่ะนักเรียนไปที่ไฟล์กดเซฟนะคะหลังจากนั้นหาสถานที่ที่นักเรียนจะเซฟงานเช่นนักเรียนเซฟไว้ได้ดีนักเรียนเซฟไว้หน้าจอหรือว่าสถานที่ต่างๆที่นักเรียนเซฟงานนะคะหลังจากนั้นพิมพ์ชื่อที่นักเรียนต้องการเซฟนะคะ

ของคุณไหมจะพิมพ์ว่า Lady Bird นะคะไฟล์นามสกุลแรกที่คุณไหมจะเซฟคือไฟล์ Photoshop ค่ะเพื่อสามารถที่จะนำกลับมาแก้ไขหากเราต้องการที่จะแก้ไขไฟล์ชิ้นนี้นะคะเราสามารถที่จะกลับมาแก้ไขได้กดเซฟเลยค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียน save as copy เป็นไฟล์ JPEG อีก1รูปนะคะเพื่อนำไปใช้งานกด save เลยค่ะเช่นเดิมนะคะ quality ให้นักเรียนตั้งที่12ซึ่งเป็นค่าสูงสุดเพื่อที่นักเรียนนำภาพไปใช้แล้วจะได้มีความคมชัดนะคะกดโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนไปเช็คไฟล์ที่ตัวเองเซฟนี่คือไฟล์ที่นักเรียนทำได้เมื่อกี้นะคะนักเรียนเซฟไว้ที่ไหนไปที่โฟลเดอร์หรือว่าไปที่นักเรียนเซฟไฟล์นะคะหลังจากนั้นดับเบิลคลิกดูชิ้นงานของตัวเองนะคะขั้นตอนการเช็คงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะคะนักเรียนเพราะขั้นตอนนี้จะทำให้เราเนี่ยสามารถเช็คแล้วก็สามารถรู้ว่าไฟล์งานเรามีส่วนบกพร่องมีข้อพลาดหรือว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขนะคะนอกจากเช็คในโปรแกรมเราสามารถที่จะเช็คจากไฟล์งานที่เราเซฟได้นะคะเช็คดูการโบยบินนะคะเช็คดูวัตถุที่ลอยล่องออกมาจากตัวหุ่นของเรานะคะเรียบร้อยนะคะเมื่อนักเรียนเช็คไฟล์เรียบร้อยสมมุติว่ามีไฟล์ที่จะต้องแก้ไขมีจุดที่จะต้องแก้ไขนะคะนักเรียนสามารถที่จะกลับไปสมมุติว่าเรามีเหตุที่ต้องแก้ไขในตัวของคนตรงส่วนของการปลิวของวัตถุส่วนนี้นะคะส่วนการปลิวของวัตถุนักเรียนสามารถที่จะแก้ไขไฟล์โดยการใช้เมาส์คลิกเลเยอร์ที่นักเรียนต้องการแก้ไขนะคะหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกในส่วนของพื้นที่เลเยอร์มาร์คที่นักเรียนทำไว้นะคะหลังจากนั้นนักเรียนสามารถที่จะแก้ไขได้โดยการใช้วิธีใช้บรัดเช่นเดิมนะคะต้องการแก้ไขตรงส่วนไหนใช้บรัดแก้ไขเหมือนเดิมค่ะนี่คือการเพิ่มขึ้นมานะคะถ้าสมมุตินักเรียนต้องการแก้ไขหรือนักเรียนเห็นว่ามันมีเยอะเกินไปนักเรียนสามารถที่จะแก้ไขปรับลดได้แบบนี้ได้นี่คือข้อดีของการใช้เลเยอร์มาร์กนะคะคือนักเรียนสามารถที่จะปรับสามารถที่จะแก้ไขไฟล์ได้ตลอดเวลาประมาณนี้สมมุติว่าเราโอเคแบบนี้นะคะเราต้องการที่จะแก้และเรากลับมาแก้ไขไฟล์ของเราเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนักเรียนกดเซฟค่ะตอนนี้สิ่งที่ครูเซฟเป็นการเซฟไฟล์นามสกุล Photoshop นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะแก้ไขไฟล์ได้และเซฟไฟล์ครั้งที่2เป็นการเซฟไฟล์ JPEG เซฟ Copy as นะคะเป็นการเซฟไฟล์ JPEG ทับรูปภาพเดิมนะคะสิ่งที่นักเรียนแก้ไขเมื่อกี้หรือถ้าสมมุตินักเรียนไม่ต้องการที่จะเซฟทับนักเรียนสามารถเซฟเป็นไฟล์ชิ้นที่2เปลี่ยนชื่อนะคะแล้วกดเซฟค่ะค่าควอลิตี้ใช้เหมือนเดิมนะคะคือ12นี่คือชิ้นงานของเรานะคะชิ้นที่1นี่คือชิ้นที่2ที่นักเรียนต้องการจะปรับแก้ไขโอเคนะคะการเซฟไฟล์ Photoshop นักเรียนสามารถที่จะกลับไปเช็คกลับไปแก้ไขได้ตลอดเวลาค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 5และก็เคล็ดลับดีๆจากเครื่องมือ Photoshop แบบง่ายๆที่ครูใหม่สอนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแล้วก็เครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้นะคะสิ่งที่ครูใหม่สอน EP 1ถึง EP 5นักเรียนสามารถนำไปพัฒนาแล้วก็ต่อผลงานต่อยอดผลงาน create สร้างผลงานได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของโปสเตอร์แผ่นพับใบปลิวนามบัตรหรือการตัดแต่งการตัดต่อทางโปรแกรมกราฟิกนะคะสามารถที่จะนำไป create ต่อยอดได้

และสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับการทำงานในโปรแกรม Photoshop สิ่งที่ครูใหม่ย้ำตั้งแต่ EP 1ถึง EP 4นะคะคือนักเรียนอย่าลืมในการเซฟผลงานทุกครั้งนะคะเนื่องจากว่าเราทำงานด้วยโปรแกรมฉะนั้นการเซฟไฟล์งานทั้งรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้คือโปรแกรม Photoshop และรูปแบบที่เราจะนำไปใช้ในการเอาไปใช้ประโยชน์เช่นเอาไปโพสต์เอาไปปริ้นนักเรียนสามารถเซฟในรูปแบบของ JPEG ได้การเซฟไฟล์งานทั้ง2รูปแบบนะคะจะมีผลให้นักเรียนเอาไปใช้งานต่อได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเซฟงานในไฟล์ Photoshop นะคะนักเรียนสามารถที่จะกลับมาแก้ไขได้นักเรียนสามารถที่จะย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบไฟล์งานได้สิ่งสำคัญนะคะในการทำอย่าลืมนะคะเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนักเรียนจะต้องเซฟไฟล์งานไว้ทุกครั้งนะคะเซฟก่อนหรือเซฟหลังการผลิตชิ้นงานการผลิตโปรเจกต์ของตัวเองในระหว่างการผลิตผลงานผลิตโปรเจกต์ของตัวเองสามารถที่จะเซฟผลงานไปได้ตลอดเวลานะคะเซฟก่อนเซฟกลางเซฟหลังเพื่อประโยชน์ในการที่สมมุติเกิดเหตุการณ์อย่างกรณีของนักเรียนครูใหม่นะคะทำไฟตกค่ะไฟฟ้าตกเครื่องน็อกไฟล์หายไปเลยนักเรียนไม่สามารถเรียกไฟล์เหล่านั้นกลับไปฉะนั้นฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับนัก Photoshop ทุกคนการเซฟผลงานในระหว่างที่เราทำงานการเซฟผลงานเป็นไฟล์แบบต่างๆจะมีผลกับการผลิตผลงานของเรามากนะคะเนื่องจากถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราสามารถที่จะเอาไฟล์มาแก้ไขได้แล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับครูใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงา

0: สีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
1: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะไกลดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี้ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
0: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
1: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊ะสีโป๊ะเป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊ะพลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊ะหรือเกลียงโป๊ะทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ะทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
0: ๊ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้

0: นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
1: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
0: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
1: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
0: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
0: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ
2: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ทิศก็คือมีท่อทิศอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อทิศแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อทิศอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้เป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่19สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมได้พัดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยมีหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่19สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและกาฬสินธุ์ส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดสำหรับวันที่20สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และตราดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดส่วนวันที่21สิงหาคมนี้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านและตราดมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและกาฬสินธุ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราด

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะชื่อประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
0: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านละกัน

0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
1: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
1: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
2: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
1: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
1: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดนายหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
1: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่านายหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

สวัสดีค่ะ EP ที่15นะคะการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ในโปรแกรม AutoCAD กันมีวิธีการยังไงค่ะเมื่อเราเข้ามาในหน้าโปรแกรม AutoCAD แล้วนะคะอันนี้จะเป็นไฟล์งานที่อาจารย์เคยทำนะคะที่จะเป็นการเขียนแบบภายในทั้งหมดนะคะก็จะมีเป็นห้องต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ในที่นี้ในการเขียนเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะการเขียนเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเดี๋ยววันนี้เราจะลองเขียนตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นตัวบิวอินนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นตัวตู้เสื้อผ้านะคะในส่วนของตัวตู้เสื้อผ้าเนี่ยค่ะก็จะมีการแขวนเสื้อผ้านะคะส่วนที่แขวนเสื้อผ้าส่วนที่เป็นชั้นวางของนะคะเดี๋ยวเราจะลองเขียนตามแบบนี้ดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขอ copy ตัวเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้นะคะไปใช้ในอีกไฟล์หนึ่งนะคะเวลาทำงานจะได้ไม่สับสนกับตัวของเฟอร์นิเจอร์อื่นๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในหน้าสตาร์ทอัพของเราที่เราเคยตั้งค่าไว้ได้เลยนะคะไปที่หน้าโมเดลก่อนนะคะเมื่อกี้เรา copy มาแล้วนะคะ

แล้วก็กด Ctrl V วางได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราจะเขียนกันวันนี้นะคะสังเกตว่าตัวของเฟอร์นิเจอร์ในแบบตัวอย่างของอาจารย์นะคะเขาจะมีลักษณะที่เป็นแบบขยายนะคะก็คือสเกลเนี่ยเขาจะอยู่ที่สเกล1ต่อ10นะคะกระดาษตัวนี้ค่ะที่อาจารย์ใช้นะคะก็จะเป็นกระดาษขนาด A3 นะคะที่เป็นการย่อสเกลลงมานะคะเดี๋ยวเราจะลองใช้กระดาษตัวนี้ในการเขียนเลยนะคะวิธีการก็ copy กระดาษมาได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษที่เป็นแนวตั้งนะคะต่อไปนะคะวิธีการก็คือให้เราหาจุดอ้างอิงในการเริ่มในการทำงานก่อนนะคะวิธีการก็อย่างเช่นในแบบของอาจารย์นะคะก็จะมีเส้นที่เป็นเรียกว่าเส้นระดับพื้นอ้างอิงนะคะสังเกตว่าตัวฟอนต์เนี่ยเขาจะมีลักษณะแบบนี้ให้เราเปลี่ยนเขาเป็นฟอนต์ที่ใช้ในการทำงานของโปรแกรม AutoCAD ก่อนนะคะวิธีก็เปลี่ยนที่สแตนดาร์ดได้เลยเปลี่ยนขนาดเขานะคะต่อไปนะคะเมื่อเราเห็นว่ามีเส้นนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถ copy มาก็ได้นะคะเมื่อเรามีเส้นอ้างอิงในการเริ่มเขียนงานของเราแล้วค่ะต่อไปก็คือการเริ่มขึ้นชิ้นงานนะคะการเริ่มขึ้นชิ้นงานเนี่ยให้เราสร้างเส้นนะคะเหมือนเดิมเลยที่เคยบอกก็คือสร้างเส้นไกด์นะคะหรือเส้นกริดไลน์ของเราเนี่ยขึ้นมาก่อนอย่างเช่นเวลาเราทำงานนะคะอะไรที่เรามันเป็นบล็อกแบบนี้ค่ะเราสามารถ copy มาใช้ได้เลยนะคะอย่างตอนนี้เราจะใช้เส้นผนังเป็นในการไกด์ของเราแล้วก็ copy ตัวผนังตัวนี้มาได้เลยตั้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาลองขึ้นเฟอร์นิเจอร์กันนะคะเราอาจจะไม่ได้ขึ้นตามแบบเป๊ะๆนะคะอาจจะมีการดีไซน์ขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะต่อไปเนี่ยเราก็คิดก่อนว่าขนาดตู้ของเรานะคะเราจะมีขนาดเท่าไหร่อย่างในเบื้องต้นเนี่ยของอาจารย์เองเนี่ยจะมีขนาดตู้ที่มีไซซิ่งอยู่ที่60นะคะดิเมนชันที่เป็นสเกลในการทำงานอินทีเรียนะคะจะไม่เหมือนของการเขียนแบบ AutoCAD นะคะอันนี้ก็อยู่ที่เราเหมือนกันนะคะว่าเราต้องการที่จะใช้หน่วยแบบไหนนะคะตอนนี้ตู้ของเรานะคะอาจารย์ให้อยู่ที่60ดังนั้นเราก็จะสร้างเส้นขึ้นมาก่อนนะคะเป็นไกด์ขึ้นมาก่อนที่60 6นะคะต่อไปเราวาดกล่องสี่เหลี่ยมของตู้ขึ้นมาก่อนได้เลยตรงนี้ขึ้นไประยะที่อยู่ข้างบนนะคะก็อยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะให้เขาอยู่ที่ระยะความสูงที่เท่าไหร่ด้วยนะคะอย่างในที่นี้ก็จะเป็นระดับฝ้าเพดานนะคะเราก็เอาเขามาด้วยก็ได้นะคะ copy มาได้เลยเหมือนกันเลยนะคะต่อไปเราจะดูนะคะว่าในการทำตู้เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการทำฐานตู้นะคะเวลาเราจะขึ้นฐานตู้อะไรเงี้ยค่ะอย่างสังเกตว่าตัวนี้ที่จะเป็นการเขียนสัญลักษณ์ของไม้โครงตู้อะค่ะอาจารย์ก็จะทำเป็นบล็อกไว้เลยที่สามารถยืดหดได้ตามขนาดเหมือนที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราจะใช้งานในส่วนที่มันจะต้องใช้ซ้ำๆอะค่ะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งวาดใหม่นะคะในที่นี้ดูก่อนว่าโครงตู้ของเรามีขนาดเท่าไหร่แล้วก็ระบุเข้าไปนะคะอย่างในที่นี้จะเป็น3x10นะคะเราก็ copy ตัวนี้ไปได้เลยนะคะแล้วเราก็ปรับขนาดเขาตอนนี้นะคะสังเกตว่าเขาก็จะเป็นด้านบนเนี่ยเป็น10แหละด้านข้างเราก็ปรับเป็น3ได้เลยก็คีย์ตัวเลขเข้าไปนะคะ .03 นะคะทีนี้นะคะเราก็วางโครงตู้ของเราตามที่เราต้องการได้เลยว่าเราต้องการที่จะวางโครงตู้ที่ระยะเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวเรา copy นะคะไปไว้ที่ตัวริมสุดก่อนวิธีการทำตู้ของตัวตู้เสื้อผ้าค่ะตรงนี้ที่เราจะต้องขยับเข้าไปเนี่ยเพราะว่าในระยะที่กรณีที่เรายืนชิดตู้นะคะเท้าเราเนี่ยจะได้สอดเข้าไปตรงนี้ได้นะคะเราก็จะกระเถิบตัวโครงตู้เนี่ยเข้ามาประมาณ10เซนนะคะก็คือจุด1หลังจากนั้นเราก็ใส่โครงตู้เข้าไปให้ตามที่เราต้องการเลยเมื่อเราได้โครงตู้เสร็จแล้วนะคะเรามาสร้างเส้นตัวไกด์ไลน์ของไซซิ่งตู้ด้านนอกด้วยนะคะกด REC ได้เลยนะคะแล้วก็วาดขึ้นไปก่อนที่แบบนี้แล้วเส้นนี้เราลบออกได้เลยนะคะต่อไปเนี่ยลักษณะของตู้นะคะเขาจะมีการใช้ไม้อัดหรืออะไรต่างๆแล้วแต่ตามที่เรากำหนดนะคะขนาดเนี่ยเราก็
ตามที่เราต้อง

การได้เลยอย่างในที่นี้ของอาจารย์ก็จะเป็นมีขนาด1นิ้วนะคะ1นิ้วก็คือ 2.5 เซนแล้วก็ออฟเซตตัวเส้นไซซิ่งของตู้ของเราเข้าไปได้เลยนะคะจุด25 0.25 นะคะออฟเซตเข้าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตัวเส้นนะคะที่เป็นลักษณะของโครงของตัวตู้เนี่ยให้เขาเหมือนเป็นการวาดรูปเลยนะคะเรากด IEC นะคะวาดไปได้เลยการประกอบของตู้เราจะเป็นยังไงนะคะเราก็ใส่ไปตามที่เราต้องการได้เลยนะคะอย่างในที่นี้ตอนนี้เราวาดตัวโครงตู้แล้วเนี่ยเราก็ปรับเลเยอร์เขาเพื่อที่เวลาทำงานเนี่ยมันจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะให้เป็นเส้นสีเหลืองนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของเราแขวนเสื้อนะคะเราแขวนเสื้อเนี่ยอาจารย์ให้เขาเนี่ยอยู่สูงที่ระดับสามารถแขวนแล้วก็เสื้อเนี่ยห้อยลงมาได้นะคะเราก็ดูอย่างตรงนี้เวลาในตู้เสื้อผ้าค่ะเราก็จะมีราวที่ไว้พาดกางเกงหรือพาดเสื้อผ้าในระดับล่างด้วยใช่ไหมคะตรงนี้เราก็สร้างขึ้นมาได้เลยอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ก๊อปปี้ตัววงกลมอันนี้ไปนะคะเขาจะอยู่ที่ระดับความสูง 6.75 นะคะสมมติเราวางไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะเราสร้างวงกลมขึ้นมาเนี่ยเรากระเถิบเขาไปก่อนนะคะจุด1เรากระเถิบขึ้นไปนะคะที่จุด675นะคะแล้วเราก็ copy เขานะคะวางในระยะห่างที่เราต้องการได้เลยจุด1 copy line อันนะคะก็คือกด co กด m 1ครั้งนะคะแล้วก็คีย์ตัวเลขได้เลยจุด1จุด2 3แบบนี้นะคะเราก็จะได้ราวที่อยู่ด้านล่างแล้วนะคะต่อไปราวที่อยู่ด้านบนเนี่ยเขาก็จะสูงขึ้นไปจากตัวนี้อีก1เมตรนะคะ1เมตร5เซนเราก็ขยับตัวนี้ขึ้นไปก็ได้ค่ะกด CO นะคะขึ้นไปเลยคีย์ตัวเลขเข้าไปค่ะ 1.05 นะคะเราก็จะได้ราวแขวนเสื้อนะคะขยับเขาให้อยู่ตรงกลางนะคะจับตัวจุดกึ่งกลางจับที่จุดตรงนี้นะคะแล้วก็ขยับโอเคพอเขาอยู่ตรงกึ่งกลางตู้เสร็จแล้วนะคะตัวเสื้อพวกนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าเราสามารถไปหาโหลดนะคะโดยที่เราไม่ต้องวาดพวกเส้นพวกนี้ขึ้นมาเองได้นะคะเราก็จะมีบอกในการเอาเสื้อผ้าพวกนี้นะคะเข้ามาใส่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเขียนแบบของเรานะคะแล้วก็ copy มาวางได้เลยเสร็จแล้วนะคะอย่างตัวตู้ตัวนี้จะมีชั้นที่อยู่ด้านบนนะคะเราก็สามารถวาดเข้าไปได้หรือเราจะ copy ตัวข้างบนลงมาก็ได้นะคะเช็คก่อนนะคะว่าระยะเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอย่างในที่นี้เนี่ยตัวชั้นวางของเนี่ยเขาจะมีระดับอยู่ที่ตรงนี้บวก1นะคะจากตู้ด้านล่างเนี่ยอยู่ที่ 1.875 นะคะเราก็ copy ตัวนี้ขึ้นไปได้เลย 1.875 นะคะ Enter เสร็จแล้วนะคะอย่างตรงนี้ถ้าเขาทับกันเราก็ขยับเข้ามานะคะต่อไปนะคะเมื่อเราได้ตัวตู้แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวประตูตู้นะคะซึ่งประตูตู้เนี่ยเราก็จะต้องเขียนแยกชิ้นออกมา1ชิ้นนะคะส่วนประตูตู้เนี่ยอยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะแบ่งให้ประตูตู้เนี่ยมีระดับที่พอดีกับชั้นวางของหรือจะให้เป็นประตูเดียวกันไปเลยนะคะอย่างในที่นี้ถ้าเป็นประตูเดียวกันเราก็วาดขึ้นไปถึงสุดด้านบนเลยปรับสีเส้นเขานะคะกด MA ตอนนี้เป็นเส้นสีเหลืองแล้วนะคะแล้วก็อย่างตรงนี้ค่ะตอนนั้นที่อาจารย์ออกแบบก็คือตัวชั้นเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่ติดกับตัวประตูใช่ไหมคะแล้วก็ออฟเซตเขาเข้าไปได้เลยนะคะกด S ดึงเขาเข้าไปอยู่ที่เรากำหนดระยะได้เลยนะคะเราลองออกแบบเองแล้วก็ลองทำตามดูก็ได้นะคะว่าเราต้องการที่จะเขียนลักษณะของตู้แบบไหนนะคะอย่างในที่นี้ตู้ของอาจารย์เนี่ยก็จะได้แล้ว1ตู้นะคะที่เป็นนะคะต่อไปเนี่ยตู้เนี่ยก็จะมีลักษณะที่ด้านนึงอาจจะเป็นที่แขวนเสื้อผ้าใช่ไหมอีกด้านนึงเนี่ยเขาจะเป็นชั้นวางของเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะทำขึ้นมาพร้อมๆกันได้เลยนะคะแล้วก็กำหนดจุดได้เลยอะไรที่เราสามารถ copy ได้นะคะเราก็ copy เข้ามาอย่างตัวโครงตู้นะคะเป็นตู้เดียวกันนะคะแต่ว่าระยะการตั

เนี่ยจะอยู่ที่2ตำแหน่งอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เปิดไปดูในไฟล์ของอาจารย์ให้ดูนะคะสังเกตว่าตู้ตัวนี้ค่ะเขาจะมีเซกชันที่ตรงชั้นวางของนะคะกับตัวตู้แขวนเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเราจะลองตัดเซกชันตรงชั้นวางของทางด้านนี้ค่ะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะวิธีการต่อไปนะคะเราก็ต้องมาคิดต่อว่าตัวเคาน์เตอร์ชั้นล่างสุดหรือตัวตู้ล่างสุดอะค่ะเขาจะมีขนาดความสูงที่เท่าไหร่นะคะอย่างสังเกตว่าพอเป็นงานการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์อะค่ะเขาจะมีหน่วยที่เป็น7525อะไรเงี้ยเนื่องจากความหนาของไม้นะคะบางทีเขาก็จะทดกันขึ้นไปนะคะอย่างในที่นี้ความหนาของไม้เนี่ยเขาจะอยู่ที่25บางทีหน่วยของเขาเนี่ยก็เลยจะเกินขึ้นมาที่จุด25แบบนี้นะคะต่อไปนะคะการเขียนตู้ตรงนี้นะคะความสูงเนี่ยอยู่ที่ 6.75 นะคะเราก็ใส่เข้าไปเลยเซตนี้เข้ามาก่อนนะคะเพื่อเป็นการกำหนดไซซิ่งของตู้นะคะต่อไปนะคะเมื่อกี้ตู้ของเรามีขนาดนะคะที่ 6.75 นะคะความกว้างตรงนี้ก็จะเป็น60นะคะก็คือจุด6เข้ามานะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยจุด675นะคะเราก็จะได้ไซซิ่งของตู้ล่างแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นตัวของชั้นวางของด้านบนนะคะเราก็สร้างตัวของไม้อัดโครงตู้ขึ้นมาก่อนนะคะจุด025นะคะจุด025เข้ามาจุด025นะคะเสร็จแล้วเมื่อเรามีตัวนี้แล้วค่ะเราก็ดึงได้เลยดึงไปได้เลยว่าเราต้องการดึงไปสุดแค่ไหนนะคะเปลี่ยนให้เป็น4เลเยอร์ที่เราต้องการก่อนนะคะแล้วก็ copy เขาได้เลยเราต้องการวางที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะอย่างถ้าเป็นชั้นวางของสมมุติถ้าเราต้องการที่จะแบ่งเขานะคะล่างสุดแล้วก็บนสุดนะคะเราต้องการแบ่งเขาวิธีการก็คือเรากดลาย1เส้นใช่ไหมคะในการเขียนเฟอร์นิเจอร์เราจะรู้ว่าบางทีในการแบ่งของชั้นวางของเราจะต้องแบ่งให้เท่าๆกันนะคะวิธีการก็คือให้เราสร้างเส้นจากเซนเตอร์ของตัวไม้ตัวนี้ค่ะกับเซนเตอร์ของไม้ชิ้นล่างนะคะแล้วให้กด DIV ค่ะเลือกเส้นนะคะแล้วเราลองดูว่าเราจะต้องการแบ่งเส้นตรงนี้ให้เป็นทั้งหมดกี่ช่องนะคะหรือแบ่งชั้นตัวนี้ให้เป็นทั้งหมดกี่ชั้นสมมติถ้าเราแบ่งไปที่5นะคะเราก็กดเลข5สังเกตว่าในตัวของเส้นเนี่ยเมื่อเราเลือกเนี่ยเขาจะมีจุดไกด์ให้เราเลยว่าเส้นตัวนี้เมื่อแบ่งออกมาแล้วเนี่ยที่เท่าๆกัน5ส่วนนะคะจะอยู่ในจุดทั้ง4จุดนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขยับตัวชั้นวางของเรานะคะไปตามจุดต่างๆเลยเราขยับไปตามเส้นนะคะเดี๋ยวตัวครอสแฮร์ของเราเนี่ยเขาก็จะล็อกให้นะคะแต่ถ้าเรามองไม่เห็นนะคะให้เราขยับเขาออกมาจากเส้นนี้ก่อนเห็นว่ามันจะมีจุดเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วเราก็ขยับตัวชั้นของเราได้เลยในที่นี้อาจารย์เห็นจุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็จับตรงนี้แล้วก็ให้แกนเขาล็อกให้เรานะคะนี่เป็นที่หนึ่งนะคะวิธีการ copy ให้เร็วมากยิ่งขึ้นก็คือเมื่อเราได้ไกด์ขึ้นมาแล้วเนี่ยที่หนึ่งตำแหน่งเนี่ยเราจับตัวอ็อบเจกต์นี้ใช่ไหมคะเรากด copy นะคะแล้วก็กดเลือกที่ชั้นล่างเนี่ยขึ้นไปเราก็จะได้ระยะที่เท่ากันแล้วนะคะทำเหมือนกันเลยนะคะหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยให้เราลบตัวเส้นไกด์ของเราออกนะคะเราก็จะได้ชั้นวางของนะคะทั้งหมด5ชั้นแล้วนะคะแล้วก็ตัวตู้เนี่ยเมื่อเราได้โครงตู้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราใส่หน้าบานประตูนะคะก็คือจุด025นะคะขนาดของไม้ความสูงอยู่ที่จุด675นะคะเมื่อได้หน้าบานประตูก็เปลี่ยนเลเยอร์ให้เขาได้เลยนะคะตอนนี้เราก็จะได้ตู้นะคะเซกชันของตู้ทั้งหมด2ใบแล้วนะคะต่อไปเนี่ยตู้เนี่ยเมื่อเรามีตัวเซกชันที่เราตัดโดนแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นเส้นที่เราเห็นรูปด้านนะคะก็คือเส้นของตู้ตัวภายในสุดนะคะเราก็ต้องสร้างเขาขึ้นมาด้วยนะคะตู้ก็จะได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นเลเยอร์นะคะสังเกตว่าที่เราขึ้นมาเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวอย่างของอาจารย์ที่อาจารย์เอาเข้ามาแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ดิเมนชันแล้วก็ลองสเปคแบบดูนะคะว่าเราจะใส่กับ

ตู้งานอินทีเรียยังไงนะคะเราก็สร้างเส้นขึ้นมาเลยนะคะตรงไหนบ้างที่เราต้องการจะสร้างจะทำดิเมนชันเขาจะกำหนดขนาดเขานะคะก็ปี้ไปได้เลยนะคะวาง

แล้วเราก็จับเส้นพวกนี้ไปวางได้เลยระดับฟ้านี้ถ้าเรามีเส้นตั๋วนี่แล้วเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะความกว้างของตู้นะคะการกำหนดขนาดของไดเมนชันนะคะอยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะบอกจุดไหนบ้างนะคะอย่างถ้าในที่นี้เราต้องการจะบอกจุดของการวางตำแหน่งของโครงตู้ในระยะต่างๆเนี่ยเราก็ใส่ไดเมนชันเขาเข้าไปด้วยนะคะแต่ถ้าเราไม่ต้องการบอกเราต้องการแค่จะบอกว่าตัวของโครงตู้เนี่ยให้กระเถิบเข้ามาจากด้านนอกเนี่ย10เซนเนี่ยเราก็ทำแค่ตรงนี้ก็พอนะคะส่วนตรงนี้จะกำหนดไม่กำหนดก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยต่อไปก็เหมือนกันนะคะฝั่งด้านนี้ copy เส้นมาได้เลยค่ะสิ่งที่จะต้องบอกในเฟอร์นิเจอร์นะคะก็จะมีตำแหน่งว่าจะให้ช่างเขียนช่างที่จะทำตู้หรือคนอ่านแบบอะค่ะว่าเราต้องการนะคะตำแหน่งของราวเนี่ยอยู่ที่ความสูงเท่าไหร่จากตรงไหนนะคะเราก็จะต้องใส่ตัวไดเมนชันเข้าไปด้วยนะคะคนที่มาอ่านแบบเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าเราต้องการสื่อสารอะไรกับเขานะคะ copy ไปเลยนะคะกระเถิบให้อยู่บนเส้นโอเคความกว้างของตู้นะคะต่อไปก็มาเปลี่ยนตัวเส้นได้เลยนะคะวิธีการเปลี่ยนเส้นเราก็สามารถเลือกเส้นทั้งหมดที่เราต้องการจะเปลี่ยนให้เป็นแบบเดียวกันนะคะก็คือเลือกได้เลยแล้วก็เปลี่ยนทางด้านขวานะคะลายไทท์ hidden tool นะคะส่วนใหญ่เส้นปะเราจะใช้เป็นเส้น hidden tool นะคะเมื่อได้ hidden tool แล้วเนี่ยให้เรากดปรับขนาดด้วยนะคะถ้าขนาดความถี่ของเส้นนะคะเขามีขนาดที่ไม่เท่าที่เราต้องการนะคะก็ให้เราปรับขนาดด้วยนะคะเมื่อเราได้ขนาดที่เราต้องการเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราใส่ dimension ได้เลยกด DIM นะคะอย่างในที่นี้อาจารย์ก็จะบอกขนาดที่เป็นความกว้างสุทธิของตู้นะคะขนาดของตำแหน่งที่เราต้องการจะ offset ตัวของโครงตู้เข้าไปนะคะสังเกตว่าถ้า dimension ใหญ่เนี่ยเราสามารถปรับได้นะคะกด NA จากของอาจารย์ได้เลยหรือเราเลือกตัว dimension ของเรานะคะแล้วก็กดปรับขนาดได้ที่ตัวฟิตนะคะตอนนี้ที่เราเขียนงานเนี่ยงานของเราเนี่ยจะอยู่ในสเกลที่1ต่อ10ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ปรับให้เขาลดลงไปนะคะที่จุด1เราจะไปปรับขนาดที่ตัวฟิตนะคะวิธีการก็คือเลือกตัว dimension ก่อนนะคะไปที่หน้าต่างฟิตที่หน้า property นะคะปรับตัวดิมสเกลนะคะให้เป็นจุดหนึ่งไดเมนชันเขาเนี่ยก็จะเล็กลงไปตามสเกลที่เราต้องการที่จะพอตออกไปอะค่ะในที่นี้เราจะพอตแบบออกไปในสเกล1ต่อ10ใช่ไหมคะเราก็ปรับตัวฟิตของไดเมนชันเนี่ยให้เป็นจุดหนึ่งนะคะต่อไปก็เขียนได้เลยนะคะหรือมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการไปปรับในนี้นะคะสมมุติตอนนี้เราใช้ตัวไดเมนชันที่เป็น e ขีด e 100ใช่ไหมคะเลข100ที่อาจารย์ตั้งไว้เนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นสเกลในการพอตแบบนะคะถ้าเราต้องการที่จะทำสเกล10อะค่ะให้เรากดสร้างขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ตั้งชื่อเป็นตามที่เราต้องการนะคะก็คือ EE 10 continue นะคะแล้วเขาจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาสังเกตว่าเขาก็จะมีคำว่าฟิตเหมือนกันเราไปที่หน้าฟิตเนี่ยปรับตรงสเกลตรงนี้นะคะให้เป็นจุดหนึ่งกดโอเคกดเซตนะคะแล้วเราก็จะสามารถเขียนไดเมนชันได้แบบที่เราไม่ต้องมาปรับทีหลังนะคะเราก็จะได้ไดเมนชันที่มีขนาดเท่ากันเลยทำไปได้เลยนะคะ

ในการเขียนไดเมนชันนะคะถ้าเราต้องการที่จะปรับให้เขาเป็นหน่วยที่เป็นมิลลิเมตรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถปรับได้อย่างในที่เนี้ยเราใช้หน่วยที่เป็นหน่วยเมตรใช่ไหมคะแต่อย่างตัวอย่างของอาจารย์เนี่ยเขาจะเป็นหน่วยเป็นมิลลิเมตรเราก็สามารถปรับให้เขาเปลี่ยนทศนิยมได้นะคะในที่นี้เราจะ

ช้เป็นหน่วยเมตรไปก่อนนะคะอาจารย์ขอปรับแต่งตัวไดเมนชันนะคะให้มีความห่างจากตัวอ็อบเจกต์เนี่ยที่เล็กลงกว่านี้นิดนึงแล้วก็ปรับเข้าไปนะคะเราต้องใส่ระยะรวมนะคะในงานเขียนแบบทุกอย่างนะคะระยะรวมตรงนี้นะคะระยะรวมของตู้นะคะก็จะอยู่ที่2.75 เมตรนะคะแล้วก็วิธีการที่ทำให้เร็วนะคะเราก็ copy ตัว dimension ของเขาเนี่ยไปได้เลยนะคะแล้วก็ไปที่ของอีกรูปตัดหนึ่งกด CO นะคะวางนะคะแล้วก็ขยับตัวนี้ได้เลยว่าเราต้องการที่จะใส่ dimension ตรงไหนบ้างนะคะแล้วเราก็ copy dimension นะคะอย่างในที่นี้นะคะตัวนี้ของเราเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่เท่ากันใช่ไหมคะแล้วก็ copy เขาลงมาได้เลย CO นะคะวางบนเส้น CO M เราวางไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยๆมาดึงตัว dimension เนี่ยขึ้นไปก็ได้แบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นตัวของเส้นที่เกินออกมาเนี้ยค่ะเราก็ปรับแต่งเขาให้เขากลับเข้าไปที่จุดที่เราจะต้องการจบเส้นตัวนี้นะคะเราต้องการจบเส้นที่ตรงนี้แล้วก็กระเถิบเขาเข้าไปนะคะต่อไปก็เป็นระยะรวมระยะรวมเราก็ตู้มีขนาดเท่ากันแล้วก็ copy มาได้เลยนะคะกดเลือกเส้นกด CO นะคะวางในระยะที่เท่าๆกันนะคะควรวางตัว dimension นะคะเราต้องวางในระยะห่างเท่าๆกันนะคะงานเราจะได้มีระเบียบเรียบร้อยนะคะตัวนี้เรามีแล้วเราก็ลบตัวนี้ออกนะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัว dimension ของตัวนี้นะคะที่เรายังไม่ได้ใส่ความสูงของตัวโครงไม้นี้นะคะ DIM นะคะทั้ง2ด้านเลยแล้วก็ตัวนี้เราก็สามารถ copy ไปได้เลยนะคะสังเกตว่าตอนนี้ dimension 2ตัวนี้เขาซ้อนกันอยู่แล้วก็กระเถิบเขาขึ้นไปได้นะคะทีนี้เราก็จะได้ dimension ของตัวตู้แล้วนะคะมีลักษณะที่เหมือนกันแล้วนะคะเราก็มาใส่ head งานให้เขานะคะเราก็ copy ได้เลยหรือวิธีการสร้างขึ้นมานะคะให้เรากดสร้างเส้นขึ้นมา1เส้นก่อนนะคะอยู่ที่ว่าเราต้องการจะวางตำแหน่งไหนนะคะอย่างในที่นี้อาจารย์ต้องการจะวางตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่ตรงกับเส้นดิเมนชันนอนแล้วก็ดิเมนชันตั้งตรงนี้นะคะก็เขียนไปก่อนนะคะขนาดต่อไปการใส่เทคนะคะ DT การใส่เทคหัวข้อเนี่ยเราก็เลือกจุดที่เราต้องการจะวางตัวเทคได้เลยนะคะในที่นี้อาจารย์ต้องการวางตรงนี้นะคะเราก็กำหนดขนาดของเทคแล้วกด Enter นะคะอย่างอันนี้จะเป็นตัวของรูปตัด A ชื่อเฟอร์นิเจอร์อะไรเราก็สามารถตั้งได้เลยเราจะใส่เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ Section A Enter นะคะหรือกดที่ตรงนี้ถ้ามีขนาดที่ใหญ่ไปก็ให้ไปปรับที่หน้า Property ด้านข้างนะคะเป็นลองที่จุด25ดูจุด025ดูนะคะจุด05โอเคอย่างในที่นี้ถ้าขนาดโอเคแล้วนะคะก็ปรับเลเยอร์ของเขาให้เป็นสีเข้มนะคะกระเถิบเขาขึ้นไปนิดนึงนะคะปรับเส้นนี้ให้อยู่ข้างในตำแหน่งที่เราต้องการก่อนจุด05นะคะเปลี่ยนเลเยอร์เส้นด้วยนะคะเป็นเบอร์เข้มด้วยข้างล่างเราก็ควรบอกเขานะคะว่าในที่นี้เราเขียนงานที่สเกลเท่าไหร่นะคะอย่างในที่นี้อาจารย์เขียนในสเกลที่1:10นะคะเราก็จะมาใส่ชื่อของขนาดสเกลกันเราก็ปรับได้เลยนะคะดับเบิลคลิกได้เลยค่ะเปลี่ยนเป็นสเกล CALE นะคะ1:10นะคะอันนี้เป็นหัวข้อรองเราก็ปรับเขาขนาดเต็กลงมานะคะปรับตำแหน่งแล้วก็ระยะห่างได้ตามที่เราต้องการนะคะเมื่อเราสร้างมาได้1อันแล้วเนี่ยเราอยากจะ copy เรา

ก็เลือกก๊อปปี้นะคะแล้วก็ไปวางในตำแหน่งที่มีตำแหน่งใกล้เคียงกันได้เลยอย่างในที่นี้อาจารย์จะวางที่ตำแหน่งนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นเซกชั่น B เสร็จแล้วนะคะก็จะมีเรื่องถ้าเราต้องการใส่เท็กเช่นเราต้องการบอกว่าอันนี้คือเป็นไม้อัดอันนี้เป็นโครงตู้นะคะเราก็กด QL นะคะก็จะเป็นตัวลีดเดอร์นะคะชี้ขึ้นไปปรับองศาขึ้นไปแบบนี้นะคะชี้ออกมาเราต้องการให้เขาอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะคะเมื่อเราเลือกจุดเสร็จแล้วนะกด Enter นะคะเขาจะขึ้นตัวข้างๆนี้นะคะว่า MTech เมื่อขึ้น MTech เนี่ยให้เรากด Enter เขาก็จะขึ้นให้เราใส่ตัว Tech เข้าไปนะคะอย่างในที่นี้อาจารย์ต้องการจะบอกว่าตัวนี้เป็นโครงตู้ไม้เนื้อแข็งขนาด10หรือ 0.10 นะคะคูณ 0.03 นะคะหรือ3เซนนะคะให้เราใส่หน่วยอันนี้ก็คือการที่เราต้องการที่จะสเปคตัวแบบนะคะเราก็ปรับตัวพวกนี้เราสามารถปรับได้เลยนะคะขยับตัวหนังสือนะคะถ้าเราต้องการขยับให้เรากด M ให้เรากด X นะคะเพื่อเป็นการแตกตัวหนังสือเขาออกมาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการเขียนสเปคแบบนะคะเราก็สามารถใส่ไปได้เลยว่าเราต้องการที่จะใส่ตัวเส้นพวกนี้นะคะตรงไหนบ้างนะคะเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนก็เปลี่ยนตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะเช่นการสเปคแบบพวกนี้ค่ะก็อยู่ที่เราจะกำหนดได้เลยว่าเราต้องการจะชี้บอกที่ตรงไหนบ้างนะคะตำแหน่งไหนเนี่ยเป็นอะไรนะคะอย่างอันนี้อาจารย์ต้องการบอกว่าตำแหน่งนี้ให้ไปดูแบบขยายมือจับนะคะตำแหน่งนี้ติดตั้งไฟ LED นะคะอย่างตรงนี้นะคะอาจารย์ก็จะใส่ทำตัวเส้นนะคะลีดเดอร์เขาเรียกเส้นลีดเดอร์นะคะเป็นการชี้บอกว่าตรงนี้คือให้ดูแบบขยายมือจับนะคะตรงนี้ให้ดูไม้นะคะไม้จำปาทองตกแต่งนะคะขนาดเท่านี้นะคะเราก็สามารถเขียนไปได้เลยวิธีการก็อย่างที่อาจารย์ลองทำให้ดูตรงด้านนี้นะคะต่อไปเนี่ยก็คือการพอตออกไปนะคะการพอตออกไปก็เหมือนกับที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะอย่างตัวพอตสไตล์เนี่ยเราตั้งไว้แล้วนะคะที่ ACAD นะคะเราก็ใช้ตัวเดิมเลยในการทำงานของเรานะคะการเปลี่ยนหรือการอะไรเนี่ยก็อยู่ที่ว่าในการทำงานชิ้นนั้นๆนะคะจะใช้หัวปากกาขนาดเท่าไหร่นะคะต่อไปเราก็ลองเลือกขนาดนะคะอย่างในที่นี้นะคะอาจารย์ใช้เป็นขนาดกระดาษ A3 นะคะ paper size ตรงนี้ค่ะให้เราเปลี่ยนเป็น A3 ด้วยนะคะสังเกตว่าสเกลเนี่ยจะเป็น 0.01 ก็คือสเกล1:10เหมือนที่เราเกินไปตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะพรีวิวดูนะคะเราก็จะได้เซกชันของตัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาแล้วนะคะ2เซกชันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเขียนตัวเซกชันนะคะสังเกตว่าในแบบของเราเนี่ยเหมือนขาดการแฮกของตัวไม้นะคะเป็นการบอกว่าไม้ของเราเนี่ยเป็นไม้อะไรนะคะสังเกตว่าในแบบของอาจารย์นะคะก็จะมีการแฮกพวกนี้ใส่เข้าไปแนะนำว่าเราก็ใส่นะคะวิธีการแฮกก็คือเรากด S 1ครั้งนะคะกด Space Bar เลือกได้เลยค่ะว่าเราต้องการแฮกตัวไหนเราแฮกพร้อมกันทั้งหมดได้เลยนะคะในที่นี้เราจะแฮกไม้ของตู้นะคะทั้งหมดเลยเราก็เลือกได้เลยคลิกได้เลยนะคะไม่ต้องกดชิปหรืออะไรเลยนะคะให้กดเลือกวัตถุได้เลยใช้เมาส์คลิกได้เลยนะคะโอเคสเปซบาร์นะคะถ้าแฮกเนี่ยกว้างเกินไปนะคะก็ให้เราปรับที่สเกลตรงด้านขวามือนะคะเขาจะมีหัวข้อว่าแพทเทิร์นนะคะเราก็ปรับสเกลเขาให้เล็กลงมาลองที่จุดหนึ่งดูถ้าความถี่ได้ตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็โอเคแล้วค่ะตรวจเช็คแบบอีกครั้งนะคะอย่างตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะคะที่อาจารย์เว้นไว้ก็เช่นว่าในแบบงานของเราจะมีการใส่ชื่อการใส่องค์กรหรือการเขียนชื่อแบบนะคะก็คือเป็นไตเติลบล็อกนะคะตัวอย่างไตเติลบล็อกก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะพวกนี้เราก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ให้เป็นแบบของเราเองนะคะดังนั้นเวลาอาจารย์เขียนงานนะคะอาจารย์ก็จะออฟเซตหน้ากระดาษเข้าไปในพื้นที่การทำงานเนี่ยให้อยู่ประมาณนี้เพื่อในการเขียนไตเติลบล็อกนะคะเดี๋ยวเราจะพอตออกไปเลยนะคะเช็คพอตสไตล์อีกครั้งนะคะเช็คประเภทไฟล์ที่เราต้องการจะเซฟออกไปนะคะ Adobe PDF นะคะกดเปลี่ยนขนาดนะคะให้เป็น A3 กด Windows นะคะเลือกพื้นที่ได้เลยค่ะที่เราต้องการจะพอตออก

รีวิวดูนะคะอันนี้จะเป็นสเกลที่เป็น 0.025 เนี่ยก็คือสเกล25ซึ่งสเกลตรงนี้ก็จะไม่ตรงกับที่เราเขียนเมื่อกี้นะคะเราลองกด Fit to Paper นี้ดูนะคะเขาก็จะเลือกสเกลให้ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 0.1 นะคะคือเขาคำนวณจากหน้ากระดาษของเราที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะคะถ้าในที่นี้สเกลตรงกับที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็กดพรีวิวดูค่ะขนาดของชิ้นงานของเราอะค่ะก็จะเป็นตามที่เราเขียนในแบบหน้าโมเดลเมื่อกี้เลยนะคะก็คือจะมีลักษณะที่อยู่เต็มหน้ากระดาษแล้วก็มีพื้นที่ข้างล่างนี้ไว้ในการเขียนไตเติลบอกนะคะแล้วก็เส้นต่างๆเมื่อกี้ที่อาจารย์สร้างเป็นไกด์ไลน์ของหน้ากระดาษแล้วเขาไม่ขึ้นมาก็อย่างที่เคยสอนไปนะคะเขาคือเส้นเดฟพอยต์นะคะเมื่อเราได้ชิ้นงานชิ้นนี้แล้วนะคะเราก็โอเคเช็คเส้นต่างๆขนาดเส้นต่างๆว่าถูกต้องตามที่เราต้องการไหมมีระยะตรงไหนที่มีเออร์เลอร์ไหมนะคะเพื่อคอนเฟิร์มก่อนที่เราจะพอดแบบออกไปนะคะให้เราเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะคะเส้นตรงนี้นะคะเป็นการบอกตำแหน่งนี้ถึงตำแหน่งนี้โอเคแล้วนะคะจะมีตรงนี้ที่มีปัญหานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปกลับไปขยับนิดนึงนะคะกดแอปพลายการตั้งค่าไว้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาหน้านี้เราจะได้ไม่ต้องตั้งค่าตรงนี้ใหม่นะคะกดแอปพลายทูเลเยอร์ไว้ก่อนค่ะแล้วเรามาขยับตรงนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวนี้ที่เขาหลุดมานะคะให้เราลองเช็คว่าเราต้องใช้เขาไหมถ้าเราไม่ต้องใช้เขานะคะให้เรากดทิ้งไปได้เลยโอเคเรากลับไปหน้าพอร์ตอีกครั้งนึงค่ะสังเกตว่าค่าเมื่อกี้นะคะที่เรากดแอปพลายไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นค่าตามเดิมแล้วดังนั้นเราไม่ต้องตั้งค่าใหม่นะคะกดพรีวิวดูอีกครั้งนึงค่ะโอเคตัวไดเมนชันสำหรับอาจารย์โอเคแล้วนะคะถ้าโอเคแล้วให้กดสเปซบาร์แล้วก็กดโอเคได้เลยเขาก็จะทำการพอตออกไปนะคะเลือกตำแหน่งไฟล์ที่เราต้องการจะจัดเก็บตัวนี้ได้เลยตั้งชื่อไฟล์นะคะ section a ขีด b นะคะกดเซฟได้เลยเราก็จะได้ไฟล์งานของเราที่เป็นไฟล์ PDF เป็นชิ้นงานแบบนี้สามารถพิมพ์ออกไปได้เลยนะคะในขนาดที่เราต้องการในขนาด A3 A4 นะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ PDF ที่เราทำงานมานะคะของตัวการเขียนแบบเซกชันของเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าของเราค่ะเบื้องต้นในการเขียนแบบนะคะของตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีขั้นตอนตามที่อาจารย์เขียนมาเลยนักเรียนก็ลองเอาไปอะแดปต์แล้วก็ลองหาวิธีการเขียนที่เป็นแบบของตัวเองดูนะคะว่าเราต้องการเขียนในขั้นตอนไหนขึ้นมาก่อนนะคะเบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 15นะคะการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์นะคะเบื้องต้นเนี่ยเราก็ลองเขียนตัวอย่างนะคะที่เป็นตู้เสื้อผ้าไปแล้วนะคะสำหรับ EP หน้านะคะเราจะมาลองเขียนแบบขยายห้องน้ำนะคะมาลองศึกษาดูว่าการเขียนแบบขยายห้องน้ำเนี่ยมีวิธีการและขั้นตอนยังไงสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณ

ไว้ยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่น

นำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

0: สวัสดีครับผมนายอุดมพงศ์โกสนธนะครับครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
1: ครับผมครูอนุวัฒน์อินทรักษานะครับครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับซึ่ง EP ที่แล้วเราทราบแล้วนะครับว่าระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานมันทำงานยังไงและมีวิธีประกอบหรือตรวจสอบอุปกรณ์ยังไงบ้างนะครับแล้วมา EP นี้นะครับก็จะมีอีกระบบหนึ่งนะครับที่รถทั่วไปตั้งแต่รถเล็กรถแม่บ้านไปตลาดจนรถซูเปอร์ไบค์นะครับรถแข่งนะครับใช้ในการขับเคลื่อนซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่สำคัญอีกระบบหนึ่งก็คือการขับเคลื่อนแบบโซ่นะครับระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับมีหน้าที่หรือหลักการทำงานในรูปแบบไหนนะครับอาจารย์อุดมพงศ์ก็จะมาอธิบายให้พวกเราฟังครับผม
0: ครับว่าด้วยถึงหน้าที่การขับเคลื่อนด้วยระบบโซ่นะครับก็จะเป็นการขับเคลื่อนโดยผ่านชุดเกียร์ครับมายังเผาตามของเกียร์นะครับถ่ายมายังสเตอร์นะครับแล้วก็จากสเตอร์นะครับจะถ่ายกำลังไปยังล้อหลังโดยโซ่นะครับโดยโซ่นี่เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับข้อดีของระบบนี้นะครับก็คือจะสามารถใช้งานได้ทนทานนะครับแล้วก็อุปกรณ์มีราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับระบบนี้ก็จะใช้กันเป็นแพร่หลายมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับในรถปัจจุบันนะครับผมอันนี้วิธีการดูของโซ่นะครับก็คือชิ้นส่วนของระบบโซ่นี่นะครับก็จะมีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็จะมีอยู่ประมาณ3เบอร์ที่ใช้กันนะครับในรถแม่บ้านหรือรถตลาดทั่วไปนะครับก็คือจะมีเบอร์420นะครับ420เราไม่มีตัวอย่างให้ดูนะแต่วันนี้เรามีตัวอย่างคือ428นะครับ428ก็จะเป็นรถแม่บ้านนะครับอันนี้เบอร์นะเวลาเลือกซื้อเลือกใช้นะครับมันต้องเป็นเบอร์ที่เบอร์มีขนาดเดียวกันนะครับว่าในการเปลี่ยนนะครับต้องเวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับไม่ใช่เปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพราะเวลาตอนที่เราเปลี่ยนนะครับการสึกหลอมันจะต้องเท่ากันหรือถ้าเปลี่ยนชิ้นใดชิ้นหนึ่งเดี๋ยวชิ้นต่อไปก็จะพังตามนะครับอันนี้เบอร์420 428แล้วก็เป็นเบอร์520เบอร์520ก็จะเป็นพวกรถบิ๊กไบค์นะครับอันนี้วันนี้เราเดี๋ยวให้อาจารย์ตุ๋ให้อาจารย์อนุวัฒน์เป็นคนบอกข้อเสียของระบบส่งกำลังด้วยโซ่ครับผม
1: ครับแน่นอนครับโซ่สเตอร์มันทำมาจากอะไรครับอาจารย
0: ์ทำมาจากเหล็กครับผม
1: เมื่อมีเงื่อนทำมาจากเหล็กแน่นอนครับเมื่อเราใช้ไปนานๆมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
0: เกิดการสึกหลอ
1: เกิดการสึกหลอถ้าไม่มีการหล่อลื่นหรือการเขาเรียกว่าปราศจากการบำรุงรักษา1หน้าฝนนะครับโดนน้ำเกิดอะไรขึ้นครับเกิดสนิมเมื่อเกิดสนิมประสิทธิภาพในการส่งกำลังก็จะลดลงนะครับแล้วก็การสึกหลอก็จะมากขึ้นนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งตามมาก็คือเสียงนะครับเสียงในการเสียดสีระหว่างเหล็กนะครับระหว่างโซ่กับสเตอร์ก็ย่อมมีตามมาเช่นกันนะครับข้อเสียก็คือในส่วนนี้นะครับซึ่งต่อไปเราก็จะมาพูดถึงการบำรุงรักษาการถอดประกอบและการตรวจเช็คการขับเคลื่อนด้วยโซ่กันครับคราวนี้อุปกรณ์ในการที่จะถอดประกอบนะครับมีดังนี้ครับประแจทีนะครับเบอร์8ประแจทีเบอร์10ครับครีมครับประแจรวมนะครับเบอร์10แล้วก็ประแจรวมเบอร์19นะครับซึ่งวิธีการถอดประกอบและการตรวจเช็คจะเป็นเช่นไรนะครับอาจารย์อุดมพงศ์ก็จะมาอธิบายให้เราฟังอีกครั้งครับ
0: เดี๋ยวครับอาจารย์ครับอย่าเพิ่งไปอันนี้เรามีสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังนะครับนี่คือสเตอร์หน้านะครับสเตอร์หน้าวันนี้ที่เราเลือกใช้นะครับสำหรับรถเวฟ 110i คันนี้นะครับจะเป็นเบอร์428นะครับ14ฟันนะครับอันนี้จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้ครับหน้าซองนะครับเวลาเราเลือกซื้อนะครับอันนี้คือสเตอร์หน้านะครับนะแล้วต่อไปอันนี้คือสเตอร์หลังนะครับสเตอร์หลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์428เหมือนกันนะครับแต่จำนวนฟันอยู่ที่34ฟันจะมีบอกอยู่ที่อันนี้นะครับมีบอกที่สเตอร์ต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนโซ่สเตอร์กันแล้วทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์โซ่นะครับวันนี้เรามีนักศึกษาจากแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนะครับมาเป็นตัวแทนนะครับในการถอดประกอบระบบส่งกำลังด้วยโซ่ให้ดูนะครับครับผมเดี๋ยวนี้อย่างแรกเลยเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาทำการถอดประกอบนะครับเราจะต้องมาดูนี่นะครับมันจะมีระยะในการปรับตั้งนะครับโดยการเปิดจุกยางตัวนี้นะครับแล้วก็ดูระยะโซ่ตัวนี้นะครับแล้วก็ดูค่าความสึกหรอนะประมาณว่าดูด้วยสายตาก่อนนะครับโซ่มีลักษณะสึกหรอมากน้อยเพียงใดนะครับผมและต่อไปครับเราก็จะมาเปิดฝาครอบนะครับฝาครอบหรือว่าบังโซ่ตัวนี้นะครับโดยการถอดน็อตนะครับเพื่อเราจะได้ดูสภาพของสเตอร์หลังนะครับผมเอามาถอดดูกัน
1: ถ้าเราไม่ถอดฝาครอบเราจะสามารถตรวจสอบสเตอร์ได้ไหมครับอาจารย์
0: ไม่ได้ครับเพราะเราจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวป้องกันเพื่ ไม่ให้เศษดินหรือเศษหินเข้าไปในระบบขับเคลื่อนนะครับเพื่อลดการสึกหรอครับผมอันนี้นะครับนี่ครับเรามาดูนะครับความสึกหรอของสเตอร์หลังเป็นยังไงบ้างนี่โซ่เกิดการนี่ครับย่อนมากเกินไปนะครับหรือเรียกกันง่ายๆนะครับว่าโซ่ยืดนะครับการส่งกำลังก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับพอไม่ดีเท่าที่ควรปุ๊บสิ่งที่จะตามมาก็คือเสียงดังนะครับ
1: ต้องครับ
0: ครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูชุดสเตอร์หน้ากันนะครับ
1: สเตอร์หน้าใช้น็อตเบอร์เดียวกันไหมครับ
0: คนละเบอร์ครับข้างหน้าถ้าสำหรับฮอนด้านะครับข้างหน้าจะเป็นเบอร์8นะครับครับผม
1: มีน็อต2ตัวครับถอด
0: น็อต2ตัว
1: ถอดฝาครอบ
0: สิ่งที่ควรจำก็ครับเหมือนเดิมนะครับน็อตควรจะจำที่อยู่ให้ดีนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมดูเรามาดูข้างหน้านะครับเป็นไงบ้างชุดสภาพด้านหน้าเริ่มมีการสึกหรอนะครับฟันการสึกหรอตรงที่ซี่ฟันนะครับมันก็จะเริ่มแหลมขึ้นมานะครับมันจะไม่เหมือนกับของใหม่นะครับที่ของใหม่ที่จะมีลักษณะฟันที่นะฟันที่ค่อนข้างไม่แหลมนะครับผมอันนี้นะครับเราก็จะมาถอดโซ่ออกจากรถนะครับโดยใช้ครีม
1: เราจะถอดได้ไงครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะถอดตรงไหน
0: โซ่นะครับก็จะมีข้อต่อนะครับข้อต่อของโซ่นะครับข้อต่อของโซ่ตัวนี้นะครับเราจะถอดออกด้วยมันจะมีกิฟล็อกหรือว่าปินล็อกนะครับเพื่อให้การถอดง่ายขึ้นเราจะต้องใช้ครีมบีบปินล็อกออกนะครับเพื่อถอดชิ้นข้อต่อออกครับผม
1: ลักษณะหนีบค้างไว้ก่อนนะฮะค้างให้ดูก่อนว่าจะหนีบลักษณะไหน
2: นี่ครับ
1: ครีมก็อาจจะใช้เป็นครีมปากแหลมก็ได้นะครับ

0: ตอนนี้กำลังถอดข้อต่อนะครับข้อต่อโซ่
1: ข้อต่อโซ่นะครับเวลาใช้ไปพลังมันยืดนะครับมันก็จะถอดยากนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้ถอดออกแล้วครับ

0: ไปขึ้นน้ำลึกขึ้นเลยสภาพโซ่เป็นไงบ้างครับอาจารย
1: ์สภาพโซ่ที่เราดูกันตอนนี้นะครับก็คือวิธีการเช็คนะครับเช็คโซ่นะฮะอันนี้เป็นแบบเช็คแบบบ้านๆนะคือเดี๋ยวบอกว่าโซ่นะครับมันจะต้องข้อทุกข้อมันจะต้องเคลื่อนที่ได้นะครับถ้ามันเกิดข้อใดข้อหนึ่งขัดนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือจะเกิดอะไรครับอาจารย์ตุ้มตาม
0: เกิดเสียง1เกิดเสียง2ครับเกิด
1: การสึก
0: การสึกหลอนะครับเพราะว่าข้อต่อที่มันเขาเรียกว่าข้อต่อมันเสียหรือมันตายไม่มีการเคลื่อนที่นะครับก็จะไปเสียดสีกับตัวฟันของสเตอร์นะครับเกิดการสึกหลอของสเตอร์มากขึ้นนะครับแล้วก็เสียงตามมานะครับ
1: นี่นะครับอันนี้นะครับโซ่ที่เกิดการตายนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้ครับข้อจะไม่เคลื่อนที่นะครับนี่นะฮะ
0: อันนี้เกิดจากอะไรครับ
1: อันนี้ก็คือเกิดจากหนึ่งก็คือพวกเศษหินเศษดินนะครับที่มันเข้าไปขัดอยู่ตามข้อโซ่นะครับมันเลยทำให้เกิดการขัดตัวนะครับนะครับผม
0: แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือการบำรุงรักษาคือการหล่อลื่นนะ
1: ครับ
0: ต้องมีอาจจะใช้น้ำมันหล่อลื่นนะครับเป็นตัวช่วยในการไม่ให้ข้อโซ่มันตายนะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้คือการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับของโซ
1: ่ครับผม
0: อันนี้ถอดโซ่ออกแล้วเรามาดูชัดๆนะครับของสเตอร์
1: ครับ
0: นะครับสเตอร์ว่าสภาพสเตอร์จะอยู่ในลักษณะไหนนะครับที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับ
1: สเตอร์ด้านหลังสเตอร์ด้านหลังเป็นไงบ้างนักเรียนแหลมแล้วเนาะก็คือหมดสภาพ
0: สภาพปลายฟันก็จะแหลมนะครับแหลมมีคมเป็นคมนะครับแล้วก็การกินของโซ่นะครับก็จะไม่เท่ากันนะครับ
1: อันนี้
0: คราวนี้มาดูด้านหน้าบ้างนะครับ
1: เป็นไงบ้างแหลมเหมือนกัน
0: นะครับก็มีลักษณะเดียวกันนะครับ
1: ครับผม
0: คราวนี้เราจะทำการถอดในส่วนไหนก่อนครับอาจารย
1: ์เราจะถอดชิ้นสเตอร์หน้าก่อนแล้วกันนะครับในการเปลี่ยนสเตอร์หน้านะครับผมนักเรียนถอดสเตอร์หน้าเราจะถอดโดยน็อตเบอร์อะไรก่อนเบอร์10นะครับเบอร์10นะครับ2ตัวนะครับแล้วก็จะถอดแหวนล็อกสเตอร์หน้าออกครับผมเทคนิคในการถอดตรงนี้นะครับให้ใส่เกียร์ค้างไว้นะครับผมเพื่อไม่ให้แกนสเตอร์หมุนนะครับเวลาตอนที่เราถอดน็อตออกนะครับ
0: ถอดออกมามีอะไรบ้างครับ
1: ถอดน็อตออกมาก็จะมีแหวนล็อกนะครับแหวนล็อกก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแหวนล็อกนะครับเวลาใส่เข้าไปปุ๊บเราจะต้องบิดแล้วก็ล็อกน็อต2ตัวนะครับเพื่อให้เป็นการกันหลุดนะกันหลุดของสเตอร์หน้านะครับนะครับผมอันนี้คือแหวนล็อกนะครับของสเตอร์หน้าอันนี้สเตอร์หน้าอันนี้นี่ครับอันนี้คือสเตอร์รุ่นที่รถใส่อยู่เดิมนะครับอันนี้คือสเตอร์หน้าเบอร์14ครับ420นี่เป็นโซ่ขนาดเล็กนะครับมันก็เลยมีการยืดเร็วขึ้นนะครับผมยืดเร็วนะเพราะมีขนาดเล็กนะครับอันนี้เราเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเป็น14ฟันเบอร์428นะครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานครับผมใส่เลย
0: ตัวแหวนล็อกสามารถใส่ตัวเดิมได้ไหมครับอาจารย
1: ์ได้ครับแหวนล็อกสามารถใส่ตัวเดิมได้ครับครับผมอันนี้ช่วงระหว่างที่ใส่เอาไหม
0: ก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับระหว่างตัวเพลที่ใส่กับสเตอร์นะครับว่าไม่มีการสึกหลอนะครับสามารถใส่เข้าได้พอดี นะครับก็ระหว่างสเตอร์นะครับก็จะมีร่องที่บากไว้นะครับเพื่อให้แหวนล็อกไม่หลุดนะครับเล็งน็อตนะครับให้ตรงกับรูทั้งสองแล้วก็ใช้มือขันนะครับการขันก็ให้ใช้มือขันให้เข้าเกียร์ก่อนนะครับถ้าเนื่องจากถ้าเราใช้เครื่องมือปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย
1: ์ก็เกิดการชำรุดเสียหายได้นะครับในระหว่างที่ถ้าเราใช้เครื่องมือขันเข้าไปเลยครับบางทีการที่ขันเข้าไปก็จะเกิดการปีนเกียร์นะครับปีนเกียร์หรือทำให้เกียร์ล้มนะครับทำให้อุปกรณ์เกิดการเสียหายได้นะครับครับผมอันนี้ก็เวลาการขันแน่นนะครับต้องขันไล่ไปทีละตัวนะครับเพื่อให้แน่นเท่าๆกันนะครับครับผม

แน่นแล้วครับผมต่อไปก็จะเป็นการถอดสเตอร์หลังนะครับสเตอร์หลังสเตอร์หลังการถอดสเตอร์หลังสเตอร์หลังจะยึดติดอยู่กับดุมล้อหลังนะครับเราจะถอดสเตอร์หลังได้เราต้องถอดออกมาทั้งล้อเลยนะครับผมครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาถอดล้อหลังกันครับผม

ว่าตอนนี้กำลังถอดล้อนะครับก็คือถอดน็อตเผาล้อหลังนะครับโดยใช้ประแจเบอร์14นะครับแล้วก็ประแจแหวนเบอร์19นะครับในการถอด

0: ครับถอดเสร็จก็ดึงเผาออกมานะครับเทคนิคการดึงเผานะครับยกล้อขึ้นชูล้อขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้ไม่มีแรงกดนะครับแล้วก็ดึงเผาออกมาง่ายๆนะครับ
1: ครับแล้วเราก็ต้องถอด
0: ฝั่งนี้ก็จะเป็น
1: ฝาดัมเบรกนะครับก็คือฝาเบรกหลังนะครับข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยอันนี้ถอดออกมาแล้วนะครับอันนี้คือล้อหลังนะครับอันนี้ถอดดุมสเตอร์ออกมาถอดดุมสเตอร์เลือดอ๋อไม่เราจะไม่ถอดดุมสเตอร์ออกมานะครับแต่ไหนๆก็ถอดออกมาแล้วนะครับเราก็จะถอดออกมาเช็คยางนะครับกันกระชากนะครับที่อยู่ในดุมสเตอร์นะครับดึงออกมาดูเรามาดูกันนี่นะครับ
0: อันนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์อันนี้คือยางกันกระชากนะครับหรือว่ายางช่วยให้ในการออกตัวนะครับมีความสมูทครับหรือนิ่มนวลขึ้นนะครับยางตัวนี้เวลาเช็คสภาพได้นะครับก็คือถ้าหมดสภาพยางมันก็จะแข็งและเสียรูปนะครับนะหรือคือขาดตัวออกไปนะครับหรือว่าเปื่อย

นะครับยางพวกนี้นะครับผมอันนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อยู่นะครับอันนี้วิธีการถอดสเตอร์หลังเราก็จะใช้เราก็จะใช้วงล้อเนี่ยครับเป็นตัวช่วยในการจับสเตอร์นะครับนี่ครับเพื่อให้มีแรงที่จะถอดออกได้นะครับผมงั้นเราก็จะไม่มีแรงในการจับเพื่อถอดสเตอร์นะครับถอดน็อตนะครับน็อตสเตอร์ก็คือน็อตเบอร์14นี่นะครับบอกไว้ออกมาออกไหมครับออกไหมแน่นครับนี่ครับเวลาถ้าน็อตมันแน่นนะครับเราก็จะมีวิธีการถอดนะครับโดยการใช้อุ้งมือนะครับในการตบประแจนะครับเพื่อให้ออกง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เราใช้อุ้งมือในการตบนี่ครับผ้าตรงนี้เป็นที่มีเนื้อเยอะที่สุดนะครับมันก็จะไม่เจ็บนะครับผมไหนนักเรียนลองถอดให้ดูนะครับผมครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการถอดน็อตสเตอร์นะครับ

0: เทคนิคที่ว่าไปแล้วนะครับก็คือการตบประแจนะครับถ้าเราดึงอย่างเดียวนะฮะการแรงที่ใช้ในการขันไม่มีแรงนะครับก็จะน็อตก็จะไม่ออกถ้ามีการตบปุ๊บก็มีแรงที่เข้ามากระแทกให้ประแจนะครับ
1: ครับ
0: ไปชนกับน็อตนะครับก็ให้มันหลุดง่ายขึ้นอันนี้ก็เทคนิคนะครับในการขันไม่ว่าจะเป็นน็อตอะไรนะฮะก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้ทั้งหมดนะครับ
1: อันนี้นะครับนี่ครับสเตอร์อันนี้ครับสเตอร์นะครับสเตอร์เบอร์เก่านะครับก็จะเป็นสเตอร์เบอร์32นะครับ420นะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนสเตอร์ตัวใหม่นะครับก็คือเบอร์34428นะครับผมอันนี้ก็คือมันจะเป็นความหนาของข้อโซ่เห็นไหมครับก็คือจะมีความหนาที่แตกต่างกันนะครับผมอันนี้คือความหนาของสเตอร์นะครับ
0: การวางสเตอร์นะครับก็ให้หมายเลขหรือสัญลักษณ์หรือยี่ห้อนะครับหรือยี่ห้อง่ายขึ้นนะครับความแตกต่างระหว่างหมายเลขจะแตกต่างกันยังไงครับอาจารย
1: ์ก็เป็นเหมือนการเป็นการเปลี่ยนอัตราทศนะครับอัตราทศก็คือจะมีการทศนะครับอย่างสมมติข้างหน้า14ข้างหลัง32 34 36 38ก็เป็นการเปลี่ยนอัตราทศครับก็คืออยู่ในช่วงรอบหรือความเร็วที่เราจะใช้งานในช่วงเวลานั้นๆ นะครับก็คือไอในการทศสเตอร์หรือว่าที่วัยรุ่นชอบเรียกกันว่าการไล่สเตอร์นะครับ
0: ถ้าสเตอร์ใหญ่ก็จะสามารถ
1: ออกตัวได้เร็วเร็วครับแล้วก็มันจะความเร็วปลายมันก็จะได้ไม่สูงครับผมครับก็จะกินกำลังเครื่องน้อยแต่ถ้าสเตอร์เล็กก็จะออกตัวต้องใช้กำลังเครื่องเยอะนะครับแต่รอบปลายก็จะได้สูงนะครับผม
0: โอเค
1: เรียบร้อย
0: นี่เรียบร้อย
1: ครับอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งอันนี้มาเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ตรวจเช็คแล้วเรียบร้อยขันแล้วแน่นแล้วนะระวังหล่นอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใส่กลับเข้าที่นะครับพร้อมก่อนที่เราจะใส่ล้อนะครับเราก็ต้องใส่ชุดดัมเบลนะครับดัมเบลจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามของสเตอร์นะครับเราต้องใส่ดัมเบลเข้าไปก่อนนะครับ
0: เอียงการใส่ดัมเบลก็มีหลายวิธีนะเราสามารถถอดออกมาจากตัวรถได้เลยนะครับถ้าง่ายสุดก็คือเราดึงออกขยับนิดเดียวนะครับขยับนิดเดียวแล้วออกจากชุดของมันแล้วก็ดึงแค่ล้อออกมาได้นะครับแต่ถ้าเราอยากง่ายวิธีง่ายก็จะถอดออกมาพร้อมกับชุดล้อเลยนะครับคราวนี้ใส่เพลาล้อหลังนะครับระหว่างเพลาก็จะมีบูทนะครับบูทเพลานะครับยึดติดอยู่กับส่วนของชุดดุมสเตอร์นะฮะ

0: ยังไม่ได้ใส่โซ่นะว่าเวลาตอนที่เราใส่โซ่นะครับเราก็จะต้องมีการปรับตั้งระยะนะครับระยะโซ่นะครับเพื่อให้มีความตึงหรือระยะที่ได้ตามรถแต่ละรุ่นที่ระบุนะครับครับผมอันนี้อย่างรถคันนี้ระบุไว้อยู่ที่ค่าความให้ตัวนะครับของโซ่นะครับอยู่ที่ประมาณ25มิลลิเมตรหรือ1นิ้วนะครับ
1: ดูได้จากไหนครับอาจารย
0: ์บอกว่าให้โซ่เวลาตั้งตึงเสร็จแล้วเนี่ยสามารถกดขึ้นนะครับก็คือเอานิ้วดันจากท้องโซ่ขึ้นไปนะครับดันจากท้องโซ่ขึ้นไปให้มีระยะฟรีได้ประมาณ1นิ้วนะครับผมหรือ25มิลลิเมตรครับ
1: มาดูวิธีการใส่โซ่กันครับการใส่โซ่ก็เหมือนกันครับถ้าโซ่แต่ละชนิดมียี่ห้อนะครับหรือสัญลักษณ์นะครับให้เอาออกมาด้านนอกนะครับเราก็ต้องปรับล้อให้เข้าในสุดนะครับเพื่อให้ข้อโซ่นะครับเข้าถึงกันได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ข้อต
2: ่
1: อนะครับใส่ข้อต่อเสร็จก็จะใส่ตัวล็อกโซ่นะครับ
0: ครับใส่ข้อต่อแล้วก็ใส่ปินล็อกนะครับอันนี้ปินล็อกเวลาใส่นะครับปินล็อกจะมีลักษณะหน้าตา
2: บอกแล้วว่าน
0: ี่ครับปินล็อกจะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ครับเวลาใส่นะครับก็ควรจะให้ตัวนี้ไปทางด้านหน้าของรถนะครับอยู่ในลักษณะนี้นะครับเพื่อเป็นป้องกันการหลุดนะครับการหลุดนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่นะครับตัวข้อต่อโซ่นะครับนะฮะครับแล้วก็ใส่ตัวครอบนะครับแล้วก็ใส่ปินล็อกโดยปินล็อกนี่จะต้องหันไปทางหน้ารถนะครับ
2: เวลา
0: เราใส่โซ่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการปรับตั้งนะครับโดยเวลาถ้าเราเปลี่ยนโซ่สเตอร์เมื่อไหร่นะครับก็จะมีการปรับตั้งนะครับก็คือเราจะต้องปรับตั้งความตึงของโซ่แล้วก็เบรกนะครับเบรกหลังนะครับผมครับเราเดี๋ยวมาทำการปรับตั้งนะครับเวลาในการปรับตั้งนะครับที่สวิงอาร์มนะครับสวิงอาร์มนะครับก็จะมีขีดนะครับขีดที่บอกครับว่าระยะทั้งสองข้างมันจะเท่ากันนะครับถ้าไม่เท่ากันนะครับก็จะเกิดการขัดตัวกันระหว่างโซ่นะครับเพราะว่ามันจะเกิดความเอียงนะครับก็จะทำให้เกิดการสึกหรอได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเราไม่ได้ปรับตั้งให้มันตรงนะครับ
2: โอเคอันนี้เวลาเราปรับตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องหมุนดูนะครับหมุนดูแล้วก็ดูระยะความตึงของโซ่นะครับประมาณ
0: นี้นะครับฮะคือความตึงครับ
2: พอดีแล้วก็ทำการล็อกล็อกเพลาก่อนนะครับแล้วเราถึงจะล็อกตัวตั้งอีกทีหนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วก็ตัวทีเบอร์สิบล็อกใช้ตัวทีเบอร์สิบล็อกนี่ครับล็อกตัว
0: ตั้งนะครับนะต่อไปก็จะเป็นการปรับตั้งระยะเบรกนะครับระยะเบรกหลังนะครับระยะเบรกที่กดลงนะครับก็จะมีระยะประมาณ1นิ้วเหมือนกันนะครับอันนี้เกินไปนะครับอันนี้อยู่ประมาณ

0: 2นิ้วนะครับเยอะเกินไปนะครับเราก็ต้องมีการปรับตั้งเพื่อให้ระยะเบรกมันได้นะครับโดยการขันสกรูปรับนะครับสกรูปรับไอ้การปูเบรกนะครับหรือว่าที่ภาษาบ้านๆจะเรียกกันว่ามือลิงนะครับนะครับ
1: ทำไมต้องได้ปรับตั้งเบรกครับ
0: เพราะเวลาระยะที่เปลี่ยนไปนะครับมันก็จะเกิดการตึงหรือการหย่อนของระยะเบรกนะครับเราเลยต้องมีการปรับตั้งนะครับผมระยะเบรกนะครับมันก็จะถูกเปลี่ยนออกไปนะครับมุมในการทำงานมันก็จะเลื่อนออกไปหรือเลื่อนเข้ามาทำให้ระยะเบรกเนี่ยครับมันเกิดการเปลี่ยนไปนะครับเลยต้องมีการปรับตั้งนะครับผม
1: แล้วทุกการถอดประกอบล้อก็ต้องมีการปรับตั้งเบรก
0: ครับ
1: โอเคครับ
0: อันนี้พอได้แล้วฮะตอนนี้ระยะพอแล้วฮะประมาณ1นิ้วนะครับหรือ25มิลลิเมตรนะครับอันนี้คือระยะที่ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นการประกอบนะครับประกอบฝาครอบโซ่ครับแล้วก็ฝาครอบสเตอร์ตามมานะครับผม
1: ใช้ฝาครอบหน้าก่อน
0: เดี๋ยวเราใส่ฝาครอบสเตอร์หน้าก่อนแล้วกัน

0: ฝาครอบก็มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: ครับข้อหนึ่งก็ป้องกันฝุ่นป้องกันน้ำความชื้นที่เข้ามาทำให้โซ่นะครับทำให้โซ่เกิดสนิมหรือการกัดกร่อนของเหล็กนะครับทำให้เกิดเสียงดังนะครับและอย่างหนึ่งก็คือป้องกันอะไรครับสิ่งแปลกปลอมเช่นเมื่อเราขับรถมีเสื้อหรือกระโปรงหรือ
1: ครับ
0: กางเกงขายาวที่มันใหญ่นะครับป้องกันไม่ให้มันเข้าไป
1: ครับอย่าง
0: เรียกว่าอะไร
1: เพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับที่จะเกิดขึ้นในท้องถนนได้นะครับอย่างที่เคยมีข่าวที่ออกมาอย่างเช่นซ้อนลูกซ้อนท้ายไปโดนใส่กระเป๋าลูกเข้าไปพันอยู่ที่สเตอร์นะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับผมอันนี้เราจริงๆแล้วควรจะมีตัวนี้ที่ป้องกันไว้นะครับไม่ควรจะถอดออกนะครับผมครับวิธีการประกอบก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะฝาครอบโซ่นะครับฝาครอบโซ่ทั้งสองตัวเนี่ยจะมีเขี้ยวหรือว่ามีล็อกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันหนีบหรือบีบนะครับไปเสียดสีกับโซ่ทำให้เกิดเสียงดังนะครับถ้าเราใส่ไม่ตรงนะครับมันจะประกอบกลับเข้าไปแล้วทำให้เกิดเสียงดังได้นะครับ
0: ดูในส่วนล็อกนะครับว่าให้มันตรงนะครับถ้าไม่ตรงก็ไม่สามารถใส่น็อตนะครับเข้าไปให้ตรงช่องได้นะฮะ

0: ันได้เช็คระยะนะโอเค
1: กี้ทำอะไรครับอาจารย
0: ์เป็นการเช็คความตึงของโซ่นะครับครับแล้วก็นี่เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการปิดฝานะครับ
1: ก็เห็นไปแล้วนะครับสำหรับการถอดประกอบและการตรวจเช็คอย่างง่ายนะครับที่ใครๆสามารถทำได้นะครับเราลองดูคลิปแล้วก็ไปฝึกหัดทำนะครับเชื่อว่าหลายคนสามารถทำได้แน่นอนนะครับซึ่งอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆมีไม่มากนะครับก็ในส่วนของการนำไปประกอบอาชีพเชื่อว่าหลายท่านนะครับไม่จำเป็นต้องเก่งครับเราสามารถเริ่มต้น

0: ได้โดยที่ฝึกฝนนะครับเมื่อเราทำไปเรื่อยนะครับคือการเกิดความชำนาญแล้วนะครับแน่นอนครับเราก็สามารถนำความรู้หลายๆอย่างมาเป็นองค์ความรู้นะครับตกผนึกมาแล้วสามารถต่อยอดในเรื่องอื่นๆต่อไปได้
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะรถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับ

ครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำลดลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจัดแคบ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569วันนี้เวลา 17:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยัลจูเบลลี่บอลรูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสมเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กระทรวงยุติธรรมร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2547ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สำนักงานปปส.เมื่อปี2546ให้นำไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนในการนี้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน 1,544 แห่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 74 จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนเพื่อความสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการระดมกำลังกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินมีหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่วม31,169แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสถึงการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนื่องด้วยเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลชุมชนของตนเองให้ปลอดพ้นจากยาเสพติดอันเป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายความเจริญมั่นคงของประเทศข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบใจทุกท่านที่ได้ดำเนินงานกองทุนมาด้วยดีสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไปขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขแข็งแรงและมีความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
0: ต่อ ่อจากนั้นทอดพระเนตรเทศกาลและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิดพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนแบ่งเป็น3โซนหลักได้แก่เทศกาลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสืบสานพระราชปณิธานก่อตั้งหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินนิทรรศการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่องานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานกองทุนแม่ของแผ่นดินโครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงจากเด็กและเยาวชนประกอบด้วยการแสดงกระตั้วแทงเสือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมาสกัดน้ำมันใต้อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการแสดงโขนเด็กโรงเรียนดอนเมืองจาตุรัสจินดาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานครท่านนี้สมาชิกชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

ล้นมุ่งมั่นตั้งใจรวมพลังสร้างหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนแนวทางสันติวิธีด้วยการให้อภัยให้โอกาสช่วยเหลือประคับประคองพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถหลุดพ้นจากปัญหายาเสพติดและสร้างสังคมที่ปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเวลา 18:41 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอุดมสิทธิวิรัติธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนายพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่ในการนี้นางสาวร่มปรางสวนประคำเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้มีพระราชดำรัสพระราชทานเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของประเทศและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน
1: ขอให้พรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมั่นคงสบายใจสำเร็จผลต่อไป
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 8:54 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการอาชีพสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันมีสมาชิก429คนจาก12กลุ่ม8อำเภอ3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษพื้นที่เพาะปลูก 3,510 ไร่มีสมาชิกที่ผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์จำนวน302รายคิดเป็นร้อยละ70มีพื้นที่ปลูกผ่านเกณฑ์ 2,587 ไร่คิดเป็นร้อยละ74สามารถผลิตพันธุ์ข้าวผ่าน 17,720 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์รวม 6,804 รายนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการส่งเสริมปศุสัตว์สามารถขยายพันธุ์และผลผลิตดังนี้พันธุ์ไก่ประดู่หางดำ 1,160 ตัวพันธุ์ไก่กระดูกดำ 8,855 ตัวพันธุ์เป็ดไข่ 2,580 ตัวพันธุ์เป็ดเทศ 18,904 ตัวและพันธุ์สุกร 30 ตัวโครงการผลิตภัณฑ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่ทุ่งกุลาตำบลยาหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ผลผลิต 149,780 ตัวโครงการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติปัจจุบันมีสมาชิก128รายสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มต่อยอดสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชนสามารถผลิตได้6,163 ต้นทั้งนี้ในปี 2555 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยปาพิจารณาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและในปี 2556มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริจังหวัดสุรินทร์ขึ้นโดยผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ105โดยเฉพาะโดยมีหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนโครงการอาทิบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนำข้าวหอมมะลิจันทร์กับผักของมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าครัวการบินไทยเพื่อประกอบอาหารบริการโดยผู้โดยสาร

0: ชั้น1และผู้โดยสารชั้นธุรกิจบริษัท Tango Leather จำกัดออกแบบทรงกระเป๋าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกลุ่มเซ็นทรัลโดยแบรนด์ Good Goose ร่วมกับโครงการพัดมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความร่วมสมัยเฉพาะตัวเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและสืบสานหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืนทำให้สมาชิกที่ทอเสือกกกกลุ่มทอเชือกกกบ้านหนองไผ่ตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิและกลุ่มทอเสือกกกบ้านหนองแคนอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์มีรายได้เสริมจากการทอเสือกกเฉลี่ยครัวเรือนละ 5,000 ถึง 7,000 บาทต่อเดือนซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆจำหน่ายที่ร้านพัดทุกสาขาและที่ร้านกู๊ด10สาขาทั่วประเทศและมีแผนต่อยอดไปจัดจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าในเครือของกลุ่มเซ็นทรัลที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เหลืองนกทาจำกัดส่งเสริมการผลิตถั่วเขียวพันธุ์ KUML 4และ KUML 8ซึ่งมีลักษณะเด่นคือเมล็ดขนาดใหญ่ต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุดอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 60-75 วันทนแล้งได้ผลผลิต 200-300 กิโลกรัมต่อสวทช.ยังได้จัดทำเครื่องนวดเมล็ดถั่วเขียวเพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วซึ่งมีกำลังการคัดแยก130กิโลกรัมต่อชั่วโมงและมีต้นทุนพลังงานประมาณ10บาทต่อชั่วโมงและเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนสามารถคัดแยกเมล็ดออกจากเมล็ดขนาดเล็กและสิ่งเจือปนได้เป็นอย่างดีซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าและประหยัดเวลาโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน
1: มีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานด้วยก็ได้เคยผู้เคยนึกไว้ว่าถ้ารุ่นเก่าทำแล้วย่อมน่าจะมีรุ่นใหม่ที่สนใจที่ก็อาจจะมีข้อดีคือเด็กสมัยใหม่ที่จะมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆมากกว่าแต่ก่อนก็เหมือนกันคือตอนนี้ก็อายุ70เศษแล้วก็บางอย่างก็ทำไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเด็กๆที่เคยก็อยู่ด้วยเบื้องมาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆหรือเห็นมาตั้งแต่เกิดเขาก็เติบโตจบปริญญาแล้วก็มีอะไรต่างๆก็จะมีความรู้มากกว่าและทำได้ก็ยังหนึ่งแล้วก็เต็มใจที่จะทำที่จะช่วยแต่อย่างนี้ถ้าได้นี้งานเรื่องการเกษตรของเราก็จะดีขึ้น
0: เวลา 11:59 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านโคกไซงามตำบลบ้านจานอำเภอสังขะส่งเยี่ยมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไซงามปัจจุบันมีสมาชิก68รายมีพื้นที่ปลูกรายละ10ไร่สำหรับปี2568ถึง2569สามารถนำเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งมูลนิธิชัยพัฒนารวมจำนวน184ตันกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไสงามได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยพื้นที่หมู่บ้านห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ17กิโลเมตรที่ผ่านมามีการอพยพออกจากพื้นที่2ครั้งคือช่วงวันที่24กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2568และช่วงวันที่7ถึง21ธันวาคม2568ซึ่งเป็นช่วงฤดูการดำนาและฤดูการเก็บเกี่ยวทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวน้อยกว่าทุกปีและไม่มีอาหารให้วัวทำให้มีการร่วมการปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหมเมื่อความทรงทราบฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่มูลนิธิชัยพัฒนาเข้าไปช่วยเหลือโดยการมอบพันธุ์ต้นหม่อนให้แก่สมาชิกกลุ่มทางกลุ่มยังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าไปสอนวิธีการทอผ้าไหมให้เรียบสม่ำเสมอกันเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมลายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์บ้านโคกไสงามและมูลนิธิชัยพัฒนา

การนำผ้าไหมของกลุ่มไปจำหน่ายที่ร้านพัดทำให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในงานเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานและราษฎรในพื้นที่เป็นล้นพ้นและด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพจึงทรงพระกรุณาโปรดกระปุกกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจและมีความเอาใจใส่ในการทำนาอย่างละเอียดประณีตในการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐานปราศจากข้าวอื่นปลอมปลนเป็นต้นพันธุ์ที่ดีและมีคุณค่าเพื่อประชาชนชาวไทยมีพันธุ์ข้าวที่มีชื่อเสียงคงอยู่สืบต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรให้มีความมั่นคงด้านอาหารนับเป็นการสร้างความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่งพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสวดพระเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกจากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต๊กบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลส่งอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์จากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า11คนนำเสด็จหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเชิญชายธงพุ่มสอดเข้าหอสงฆ์ทรงคมต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระท่านพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่เข้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์จนจบพิธีเวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสังมัทยายสุขาวดีวยูหสูตรและพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุบรรณคีรีบรรพตในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จบงอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเป็นประดิษฐานที่น่าเครื่องนมัสการน้ำมนต์ทนพิธีในการนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลทุกคนทรงเดิมเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมนต์ทนพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้ที่ศาลาทิมโคตตะวันออกแล้วคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้ายืนสวดสังวัทยายสุขาวดีวยูหสูตรซึ่งเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่ดาสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต็กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขเมื่อคณะอุบาสกโรงเจสัมเป้าสวดสังวัตยาสุขาวดีพยุหสูตรจบเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลทรงดำเนินตามขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระโกศลจากนั้นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นมณฑลพิธีทรงกราบแล้วประทับที่พระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกในการนี้คณะอุบาสกโรงเจสัมเป้า15คนยืนสวดเปิดพิธีวิ่งขมากรรมสุวรรณคีรีสุวรรณคีรีบรรพตซึ่งนำเอาแนวคิดการวิ่งเพื่อถวายพุทธบูชาคือการใช้ความเพียรพยายามทางกายเป็นพุทธบูชาเพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกับการถือศีลหรือละเว้นความชั่วมาผสมผสานเข้ากับความเชื่อเรื่องการขอขมากรรมและอโหสิกรรมด้วยการตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรมต่อบาปเบนหรือสิ่งที่เคยล่วงเกินผู้อื่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งทางกายวาจาใจเพื่อจิตใจปลอดโปร่งและเสริมสิริมงคลโดยมีสุวรรณคีรีบรรพตหรือภูเขาทองซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นจุดหมายปลายทางของการประกอบพิธีกรรมเปรียบเสมือนท่านบูชาอันศักดิ์สิทธิ์บนที่สูงที่ผู้ร่วมพิธีต้องใช้แรงกายและแรงใจผ่านการวิ่งหรือเดินเพื่อขึ้นไปทำการขอขมากรรมเมื่อเสร็จพิธีหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลประทานรางวัลแก่ผู้แทนคณะอุบาสกพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีและโรงเรียนภาคีเครือข่ายวันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ2คนและประธานพระ
ระบรมโอกาสให้คุณระบุคลากรที่เข้ารับตำแหน่งใหม่7คนเฝ้าถวายตัวในการปฏิบัติงานในโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานรางวัลทุนเพชรพระมงกุฎแก่นักเรียนที่มีความประพฤติตนดีมีจิตอาสาประธานรางวัลแก่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กิจกรรมตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์จุลมงกุฎคุณานุสรครั้งที่4ประจำปี2569ประเภทบุคคลภายในและบุคคลภายนอกประธานรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศ

จังหวัดปัตตานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2455ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระราชทานชื่อว่าเบญจมราชูทิศเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,147 คนครูและบุคลากร144คนมีนายประสบชนามุยาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้นเสด็จไปยังอาคารเรียนเพชรรัตน์การุณทรงเปิดห้องเรียนสเต็ม Education ซึ่งบริษัท The River Group ผู้บริหารโรงแรม River ปัตตานีร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21โดยนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้4สาขาวิชาประกอบด้วย Science Technology Engineeringและ Mathematics เข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานโครงงานทางวิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียนที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้แบบสเต็มเข้ากับนโยบายปัตตานีเฮอริเทจของโรงเรียนอาทิปุ่มฉุกเฉินส่งข้อความถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลั๊กไฟอัจฉริยะนวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อสถานศึกษาอัจฉริยะบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ใช้สแกนเวลาเข้าออกโรงเรียนเช็คชื่อเข้าเรียนและเติมเงินใช้จ่ายในโรงอาหารเครื่องขึ้นรูปทีดีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดปัตตานีอาทิเรือกอแร้และว่าวบุหลัน

ลานมานำเสนอให้นักศึกษาได้เรียนรู้กันนั่นก็คือตะโก้ในสมัยโบราณขนมตะโก้ตัวตะโก้จะข้นและสุกใสมาจากแป้งข้าวเจ้าแล้วมีความเหนียวหนึบจากแป้งมันแต่ณปัจจุบันนี้ตัวตะโก้จะมีมาจากเม็ดสาคูนะครับวิธีทำเราจะเริ่มจากการนำแป้งข้าวเจ้ามาเทใส่อ่างผสมหลังจากนั้นเราจะใส่แป้งมันตามด้วยแป้งข้าวโพดเมื่อเราใส่แป้งทั้ง3ชนิดลงไปแล้ววันนี้เราจะใช้น้ำใบเตยคั้นนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันในการทำตะโก้นอกจากเราจะใช้แห้วแล้วเรายังสามารถดัดแปลงเป็นผลไม้หรือผักอื่นๆได้เช่นตะโก้ลำไยตะโก้มะพร้าวอ่อนตะโก้เม็ดบัวหรือตะโก้เผือกทุกอย่างที่เราจะนำมาใส่ในตัวตะโก้จะต้องทำการหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กหลังจากเราผสมแป้งกับน้ำใบเตยเข้ากันแล้วเราจะมาทำการต้มน้ำเชื่อมนะครับโดยการนำน้ำตาลทรายใส่หม้อเติมน้ำลอยดอกมะลิเปิดไฟความร้อนที่ใช้เราจะใช้อุณหภูมิปานกลางนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ไฟแรงแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายตัวดีการทำตัวตะโก้นอกจากเราจะใช้น้ำตาลทรายแล้วเรายังสามารถใช้น้ำตาลมะพร้าวซึ่งมันมีความหอมส่วนจะใช้น้ำตาลอะไรขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเราเองนะครับเมื่อน้ำเริ่มเดือดน้ำตาลละลายเราจะทำการปิดแล้วยกลงจากเตาหลังจากนั้นจะนำกระทะมาตั้งเตาแล้วนำแป้งที่เราผสมกับน้ำใบเตยมาเทใส่

วัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุษโขวันนี้จะนำความรู้เรื่องเกี่ยวกับขนมไทยโบ

ในขั้นตอนการกรองนี้เพื่อเป็นการแยกสิ่งสกปรกที่เราไม่ต้องการออกจากแป้งนะครับหลังจากนั้นเราจะเปิดไฟเช่นเดียวกันการกวนเราจะต้องใช้อุณหภูมิปานกลางแล้วมีการวนไปในทิศทางเดียวกันโดยวนจากก้นกระทะตรงกลางแล้ววนขึ้นมาที่ขอบส่วนผสมที่มันอยู่ที่ขอบทำเช่นนี้วนไปมาจนกว่าแป้งมันจะเหนียวข้นเมื่อแป้งเรากวนไปสักพักที่ก้นกระทะจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนให้เราเหวี่ยงมือในการกวนเร็วขึ้น

ลดไฟลงเล็กน้อยเมื่อได้ในลักษณะเป็นก้อนลักษณะแบบนี้เราจะค่อยๆรินน้ำเชื่อมที่เราต้มเอาไว้ใส่

หลังจากเราใส่แห้วแล้วเราจะคนให้ตัวแห้วกับตัวเนื้อตะโก้เข้ากันดีลักษณะจะไหลเป็นสายขนาดนี้มีความหนืดแสดงว่าถ้าเรานำมาหยอดในกระทงหรือภาชนะมันจะอยู่ตัวครับวิธีสังเกตว่าตัวตะโก้ที่เรากวนได้ที่นะครับจะมีความใสและก็เงางามหลังจากนั้นเราจะไปเตรียมภาชนะมาหยอดวันนี้เราได้เตรียมภาชนะ2ประเภทนะครับได้แก่เป็นกระทงจากธรรมชาติและเป็นถ้วยหลังจากที่เราทำการกวนเรียบร้อยแล้วเราจะนำตัวตะโก้มาหยอดใส่กระทงนะครับโดยการหยอดที่ประมาณครึ่งกระทงส่วนที่เหลือเพื่อจะทำการหยอดกะทิทับอีกทีหนึ่งตักตัวตะโก้มาพอประมาณหยอดแล้วค่อยๆเขย่าเบาๆใช้ปลายช้อนไล่เนื้อตะโก้ไปตามมุมของกระทงเพื่อให้เต็มพื้นที่กระทงหลังจากเราทำการหยอดตัวตะโก้เรียบร้อยทีนี้เราจะมากวนหน้ากะทิกันนะครับเริ่มจากการนำแป้งข้าวโพดใส่ลงไปในหม้อหลังจากนั้นเราจะใส่เกลือและน้ำตาลลงไปใส่กะทิคนให้กะทิน้ำตาลและเกลือเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน

หลังจากเราทำการคนกะทิและน้ำตาลเกลือแป้งเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเราจะนำมากรองเพื่อแน่ใจว่าที่ส่วนผสมของเราไม่มีแป้งเป็นก้อนนะครับ

เมื่อเรากรองเรียบร้อยเราจะนำกะทิที่เรากรองมากลับมาเทใส่หม้อหลังจากนั้นเราจะเปิดไฟแล้วต้มให้กะทิสุกการต้มกะทิเราก็จะคนกะทิไปในทิศทางเดียวกันจะต้องคนอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้กะทิแตกมันหรือเป็นลูกนะครับกวนจนกว่ากะทิจะเริ่มเดือดแล้วสุกลักษณะที่เราคนเราจะเริ่มเห็นลายของการคนเป็นริ้วเมื่อกะทิเริ่มเดือดและสุกสังเกตได้จากกะทิจะมีความข้นตัวมากยิ่งขึ้น

ทำการหยอดกะทิที่ตัวตะโก้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการตกแต่งหน้าตัวตะโก้เพื่อให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นโดยการใช้กลีบกุหลาบมอญเนื่องจากตัวตะโก้มีสีขาวสวยเราจะเพิ่มความโดดเด่นของตัวตะโก้จากกลีบกุหลาบมอญแล้วเพิ่มความหอมจากกลีบกุหลาบมอญด้วยครับดอกกุหลาบที่จะนำมาใช้จะต้องปลูกเองปราศจากยาฆ่าแมลงนะครับโดยการตัดกลีบกุหลาบเป็นชิ้นเล็กๆเราจะนำกลีบกุหลาบที่เราตัดมาวางนะครับ

เราก็จะได้ตะโก้แห้วที่มีสีสันน่ารับประทานและมีความโดดเด่นจุดตรงแดงๆจากกลีบกุหลาบมอญนักศึกษาดูแล้วการทำขนมตะโก้แห้วไม่ได้ยุ่งยากมากใช่ไหมครับวันนี้ผมได้สาธิตการหยอดตะโก้แห้วใน2รูปแบบจากการใช้ช้อนหยอดแล้วจากการที่ใช้ถุงบีบเบเกอรี่แต่การหยอดตัวตะโก้แห้วจะต้องรีบทำการหยอดทันทีเมื่อคุณทิ้งตัวตะโก้ที่มันเย็นแล้วเวลาเราหยอดลงไปหน้าตะโก้หรือตัวตะโก้จะไม่เรียบในกรณีที่เราใช้ถุงบีบขณะที่เราบีบยังร้อนอยู่ให้เราหาผ้าพันตัวถุงบีบหรือใส่ถุงมือเพื่อในการหยอดจะได้มีความคล่องตัวเร็วขึ้นตะโก้เป็นขนมที่หลายคนโปรดปรานนอกจากขนมเบเกอรี่ที่เรานำไปเสิร์ฟเป็นน้ำชายามบ่ายแล้วผมคิดว่าขนมตะโก้ก็น่าจะเป็นหนึ่งเมนูที่เราควรจะเลือกไปนำเสนอในการเป็นขนมเบเกยามบ่ายนะครับแล้วคิดว่าน่าจะเอาไปเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุษสุโขวันนี้จะพานักศึกษามารู้จักกับขนมไทยอีกชนิดหนึ่งซึ่งทุกบางคนอาจจะเคยทำหรือเคยทานกันมาบ้างแล้ว

ขนมไทยชนิดนี้จะนิยมทานกันในฤดูร้อนนะครับนั่นก็คือทับทิมกรอบทำไมถึงเรียกทับทิมกรอบเนื่องจากลักษณะของขนมเป็นเม็ดสีแดงอยู่ในน้ำกะทิสีขาวเห็นความโดดเด่นของตัวเม็ดเราจึงตั้งชื่อขนมชนิดนี้ว่าทับทิมกรอบทับทิมกรอบจะประกอบไปด้วย3ส่วนส่วนที่1คือตัวทับทิมซึ่งทำมาจากแห้วหรือมันแก้วหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าหลังจากนั้นเราจะนำแห้วหรือมันแก้วที่เราหั่นมาย้อมสีโดยใช้น้ำหวานสีแดงหรือสีผสมอาหารสีแดงก็ได้ครับแต่วันนี้เราจะใช้น้ำหวานเนื่องจากน้ำหวานมีสีสันที่สวยแล้วทำให้ตัวทับทิมมีความหอมหวานมากยิ่งขึ้นส่วนที่2ก็คือน้ำเชื่อมเราจะใช้น้ำเชื่อม 50% โดยมีการใช้อัตราส่วนระหว่างน้ำตาลทรายกับน้ำลอยดอกมะลิในอัตราส่วนที่เท่าๆกันคือเช่นน้ำตาล100กรัมเราใช้น้ำลอยดอกมะลิ100กรัมส่วนที่3เป็นน้ำกะทิใช้หัวกะทิแล้วใส่เกลือลงไปต้มให้สุกออกรสเค็มปลาแล่มปลาแล่มหลังจากรู้ขั้นตอนแล้วเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากการหั่นแห้วเราจะแบ่งแห้วเป็น3ส่วนหรือ4ส่วนก็ได้นะครับขนาดของการหั่นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเราเองจะอยากได้เม็ดเล็กเม็ดใหญ่เมื่อเราหั่นแห้วเรียบร้อยแล้วเราจะนำแห้วไปใส่อ่างผสมแล้วทำการย้อมสีนำน้ำหวานราดลงไปแล้วก็เคาให้น้ำหวานทั่วแห้วที่เราหั่นในขั้นตอนนี้แห้วจะทำการดูดสีจากน้ำหวานในขณะที่เราใส่น้ำหวานลงไปในแห้วแล้วถ้าเกิดสีไม่สวยเราสามารถใช้สีแดงช่วยให้ตัวทับทิมเรามีความแดงขึ้นได้นะครับ

หลังจากเราทำการเคล้าแห้วกับสีเรียบร้อยแล้วเราจะทิ้งไว้ให้แห้วดูดสีสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างที่เรารอแห้วดูดสีเราจะมาทำการต้มน้ำเชื่อมนะครับใส่น้ำลอยดอกมะลิลงไปการทำน้ำลอยดอกมะลิเริ่มจากการเตรียมภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดหลังจากนั้นเราจะทำการใส่น้ำสะอาดถ้าจะเป็นน้ำฝนจะยิ่งดีมากเนื่องจากน้ำฝนจะเป็นน้ำที่เย็นเมื่อเราเตรียมภาชนะเสร็จแล้วเราเทน้ำใส่ลงไปเราจะไม่เทน้ำจนเต็มภาชนะเนื่องจากเราเทน้ำจนเต็มภาชนะภายในภาชนะจะไม่มีอากาศเพื่อให้ดอกมันบานหลังจากเราเทน้ำลงไปแล้วประมาณครึ่งหรือเศษ3ส่วน4ของภาชนะเราจะนำดอกมะลิที่ทำความสะอาดเรียบร้อยอย่างเบามือแล้วนำดอกมะลิมาวางโดยให้ก้านของดอกจมลงไปในน้ำแล้วกีบดอกลอยอยู่บนผิวน้ำโดยไม่มีการเรียงจนเต็มภาชนะหลังจากนั้นปิดฝาไม่มีการเคลื่อนย้ายภาชนะเนื่องจากถ้าเราทำการเคลื่อนย้ายภาชนะน้ำมันจะกระเทื่อมทำให้กลีบดอกมะลิมันช้ำทิ้งไว้1คืนหรือประมาณ6ชั่วโมงโดยการทำน้ำลอยดอกมะลินี้จะเริ่มทำตั้งแต่เวลา18นาฬิกาแล้วเก็บดอกออกเวลา6นาฬิกาน้ำดอกลอยดอกมะลินี้จะสามารถเก็บได้ใช้เป็นเวลาเป็นแรมเดือนครับหลังจากนั้นเราจะนำน้ำเชื่อมไปตั้งอีก

เราจะทำการต้มจนน้ำเชื่อมเดือดน้ำตาลละลายตัวหมดหลังจากน้ำตาลละลายตัวหมดเราจะยกลงจากเตาและทิ้งไว้ให้เย็นนะครับ

เมื่อน้ำเชื่อมเดือดน้ำตาลละลายตัวดีเราก็จะปิดไฟแล้วยกลงจากเตาทิ้งไว้ให้เย็นขั้นตอนต่อไปเราจะนำกะทิมาต้มให้สุกใส่เกลือเล็กน้อยเพื่อให้น้ำกะทิเราออกรสเค็มอ่อนๆเพิ่มความหอมของกะทิที่เราต้มโดยการใส่ใบเตยลงไป 2-3 ใบหลังจากนั้นเราจะนำกะทิไปตั้งไฟต้มให้เดือดเพื่อทำให้กะทิของเราเก็บได้ยาวนานขึ้นไม่บูดง่ายครับการต้มกะทิเราจะต้องคนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้กะทิเป็นลูก

เมื่อกะทิสุกเราจะทำการปิดไฟและยกลงจากเตานะครับหลังจากนั้นเราจะนำแห้วที่เราแช่สีไว้มาเคาด้วยแป้งมันครับโดยการนำแป้งมันค่อยๆใส่ลงไปในแห้วแล้วใช้มือเคล้าคุณลักษณะของแป้งมันเมื่อโดนน้ำมันจะดูดน้ำฉะนั้นเมื่อเราเทแป้งมันลงไปในแห้วแห้วจะเกาะติดกันเป็นพวงเราต้องใช้พยายามเอามือแยกแห้วออกมาจากกันไม่ให้ติดกันเป็นพวงนะครับ

หลังจากน้ำที่เราทำการต้มเดือดแล้วเราจะนำเม็ดทับทิมที่เราคลุกแป้งเรียบร้อยลงไปต้มในน้ำเดือดนะครับโดยการเขย่าให้เม็ดทับทิมที่มันมีแป้งเหนืออยู่ข้างบนส่วนเศษแป้งไม่เอามาใช้นะครับ

หลังจากเราต้มเม็ดทับทิมเม็ดทับทิมที่สุกจะลอยตัวขึ้นมานะครับเราจะช้อนจากข้างหน้าตักขึ้นมาแช่น้ำเย็น

หลังจากเราทำการนำเม็ดทับทิมมาแช่น้ำเย็นแล้วนะครับเรามาทำวิธีการจัดเสิร์ฟเลยนะครับโดยการช้อนเม็ดทับทิมขึ้นมาให้เสด็จน้ำใส่ลงไปในแก้วทำการใส่น้ำเชื่อมที่เราต้ม

ครับเราก็จะได้ทับทิมกรอบที่มีเม็ดสีแดงสวยงามนอกจากจะเป็นทับทิมกรอบแล้วเรายังสามารถเลือกสีจากธรรมชาติมาดัดแปลงให้เป็นมรกตกรอบซึ่งทำจากน้ำใบเตยมีสีเขียวสีม่วงจากดอกอัญชันที่ออกม่วงอมครามที่เรียกอัญมณีชนิดนี้ว่าไพรินนะครับนักศึกษาที่มีจินตนาการที่นอกเหนือจากนี้ก็สามารถดัดแปลงไปทำเป็นเบญจรงค์ทั้ง5หรืออัญมณีทั้ง9ก็ได้ครับดูแล้วไม่น่าจะยากใช่ไหมครับคิดว่านักศึกษาน่าจะเอาเป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้เสริมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับผมสุเมธมาม่าจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนนี้เรามาว่ากันต่อในส่วนของแอปพลิเคชันก็คือเอาเจ้าตัวพลังงานที่เราทำมาได้แล้วเนี่ยเอาไปใช้งานดังนั้นกระบวนการที่เราจะเอาไปใช้งานนั้นมันก็ต้องมีเทคนิคแล้วก็วิธีการใส่คืบเข้าไปทีละนิดทีละน้อยทีละนิดทีละน้อยกับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะดังนั้นตอนนี้หลักๆเราจะเอาแผงโซลาร์เซลล์ใส่เข้าไปในชุดpower แล้วก็ชุดชาร์เจอร์ที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนี่คือประเด็นหลัก

แล้วก็แอปพลิเคชันครั้งนี้เราก็จะเอาตัวกล้องวงจรปิดเข้ามาใส่ในระบบว่ามันมีวิธีการยังไงแล้วก็เซตค่ายังไงซึ่งหลักการพวกนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเหมือนกับดูง่ายดายแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราไม่กล้าทำผลสุดท้ายเราก็ไปจ้างคนอื่นทำตลอดซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากมากมายนักบางคนถามผมว่าเฮ้ยเรามีกล้องวงจรปิดถ้าสมมุติว่าเราเวลาขโมยมาแล้วเกิดตัดไฟกล้องก็ดับไปด้วยเราทำยังไงผมจะเจอคำถามลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะมากนะเพราะว่าขโมยกับโจรเนี่ยมันมีเทคนิคแล้วก็วิธีการแยบยลมากกว่าสิ่งที่เราคิดอยู่หลายเท่าตัวมันถึงเป็นขโมยกับโจรได้ดังนั้นหลักๆของกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเป็นยังไงอาชญากรรมเยอะแยะมากมายในปัจจุบันที่เกิดขึ้นมาด้วยภาวะสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจที่รุมเร้านะเอาตัวรอดก็เลยจำเป็นที่จะต้องเป็นขโมยโจรลักเล็กขโมยน้อยเยอะแยะมากมายเราเห็นข่าวคราวพวกนี้ไม่เว้นแต่ละวันตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามโลกโซเชียลตามข่าวสารที่เป็นลักษณะของออนไลน์เยอะแยะมากมายดังนั้นเกิดความหวาดกลัวกับคนที่ปกติสุขนะฮะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนที่อยู่ปกติเนี่ยไม่ค่อยไปเบียดเบียนใครเนี่ยก็ถูกเบียดเบียนนะหลายคนบอกว่าผมเข้าไปยุ่งโน่นนี่นั่นแต่วันหนึ่งถ้าว่ามีคนเข้ามารุกรานเราเนี่ยมันต้องเข้าไปยุ่งโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะก็เลยข่าวคราวพวกนี้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเนี่ยจับโจรขโมยรถกลางเมืองอะไรประมาณนี้ข่าวลักเล็กขโมยน้อยย่องเบาขึ้นบ้านนะเป็นเรื่องปกติเลยแล้วคนในปัจจุบันก็กลายเป็นต้องทำงานหนักไงไม่มีใครเฝ้าบ้านอยู่ตลอดเวลาบางคนเนี่ยอยู่บ้านเดือนหนึ่ง3วันนะฮะที่เหลืออยู่ข้างนอกหมดเลยที่เหลือเป็นไงฮะเป็นรังของโจรโจรมันก็รู้ว่าอ๋อนี่พอเริ่มออกจากบ้านแล้วอย่างน้อยๆ1สัปดาห์กว่าจะเข้าบ้านเรียบร้อยครับหมดทั้งบ้านนะเรื่องราวพวกนี้เนี่ยฮะมันก็เริ่มมีกระบวนการในการรักษาความปลอดภัยกระบวนการในการรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะสร้างเพื่อนบ้านนะนี่คือดีที่สุดนะฮะใช้เพื่อนบ้านเป็นเกราะป้องกันในการรักษาความปลอดภัยป้องกันโจรป้องกันขโมยโดยใช้เพื่อนบ้านเป็นคนดูแลอยู่อะไรประมาณนั้นแต่ถ้าไม่ได้ในปัจจุบันเนี่ยก็มีบริษัทรักษาความปลอดภัยหรือบริษัท security นะฮะมีพวกยามพวกอะไรเยอะแยะมากมายที่รับจ้างในหมู่บ้านนะดังนั้นกระบวนการในการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันก็เลยมีความจำเป็นโดยที่เราไม่อยากได้แต่มันมีความจำเป็นที่เราอยู่ปกติของเราเนี่ยมันมีคนเข้ามาเพื่อที่จะมาเบียดเบียนความเป็นอยู่ของเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันก็เลยมีเทคโนโลยีพวกกล้องวงจรปิดเข้ามาเกี่ยวข้องแต่กล้องวงจรปิดที่มีใช้อยู่มันก็จะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมันตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่านะฮะในยุคแรกของกล้องวงจรปิดเขาติดตั้งกล้องวงจรปิดหลายๆตัวแล้วก็ต่อสายแลนต่อสาย SDI ต่อสายComposite Signal เข้ามาที่กล่องควบคุมไอ้กล่องควบคุมเนี่ยก็ทำไงฮะกล่องควบคุมก็จะทำการบันทึกสัญญาณว่ากล้องตัวนี้เห็นอะไรกล้องตัวที่2เห็นอะไรกล้องตัวที่3เห็นอะไรจนไปถึงสมมุติว่า8ตัวมันก็จะเรคคอร์ดมาทั้งหมดในกล้องว่าไอ้กล้องตัวแต่ละตัวเนี่ยเรคคอร์ดอะไรเอาไว้แล้วกล้องมันก็จะเป็นกล้องแบบนิ่งๆไงฮะคนก็เลยไม่ค่อยจะแอคทีฟในการติดตั้งมากมายนักแล้วก็ไม่มีออปชันอะไรเลยเราจะสังเกตว่าสิ่งของที่

เราถูกโจรกรรมไปเราถูกขโมยไปเราถูกจัดการไปก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าโจรเนี่ยไปแล้วผู้ไม่หวังดีเนี่ยขนของไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็เพียงแค่มาดูทีหลังว่าเฮ้ยของมันหายไปเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่หน้าตาคนที่เข้ามาขโมยเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเรารู้จักหรือเปล่าคนข้างบ้านหรือว่าคนที่เราไม่รู้จักสวมโม่งมาหรือเปล่านะนั่นคือประโยชน์ของกล้องแต่กระบวนการของกล้องวงจรปิดยุคแรกนั้นมันก็จะหายสิส่วนมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นกล้องที่ขายเป็นพร้อมกับชุด DVR หรือเป็นกล้องในลักษณะที่เป็นกล้องที่อยู่บนทาวเวอร์ของหน่วยงานราชการทั้งหลายพวกนี้จะมีสายสิส่วนมากนะไม่เป็นกล้องที่เป็นลักษณะของไวเลสถ้ามีสายเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยก็จะถูกเชื่อมไปที่สายแล้วโจรกับขโมยเนี่ยมันก็มีเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือทำยังไงก็ได้ให้กล้องตัวนั้นใช้ไม่ได้นะฮะทำยังไงก็ได้ก็คือ1ตัดไฟบ้าง2ทำให้ไฟช็อตทั้งบ้านบ้างอะไรประมาณเนี้ยเยอะแยะมากมายเพราะว่ามันจะขโมยไงนะยิ่งบ้านคนรวยๆก็พยายามที่จะหาเทคนิคแล้วก็วิธีการจับให้ได้นะฮะว่าไอ้กล้องตัวนี้อยู่ตรงนี้กว่าจะไปขโมยก็ต้องไปสังเกตกล้องว่าเออกล้องลักษณะแบบนี้เป็นอย่างนี้สอดส่องเข้าด้วยกันเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ใครไปตัดสายโน่นนี่นั่นป้องกันไว้หมดแต่ทุกอย่างเนี่ยถ้าโจรรู้เนี่ยมันก็ตัดสายได้อยู่ดีนะนั่นคือที่มาในกระบวนการในปัจจุบันในการสร้างกล้องที่เป็นลักษณะกล้องไวเลสนะไอ้กล้องไวเลสก็เหมือนกันนะฮะไอ้เนี้ยมันมีลูกเล่นเยอะขึ้นในราคาที่ต่ำลงติดตั้งง่ายกระบวนการในการใช้งานดีแล้วก็มีโหมดดีเทคเยอะแยะมากมายนะฮะโหมดตรวจสอบคนถ้าสมมุติว่าใครเดินผ่านก็สามารถตรวจสอบได้หมาเดินผ่านหรืออะไรประมาณเนี้ยก็สามารถตรวจสอบได้ในแต่ละฟังก์ชันของกล้องในแต่ละตัวในแต่ละรุ่นนะฮะหรือแม้แต่บางกล้องนะฮะเป็นกล้องมูฟเมนต์เป็นกล้องโรบอทเลยนะฮะมีใครเดินเข้ามามูฟตามนะฮะลักษณะแบบนี้ฮะนะครับมูฟตามเลื่อนตามคนว่าไอ้คนเดินไปไหนโน่นนี่นั่นเลื่อนได้เกือบ360องศานะเพราะฉะนั้นกระบวนการในการสร้างกล้องหรือเทคโนโลยีกล้องพวกนี้ยิ่งสูงมากขึ้นเรื่อยๆการพัฒนาฝีมือของโจรก็สูงตามขึ้นไปเรื่อยๆถามว่าสิ่งที่เราป้องกันได้ 100% มั้ยไม่ได้นะฮะแค่เราคิดว่ามันได้แค่นั้นนะแค่เราคิดว่ามันได้แต่ว่าถ้าคนที่ต้องการที่จะขโมยต้องการที่จะโจรกรรมจริงๆเนี่ยยากมากนะฮะดังนั้นกระบวนการในการผลิตกล้องพวกนี้ก็มีวิวัฒนาการเยอะแยะมากมายบางคนตั้งค่าไว้ว่าถ้าสมมุติว่ามีใครเดินผ่านหน้ากล้องเตือนเลยอะไรประมาณนั้นเตือนมาที่ตัวโมบายของเรารู้ได้ทันทีว่าตอนนี้มีคนผ่านหน้าบ้านหรือมีใครมาส่งของหรือมีใครอะไรแล้วก็สามารถพูดตอบโต้กับกล้องได้เลยนะฮะบอกว่าสวัสดีครับผม อยู่ข้างนอกคุณมีอะไรสามารถวางของไว้ได้ตรงนั้นตรงนี้อะไรก็ว่ากันไปนี่คือคนที่มาอยู่หน้าบ้านแต่ถ้าคนที่เป็นมิจฉาชีพนะฮะมันเห็นกล้องมันดูสังเกตว่าไอ้กล้องตัวนี้อยู่หน้าบ้านมันก็ไปตัดไฟหรือไปทำอะไรให้กล้องตัวนี้ดับนะฮะเพราะถ้ากล้องตัวนี้ดับเนี่ยมันก็สบายจะเอาอะไรก็ได้นะเพราะว่าคนในบ้านไม่อยู่นะนี่คือประเด็นหลักนะไม่ว่ากล้องโดยทั่วไปหรือกล้องยังไงก็แล้วแต่มันก็จะมีเรื่อง power supply เข้ามานะฮะมันมีเรื่องของไฟเข้ามาเกี่ยวข้องแต่กระบวนการในการสร้างเรื่องราวพวกนี้เนี่ยในการสร้างอุปกรณ์ security รักษาความปลอดภัยแทนคนเนี่ยมันก็

ทคนิคแล้วก็วิธีการอีกเยอะแยะมากมายกล้องบางตัวสามารถต่อเชื่อมเข้าด้วยกันดู1หน้าจอเนี่ยก็สามารถเห็นทุกมุมของบ้านเลย4-5 มุมเราติดกล้องหยิบมือถือขึ้นมาปั๊บรู้ได้ทันทีว่าในแต่ละกล้องเนี่ยมันมียังไงนะในปัจจุบันการที่จะสื่อสารระหว่างเจ้าตัวกล้องกับเจ้าของบ้านเนี่ยค่อนข้างง่ายขึ้นนะฮะดังนั้น1เรื่องที่เราเอามาจัดการก็คือตัวพลังงานนะฮะไม่ให้โจรเนี่ยคิดง่ายๆว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมาเนี่ยแค่ตัดไฟมันก็จบนะดังนั้นกระบวนการที่เราจะใช้งานเนี่ยมันก็จะมีกล้องอีกลักษณะหนึ่งที่สามารถใช้ไฟธรรมดาก็คือไฟ12โวลต์ได้นะผมยกตัวอย่างกล้องที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นกล้องโดยทั่วไปที่ราคาก็ไม่ได้สูงมากมายนักนะเป็นกล้องที่เอาสัญญาณจากซิมการ์ดนะฮะมาใส่เข้าไป1ตัวหรือไม่ก็ไอ้เจ้าตัวนี้ก็สามารถต่อสายแลนได้แต่สายแลนมันก็มีความเสี่ยงอีกนะฮะถ้าตัดเราเตอร์ข้างในตัดไฟข้างในก็จบเหมือนกันนะฮะมันก็ไม่สามารถที่จะเก็บภาพเก็บอะไรส่งขึ้นคลาวด์ได้นะฮะดังนั้นวิธีการในปัจจุบันที่ง่ายที่สุดกับการรักษาความปลอดภัยก็คือซ่อนกล้องให้ได้มากที่สุดแล้วก็เอา power supply เอามาจากข้างนอกได้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ตัดสายพวกนี้ทิ้งนะฮะสายพวก RJ45 สายแลนพวกนี้ฮะมันเกือบจะใช้ไม่ได้ผลนะฮะดังนั้นกล้องพวกนี้เนี่ยในราคาปัจจุบันก็ราคามันก็ไม่ได้สูงบางตัวหลักร้อยนะนี่ฮะกล้องพวกนี้หลักร้อยเพราะฉะนั้นติดบ้านเอาไว้เนี่ยแล้วก็วิธีการในการติดตั้งนี่ก็ง่ายมากนะฮะไม่มีอะไรซับซ้อนเดี๋ยวหลังๆเราจะจัดการติดตั้งอุปกรณ์พวกนี้ให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็กระบวนการในการติดตั้งพวกนี้เนี่ยฮะในเมื่อมันไม่มีความสลับซับซ้อนด้วยซอฟต์แวร์ที่ผู้ผลิตได้สร้างขึ้นมานั้นนะฮะมันเกิดการแฮกด้วยนะฮะบางคนติดตั้งแล้วใช้ default ของโรงงานพวกนี้เนี่ยฮะมันแฮกได้แฮกง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันยากเราต้องมีการแก้ไขโน่นนี่นั่นขึ้นมาสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเกิดความซับซ้อนนะในการใช้งานไอ้พวกกล้องพวกนี้นะครับแต่ถ้าคนที่มีความรู้ความสามารถมันก็แฮกได้อยู่ดีนะฮะรบกันไม่ได้ 100% หรอกนะแต่ทำให้มันยากขึ้นสักนิดหนึ่งเหมือนกุญแจรถนะฮะนะบางคนบอกว่าเอ้ยผมทำโน่นนี่นั่นป้องกันใส่กุญแจขนาดดีถ้าคนที่มีความสามารถเนี่ยมันใช้ระยะเวลาไม่ถึงนาทีฮะมันก็เปิดกุญแจได้มันก็เปิดรถได้นะถ้าสมมุติว่ามันเปิดรถไม่ได้ช่างทำกุญแจมันก็ต้องเปิดไม่ได้แต่นี้ทำไมช่างทำกุญแจเนี่ยมันเปิดรถได้เกือบทุกคันนะฮะเพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดพวกนี้ก็เหมือนกันถ้าคนที่รู้เทคโนโลยีว่ากระบวนการแฮกยังไงข้อมูลตัวไหนเข้าไปอะไรเป็น default ในการทำงานนี่ฮะมันทำได้หมดรู้แค่ว่าไอตัวนี้อยู่ตำแหน่งไหนอะไรเป็นยังไงมันมีมาร์กทั้งหมดในกระบวนการดังนั้นมาถึงขั้นตอนว่าเราจะเอาพลังงานพวกนี้ไปใช้ยังไงเราจะเอาพลังงานจากโซลาร์เซลล์เนี่ยไปใช้ยังไงตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นแค่กระบวนการประกอบแล้วก็มีแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่เป็นยังไงแล้วก็เอาพลังงานจากแบตเตอรี่เนี่ยไปใช้ยังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อที่จะให้มันครบในกระบวนการเราก็ต้องทำตัวปลั๊กขึ้นมาเพื่อที่จะเชื่อมกับแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์ที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยมีขนาด100วัตต์นะตัวนี้ได้ไฟอยู่ประมาณ10กว่าโวลต์นะฮะ18โวลต์โดยประมาณนะครับหรือถ้าแดดดีๆก็จะสูงกว่านั้นอีกเล็กน้อยนะฮะถ้าแดดไม่ดีไฟอยู่ประมาณนี้ก็ไฟก็จะต่ำนะฮะไฟเท่าที่เรามองเห็นเนี่ยแรงดัน

0: ก็จะไม่มีความสามารถในการชาร์จแบตเตอรี่ได้นะออกมาจากโซลาร์เซลล์มันก็จะมีสายอยู่2ขั้วนะครับสายอยู่2เส้น2ขั้วตัวนี้นะฮะนะฮะก็คือบวกกับลบปลั๊กชนิดนี้เขาเรียกว่าปลั๊ก MC4 นะฮะ MC แล้วก็ C MC4นะฮะปลั๊ก MC4 ตัวนี้นะฮะมันมีอยู่2ตัวตัวหนึ่งเป็นขั้วบวกอีกตัวหนึ่งเป็นขั้วลบนะฮะวันดีคืนดีเราบอกว่าเราจำเขาด้วยกันก็จำได้นะฮะถ้าสมมติว่าแสงมันไม่มีแต่ถ้าแสงมีจำอย่างนี้ไฟติดนะฮะไฟลุกเลยนะฮะนี่จำได้นะแสงมันไม่มีอ่ะดูว่าไอ้สองขั้วเนี้ยเป็นยังไงเนี่ยปลั๊ก MC เพราะฉะนั้นปลั๊ก MC เนี่ยมันจะต่อเข้าด้วยกันได้แล้วก็มันมีเขี้ยวล็อกอยู่ตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยเราดึงไม่ได้นะฮะเราดึงไม่ได้เราต้องกดเขี้ยว2อันเนี้ยออกปลั๊ก MC เนี่ยฮะมันจะมีข้อสังเกตอยู่1อย่างก็คือตัวที่เป็นตัวแหลมๆเนี่ยฮะไส้ในมันจะใหญ่นะฮะเนี่ยตัวแหลมๆไส้ในมันจะกลวงเวลาเราใส่อย่าสลับกันนะฮะนี่ไส้ในมันจะกลวงมันจะเป็นรูนะแทนที่มันจะไปจิ้มเพื่อนนะมันให้เพื่อนจิ้มนะครับตัวนี้ถ้าเราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าแหลมๆอย่างนี้ต้องจิ้มเพื่อนแต่จริงๆแล้วมันให้เพื่อนจิ้มเพราะว่ามันเป็นรูแต่อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยฮะมันไปเป็นตัวจิ้มเพื่อนนะฮะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นเดือยนี่คือไส้ในของปลั๊ก MC ที่เสียบเข้าด้วยกันนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเล็กเนี่ยจะอยู่บนแกนใหญ่ตัวเล็กจะอยู่บนแกนใหญ่และไอ้ตัวใหญ่เนี่ยจะอยู่บนแกนเล็กนะครับนี่คือปลั๊ก MC ในการประกอบเพราะฉะนั้นต้องสังเกตตัวนี้ด้วยส่วนขั้วไอ้นี้มันไม่แน่นอนเพราะว่ามันทำการเชื่อมเข้าด้วยกันบางครั้งถ้าสมมติว่าไอ้ตัวนี้เป็นซอสถ้าเป็นซอสจริงๆนะฮะแหล่งจ่ายจริงๆขั้วที่เป็นขั้วแหลมๆของ MC เนี่ยนี่คือขั้วบวกนะแล้วขั้วที่เป็นเดือยพร้อมที่จะให้เพื่อนจิ้มจริงๆอ่ะมันเป็นตัวจิ้มเพื่อนนะฮะเพราะว่าข้างในมันเป็นแหลมเป็นพินอยู่ข้างในตัวนี้จะเป็นขั้วลบเพราะนั้นถ้ามีไฟขนาดนี้เนี่ยเราสามารถวัดแรงดันได้แล้วว่าแรงดันที่มันออกจากไฟเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่บวกลบเพราะฉะนั้นนี่คือบวกนี่คือลบไฟที่ออกมาจากจุดนี้ประมาณ 9.6 โวลต์นะไฟแสงขนาดนี้มันจะได้ประมาณ 9.6 โวลต์นะน้อยมากนะแต่ว่ามันก็ยังมีแล้วก็เช็คขั้วได้เท่านั้นดังนั้นขั้นตอนต่อไปเราจะบัดกีสายนะฮะจะเชื่อมสายซึ่งสายเป็นลักษณะของเป็นสาย DC นะฮะสายไฟ DC เนี่ยมันจะสามารถล็อกกับไอ้เจ้าตัวบล็อกได้พอดีนี่ฮะมันจะล็อกได้พอดีแล้วก็เป็นสายที่เวลาเราขันเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้นี้เป็นสายที่เอาท์ดอร์อยู่ภายนอกเพราะฉะนั้นมันต้องกันน้ำถ้าเราใช้สายเล็กที่ไม่สามารถใส่ปลอกนี้ได้เวลาขันเข้าไปแล้วมันไม่แน่นพออย่างเงี้ยมันก็จะไม่กันน้ำเวลาเราขันเข้าไปปั๊บพลาสติกตัวนี้จะเป็นตัวห่อหุ้มโดยมีแจ็คเก็ตตัวนี้เป็นตัวกดนะแล้วสังเกตอีกอย่างหนึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีเขี้ยวนะมีเขี้ยวมีล็อกอยู่ไอ้เขี้ยวล็อกตัวนี้มันจะต้องตรงกันเวลาเราใส่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ตรงกันเนี่ยโอกาสที่น้ำจะเข้าเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเวลาประกอบดังนั้นเรื่องราวกลเม็ดเด็ดพรายพวกนี้เราจะต้องมีในการประกอบพวกปลั๊ก MC พวกนี้นะครับก่อนที่เราจะประกอบผมจะขอแนะนำน้องนักศึกษาปวช.เทคนิคคอมพิวเตอร์อีกท่านหนึ่งนะฮะมาช่วยในการประกอบมาช่วยในการทำงานก็คือปฏิวิการหลานสันนะครับเป็นคน ประกอบแล้วก็จัดการตัวปลั๊ก MC ตัวนี้ก่อนเมื่อได้จากปลั๊ก MC ตัวนี้แล้วเราจะมาประกอบกับเจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์เพื่อที่จะต่อกับระบบชาร์จเจอร์อีกทีหนึ่งว่ามันมีขั้นตอนในการทำงานเป็นยังไงนะครับโอเคประกอบ
1: กระบวนต่อไปคือกระบวนการบัตรีนะฮะแล้วอุณหภูมิความร้อนที่ใช้ก็ประมาณ400โดยประมาณหลังจากนั้นก็เข้ากระบวนการบีบนะฮะย้ำส่วนที่เหลือแล้วก็ประกอบเข้ากับตัวแจ็คเก็ตอีกแบบหนึ่งนะฮะอีกหัวหนึ่งผมจะทำอีกลักษณะหนึ่งก็คือจะบีบก่อนนะจะบีบก่อนก็ได้นี่ฮะย้ำก่อนนี่ฮะบีบด้วยครีมให้แน่นตรงนี้อย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วฮะแต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์ก็ต้องบัตรกีทับอีกทีหนึ่งเวลาเราบัดกีนี่ฮะตะกั่วต้องไล่ลงไปข้างล่างนะฮะถ้าสมมติว่ามันเป็นก้อนอยู่เนี่ยโอกาสที่ติดเนี่ยมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อได้แล้วก็โอเคประกอบ

0: นะครับนี่บวกไอ้นี่ก็บวกแต่ไม่เหมือนกันเสียบเข้าไปไอ้ฝั่งนี้ลบไอ้ฝั่งนี้ก็ลบนี่ปลายทางของตัวนี้มี2เส้นนะฮะบวกกับลบเพราะฉะนั้นลงวัดเรนดันดูบวกลบก็จะได้แรงดันเท่าเดิมนะประมาณ9โวลต์กว่าๆ 9.6 โวลต์หลังจากนั้นให้เราทำการต่อเข้ากับระบบจริงแล้วตรงนี้จะต้องมีตัวถังปลาใส่เข้าไปเมื่อขันเข้าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเวลาเราเปิดเบรกเกอร์ไฟขึ้นมาเนี่ยตัวกลางแบตเตอรี่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยไฟของแบตเตอรี่เนี่ยมีเท่าไหร่แต่ว่าไฟ PV เนี่ยไม่มีนะเพราะนั้นเวลาเราเปิดไฟ PV ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าไฟ PV ตอนนี้มีเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องสังเกตไฟ PV มีค่าประมาณ9โวลต์นะเมื่อตะกี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าไฟมันเข้าแล้วในตอนนี้ต่อจากนี้ก็คือเข้ากระบวนการในการต่อกล้องต่ออุปกรณ์ไปยังกล้องว่ากล้องเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะให้ปฐวีการอธิบายว่าขาแต่ละขาของกล้องเป็นยังไงลักษณะการทำงานเป็นยังไงบ้าง
1: เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการคอนฟิกกล้องของไฮวิวเข้ากับมือถือนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องแกะฝาหลังของกล่องนะครับเพื่อจะใส่ซิมครับ

ด้านในของตัวกล่องนะครับมันจะมีประมาณ2ช่องครับเป็นช่องใส่ SD card ครับจะอยู่ส่วนของด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเป็นช่องของใส่ซิมของเราที่เราจะใช้ครับแล้วก็จะมีปุ่มสวิตช์ครับด้านข้างนะครับซ้ายมือครับสวิตช์นี้เราจะเป็นว่าถ้าเราเลื่อนไปด้านขวานะครับเราจะใช้งานผ่านนี่ครับผ่านสายแลนนะครับแต่ว่าเราใช้ซิมนะครับเราก็เลื่อนไปด้านซ้ายมือนะครับหลังจากนี้เราก็ทำการใส่ซิมนะครับหลังจากที่ใส่ซิมเสร็จนะครับเราก็ทำการจ่ายไฟครับ

0: พื่อเป็นแสดงสถานะออนครับครับเนี่ยหลังจากที่ไฟสีเขียวขึ้นนะครับเราก็ทำการโหลดแอปครับโดยแอปมีชื่อว่าเนี่ยครับไฮวิวครับตามค่ายเลยครับหลังจากที่เราใส่ซิมเสร็จนะครับเราก็เข้า Play Store แล้วก็เซิร์ชคำว่าเนี่ยครับไฮวิวครับตามชื่อค่ายครับแล้วก็เราจะเลือกนี่ครับไฮวิว Wi-Fi นะครับเราก็ทำการติดตั้งไปหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเราก็เปิดโปรแกรมเปิดแอปครับอันนี้ก็เป็นส่วนของหน้าล็อกอินนะครับเราหรือว่าเราจะลงทะเบียนล็อกอินผ่านอีเมลเบอร์โทรแต่ว่าด้วยความสะดวกของผมจะล็อกอินผ่าน LINE นะอันนี้เป็นส่วนที่ผมเคยล็อกอินไว้ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลบแล้วก็ลองล็อกอินใหม่นะครับอย่างแรกนะครับเราไปที่ปุ่มบวกด้านขวามือด้านบนนะครับจากนั้นเราจะเลือกที่เพิ่มด้วยวิธีอื่นนะครับจากนั้นเลือกไปที่เพิ่มโดย ID IP address นะครับส่วนแรกจะเป็น Cloud ID นะครับอันนี้เราสามารถกรอกตัวเลขที่อยู่ข้างกล้องได้นะครับหรือว่าเราจะสแกนเอานะครับนี่ครับแล้วก็ทำการสแกนครับหลังจากที่เราได้ ID มาครับเราก็ตั้งชื่ออุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นพี่เล็กกระบี่นะครับพอหลังจากนั้นทำการกดยืนยันไปครับตอนนี้ก็ขึ้นวิดีโอของกล้องมาแล้วนะครับตอนนี้ก็สถานะก็ใช้งานได้ปกติครับนี่เราสามารถปรับความละเอียดของกล้องได้นะครับ HD ครับอันนี้ก็เป็นปุ่มอันแรกเป็นปุ่มไซเลนต์สามารถกดได้ครับจะมีเสียงจากกล้องนะครับแล้วก็เราสามารถบันทึกภาพได้ครับแล้วก็หรือไม่ก็อัดวิดีโอได้ครับอันนี้ส่วนของคร่าวๆนะครับจะมีฟันเฟืองอยู่ด้านบนขวามือนะครับเราสามารถเลือกฟังก์ชันกล้องได้นะครับเนี่ยส่วนแรกจะเป็นการแจ้งเตือนการตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับเนี่ยสามารถตั้งไซเลนต์ได้ครับเป็นสวิตช์แล้วก็สามารถตรวจจับระดับต่ำเนี่ยตรวจจับคนระดับกลางก็ตรวจจับสุนัขอะไรแบบนี้ครับก็สูงก็เป็นตัวจับหนูที่ว่าสิ่งเล็กๆได้นะครับเวลาตรวจจับนี่มันจะขึ้นเสียงผ่านกล้องนะแล้วก็จะขึ้นข้อความด้านบนนะครับขึ้นแจ้งเตือนให้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของอันนี้การตั้งค่าภาพนะครับเราสามารถตั้งเป็นเนี่ย Infrared Night Vision ได้นะครับแล้วก็หรือว่าการมองเห็นแบบสีแต่ว่าถ้าอยากให้สะดวกก็เลือกอันแรกนะครับกลางวันเราก็จะถ่ายแบบสีนะครับก็ส่วนกลางคืนมันก็เปลี่ยนเป็นอินฟราเรดให้อัตโนมัตินะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับ
1: จากปฏิบัติการได้ทำการติดตั้งตั้งแต่กระบวนการเสียบซิมเข้าไปเสียบตัวอะแดปเตอร์เข้าไปจนไปถึงการคอนฟิกค่านะดังนั้นกระบวนการในการเซตค่าเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านี้แล้วสำหรับกล้องวงจรปิดแต่ต่อจากนี้เราจะเข้ากระบวนการในการตั้งค่าจริงว่าไอ้แผงโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยที่ติดตั้งเข้าไปในระบบเนี่ยถ้ามีแสงแดดมันจะมีค่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะเอาชุดเนี้ยไปติดตั้งข้างนอกว่ามีค่าเท่าแล้วหลังจากนั้นเราจะมาวัดค่ากันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปข้างนอกกันครับจากที่เราได้ต่อไปข้างบนนั้นคือกระบวนการในการทดลองแต่ตอนนี้เราเข้ากระบวนการจริงซึ่งมีแผงโซลาร์เซลล์อยู่ข้างบนขนาด100วัตต์เราต่อมากับสาย2เส้นนี้ดังนั้นเราลองมาวัดดูว่าไอ้สาย2เส้นเนี้ยมันมีไฟเท่าไหร่ตอนนี้แดดจ้าเลยนะฮะ

ตอนนี้มีไฟอยู่ประมาณ19โวลต์ 19.8 โวลต์หรือประมาณ20โวลต์ตามที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามันแกว่งอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วแต่แดดดังนั้นเมื่อเราได้ไฟอยู่ประมาณนี้แล้วเราเข้าระบบเลยเพื่อที่จะเข้าตัววงจรชาร์จของเรา

ตอนนี้อุปกรณ์เราพร้อมแล้วนะฮะพร้อมทั้งตัวชาร์จเจอร์พร้อมทั้งตัวโซลาร์เซลล์แล้วก็พร้อมทั้งตัวกล้องอันดับแรกให้เราทำการเปิดเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่ก่อนนะฮะแบตเตอรี่ของเราณปัจจุบันก็ไฟ13.5 โวลต์นะฮะโดยประมาณนะฮะแล้วก็เปิดตัวชาร์จเจอร์มาเลยนะฮะว่ามันมีไฟเท่าไหร่ตอนนี้ไฟจากชาร์จเจอร์ 14.1 โวลต์มันจะตกลงมานิดหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะเข้ากระบวนการชาร์จหลังจากนั้นเปิดเจ้าตัวกล้องขึ้นมาไฟที่จะไปจ่ายกับกล้องนะฮะอ๋อโทษทียังไม่ได้เสียบนะฮะอ้าวเสียบก่อนเสียบแล้วเปิดหลังจากนั้นให้รอสักครู่เพื่อที่จะทำการเชื่อมต่อเมื่อตอนนี้เราได้เชื่อมกับตัวกล้องเรียบร้อยเป็นไงบ้างเห็นแล้วนะฮะตอนนี้กระบวนการในการติดตั้งของเราใช้งานได้แล้วนะฮะเป็นไงบ้างโอเคนะฮะเรียบร้อยมีใครเดินผ่านนะ นะฮะเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าสตูกันเลยครับจากที่เราเห็นกระบวนการในการวัดค่าจากข้างนอกเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ18ถึง20กว่าโวลต์ก็จะแกว่งอยู่ประมาณเนี้ยขึ้นอยู่กับแดดว่าแดดมันจะมากหรือน้อยนะฮะแต่ว่ากระบวนการเวลาชาร์จจริงๆเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเกิน15โวลต์มันก็ชาร์จแล้วนะฮะ15ถึง20กว่าโวลต์แต่ถ้าเกินจากนั้นเนี่ยตัวของมันก็ชาร์จได้นะฮะแต่ว่ามันก็จะร้อนเล็กน้อยนะฮะเพราะว่ามันถูกดรอปให้เหลือไฟ12โวลต์นั่นคือที่มาว่ากระบวนการในการชาร์จเจอร์ของเราเป็นยังไงบ้างดังนั้นกระบวนการของตอนนี้ก็ครบกระบวนการตั้งแต่คอนเซ็ปต์ว่าทำไมต้องเป็นกล้องวงจรปิดทำไมต้องเป็นโซลาร์เซลล์และทำไมต้องเป็นกล้องแบบนี้ฮะนะฮะถ้าแบบอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าแบบซิมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็ง่ายดายต่อการติดตั้งนะฮะสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอด

ถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกลอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนและใช้มือขันกองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่

สังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแป้นของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งที่ตำแหน่ง R และทำการขันกองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำห้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง Fถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ
ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทปเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทปเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียน

0: อยู่นะฮะ วิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

วัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ครูวิทิชัยวิเชียรศรีนะครับเป็นหัวหน้าแผนกในแผนกวิชาช่างทองหลวงนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานสลักดุลนะครับงานสลักดุลนะครับที่เราจะเรียนในภาคเรียนนี้นะครับก็คือเป็นงานสลักดุลพื้นฐานเพราะฉะนั้นงานสลักดุลพื้นฐานนี้นะครับที่เราจะเรียนในสาขาวิชาช่างทองหลวงซึ่งเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากนักเรียนนะครับที่เรียนในรายวิชาสลักดุลนะครับเพื่อจะไปต่อยอดในรายวิชาอื่นๆได้นะครับในสาขาช่างทองหลวงเช่นไปสลักดุลทับทรวงไปสลักดุลมงกุฎไปสลักดุลต่างๆนะครับมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในรายวิชานี้เป็นการฝึกนะครับการฝึกพื้นฐานให้นักเรียนได้รู้ว่ากระบวนการเริ่มต้นของงานสลักดุลที่เราจะไปสร้างงานในแผนกวิชาช่างทองหลวงจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงและก็ที่สำคัญที่สุดนะครับการฝึกในรายวิชาพื้นฐานนะครับได้เราต้องฝึกไปตามขั้นตอนนะครับขั้นตอนอย่างเคร่งครัดและก็ปฏิบัติเรื่องของความปลอดภัยนะครับอย่างเคร่งครัดด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันตรายที่จะเกิดจากการทำงานสลักดุลนะครับมีหลายอย่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ในรายละเอียดในการทำงานต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยก็เป็นอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับในการเรียนวิชาสลักดุลแล้วก็ในขั้นแต่ละขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราต้องควรระมัดระวังอย่างไรด้วยนะครับนักเรียนครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้โดยทั่วไปของงานสลักดุลมากันก่อนนะครับว่างานสลักดุลจริงๆแล้วเขามีวิธีการทำยังไงนะครับมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับรูปแบบเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เราก็จะมารู้ชิ้นงานนะครับชิ้นงานอันแรกก่อนนะครับอันแรกก่อนก็คือเป็นงานสลักดุลกหนก3ตัวนะครับนี่เป็นงานกหนก3ตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้ขั้นตอนก่อนนะครับเป็นการเป็นทฤษฎีการทำงานของงานขนก3ตัวนะครับว่าเรามีวิธีการยังไงบ้างเราจะใช้เครื่องมือพื้นฐานยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะได้เรียนรู้ตัวนี้ก่อนนะครับ หลังจากที่เราสลักดุลขนก3ตัวได้แล้วนะครับเราจะไปต่อยอดงานช่างทองหลวงหรืองานในแผนกวิชาช่างทองหลวงได้อีกหลายอย่างนะครับเราจะมาดูชิ้นงานกันก่อนนะครับชิ้นงานต่อไปก็จะเป็นเรื่องของงานสลักดุลนะครับไอ้นี้ก็จะเป็นเรื่องของงานสลักดุลพระราหูนะครับพระราหูซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบตัวชิ้นงานนะครับมีความแตกต่างกันแค่นั้นแต่ว่าพื้นฐานนะครับมาจากพื้นฐานเดียวกันนะครับพื้นฐานเดียวกันที่เราจะทำงานนะครับเราก็จะใช้สิวชุดเดียวกันเราจะใช้อุปกรณ์อื่นๆชุดเดียวกันเพียงแต่รูปแบบแตกต่างกันขนาดแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นงานสลักดุลอีกชิ้นหนึ่งต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของอันนี้จะยากมานิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของงานสลักดุลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นงานสลักดุลรูปยักษ์เขาเรียกเป็นภาพเดี่ยวนะครับก็จะมีรายละเอียดที่มากยิ่งขึ้นมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เราก็ใช้พื้นฐานเดียวกันนะครับอันนี้เราจะเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปแล้วก็ในงานต่อไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืองานสลักดุลภาพเหมือนนะครับภาพเหมือนนี้นะครับเราใช้พื้นฐานเดียวกันเราใช้สิวแบบเดียวกันนะครับเราใช้อุปกรณ์เหมือนกันทุกอย่างแต่ที่เพิ่มพิเศษขึ้นมาก็คือนักเรียนนะครับนักเรียนต้องมีความเข้าใจเรื่องความสูงต่ำแล้วก็กล้ามเนื้อของรูปภาพต่างๆที่เราจะเอามาใช้สลักดุลนะครับในส่วนที่สำคัญนะครับก็คือ
เรื่องของจมูกเรื่องปากเรื่องผิวของตัวชิ้นงานนะครับแล้วก็ที่เราจะดุลให้มีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับก็เป็นงานสร้างสรรค์อีกชิ้นหนึ่งนะครับไอ้นี้ก็เกิดขึ้นจากงานสลักดุลเหมือนกันนะครับไอ้นี้เราก็หลังจากที่เราเรียนในรายวิชาสลักดุลพื้นฐานไปแล้วนะครับเราก็สามารถจะเอาชิ้นงานเอางานสลักดุลโนเทคนิคงานสลักดุลนะครับไปประกอบเป็นชิ้นงานนะครับอันนี้จะสลักดุล2ข้างนะครับแล้วก็มาประกอบกันให้เป็นรูปทรงนะครับเป็นรูปทรงที่มีความหนานะครับที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์นะครับอยู่ที่เราจะออกแบบอันนี้จะเป็นงานสร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นงานสลักดุลติดฝาผนังนะครับงานพุทธศิลป์ตกแต่งพระอะไรพวกนี้ล้วนแต่เป็นงานสลักดุลนะครับที่สำคัญก็คือพวกเราต้องมีพื้นฐานนะครับคนจะเก่งหรือไม่เก่งอยู่ที่พื้นฐานและก็อยู่ที่ทักษะการทำงานของเราว่าเราจะทำงานสลักดุลไปได้ในทิศทางที่ดีนั้นเราต้องมีความเข้าใจมีความอดทนและก็มีความตั้งใจนะครับแล้วก็เราต้องฝึกทักษะเขาเรียกว่าฝึกทักษะอย่างชำนาญแล้วก็การที่เราทำงานเยอะๆนะครับเราก็จะได้มีทักษะที่ดีนะครับแล้วก็จะได้พัฒนาฝีมือของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเรานักเรียนครับเราอย่าลืมว่าทุกคนนะครับไม่ได้เก่งมาแต่กำเนิดเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีการฝึกฝนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นทั้งหมดนะครับแต่จุด

มุ่งหมายหรือว่าปลายทางของเราใครจะไปช้าไปเร็วนั้นอยู่ที่ทักษะของแต่ละคนอยู่ที่ความเข้าใจของแต่ละคนอยู่ที่ความสนใจของแต่ละคนนะครับคนที่สนใจมากก็จะได้พวกมีเรียกว่ามีความรู้มีทักษะเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มเข้าเรื่องในส่วนของงานสลักดุลพื้นฐานก็เป็นงานสลักดุลกนก3ตัวนะครับอันดับแรกก็คือที่เราต้องมีนะครับก็คือเรื่องของสิวนะครับเรื่องของสิวนะครับเรื่องของสิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสิวนะครับสิวทั้งหมดนี้มีทั้งหมดพื้นฐานนะครับมีทั้งหมด20ตัวนะครับเป็นพื้นฐานส่วนที่เราจะทำงานชิ้นใหญ่ๆหรืองานที่มีขนาดแตกต่างกันมีรูปแบบแตกต่างกันเราสามารถจะพัฒนาจากสิวชุดพื้นฐานใน20ตัวนี้ได้นะครับอันดับแรกเรามาเรียนรู้เรื่องของสิวก่อน1ก็คือเรื่องของสิวจุดนะครับอันนี้เรียกว่าสิวจุดคือปลายก็จะแหลมๆนะครับปลายจะแหลมๆแต่ว่ามันไม่แหลมมากถึงกับเจาะอะไรได้นะครับแต่ว่ามันจะมีช่วงปลายมันจะมีช่วงมนนิดนึงนะครับก็เรียกว่าสิวจุดนะครับอันดับแรกนี่ก็คือสิวจุดตัวต่อชุดต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิวสลักนะครับเป็นสิวสลักก็เป็นสิวสลักเส้นตรงนะครับสิวสลักเส้นตรงจะมี2ขนาดนะครับก็ขนาดกลางนะครับเป็นสิวขนาดกลางกับขนาดใหญ่นะครับก็จะมี2ขนาดนะครับในเรื่องของสิวนะครับสิวเส้นตรงต่อไปเรามีสิวเส้นตรงแล้วนะครับเราก็ต้องมีสิวโค้งนะครับต้องมีโค้งด้วยเพราะว่าในตัวชิ้นงานเราจริงๆเราไม่ได้มีเส้นตรงอย่างเดียวนะครับเราก็มีลวดลายที่โค้งมีโค้งเล็กโค้งใหญ่นะครับสิวโค้งก็ในสิวพื้นฐานก็จะมี2ตัวเหมือนกันนะครับก็คือมีสิวโค้งกลางกับสิวโค้งใหญ่นะครับอันนี้คือในส่วนของสิวสลักนะครับพอเราสลักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าสิวนี้ใช้ประโยชน์ยังไงนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับอันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสิวก่อนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิวดุลนะครับสิวดุลก็จะมี2ตัวเหมือนกันนะครับ2ขนาดเหมือนกันอันนี้จะเป็นสิวดุลเส้นตรงนะครับซึ่งสิวสลักก็มีสิวเส้นตรงสิวดุลก็มีเส้นตรงแต่ว่าจะมีขนาดแตกต่างกันสิวดุลจะมีความหนาของตัวสิวนี้มากกว่านะครับมีความหนาเพื่อมากกว่าใช้สำหรับดุลแผ่นโลหะเพราะว่าถ้ามีขนาดบางทำให้แผ่นโลหะนั้นขาดได้ง่ายนะครับก็เราใช้ขนาดหนานะครับเพื่อดุลเพื่อให้มันนูนขึ้นมานะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสิวนะครับสิวโค้งนะครับสิวดุลนะครับก็มีสิวโค้งเหมือนกันนะครับจะมี2ขนาดเหมือนกันนะครับก็มีสิวโค้งโค้งกลางนะครับกับโค้งใหญ่นะครับโค้งใหญ่นะครับมี2ขนาดต่อไปก็จะเป็นสิวนะครับหัวมนนะครับ ซึ่งในงานสลักดุลพื้นฐานนะครับการดุลสลักดุลกนก3ตัวเราใช้สิวหัวมนมีทั้งหมด3ขนาดนะครับก็คือขนาดเล็กนะครับขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับจะมี3ขนาดนะครับอันนี้ก็เป็นสิวของหัวมนเสร็จแล้วถ้าเป็นตัวที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือเราต้องการดุลขึ้นนะครับเราก็จะมีสิวเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มันนูนมากขึ้นนะครับก็เป็นสิวก็เรียกว่าสิวหัวร่มนะครับก็สิวหัวร่มนะครับก็มี2ขนาดนะครับสิวหัวร่มนี้นะครับอยู่ที่ขนาดชิ้นงานด้วยเราจะทำเพิ่มไม่มีหลายขนาดก็ได้แต่ว่าพื้นฐานเราใช้แค่2ขนาดนะครับก็คือมีตัวกลางนะครับกับตัวใหญ่ทีนี้สุดท้ายแล้วก็จะมีสิวอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นักเรียนรู้จักไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับก็คือเป็นสิวที่เราเรียกตามตัวเลยเขาเรียกว่าเป็นสิวหัวน็อตนะครับ
ที่จะใช้ก็คือเราใช้หัวมนๆนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่อยู่แล้วอันนี้เราไม่ต้องทำเราไปซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีหัวมนอยู่แล้วนะครับเราก็เลือกขนาดความยาวให้มันพอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นความยาว4นิ้วนะครับ เราก็จะมาใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของสิวหัวมนนะครับสิวหัวน็อตนะครับเรียกตามตัวเลยนะครับเป็นสิวหัวน็อตต่อไปที่สำคัญตัวชิ้นงานนะครับจะสวยไม่สวยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการตกแต่งลวดลายเขาเรียกการตกแต่งลวดลายโดยใช้สิวนะครับจะมีสิวครึ่งวงกลมนะครับใช้ในการลูบลายอันนี้เขาเรียกว่าสิวจะมี2ขนาดนะครับก็มีขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับเป็นสิวของสิวรูปลายแล้วก็สิวรูปลายก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเขาเรียกว่าเป็นสิวรูปลายสี่เหลี่ยมนะครับสิวรูปลายสี่เหลี่ยมจะมีขนาดเล็กนะครับก็มีอยู่3ขนาดนะครับขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ซึ่งขนาดใหญ่จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับอันนี้เสร็จในเรื่องของซิลนะครับต่อไปที่สำคัญก็คือที่ขาดไม่ได้นะก็ค้อนนะครับเขาเรียกว่าค้อนฉลักดุลหรือค้อนนะครับเขาเรียกว่าค้อนช่างทองเบอร์3นะครับจะมีขนาดกว้างนิ้ว1เซนนะครับ 1.5 เซนคูณ 1.5 เซนนะครับมีลักษณะอย่างเงี้ยร้านทองทั่วไปร้านขายอุปกรณ์เครื่องประดับทั่วไปนะครับเขาจะทราบกันว่าเป็นค้อนเบอร์3นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของชั้นนะครับนี่เป็นเรื่องของแผ่นชั้นนะครับแผ่นชั้นตัวนี้นะครับเรายังไม่ต้องผ่านกระบวนการการเคี่ยวชั้นนะครับในส่วนรายละเอียดของตัวชิ้นงานอื่นเราจะมาเรียนเรื่องการเคี่ยวชั้นเพราะว่าการเคี่ยวชั้นนี้ค่อนข้างจะมีอันตรายเหมือนกันนะครับ1ก็คือวิธีการนะครับวิธีการเคี่ยวชั้นก็คือมันจะมีชั้นนะครับเป็นชั้นผงนะครับเป็น เป็นชั้นผงเราก็สามารถจะเอาใส่ในหม้อต้มหรือกระทะก็ได้นะครับเป็นผงๆนะครับเราก็พอต้มแล้วก็ชั้นเป็นผงมันก็จะเริ่มละลายนะครับเราก็กวนด้วยความร้อนไม่ต้องเยอะนะครับก็โดยประมาณเอานะครับพอตัวชั้นผงละลายเสร็จแล้วก็เราถึงเติมน้ำมันนะครับเพราะฉะนั้นชั้นนะครับ1กิโลนะครับ1กิโลเราก็ใช้น้ำมันประมาณครึ่งลิตรนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นที่ใช้สำหรับงานฉลักดุลนะครับในฉลักดุลเบื้องต้นแต่ว่าถ้าใส่ครึ่งลิตรมันจะมีความนิ่มนิดนึงแต่ว่าเวลาเราทำงานนะครับเราทำงานไปเรื่อยๆการที่เราเผาไปเรื่อยน้ำมันก็จะระเหยแล้วก็มันก็จะทำให้ชั้นมันเริ่มแข็งขึ้นแข็งขึ้นแล้วก็มันจะยืดการใช้งานของชั้นได้อีกเยอะนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของตะเกียงเป่าเล่นหรือหัวแก๊สที่ใช้สำหรับเผานะครับไว้เผาชิ้นงานเนี้ยให้มันละลายนะครับอันนี้ก็ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับการใช้ไฟและที่สำคัญนะครับเรื่องชั้นนะครับในเมื่อเรากวนหรือว่าเราหลอมชั้นนะครับหรือเผาชั้นให้ชั้นละลายเป็นน้ำเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดและนักเรียนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็คือ1ต้องระวังไม่ให้ชั้นกระเด็นโดนมือหรือโดนนิ้วโดนส่วนต่างๆของร่างกายเพราะว่าชั้นผสมกับน้ำมันแล้วก็ในเมื่อมันเหลวมากๆนะครับมันก็จะติดเนื้อเราเลยนะครับติดเนื้อเราเลยพอติดเนื้อปุ๊บตัวชั้นนี้แห้งแล้วก็คือผิวหนังเราจะหลุดออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังอย่างมากแต่มีวิธีการแก้อยู่นะครับก็คือ1ในเมื่อเราโดนนะครับโดนชั้น
เขาเรียกว่าชั้นลวกมือหรือโดนชั้นที่มือนะครับในห้องเรียนเรามีกากน้ํามันอยู่นะครับเรากากน้ํามันเบนซินนะครับเราเทเลยนะครับเทล้างไปเลยนะครับล้างเพราะฉะนั้นชั้นเนี้ยในเมื่อมันโดนน้ํามันนะครับเขาก็จะออกจะหลุดออกทําให้เราไม่เกิดการพุพองแต่ว่าต้องล้างแบบอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เราใช้ประสานทองนะครับหรือผงบอเด็กเนี้ยจุ่มน้ำนะครับพอหมาดๆนะครับแล้วก็มาปั้นโปะไว้ที่รอยโดนนะครับจะมีความรู้สึกแสบๆร้อนๆ นิดนึงแต่ว่าลดการพุพองได้นะครับนะครับเราก็จะมารู้เรื่องอุปกรณ์แล้วนะครับวิชานี้ก็เป็นงานสลักดุลพื้นฐานเดี๋ยวนักเรียนก็จะดูสไลด์ตามไปนะครับว่าขั้นตอนวิธีการการทำงานสลักดุลพื้นฐานนะครับมาดูเรื่องหน้าที่หนึ่งนะครับหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของแบบนะครับเพราะฉะนั้นงานสลักดุลนะครับเราไม่ได้ฝึกการเขียนแบบเลยนะครับในวิชาสลักดุลพื้นฐานนะครับเราไม่ได้ฝึกการเขียนแบบแต่เราฝึกทำความเข้าใจกับแบบเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนแบบหลายๆครั้งหลายๆรอบนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของตัวลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการเขียนนะครับขั้นตอนการเขียนในสไลด์นะครับในขั้นตอนการเขียนเรื่องของลวดลายนะครับสไลด์ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการเตรียมแผ่นทองแดงนะครับการเตรียมแผ่นทองแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแผ่นทองแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแผ่นทองแดงนะครับจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นแผ่นทองแดงนะครับสไลด์ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการติดแบบนะครับเป็นเรื่องของการติดแบบติดแบบเราติดยังไงนะครับเราจะมาดูขั้นตอนกันนะครับเราก็จะใช้กาวลาเท็กนะครับกาวลาเท็กทาบริเวณแผ่นนะครับเราไม่ได้ทาที่กระดาษนะครับทาบริเวณแผ่นที่แผ่นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นกาวลาเท็กเราก็ใช้ผสมน้ำด้วยนะครับผสมน้ำเพื่อลดความหนืดแล้วก็เพื่อไม่ให้กาวลาเท็กซ์มันมีความเข้มข้นมากนะครับเวลาเราติดแล้วเราสามารถขยับแผ่นแบบได้นะครับในเมื่อมันมีน้ำอยู่นะครับหลังจากที่เราติดแบบเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปให้ความร้อนนะครับแผ่นชันนะครับเดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปนะครับนะครับเราก็ไปให้ความร้อนแผ่นชั้นนี้นะครับแผ่นชั้นจนแผ่นชั้นละลายนะครับแล้วก็เราก็เอาแผ่นอันนี้วางนะครับวางนะครับวางซึ่งถ้าละลายเยอะมันก็จะจมนะครับเราก็ต้องดูว่าความหนืดของตัวแผ่นชั้นนี้ตัวชั้นนี้ครับให้พอมีความหนืดแล้วก็ระวังจะได้ไม่จมลงไปในแผ่นนะครับสไลด์ต่อไปก็เป็นการเรื่องของเรื่องของการสลักลายนะครับเรื่องของการสลักลายนะครับตัวชิ้นงานนี้การสลักลายเราจะใช้สิวเส้นตรงนะครับเส้นตรงเส้นโค้งไปตามลวดลายเนี่ยนะครับที่เราจะสลักไปนะครับเราก็สลักไปจนครบลายครบรายละเอียดทั้งหมดนะครับมีบากนอกบากใดมีสอดไส้นะครับเราก็สลักไปเลยนะครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเป็นขั้นตอนงานสลักดุลนะครับขั้นตอนการสลักดุลนะครับทีนี้เรามาดูนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับเป็นด้านหน้าของตัวชิ้นงานนะครับเราจะเห็นว่ามีความนูนขึ้นมานะครับทีนี้จริงแล้วงานดุลเราจะดูจากข้างหลังขึ้นมานะครับอันนี้เราเรียนเรื่องสิวดุลไปแล้วนะครับเราก็ใช้สิวดุลตัวโค้งใหญ่นะครับโค้งใหญ่เส้นตรงใหญ่เดินตามรอยเส้นข้างหลังนะครับข้างหลังจนครบทั้งหมดนะครับจนครบทั้งหมดนะครับในส่วนนี้นะครับแต่
ทีนี้ที่สำคัญก็คือก่อนที่เราจะดุลนะครับเราต้องเผาชันนะครับแผ่นชันเราจะเผาแผ่นชันให้ละลายนะครับแล้วก็เราไปแปะไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดุลนะครับก็จะได้มีลวดลายที่ไม่ยืดจนเกินไปนะครับก็จะดุลไปตามน้ำหนักของเรานะครับก็จะมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ของเรื่องของการดุลนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปต่อดุลเสร็จแล้วนะครับพอเราดุลอันนี้เสร็จนะครับเราก็เผาแผ่นออกนะครับขั้นตอนนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับเวลาเราดุลนะครับเราก็จะใช้ดินน้ำมันนะครับจะดินน้ำมันกดเช็คระยะนะครับเดี๋ยวเราจะไปรู้ในรายละเอียดในขั้นตอนการทำอีกทีหนึ่งขั้นตอนการปฏิบัติว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราต้องรู้นะครับแล้วก็เราต้องปฏิบัตินะครับว่าการเช็คความสูงต่ำการเช็คมิติของลวดลายตัวนี้เราจะเช็คยังไงนะครับในเรื่องของการดุลนะครับตอนเรื่องของการดุลเพราะฉะนั้นเราดุลเสร็จเราก็ไปเผานะครับเผาทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับทีนี้พอเราเผาทำความสะอาดเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ขั้นตอนต่อไปก็เราจะเป็นเรื่องของการรูปลายนะครับเราก็เดี๋ยวจะดูสไลด์ไปต่อเรื่อยๆนะครับเรื่องของการเผาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเผานะครับเราก็จะเผาออกไปแล้วก็เผาแล้วก็เราก็จะเอาไปติดแผ่นชั้นอีกทีนะครับการที่เราจะมารูปลายนะครับการรูปลายนะครับเราก็ต้องใช้ชั้นนะครับเราก็ต้องเผาไว้ตัวชั้นรีละลายนะครับละลายแล้วก็เราก็จะใช้ช้อนนะครับช้อนตักชั้นมานะครับช้อนตักชั้นมาใส่ในร่องของตัวแผ่นสลักดุลด้านหลังนะครับเราก็จะแผ่นให้จนเต็มนะครับแล้วก็คือจะให้นูนขึ้นกว่าตัวลายให้นูนขึ้นกว่าแผ่นนี้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปติดในแผ่นชันมันก็จะได้ไม่เป็นโพรงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหยอดชันทีนี้การหยอดชันนี้แล้วก็เราต้องเอาไปติดแผ่นชันเราต้องรอให้แผ่นชันตัวนี้นะครับให้เขาเรียกว่าให้มันเย็นก่อนหรือมันอุ่นๆเวลาเรายกไปนะครับชั้นจะได้ไม่ไหลนะครับก็คือรอก่อนนะครับรอให้มันอุ่นๆแล้วก็ให้ชั้นมันเซตตัวก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเผานะครับแผ่นชั้นนี้อีกรอบนึงนะครับมาเผาแผ่นชั้นนี้อีกรอบนึงเพื่อที่จะให้มันละลายนะครับให้ละลายแล้วก็เราก็ใช้วิธีการประกบวางเลยนะครับมันก็จะติดกันแน่นนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะได้ใช้สิวนะครับสิวรูปลายนะครับสิวรูปลายเราก็จะมีเครื่องวงกลมสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับเราก็ค่อยๆรูปลายตัวผิวตัวลวดลายนะครับให้ตัวลวดลายนี้เขาเรียกว่าผิวมันตึงเพราะหลังจากที่เราดุลผิวมันจะไม่เรียบนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะรูปลายเราต้องเน้นเส้นให้คมชัดด้วยสิวดุลเส้นตรงเส้นโค้งนะครับตามขนาดของลวดลายสิวสลักเราจะไม่ใช้นะครับเราจะไม่ใช้สิวสลักแล้วเราจะใช้สิวดุลอย่างเดียวนะครับพอเราเดินเส้นด้วยสิวก่อนนะครับทำให้ลวดลายมันจะแยกมิติได้ชัดเจนแล้วก็เราใช้สิวสี่เหลี่ยมตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแล้วหรือสิวครึ่งวงกลมมารวบลายตามขนาดต่องลวดลายนี้นะครับให้ผิวมันตึงนะครับก็เราจะดูตามรูปแบบนะครับก็ให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็

ได้มีลวดลายที่สวยงามนะครับสไลด์ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเผานะครับการเผาเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรารูปลายอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำไปเผาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานำไปเผาเพราะฉะนั้นแต่ละขั้นตอนนะครับเราต้องเผาทุกครั้งนะครับพอเสร็จขั้นตอนหนึ่งเราก็ต้องไปเผาสังเกตง่ายๆก็คือการเผาแล้วก็แผ่นทองแดงจะเป็นสีเขาเรียกเป็นสีทองแดงนวลๆ นะครับในตัวชิ้นงานนะครับตัวแผ่นนะครับไอ้นี่เราถือวัสดุเวลาเราเอาไฟหลบออกจากตัวแผ่นนะครับมันก็จะเกิดเป็นสีดำนะครับอันนี้ก็เรียกว่าแผ่นทองแดงจะสุกนะครับทีนี้ในเรื่องของการรูปลายเราเสร็จไปแล้วทีนี้เราก็ไปเผาขัดทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเราก็จะเผาทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปขัดขั้นตอนต่อไปก็เรียกว่าเป็นขั้นตอนการเก็บพื้นนะครับการเก็บพื้นนะครับการเก็บพื้นนะครับเดี๋ยวเราดูจากสไลด์นะครับว่าในการเก็บพื้นนะครับตัวชิ้นงานนะครับเราก็จะเก็บพื้นข้างๆให้เรียบอันนี้ก็คือเป็นเสน่ห์ของงานสลักดุลอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เรื่องของพื้นนะครับแล้วก็เรื่องของตัวลายเพราะฉะนั้นเราทำบนแผ่นที่เรียบเพราะฉะนั้นเวลาเราสลักดุลลวดลายเสร็จแล้วข้างๆแผ่นมันก็ต้องเรียบด้วยนะครับนะครับพอหลังจากที่เราดูในสไลด์นะครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างนะครับไปล้างขัดทำความสะอาดนะครับขัดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราไปเผาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ทองแดงนี้มีความสุกเรียบร้อยนะครับมีความสุกมีเขาเรียกแผ่นทองแดงสุกนะครับแล้วเราก็ไปล้างด้วยกรดกำมะถันนะครับที่สำคัญนะครับกรดกำมะถันเราใช้นะครับกรดกำมะถันแค่ 25% นะครับซึ่งเราสามารถเอามือจุ่มไปในน้ำกรดได้คือถ้าคนนักเรียนนะครับถ้ามือไม่เป็นแผลไม่เป็นแผลหรือไม่มีรอยถลอกอะไรเราสามารถจะหยิบตัวชิ้นงานในน้ำกรดได้นะครับซึ่งมีความเข้มข้นน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องระมัดระวังหนึ่งก็คือห้ามเข้าตาและคนที่มีแผลอะไรก็ห้ามโดนนะครับหรือคนที่มือจุ่มลงในน้ำกรดแล้วนะครับก็รีบล้างด้วยสไลด์นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการล้างนะครับก็เราล้างกรดเสร็จแล้วเราก็มาล้างด้วยสไลด์นะครับล้างสไลด์ให้เรียบร้อยนะครับพอล้างสไลด์เป็นจะเป็นแผ่นทองแดงที่เงาเลยนะครับก็เราล้างเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวชิ้นงานเนี้ยไปเป่าให้แห้งนะครับไปเป่าหรือเอาผ้าเช็ดให้แห้งหรือเราเอาไปตากแดดก็ได้นะครับก็ให้มันแห้งให้ตัวชิ้นงานมันแห้งนะครับตัวนี้เราเตรียมขั้นตอนที่จะรมดำเพราะฉะนั้นในการล้างครั้งนี้เราห้ามเอามือไปจับด้านหน้าด้านข้างหรือด้านตัวลายใดๆทั้งสิ้นนะครับให้เราจับด้านข้างอย่างเดียวนะครับเราจับด้านข้างนี้ได้ทำไมถึงจับด้านข้างนักเรียนต้องจำไว้เลยนะครับว่ามือเราจะมีไขมันต่างๆในเมื่อเราขัดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปจับไปโดนเวลาเรารมดําในขั้นตอนต่อไปจะทำให้น้ำยารมดํานั้นไม่ติดนะครับไม่ติดตัวชิ้นงานเพราะว่าโดนไขมันที่มือเรานะครับต่อไปก็เราเสร็จแล้วก็เราไปรมดํานะครับจะรมดำนะครับก็คื เราก็เอาไป
น้ำยารมดำเราก็จะเป็นเคมีนะครับ

เป็นสารเคมีนะครับก็เรียกว่าน้ำยารมดำนะครับเป็นสารเคมีเป็นก้อนเหมือนก้อนหินหินเกล็ดหินหินหินทั่วไปนะครับมันหินที่ทําถนนเนี่ยแต่ว่าเป็นสารเคมีเราก็ในการผสมน้ํายารมดําก็เราก็จะใช้น้ําร้อนนะครับเราก็ต้มน้ําร้อนทั่วไปนะครับน้ําร้อนชงกาแฟน้ําร้อนอันนี้ได้หมดนะครับให้เป็นน้ําร้อนนะครับเราใช้น้ําร้อนแล้วก็ใช้น้ํายารมดํานะครับก็น้ำร้อน10ลิตรนะครับเราก็ใช้น้ำยาลมดำสัก10กรัมนะครับจะ10กรัมนะครับต่อน้ำ10ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นก้อนนะครับนักเรียนดูในสไลด์นะครับในจะเป็นก้อนๆ นะครับแล้วก็เราก็จะกวนให้มันละลายนะครับเราจะกวนให้ละลายนะครับเพราะฉะนั้นน้ำร้อนนี่เราใช้กระบะเป็นกระบะพลาสติกก็ได้เป็นถังเป็นกระป๋องอะไรได้นะครับเราก็จะดูในสไลด์นะครับเราก็จะกวนและละลายนะครับอีกรูปหนึ่งจะละลายแล้วทีนี้เราก็เอาชิ้นงานไปจุ่มลงซึ่งชิ้นงานจุ่มเราก็จะจับด้านข้างเหมือนกันนะครับเราก็เอาชิ้นงานจุ่มลงไปในกระบะพลาสติกนะครับเราก็จะจุ่มลงไปนะครับนักเรียนดูสไลด์ต่อไปหลังจากจุ่มเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหยิบขึ้นมานะครับใช้เวลาทิ้งไว้ประมาณ1นาทีนะครับเราก็จะหยิบชิ้นงานขึ้นมานะครับชิ้นงานมาล้างน้ำก่อนนะครับตอนแรกล้างน้ำแล้วมือถูก่อนนะครับถูไว้ทั่วต่อไปก็เราก็ใช้แปรงทองเหลืองขัดได้เลยนะครับก็ขัดได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรมดำนะครับพอแปรงทองเหลืองขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเช็ดแห้งแล้วก็เอาไดเป่านะครับแล้วก็เราเคลือบด้วยสีสเปรย์นะครับเคลือบด้วยเลกเกอร์สเปรย์นะครับ จะเป็นชิ้นงานนะครับจะเป็นชิ้นงานเพราะฉะนั้นเราเคลือบผิวให้มันดูเงางามยิ่งขึ้นแล้วก็ทนต่อสภาพอากาศนะครับจะยืดอายุการใช้งานแล้วก็เราสามารถจะเอาไปเข้ากรอบไปตั้งโชว์หรือจะเก็บไว้เป็นงานเพื่อไว้ดูขั้นตอนในงานต่อไปนะครับในส่วนของวิชางานสลักดุลพื้นฐานเรื่องกหนก3ตัวนะครับในเรื่องของขั้นตอนเครื่องมือแล้วก็วิธีการต่างๆนะครับของ EP นี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนนักศึกษานะครับขอให้เราไปดูในสไลด์และก็ใน YouTube เพื่อจะปฏิบัติงานใน EP ต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนน

ปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกต

เศษที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบปลั๊กและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์แล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอริงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอริงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วย

0: นะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะพบกับครูไหมนะคะคุณครูนาขวัญจันจำรัดใน Photoshop EP ที่5เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับ EP ที่1 2 3 4สามารถนำกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกทำซ้ำๆนะคะเพื่อความชำนาญในการทำ Photoshop ของเรานะคะเดี๋ยว EP ที่5ครูไหมมีเคล็ดลับดีๆแล้วก็สามารถนำไปใช้พัฒนาต่อยอดกันได้อีกนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างผลงานที่เราจะครีเอทกันวันนี้นะคะนี่คือตัวอย่างงานที่ครูไหมจะสอนทุกคนทำในวันนี้นะคะก็คือการทำคนหรือว่าวัตถุสิ่งของให้มีลักษณะฟุ้งปลิวเหมือนมีฝุ่นปลิวออกจากร่างกายนะคะนี่คือลักษณะตัวอย่างที่ครูไหมทำมาให้ดูก่อนและสามารถต่อยอดเป็นลักษณะแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะก็คือ1รูปภาพสิ่งที่ครูไหมเตรียมก็คือรูปถ่ายประมาณนี้นะคะสามารถใช้รูปของตัวเองก็ได้หรือจะเป็นรูปที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะรูปที่2ครูไหมเตรียมเป็นรูปนกนะคะเพื่อที่จะให้โบยบินออกจากตัวหุ่นที่เราจะตัดนะคะเรียบร้อยเพียงแค่2รูปภาพเราสามารถที่จะครีเอทผลงานได้เรามาเริ่มทำชิ้นงานกันเลยดีกว่าค่ะเปิดโปรแกรม Photoshop นะคะกดไฟล์ Open ค่ะหลังจากนั้นเลือกรูปภาพที่เราจะใช้เป็นแม่แบบหลักนะคะซึ่งครูไหมก็ใช้เป็นรูปคนรูปนี้นะคะนักเรียนนักศึกษาสามารถที่จะใช้รูปที่ตัวเองเลือกได้เลยค่ะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำคือการตัดแบ็กกราวด์ออกจากตัวคนนะคะเช่นเดิมค่ะนักเรียนไปที่คำว่าเลเยอร์นะคะหลังจากนั้นดับเบิลคลิกค่ะกดโอเคค่ะให้เลเยอร์แบ็กกราวด์กลายเป็นเลเยอร์0นะคะหลังจากนั้นทำการไดคัทรูปภาพค่ะโดยใช้เมาส์นะคะจิ้มไปที่เมจิกแวนค่ะคลิกเลยค่ะหลังจากนั้นใช้เมาส์จิ้มไปที่รูปคนนะคะแล้วกด select subject ค่ะวิธีการนี้เป็นวิธีการง่ายๆที่เราสามารถไดคัทคนได้อย่างรวดเร็วนะคะ

เสร็จเรียบร้อยตอนนี้โปรแกรมได้ทำการไดคัทให้เราเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนสร้างกระดาษแผ่นใหม่1แผ่นค่ะในที่นี้ครูไหมจะสร้างเป็นกระดาษไซส์ A5 นะคะไซส์ A5 จะมีขนาดครึ่งหนึ่งของไซส์ A4 นะคะขนาดไซส์ A5 จะอยู่ที่148มิลคูณ210มิลนะคะสร้างกระดาษเป็นไซส์แนวนอนตรงส่วนการสร้างพื้นที่กระดาษนักเรียนสามารถสร้างไซส์กระดาษตามที่นักเรียนต้องการแล้วไปใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะจับดึงตัวคนของนักเรียนออกมาเลยค่ะใส่ในแผ่นกระดาษนะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นปิดตัวโมเดลต้นแบบไปได้เลยค่ะซูมเอานะคะครูไหมกดที่คีย์บอร์ดนะคะ Control Alternate Space Bar นะคะแล้วก็กด Control Space Bar เพื่อซูมอินนะคะลดขนาดตัวหุ่นให้เท่ากับไซส์ของกระดาษนะคะให้ดูแล้วมีลักษณะพอดีกับไซส์กระดาษที่เราสร้างเมื่อกี้ประมาณนี้นะคะวางให้พอดีกับไซส์ของกระดาษครูไหมวางตัวหุ่นนะคะให้ชิดกระดาษด้านซ้ายนิดนึงว่าทางด้านขวามือเดี๋ยวเราจะมีลักษณะการแต่งให้เป็นฝุ่นนะคะฉะนั้นเราถึงเว้นพื้นที่ด้านขวาไว้สำหรับการแต่งรูปแล้วก็การใส่นกให้นกโบยบินออกมาจากตัวหุ่นนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคน copy layer หุ่นนะคะ Ctrl J ค่ะกด Ctrl J ที่คีย์บอร์ดนะคะ2ครั้ง copy มา2ตัวนะคะตอนนี้เราจะมีหุ่นทั้งหมด3ตัวนะคะคือเลเยอร์1เลเยอร์1 copy แล้วก็เลเยอร์2ให้ทุกคนปิดตาที่เลเยอร์1ค่ะและปิดตาที่เลเยอร์1 copy 2นะคะตอนนี้เราจะมีหุ่นตัวกลางตัวเดียวนะคะคือเลเยอร์1 copy ค่ะหลังจากนั้นให้ทุกคนคลิกที่หุ่นได้เลยค่ะและไปใส่ฟิลเตอร์กันค่ะไปที่ฟิลเตอร์นะคะแล้วคลิกที่ Liquidity ค่ะคลิกตามเลยนะคะหลังจากนั้นให้ทุกคนเลือกตัวแรกนะคะตอนนี้นะคะคลิกตามครูไหมเลยนะคะและปรับลดขนาดหัวแป้งนะคะเพิ่มลดบอใบไม้ลอลิงนะคะใช้คีย์ลัดในการกดและหลังจากนั้นให้ทุกคนดึงขึ้นเลยค่ะดึงไปตามทิศทางที่เราต้องการให้วัตถุกลายเป็นฝุ่นนะคะกลายเป็นผุยผงเราต้องการให้ไปในทิศทางไหนเราดึงวัตถุของเราไปในทิศทางได้ภาพประมาณนี้นะคะตอนนี้เรามาเกือบครึ่งทางแล้วนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนนะคะปิดตาเลเยอร์1 copyเลเยอร์ที่เราทำลิควิดตี้เมื่อกี้ค่ะนักเรียนปิดตาก่อนนะคะหลังจากนั้นไปเปิดตาตรงเลเยอร์1และเราจะเริ่มทำงานกับเลเยอร์1นะคะในขณะที่ทำงานให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าตรงเลเยอร์ตอนนี้เราคลิกที่เลเยอร์ไหนนะคะต้องการทำงานเลเยอร์ไหนให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกเลเยอร์นั้นนะคะหลังจากที่เราคลิกเลเยอร์1 copy 2ซึ่งเรากำลังจะทำงานกับเลเยอร์นี้นะคะหลังจากนั้นทุกคนกดนี่เลยค่ะ add layer mask เรียบร้อยนะคะ add layer mask เสร็จหลังจากนี้เราจะเป็นการใส่บลัดลงไปค่ะให้นักเรียนไปด้านซ้ายมือเลยนะคะเลือกทูลบลัดขึ้นมาค่ะและเลือกบลัดด้านบนนะคะเพื่อที่จะกำหนดรูปร่างรูปทรงของบัตรที่เราจะใช้ทดลองเทสบัตรได้เลยนะคะสมมติว่านักเรียนเลือกอันนี้บัตรที่ได้จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้ที่ครูไหมทดลองเทสให้ดูนะคะบัตรแรกจะเป็นบัตรใบไม้ในขณะที่นักเรียนเลือกบัตรนะคะนักเรียนสามารถที่จะกดดูลักษณะรูปแบบบัตรของตัวเองได้กดดูได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราเลือกบัตรที่เหมาะสมกับการใช้งานนะคะครูไหมปรับเพิ่มลดบัตรนะคะ

ะด้วยการกดบ่อใบไม้ลอลิงนะคะปรับเพิ่มปรับลดบัตรนะคะหรือนักเรียนสามารถที่จะปรับเพิ่มบัตรได้ตรงไซส์ด้านนี้นะคะตรงไซส์นักเรียนสามารถเพิ่มลดบัตรได้1,900ก็จะประมาณนี้นะคะ120ก็จะเท่านี้นะคะจะเล็กลงหัวทิศทางบัตรนะคะนักเรียนสามารถที่จะปรับได้นี่นะคะความแตกต่างในการปรับหัวบัตรหลังจากนั้นนักเรียนสามารถที่จะปรับระยะความห่างของบัตรได้นะคะเลือกใช้ที่เหมาะสมกับชิ้นงานที่เราจะทำนะคะเรียบร้อยเมื่อเราปรับขนาดหัวบัตรเรียบร้อยสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือการลบวัตถุที่เราไม่ต้องการออกนะคะเพื่อให้ความรู้สึกว่าตอนนี้ส่วนตรงนี้ค่ะส่วนด้านหลังของหุ่นของเราเนี่ยกำลังเป็นเหมือนฝุ่นที่กระจายตัวออกไปนะคะเหมือนตัวร่างกายเราแตกนะคะเราก็คลิกไปเลยค่ะในระหว่างคลิกนักเรียนสามารถที่จะปรับเพิ่มปรับลดขนาดหัวบัตรได้นะคะตอนนี้ครูใหม่ปรับไปประมาณ5ครั้งนะคะก็จะเห็นว่าร่างกายหุ่นที่เรานำมาใช้เริ่มมีการจางลงนะคะเนื่องจากมีสีขาวเข้าไปปิดทับเหมือนกันไหมคะตอนนี้ทุกคนน่าจะถึงแบบครูใหม่คือเริ่มมีความฟุ้งของส่วนด้านหลังที่เราใช้บลัดในการแต่งนะคะในการใช้สีขาวเพื่อปิดทับรูปนักเรียนแต่งบัตรไปเรื่อยๆนะคะจนรู้สึกว่ามันมีความฟุ้งหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปค่ะคือการตกแต่งเลเยอร์ที่เราทำลิควิดตี้เมื่อกี้นะคะเปิดตาเลเยอร์1 copy ค่ะเลเยอร์ที่เราทำการลิควิดตี้เมื่อกี้นะคะเมื่อเราเปิดตาเสร็จสิ่งที่จะทำต่อไปนะคะคือการ add layer mark ค่ะคลิกเลยค่ะและกด invert ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าจะมีความแตกต่างกันนะคะเราต้องการปิดส่วนทั้งหมดและลบเพื่อที่จะโชว์บางส่วนเราก็เลยใช้วิธีการ invert add layer mark นะคะสมมุติว่าครูใหม่ใช้บัตรเดิมทดลองเพจนะคะถ้าเป็น layer mark สีดำนักเรียนจะต้องใช้สีขาวในการลงสีครูใหม่จิ้ม1ครั้งจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่า add layer mark นักเรียนสีดำแล้วนักเรียนลบใช้บลัดสีดำภาพที่ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไม่ปรากฏภาพอะไรให้เห็นนะคะนักเรียนจะต้องสลับให้เลเยอร์สีขาวเป็นโฟกราวนะคะหลังจากนั้นปรับหัวแปลงของตัวเองค่ะนี่คือสิ่งที่ได้นะคะในการทำ1ครั้งครูใหม่กด1ครั้งนะคะเราก็จะได้ภาพที่มีลักษณะฟุ้งเหมือนฝุ่นที่ปลิวออกจากร่างกายเรานะคะเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะนักเรียนเช็คในส่วนของลายดัดซูมดูนะคะว่าส่วนไหนที่ต้องการเพิ่มลดครูใหม่ต้องการที่จะเพิ่มตรงเลเยอร์แรกนะคะเห็นไหมคะเลเยอร์แรกเราต้องการที่จะให้ส่วนในนะคะส่วนเนี้ยค่ะส่วนที่มีความฟุ้งตรงเนี้ยค่ะมีความละเอียดยิ่งขึ้นเราจะใช้วิธีการเอาสีดำเททับนะคะนักเรียนจะเห็นนะคะมันจะมีฟุ้งขึ้นมานะคะกดไปเรื่อยๆเลยค่ะ

ปรับลดหัวแปลงได้นะคะถ้าเราใช้ add layer mask สีดำจะต้องปรับหัวเป็นสีขาวนะคะ

ประมาณนี้สมมุติว่าเราโอเคแล้วนะคะต่อไปสิ่งที่เราจะทำต่อหลังจากที่เราปรับความฟุ้งของภาพได้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรารู้สึกว่ามีฝุ่นมีการปลิวของร่างกายแล้วหลังจากนี้เป็นการเพิ่มในส่วนของนกที่บินออกมาจากตัวหุ่นของเรานะคะเราก็ไปหานกคุณใหม่หานกไว้2ตัวนะคะส่วนภาพที่นำมาประกอบนักเรียนสามารถที่จะถ่ายภาพเองก็ได้นะคะหรือไม่นักเรียนสามารถที่จะดาวน์โหลดรูปภาพมาใช้ได้นะคะเพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติเราจะใช้นก2ตัวในการบินออกมาจากร่างกายนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือการที่เราจะต้องย่อขยายนก2ตัวนี้ค่ะให้ดูเต็มพื้นที่นะคะหาพื้นที่ที่จะให้นกตัวแรกบินออกมาได้ก่อนนะคะสมมุติว่าครูไหมอยากให้นกบินมาจากบริเวณนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวหลักในการบินออกมาจากร่างกายนะคะถ้านักเรียนมองแบบนี้นะคะนักเรียนจะรู้สึกว่านกมีความลอยออกมาจากรูปภาพนะคะเดี๋ยวครูไหมซูมดูใกล้ๆวิธีการแก้ไขนะคะให้นกมีความกลืนก็คือการใช้ opacityในการลดเนี่ยค่ะถ้าเราลด opacity นกก็จะมีความกลมกลืนกับตัวฝุ่นที่ตัวแตกของเรานะคะเราลดออกมานิดนึงปรับตัวนกหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มนกตัวต่อไปเข้าไปเลยค่ะในเวิร์กช็อปนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนจากตัวนกเป็นตัวอย่างอื่นได้แล้วแต่การดีไซน์ของนักเรียนเลยนะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นที่ฟุ้งออกมาจากตัวนักเรียนนะคะที่แตกสลายออกมาจากตัวนักเรียนสามารถหาจัดองค์ประกอบหรือหาวัตถุอย่างอื่นมาใส่แทนนกได้นะคะเราก็จะปรับนกเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะให้มีทิศทางการบินตอนนี้ครูใหม่กำลังวางตัวนกให้เต็มพื้นที่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรับนกกันอีกครั้งหนึ่งปรับความเข้มความอ่อนของตัวนกนะคะตอนนี้เราให้นกบินก่อนค่ะในการปรับนะคะนักเรียนสามารถที่จะซูมเข้าออกเพื่อดูผลงานของตัวเองได้เพื่อดูเวิร์กช็อปที่นักเรียนกำลังปฏิบัตินะคะว่ามันมีความเหมาะสมกับรูปภาพกับชิ้นงานกับพื้นที่ของงานไหมนะคะสามารถปรับเอียงได้นะคะปรับมุมของนกได้ให้มีความแตกต่างกันวิธีการ copy เหมือนเดิมนะคะครูใหม่ใช้ alternate กดค้างแล้วก็ดึงเลเยอร์ที่ต้องการ copy นะคะคลิกเลเยอร์ที่นักเรียนต้องการ copy นะคะกด alternate ค้างหลังจากนั้นปล่อย alternate และปรับไซส์ของตัวนกค่ะ

ปรับตามความชอบของนักเรียนได้เลยนะคะนักเรียนต้องการให้นกบินในปริมาณที่เยอะนักเรียนก็ก๊อปปี้หรือไม่นักเรียนก็หาวัตถุหลายๆอย่างมาใส่ได้แล้วแต่ไอเดียของใครนะคะสามารถปรับลดปรับเพิ่มได้เรื่อยๆนะคะปริมาณ opacity นะคะความเข้มอ่อนที่รู้สึกว่ามันน่าจะพอดีกับการใช้เอฟเฟกต์ตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ85ขึ้นไปค่ะถ้าบางกว่านี้นักเรียนจะไม่สามารถมองเห็นวัตถุได้นะคะประมาณ80 85ถึง100ค่ะนะคะเช่นตัวนี้ครูหมายปรับ opacity อยู่ที่95นะคะตัวนี้100นะคะความแตกต่างดูใกล้ๆจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้จะใช้95ตัวนี้100ระดับความเข้มความชัดของวัตถุจะแตกต่างกันนะคะ

copy ไปได้เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับตัวที่เราจะใช้ของคุณหมายใช้2ตัวก็เลยต้องใช้วิธีการปรับเปลี่ยนมุมรูปบ้างนะคะเพื่อที่จะนกจะได้ไม่ซ้ำกันมากเกินไปค่ะบินออกนอกพื้นที่นิดนึงก็ได้นะคะนักเรียนแล้วแต่การดีไซน์เลยค่ะปรับทิศทางของนกได้

กด Ordinate แล้วดึงไปเลยค่ะการเพิ่มลด Opacity สำหรับการตกแต่ง Photoshop นะคะจะมีผลเวลาที่เรามองภาพความรู้สึกใกล้ความรู้สึกไกลเหมือนเวลาที่นักเรียนมองภาพภาพนึงอะค่ะหรือว่ามองภาพที่อยู่ในระยะไกลภาพที่อยู่ใกล้ก็จะรู้สึกชัดส่วนภาพที่อยู่ไกลก็จะรู้สึกจางรู้สึกไม่ชัดเท่าอยู่ใกล้ก็เหมือนกับการปรับ opacity ของรูปนะคะถ้าหากว่าเราต้องการให้วัตถุมองในระยะใกล้เราก็ปรับให้ opacity เยอะถ้าวัตถุอยู่ระยะไกลเราก็ลด opacity เพื่อที่จะทำให้รูปจางลงค่ะปรับเปลี่ยนได้นะคะหลังจากนั้นเราลองเช็คไฟล์งานเราอีกครั้งนึงค่ะ

ของคุณหมายจะใช้วิธีการก็คือนกที่บินอยู่ใกล้ๆกับตัววัตถุอะค่ะตัวหุ่นที่เรานำมาใช้จะให้เป็นตัวใหญ่นะคะส่วนนกที่บินไกลๆหน่อยเราก็จะใช้วิธีการให้นกกลายเป็นตัวเล็กนักเรียนสามารถสลับนกได้นะคะแบบบินแบบหลากหลายได้หรือไม่ก็หารูปนกที่มีท่วงท่าการบินที่หลากหลายหรือไม่ก็หารูปที่ต้องการให้ฟุ้งออกมาจากวัตถุน่าจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาใส่แบ็กกราวด์ว่าโอเคไหมนะคะถ้าโอเคก็เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองใส่แบ็กกราวด์ดูเลยนะคะหลังจากที่งานเสร็จแล้วนักเรียนสามารถที่จะนำชิ้นงานแบบนี้ค่ะไปใช้ต่อยอดได้เลยก็ได้คือใช้เป็นแบ็กกราวด์สีขาวและนำไปใส่ในแบ็กกราวด์อื่นๆของนักเรียนได้หรือไม่นักเรียนก็ใส่แบ็กกราวด์ไปจากโปรแกรมเหมือนที่ครูไหมมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะเราสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเดี๋ยวครูไหมจะสอนวิธีการใส่แบ็กกราวด์นะคะนักเรียนไปคลิกที่เลเยอร์แบ็กกราวด์ค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนเพิ่ม create layer ขึ้นมา1 layer นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนไปหา guardian ค่ะนักเรียนคลิกนะคะคลิกหา guardian ค่ะ guardian tool นะคะหรือคีย์ลัดใช้ตัว J นะคะนักเรียนกดตัว G นะคะใช้ตัว G ที่คีย์บอร์ดนักเรียนกด G แล้วก็จะขึ้นGuardian ให้นักเรียนนะคะกด Guardian ค่ะหลังจากนั้นนักเรียนคลิกเลือกสีนะคะตอนนี้สิ่งที่ครูไหมจะสร้างก็คือการสร้างไล่ Guardian ลงมานะคะวิธีการนักเรียนสามารถที่จะเลือกสีได้สมมติว่าครูไหมเลือกสีขาวดำภาพที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งพอเรามองดูแล้วมันจะไม่ค่อยเข้ากับชิ้นงานของเรานะคะลองกระเดียนหลายๆแบบในการทำกระเดียนนะคะนักเรียนสามารถไล่สีจากบนลงล่างได้จากตรงกลางได้ไล่สีได้หลายแบบเลยนะคะนี่คือข้อดีของกระเดียนคือนักเรียนสามารถที่จะปรับแบ็กกราวด์ของตัวเองได้หลายแบบสมมุติว่าครูไหมเลือกเป็นแบ็กกราวด์แบบนี้นะคะไล่สีจากบนลงล่างและต้องการเปลี่ยนสีตรงสีดำอะค่ะครูไหมต้องการที่จะเปลี่ยนสีให้มีความใกล้เคียงและก็มีความ

ข้ากันกับรูปภาพวิธีหาสีที่เหมาะสมกับรูปภาพนะคะคือให้นักเรียนสังเกตรูปหลักของนักเรียนว่ามีโทนสีอะไรบ้างวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับนักเรียนคือนักเรียนใช้ตัวดูดสีไปจิ้มหาสีที่อยู่ในรูปภาพได้เลยค่ะเช่นสีผิวนะคะสีผิวสีเล็บสีผมสีที่อยู่ในรูปภาพของนักเรียนเมื่อนักเรียนใช้สีที่อยู่ในรูปภาพมาทำเป็นแบ็กกราวด์ก็จะทำให้งานของนักเรียนดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะในขณะที่นักเรียนจิ้มนะคะนักเรียนจะเห็นว่าด้านขวามือจะมีสีที่นักเรียนจิ้มขึ้นมานะคะลองเทสดูอันนี้ลองเทสนะคะสมมติเราเลือกสีนี้นี่คือสิ่งที่ได้นะคะสีก็จะเป็นในลักษณะที่นักเรียนเลือกนักเรียนจะกระเดียนไปฝั่งไหนสมมตินักเรียนฝั่งนี้นะคะลากจากซ้ายไปขวาระยะการกระเดียนก็แล้วแต่นักเรียนจะลากไปประมาณไหนนะคะปลายสุดจะเป็นสีด้านขวาที่นักเรียนเลือกเมื่อกี้กระเดียนที่เราเลือกจะมีสี2เฉดสีนะคะนักเรียนถ้าสมมุติอยากจะเพิ่มนักเรียนสามารถกดเพิ่มได้เลยค่ะแต่กรณีนี้ครูไหมจะใช้เพียงแค่2สีนะคะถ้าสมมุตินักเรียนต้องการที่จะเปลี่ยนสีนักเรียนกลับมาคลิกที่กระเดียนเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นนักเรียนเลือกคัลเลอร์ค่ะและจิ้มหาสีสีด้านล่างนะคะสีด้านล่างคือสีเก่าที่นักเรียนเลือกไว้เมื่อกี้นะคะสีด้านบนคือสีใหม่เนี่ยนะคะสมมติครูใหม่เลือกเป็นสีน้ำตาลเข้มก็จะได้ประมาณนี้นะคะสมมติอีกว่าเราเลือกเป็นสีอื่นในการทำชิ้นงาน1ชิ้นนะคะนักเรียนสามารถที่จะทดลองสีหลากหลายสีได้เพราะแต่ละสีที่นักเรียนเลือกอะค่ะจะมีผลต่องานจะช่วยทำให้งานเราดูเด่นขึ้นดูดรอปขึ้นอยู่ที่สีแบ็คกราวด์ที่เราเลือกด้วยนะคะนี่คือมุมถ้าครูใหม่เลือกมุมมาจากฝั่งด้านล่างซ้ายมือนะคะแต่ถ้าครูใหม่เลือกมุมมาจากบนภาพที่ออกมาก็จะประมาณนี้ภาพนี้นะคะครูใหม่ต้องการให้มาจากมุมด้านล่างต้องการให้ด้านขวามือที่มีนกบินนะคะเป็นโทนสีขาวเรียบร้อยนะคะครูใหม่ต้องการชิ้นงานประมาณนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนเสร็จเรียบร้อยงานของนักเรียนชิ้นงานนักเรียนเสร็จเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่นักเรียนจะต้องทำทุกครั้งนะคะก็คือการเช็คผลงานตัวเองค่ะเช็คความละเอียดเรียบร้อยของผลงานนะคะและพอเช็คครูหมายก็เจอนกตัวนี้นะคะที่มีความเข้มเราลดลงนิดนึงนะคะอยู่ที่ระดับ80ขึ้นไปนะคะ85ลดนิดนึงเพื่อไม่ให้นกมีความเข้มมากเกินไปนะคะเดี๋ยวจะรู้สึกว่านกตัวนี้โดดออกมาจากวัตถุจากชิ้นงานที่เราทำนะคะ

ักเรียนเช็คทุกชิ้นนะคะที่นักเรียนนําเข้ามาเพราะตอนนี้เราพร้อมที่จะเอ็กพอร์ตไฟล์เอาไปใช้งานแล้วค่ะแบ็คกราวด์นักเรียนสามารถทําได้หลายๆแบบนะคะสมมุติว่านักเรียนไม่ได้ใช้วิธีที่ครูใหม่สอนก็คือการไล่กระเดียนนักเรียนสามารถที่จะหารูปภาพ JPEG หรือดาวน์โหลดรูปภาพหรือใช้ภาพถ่ายของนักเรียนนํามาใส่ได้นะคะเป็นองค์ประกอบได้ตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเช็คเรียบร้อยแล้วนกทุกตัวอยู่ในอยู่ในภาพที่มันโอเคแล้วนะคะมีการปรับเรียบร้อยทุกตัวหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะทุกครั้งของการทำโปรแกรมหลังจากที่นักเรียนเช็คไฟล์เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการเซฟชิ้นงานนะคะไปที่เดิมเลยค่ะนักเรียนไปที่ไฟล์กดเซฟนะคะหลังจากนั้นหาสถานที่ที่นักเรียนจะเซฟงานเช่นนักเรียนเซฟไว้ได้ดีนักเรียนเซฟไว้หน้าจอหรือว่าสถานที่ต่างๆที่นักเรียนเซฟงานนะคะหลังจากนั้นพิมพ์ชื่อที่นักเรียนต้องการเซฟนะคะของครูหมายจะพิมพ์ว่า Lady Bird นะคะไฟล์นามสกุลแรกที่ครูใหม่จะเซฟคือไฟล์ Photoshop ค่ะเพื่อสามารถที่จะนำกลับมาแก้ไขหากเราต้องการที่จะแก้ไขไฟล์ชิ้นนี้นะคะเราสามารถที่จะกลับมาแก้ไขได้กดเซฟเลยค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนเซฟ as copy เป็นไฟล์ JPEG อีกหนึ่งรูปนะคะเพื่อนำไปใช้งานกดเซฟเลยค่ะเช่นเดิมนะคะ quality ให้นักเรียนตั้งที่12ซึ่งเป็นค่าสูงสุดเพื่อที่นักเรียนนำภาพไปใช้แล้วจะได้มีความคมชัดนะคะกดโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนไปเช็คไฟล์ที่ตัวเองเซฟนี่คือไฟล์ที่นักเรียนทำได้เมื่อกี้นะคะนักเรียนเซฟไว้ที่ไหนไปที่โฟลเดอร์หรือว่าไปที่นักเรียนเซฟไฟล์นะคะหลังจากนั้นดับเบิลคลิกดูชิ้นงานของตัวเองนะคะขั้นตอนการเช็คงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะคะนักเรียนเพราะขั้นตอนนี้จะทำให้เราเนี่ยสามารถเช็คแล้วก็สามารถรู้ว่าไฟล์งานเรามีส่วนบกพร่องมีข้อพลาดหรือว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขนะคะนอกจากเช็คในโปรแกรมเราสามารถที่จะเช็คจากไฟล์งานที่เราเซฟได้นะคะเช็คดูการโบยบินนะคะเช็คดูวัตถุที่ลอยล่องออกมาจากตัวหุ่นของเรานะคะเรียบร้อยนะคะเมื่อนักเรียนเช็คไฟล์เรียบร้อยสมมุติว่ามีไฟล์ที่จะต้องแก้ไขมีจุดที่จะต้องแก้ไขนะคะนักเรียนสามารถที่จะกลับไปสมมุติว่าเรามีเหตุที่ต้องแก้ไขในตัวของคนตรงส่วนของการปลิวของวัตถุส่วนนี้นะคะส่วนการปลิวของวัตถุนักเรียนสามารถที่จะแก้ไขไฟล์ได้โดยการใช้เมาส์คลิกเลเยอร์ที่นักเรียนต้องการแก้ไขนะคะหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกในส่วนของพื้นที่เลเยอร์มาร์คที่นักเรียนทำไว้นะคะหลังจากนั้นนักเรียนสามารถที่จะแก้ไขได้โดยการใช้วิธีใช้บลัดเช่นเดิมนะคะต้องการแก้ไขตรงส่วนไหนใช้บลัดแก้ไขเหมือนเดิมค่ะนี่คือการเพิ่มขึ้นมานะคะถ้าสมมุตินักเรียนต้องการแก้ไขหรือนักเรียนเห็นว่ามันมีเยอะเกินไปนักเรียนสามารถที่จะแก้ไขปรับลดได้แบบนี้ได้นี่คือข้อดีของการใช้เลเยอร์มาร์กนะคะคือนักเรียนสามารถที่จะปรับสามารถที่จะแก้ไขไฟล์ได้ตลอดเวลาประมาณนี้สมมุติว่าเราโอเคแบบนี้นะคะเราต้องการที่จะแก้และเรากลับมาแก้ไขไฟล์เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนักเรียนกดเซฟค่ะตอนนี้สิ่งที่ครูเซฟเป็นการเซฟไฟล์นามสกุล Photoshop

คะเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะแก้ไขไฟล์ได้และเซฟไฟล์ครั้งที่2เป็นการเซฟไฟล์ JPEG เซฟ copy as นะคะเป็นการเซฟไฟล์ JPEG ทับรูปภาพเดิมนะคะสิ่งที่นักเรียนแก้ไขเมื่อกี้หรือถ้าสมมตินักเรียนไม่ต้องการที่จะเซฟทับนักเรียนสามารถเซฟเป็นไฟล์ชิ้นที่2เปลี่ยนชื่อนะคะแล้วกดเซฟค่ะค่า quality ใช้เหมือนเดิมนะคะคือ12นี่คือชิ้นงานของเรานะคะชิ้นที่1นี่คือชิ้นที่2ที่นักเรียนต้องการจะปรับแก้ไขโอเคนะคะการเซฟไฟล์ Photoshop นักเรียนสามารถที่จะกลับไปเช็คกลับไปแก้ไขได้ตลอดเวลาค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP 5และก็เคล็ดลับดีๆจากเครื่องมือ Photoshop แบบง่ายๆที่ครูใหม่สอนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแล้วก็เครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้นะคะสิ่งที่ครูใหม่สอน EP 1ถึง EP 5นักเรียนสามารถนำไปพัฒนาแล้วก็ต่อผลงานต่อยอดผลงาน create สร้างผลงานได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของโปสเตอร์แผ่นพับใบปลิวนามบัตรหรือการตัดแต่งการตัดต่อทางโปรแกรมกราฟิกนะคะสามารถที่จะนำไป create ต่อยอดได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับการทำงานในโปรแกรม Photoshop สิ่งที่ครูใหม่ย้ำตั้งแต่ EP 1ถึง EP 4นะคะคือนักเรียนอย่าลืมในการเซฟผลงานทุกครั้งนะคะเนื่องจากว่าเราทำงานด้วยโปรแกรมฉะนั้นการเซฟไฟล์งานทั้งรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้คือโปรแกรม Photoshop และรูปแบบที่เราจะนำไปใช้ในการเอาไปใช้ประโยชน์เช่นเอาไปโพสต์เอาไปปริ้นนักเรียนสามารถเซฟในรูปแบบของ JPEG ได้การเซฟไฟล์งานทั้ง2รูปแบบนะคะจะมีผลให้นักเรียนเอาไปใช้งานต่อได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเซฟงานในไฟล์ Photoshop นะคะนักเรียนสามารถที่จะกลับมาแก้ไขได้นักเรียนสามารถที่จะย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบไฟล์งานได้สิ่งสำคัญนะคะในการทำอย่าลืมนะคะเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนักเรียนจะต้องเซฟไฟล์งานไว้ทุกครั้งนะคะเซฟก่อนหรือเซฟหลังการผลิตชิ้นงานการผลิตโปรเจกต์ของตัวเองในระหว่างการผลิตผลงานผลิตโปรเจกต์ของตัวเองสามารถที่จะเซฟผลงานไปได้ตลอดเวลานะคะเซฟก่อนเซฟกลางเซฟหลังเพื่อประโยชน์ในการที่สมมุติเกิดเหตุการณ์อย่างกรณีของนักเรียนครูใหม่นะคะทำไฟตกค่ะไฟฟ้าตกเครื่องน็อกไฟล์หายไปเลยนักเรียนไม่สามารถเรียกไฟล์เหล่านั้นกลับมาได้ฉะนั้นฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับนัก Photoshop ทุกคนการเซฟผลงานในระหว่างที่เราทำงานการเซฟผลงานเป็นไฟล์แบบต่างๆจะมีผลกับการผลิตผลงานของเรามากนะคะเนื่องจากถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราสามารถที่จะเอาไฟล์มาแก้ไขได้แล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับครูใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การไปงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016 ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างหอลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

เปิดประตูเปิดประตูประตูเปิดถ้าอยากทำเราเปิดประตูมาก็คือคือก็มาปกติที่ว่าหลังการบอกว่าเวลามาเพื่อนนักหนาเยอะคนไทยมาจริงๆอ่ะคือคนฝรั่งมันไม่ต่อถ้าบอกว่าลอง

คือแบบแรงมากคือว่า

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เพื่อให้ร้อยสอง

0: ติมเข้าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูเป็นแบบเป็นแค่ตรงนั้นเติมแต่พอเราพอดูเยอะแล้วเยอะแล้วก็เ
1: ยอะแล้วแต่ตอนนี้จนเป็นจุดทำให้ขีดขาดด้วยระบบการเดินขาดก็ต่อแนวตรงนี้ก็มีอยู่แล้วถ้าผมไม่ตัดแต่นะไปดูที่ออกไปใช้หนักถ้าใช้เงินรับแรงเยอะอย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้ง

ชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับใน

การที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: อาจารย์พัชรินเหมือนกันค่ะ
0: ครับวันนี้มาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลรัชนครศรีนะครับวันนี้มาทำรายการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในช่องปากและก็ฟันนะคร
1: ับ ใช่ค่ะพบกับพวกเรา2คนได้นะคะในตอนที่8นะคะก็คือการทำยาสีฟันแบบผงกับการทำยาสีฟันในรูปแบบของเกลือนะคะอาจารย
0: ์จริงๆแล้วยาสีฟันที่เราทำกันใช้กันเองได้นะครับเพราะว่าอย่างแบบเป็นผงเนี่ยมันไม่ซับซ้อนเหมือนกับยาสีฟันที่เป็นครีมซึ่งมันมีสารก่อเจลอะไรมายุ่งยาก
1: สารชั้นละลายใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่จริงๆแล้วพอเป็นยาสีฟันผงเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีแค่เครื่องบดน
1: ะ
0: บดเพื่อให้มันเป็นผงขึ้นมาอาจจะต้องมีเครื่องอบเครื่องบดอะไรเข้ามาช่วยเพื่อมันเป็นชิ้นเล็กๆลงไปนะครับแล้วก็มีสมุนไพรกลุ่มที่เป็นไอคลีนอลทำให้ยาสีฟันน่าใช้มากขึ้นนะครับ
1: เหมือนอย่างคนสมัยโบราณใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: ที่ยุคเริ่มต้นเลยเขาใช้แบบเกลือใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: ทำความสะอาด
0: บ
1: ้วนก่อนที่จะแบบใครอมอยู่ในช่องปากแล้วก็บ้วนออกมาใช่ไหมคะหรือแม้แต่เห็นที่หนูก็เห็นเป็นเขาเรียกข่อย
0: ใช่
1: ไหมคะเปลือกข่อย
0: ใช่ครับ
1: ที่เขามาใช้กับเขาเรียกอะไรขัดพวกฟันพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆแล้วก็ใช้กิ่งของคอยนะครับส่วนใหญ่ก็คนโบราณก็ใช้กิ่งก่อยแล้วมาทุบเหมือนกับแปรงสีฟันหรือไม่ก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าต้นฟันสี
1: ต้นฟันสี
0: ต้นฟันสีก็เหมือนกับก็คือก็เอาไว้ตรงกิ่งมันน
1: ะ
0: มาถูฟันก็เลย
1: เรียกต้นฟันสี
0: จริงๆแล้วในสรรพคุณของต้นฟันสีหรือว่าต้นคอยนะครับมันก็ช่วยในเรื่องของดับกลิ่นปากส
1: ่
0: วนหนึ่งแล้วก็อย่างหนึ่งรสชาติของมันก็ค่อนข้างจะออกฤทธิ์ที่เป็นฤทธิ์ทางที่เรียกเมาหรือว่า
1: เมาเบื่ออย่างเงี้ยเหรอคะ
0: เมาพอเมาปั๊บเนี่ยเราถูฟันไปใช่ไหมครับตัวยางในตัวนั้นในตัวเปลือกไม้มันเข้าไปอยู่ในระบบน้ำลายพออยู่ในระบบน้ำลายก็เหมือนกับเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นในส่วนของประเทศอื่นอย่างเช่นพวกตะวันออกกลางอะไรพวกนี้ก็จะใช้ต้นไม้อย่างมิสวาพวกนี
1: ้
0: ก็ไปแช่เกลือแช่น้ำเกลือเพื่อมันเค็มๆด้วยก็จะได้รส

0: เค็มเข้ามาด้วยแล้วก็มันทำให้พวกไอ้รากไม้ก็อยู่ได้นานขึ้นเพราะว่ารสเค็มมันจะทำให้เปลือกไม้มันจะไม่เป็นเชื้อรานะครับก็มาถูฟันได้หลายครั้งเขาจะใช้วิธีการแบบถูไปหนึ่งครั้งก็ตัดทิ้งไปหนึ่งครั้งครั้งต่อไปก็มันก็จะไม่มีไอ้เชื้อราเกิดขึ้นก็คือตัดออกไปพอตัดไปก็ครั้งต่อไปจะใช้ไหมก็ทุบๆ
1: ก็ทุบอ๋อก็คือต้องทุบก่อนใช่ไหมทุบเสร็จแล้วก็ใช้แล้วก็ตัดทิ้ง
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็ทุบใหม่ใช้ครั้งต่อไป
0: ใช่ครับคือสมุนไพรส่วนใหญ่ที่ลักษณะการใช้ของคนสมัยก่อนเขาจะใช้เป็นสมุนไพรที่เป็นรสฝาดส่วนใหญ่ฤทธิ์ก็จะพอรสฝาดเนี่ยฤทธิ์ของรสฝาดมันก็จะมีออกเมานิดๆบางท
1: ี
0: ก็อาจจะอย่างคอยนี่สมัยก่อนก็เอาคอยไปทำหนังสือคอยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: หนังสือคอยหรือว่าสมุดคอยต่างๆเนี่ยแล้วก็แมลงจะไม่กิน
1: อืมนี่คือ
0: แมลงอย่างเช่นพวกหม้อพวกแมลงอะไรจะไม่กินคอยเปลือกคอยสมุดก็เรียกสมุดคอยอยู่ได้เป็นพันป
1: ี
0: เพราะสาเหตุมันมาจากแบบนี้นี่เองพอมันเป็นแบบนี้มันก็เอาพวกใยเอามาบดเป็นผงแล้วอัดเป็นหนังสือว่าเป็นหรือว่าทำเป็น
1: เหมือนแบบสมุดจดบันทึกจากสมุดข่อย
0: ใช่ก็อยู่
1: ที่เราเคยได้ยินนะคะ
0: ใช่สมุดข่อยทีนี้เมื่อเราจะใช้มันสะดวกท
1: ี
0: เราก็ในการที่จะไปเก็บมาทำเป็นยาสมุนไพรหรือทำเป็นยาสีฟันเนี่ยบางครั้งเราเป็นกิ่งไม้
1: ใช่มันก็จะ
0: ใช้ลำบาก
1: ไม่สะดวกใช้ลำบาก
0: แต่พระธุดงค์เนี่ยเขายังใช้น
1: ะ
0: พระธุดงค์ที่อยู่ตามป่าเขายังใช้อยู่เพราะไม่มีพก
1: ไม่ม
0: ีฝันทีนี้ถ้าเราอยู่ในเมืองเราก็ต้องไปหาเปลือกคอยมาม
1: ันก็จะยุ่งยาก
0: ไปซื้อตามร้านขายยา
1: ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหน
0: เราก็ซื้อก็มีขายก็ร้านขายยาไทยเรามีขายเปลือกคอยทีนี้เวลาเราจะมาทำเปลือกคอยเนี่ยเราก็ต้องมาฆ่าเชื้อก่อน
1: ฆ่าเชื้อก็คือ
0: เอามาอบ
1: ก่อน
0: ฆ่าเชื้ออาจจะมาล้างก่อนทำความสะอาดก่อนล้างให้สะอาดก่อนแล้วมาอบฆ่าเชื้อเสร็จก็ถึงจะเอามาบดทีนี้อาจารย์เวลาเราอบนี่เราควรจะใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ดีอาจารย์คิดว่า
1: 60มั้ยคะอาจารย์
0: ใช่ประมาณนั้นแหละ
1: ประมาณไม่เกิน60
0: ประมาณสัก60แล้วก็ประมาณสักน่าจะสัก30นาทีเป็นต้นไปนะครับให้สังเกตดูว่าทีละอบน้อยนะ
1: ความชื้นใช่มั้ยคะอาจารย์
0: ถ้าเราอบระยะเวลาเราต้องดูด้วยว่าหมายถึงว่าปริมาณของ
1: ที่เราจะเข้าไปอบ
0: เปลือกคอย
1: ค่ะ
0: ถ้าเปลือกคอยเรามีสักประมาณสัก100กรัมแบบนี้เราใช้ไฟแรงก็ไม่ได้น
1: ะ
0: หมายถึงว่าใช้อบนานก็ไม่ได้เพราะมันเดี๋ยวมันจะไหม้หมดถ้าอุณหภูมิ60องศา70องศาเนี่ยอาจจะเป็นหม้อใหญ่ๆใหญ่เนี่ยอาจจะอบสักครึ่งชั่วโมงถึงประมาณสัก 70-80 นาท
1: ีอันนี้เราเอาเปลือกใช่ไหมคะที
0: ่
1: จะไปอบก่อนใช่ไหมคะ
0: ในข่อยมันมีตั้งแต่เปลือกแล้วก็เนื้อไม้ก็มีทีนี้พออบมาแล้วเนี่ยมันก็มาเรามาจะทำเอามาทำเป็นรูปเป็นบดผงเนี่ยก็ให้มันค่ามันคือดูความเหมาะสมของ
1: ไปอบ
0: ของ
1: บดแล้วก็ไปอบอีก
0: ใช่เอามาบดให้ละเอียดอาจจะมาสับเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วถึงมา
1: ใช่เพราะว่าในสูตรเราก็มีตัวข่อยเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่าที
0: ่
1: เขาไปบดมาแล้วแล้วก็อบมาแล้วลักษณะเป็นแบบไหนนะคะ
0: เป็นแบบออกแนวที่แบบ
1: ใช่
0: เป็นผงแล้ว
1: อย่างคนสมัยก่อนใช่ไหมคะที่วิวัฒนาการมาใช้จนมาถึงปัจจุบันเรื่อยๆ
0: ทีนี้พอเป็นยาสีฟันผงนี้ก็เราก็ต้องมีส่วนประกอบของตัวอื่นเข้ามาเพื่อให้มันมาใช้อย่างเดียวมันก็รู้สึกถึงความที่แบบมันไม่มีรสชาติน
1: ะ
0: รสชาติแบบ
1: ตัวเดียว
0: อะไรแบบนี้มันไม่อร่อยทีนี้คนเราเนี่ยพออยู่ในช่องปากเนี่ยถ้าเกิดอะไรที่ขมๆฝาดๆมากๆเนี่ย
1: จะไม่ค่อยรับ
0: มันรู้สึก
1: มัน
0: ไม่สบายปากพอไม่สบายปากมันก็รู้สึกถึงว่าไม่อยากแปรงฟัน
1: เหมือนเรากินแบบพวกผักขมๆอาหารที่มีแบบรสขม
0: รสชาติมันไม่ได้อะไรประมาณนั้นน่ะทีนี้พอเราเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของรสหอมลงไปรสเย็นลงไปรสฝาดนิดไม่เยอะมากจนเกินไปมันก็ทำให้องค์ประกอบของยาสีฟันมันน่าใช้มากขึ้นอย่างเช่นสมุนไพรที่มีรสหอมเย็นอาจจะเราเพิ่มเติมอะไรของเราแล้วแต่ในสูตรของเราก็ต้องมีอย่างเช่นพิมเซนครับเมนทอนพวกเนี้ยพวกเนี้ยเพิ่มมิ้น
1: ท์เพิ่ม
0: ใบสลัด
1: ความเย็นใช่ไหมคะที่เราเห็นรู้จักบ่อยๆที่เราเห็นกันบ่อย
0: ๆมาใส่องค์ประกอบแต่จริงๆนะเราพูดถึงข่อยตัวเดียวที่เราทำในวันนี้แต่จริงๆการพลูก็มีในสูตรด้วยนะวันนี
1: ้
0: ทีนี้ตัวอื่นก็มีอีกไม่ใช่ว่าแค่ข่อย
1: ไม่ใช่มีเฉพาะที่เราจะมาวันน
0: ี้มีหลากหลายสมุนไพรที่เอามาทำเป็นยาสีฟันผงอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมอีกอาจารย์จะมีอะไรอีกไหมที่จะเอามาเพิ่มเติมเปลือกมังคุด
1: ค่ะ
0: เปลือกมังคุดรสฝาดไหม
1: รสฝาดค่ะอาจารย์
0: รสฝาดของเปลือกมังคุดก็มี

0: สิทธิภาพในเรื่องของใบชาสามารถเพิ่มเติมได
1: ้ใบชา
0: ใบชา
1: ที่
0: เรากินอยู่ทุกวัน
1: เรากินอยู่ทุกวัน
0: สามารถเพิ่มเติมได้ใบชาเปลือกมังคุดอะไรอีกอะใบฝรั่งใบฝรั่งรสฝานไหมอันนั้นดับกลิ่นปากได้ดีนะครับมีอะไรอีกอบเชยอบเชยก็ช่วยได้ดับกลิ่นปากได้ดีมากอบเชยนะครับอบเชยแล้วมีอะไรอีกอาจารย์เพิ่มเติมไหม
1: กัญชาไหมคะอาจารย์ช่วงนี้กำลังฮอตฮิตเลย
0: กัญชาถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันฆ่าเชื้อแต่กัญชาเนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยต้องปริมาณต้องน้อยลงเพราะว่าถ้าใช้เยอะเกินไปมันก็หนึ่งมันเมามันเมาแต่ถามว่ากัญชาได้ไหมได้ครับแต่มันก็ค่อนข้างจะเมานะถ้าใช้
1: ตอนนี้กำลังฮอตฮิตมากเลยกัญชา
0: ใช่ใช่ก็จะเลือกใช้อะไรก็ต้องเลือกในการเอามาจดแจ้งได้ด้วยถ้าเราจะทำเป็นยาสีฟันขึ้นมา
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วย
0: ดูตัวไหนบ้างนะครับก็หลากหลายในชุมชนที่เรามีอย่างเช่นผงตัวอื่นเป็นสมุนไพรตัวอื่นที่จะมาบดเป็นผงได้มีอะไรบ้างมีอะไรเพิ่มเติมอีกที่เราคิดว่าที่มีบ้านเรามี
1: หญ้าหวาน
0: หญ้าหวานก็ใส่ได้เพิ่มรสหวาน
1: ค่ะหญ้าหวาน
0: ก็นั่นแหละครับคือโดยสรุปแล้วก็คือรสฝาดยาสีฟันรสฝาดสมุนไพรรสฝาด
1: จะช่วยใช่ไหม
0: ช่วยในเรื่องของรักษาเหงื่อ
1: รสเผ็ดร้อนได้ไหมคะอาจารย
0: ์รสเผ็ดร้อนก็ใส่ได้แต่อย่าเยอะเกินไปมันจะทำให้แสบในช่องปากอย่างขิงข่าตะไคร้แบบนี้มันจะแสบในช่องปากใช่มากเพราะในเยอะในช่องปากเรามันจะอ่อนโยนนะครับการพลูใส่ได้แต่ใส่ได้ไม่เยอะอบเชยก็ใส่ได้แต่ใส่ได้ไม่เยอะนะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% เนี่ยอบเชยนี่ใส่ได้ 1-2% ไม่เกิน 2% ถ้าเป็นผงนะครับถ้าใส่มากกว่านั้นเดี๋ยวมันจะแสบในช่องปากแล้วก็อะไรที่เราเห็นลองดูแล้วกันนะเพื่อน
1: ใช่ก็ลองไปดูว่าตัวไหนบ้างที่มันแบบช่วยในเรื่องของพวกแบบลดอาการบวมอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: ยาสี
0: ทีนี้ในสูตรของเรามีอะไรบ้างที่เราจะทำวันนี้ยาสีฟัน
1: ในสูตรของเรานะคะเดี๋ยวเราแนะนำอุปกรณ์ก่อนดีกว่านะคะอาจารย์อย่างวันนี้ที่สองสูตรที่เราจะทำนะคะก็คือง่ายมากเลยค่ะก็คือสูตรยาสีฟันแบบผงกับสูตรยาสีฟันแบบเกลือง่ายมากเลยค่ะรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช้ได้ผลหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราลองมาดูนะคะว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ง่ายๆเลยนะคะที่มีอยู่ในครัวเรือนของเราเลยนะคะอุปกรณ์แรกที่เราต้องมีนะคะก็คือเป็นกะละมังนะคะสแตนเลสนะคะที่เราจะมาใช้ในเรื่องของการผสมนะคะอันนี้ก็คือกะละมังสแตนเลสไม่แนะนำเป็นพวกกะละมังที่เป็นพลาสติกนะคะอันนั้นบางทีเรามาผสมแล้วบางทีสีของพวกที่เป็นพลาสติกพวกนั้นมันอาจจะหลุดลอกนะคะแล้วก็ไปผสมกับในส่วนพวกเครื่องสำอางพวกที่เข้า
0: สาร
1: ส่วนใช่ค่ะในส
0: ่
1: ว
0: น
1: ทำยาสีฟันของเรานะคะตัวต่อมาก็คือเป็น
0: ตะ
1: แกรงร่อนนะคะเราจะใช้เป็นตะแกรงร่อนที่เป็นพลาสติกก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบว่าสเตนเลสก็ได้นะคะที่เราสามารถใช้ได้นะคะอันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะตามท้องตลาดก็มีตามห้างสรรพสินค้าก็มีราคาก็ไม่แพงมากยิ่งตอนนี้นะยิ่งง่ายอะไรในเน็ตตามอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะก็คือตัวปึ๊บส่งถึงบ้านปั๊บเลยนะคะใช่
0: ตะแกรงไวร้อนสมุนไพรที่เป็นผงนะคะ
1: ใช่ที่เป็นประเภทผงตัวต่อมาคือเป็นพวกทัพพีนะคะอันนี้ก็จะเอาไว้อุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้คนนะคะแล้วก็ตัวต่อมาก็เป็นพวกช้อนสแตนเลสนะคะอันนี้ก็จะมาไว้ช่วยในเรื่องของการคนทีนึงนะคะ
0: คร
1: ับ ตัวต่อมาอันนี้ก็คือ
0: ต้องทำความสะอาดด้วย
1: เดี๋ยวนะคะตัวต่อมาก็คือเป็นเขาเรียกง่ายๆเป็น
0: โกรง
1: นะคะหรือถ้าเป็นทางแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าโก่งบดยา
0: ใช่ครับ
1: นะคะก็จะมีทั้งตัวที่เป็นโก่งนะคะกับตัวที่เขาเรียกอะไรลูกโก่งนะคะที่ไว้วันนี้เราต้องมีในเรื่องของการผสมนะคะจะต้องใช้ตัวโก่งกับลูกโก่งเนี่ยบดใช่ช่วยในเรื่องของการผสมนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ง่ายๆนะคะที่เราจะทำ
0: กัน
1: ใน
0: วันนี้ก็ใช้คลุกก็ได้นะคร
1: ับได้ค่ะแต่ว่าต้องแยก
0: แยกประเภทอาหาร
1: ใช่แยกประเภทอาหารก็คือเก็บในสัดส่วนของที่เป็นแบบการทำเครื่องสำอางกับประเภทของอาหาร
0: ใช่
1: แยกออกจากกันนะคะทีนี้อุปกรณ์เรารู้ว่าต่อมาก็จะเป็นการทำความสะอาดนะคะการทำความสะอาดแล้วก็ทำความสะอาดของเราปกติค่ะล้างน้ำยาล้างจงล้างจานได้ตามปกติแล้วก็ผึ่งให้แห้งแล้วก็จะมาเช็ดทำความสะอาดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์อีกรอบนึงนะคะ
0: ก็คือใช่ 70%
1: ฉีดไปรอบๆนะคะทั้งข้างในข้างนอกเลยนะคะ
0: แล้วก็เช็ดทำความสะอาด
1: ใช่เช็ดทำความสะอาด
0: แต่จริงๆอุปกรณ์เราได้ทำความสะอาด
1: ใช่อันนี้ก็คือทำให้ท่านผู้ชมดูได้เห็นนะคะว่าขั้นตอนและวิธีการทำความสะอาดเป็นลักษณะแล้วก็เช็ดเราก็จะใช้เป็นกระดาษทิชชู่นะคะอาจจะเลือกกระดาษทิชชู่ที่มันมีลักษณะที่ไม่เป็นขน
0: ใช่ครับ
1: นะคะ

0: หรือถ้าเกิดเราไม่มีเราหาไม่ได้อาจจะเป็นผ้าก็ได้แต่แนะนำให้เป็นผ้าที่ไม่มีขนเพราะว่าถ้ามีขนบางทีเราเช็ดไปแล้วขนของผ้ามันก็จะตกอยู่ใน
1: ช
0: าภาชนะของเรานะคะเราก็จะเช็ดทั้งข้างในข้างนอกนะคะ
1: ครับ
0: เช็ดพอหมาดๆนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะคะอันนี้ก็คือวิธีการทำความสะอาดนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือการทำความสะอาดของอุปกรณ์หรือแม้แต่ตัวในส่วนของตัวผู้ที่จะทำเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการล้างมือให้สะอาดนะคะการเช็ดมือหรือถ้าเกิดเรามีหมวกได้ก็คือสวมหมวกเพราะว่าบางทีพวกเส้นผมพวกอะไรมันอาจจะหล่นในพวกที่เราจะทำพวกเครื่องสำอางหรือเนื้อแต่ยาสีฟันที่เราจะทำนะคะแล้วก็ทำให้เรามีถุงมือแล้วก็สวมถุงมือด้วยนะคะหรือแม้แต่แมสปิดปากนะคะกล
1: ั
0: วแบบพวกกระเด็นเข้าในปากที่เราจะทำ
1: จริงๆป้องกันฝุ่นจาก
0: ฝุ่นด้วยใช่ค่ะ
1: จมูกเรานะครับ
0: เพราะวันนี้ของเราจะเป็นประเภทผงใช่ไหมคะอาจารย์เป็นแบบผงสมุนไพรบางทีมันก็อาจจะแบบ
1: ฝุ่น
0: ใช่ฝุ่นกระจาย
1: จะฝุ่นถ้าทำเป็นปริมาณเยอะก็จะฝุ่นอยู่แล้วใช่ครับ
0: อันนี้ก็คืออุปกรณ์นะคะแล้วก็วิธีการความสะอาดต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูสูตรแรกก่อนค่ะอาจารย์สูตรแรกของเรานะคะก็จะเป็นสูตรยาสีฟันแบบผง
1: ใช่ครับ
0: นะคะค่ะตัวแรกก็คือเป็นลิ้นทะเลนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นผงลักษณะสีขาวนะคะตัวนี้
1: จริงๆลิ้นทะเลมันก็เป็นมาจากกระดองของปลาหมึกนะครับปลาหมึกทะเล
0: ง่ายๆคือกระดองปลาหมึก
1: ก็คือกระดูกกระดอง
0: ค่ะแล้วเขาก็บดเป็นผงใช่ไหมคะ
1: จริงๆแล้ววิธีการทำให้ถูกวิธีก็คือเอาลิ้นทะเลไปย่างไฟให้สุกก่อน
0: เอาที่เป็นกระดองใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหม
0: ที่กระดองของเขานะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย
1: แล้วก็มาย่างให้สุกก่อนพอย่างสุกเสร็จก็เอามาบดเป็นผง
0: ย่างนี่นานไหมคะอาจารย์หรือว่าแค่เอาสุกเลยใช่ไหมคะ
1: เอาพอสุกพอสุกแล้วมันจะไม่มี
0: เหมือนคล้ายๆแบบข้าวลิ้นใช่ไหมคะ
1: ก็ห
0: ร
1: ือว่าสุกกับพวกนี้มันคือความเหม็นคาวจะน้อยลง
0: ความคาวของกระดองปลาหม
1: ึ
0: ก
1: ให้สุกก่อนเหมือนกับเราทำอาหารให้สุกก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็จริงๆกระดองปลาหมึกหรือลิ้นทะเลเนี่ยในสรรพคุณของเขาเองเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของลดอาการอักเสบลดอาการอักเสบอย่างเช่นเขาเรียกว่าในช่องปากเราก็เป็นแผลนิดๆหน่อยๆเป็นเหมือนเป็นสิวในช่องปากหรือเป็นก็เรียกว่าเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องปาก
0: พวกเหงือกด้วยไหมคะอาจารย์
1: ใช่ใช่
0: ละบวมอย่างนี้ได้
1: เป็นละละอองในช่องปากเนี่ยลิ้นทะเลเนี่ยเขามีส่วนประกอบของยาสมัยก่อนยาโบราณอย่างเช่นยาโรคละละอองกวาดคอเด็ก
0: มีส่วนประกอบ
1: อยู่ในลิ้นทะเล
0: ก็คือจับตัวนี้แหละก็คือเรียกง่ายๆคือลิ้นทะเลนะคะก็คือกระดกปลาหมึกนะคะ
1: ลิ้นทะเลช่วยในเรื่องของรักษาพวกสิวพวกเป็นแผลหรือว่าเป็นสิวในช่องปากโรคในช่องปากต่าง
0: ๆ
1: ช่วยรักษา
0: เราช่วยในเรื่องของพวกแบบขัดฟันได้ไหมคะอาจารย
1: ์ขัดฟันด้วยก็ได้ครับแต่หลักๆของเขาคือลดอาการ
0: บวม
1: อ
0: ักเสบ
1: ได้ดีนะครับพวกสิวต่างๆได้ดีนะคร
0: ับ อันนี้ก็คือ
1: บางคนเอาไปใช้ไปนอกไปสกัดเป็นสกัดสารก็ออกมาใช้รักษาสิวก็ได้ครับเป็นฝีเป็นฝีภายนอกนะการบวมฝีก็จะยุบง่ายจริงๆก็เหมือนเป็นแคลเซียมส่วนหนึ่งเป็
0: นแคลเซียม
1: จากสัตว์ก็เรียกว่า
0: จากเหมือนกระดองปลาหมึกใช่ไหมคะ
1: ก็เรียกสัตว์ประตูเวลาอาจารย์หั่นปลาหมึกเห็นไหมเวลาหั่นปุ๊บเห็นไหม
0: มันจะ
1: มีอะไรใสๆอยู่นั่นแหละถ้าตัวใหญ่ๆก็จะมีใสมันจะยาวเป็นกระดูกไงแต่ตอนตัวเล็กๆเราหั่นปั๊บเราจะเจอกระดองอยู่ข้างใน
0: กระดองอยู่ข้างใน
1: เป็นเหมือนกับเหมือนกับพลาสติกอ
0: ่
1: ะแต่ถ้าว่าตัวใหญ่ก็จะชิ้นก็จะใหญ่ตามอะไรกระดองปลาหมึกตัวนั้นน่ะในส่วนของกระดองปลาหมึกแต่ว่าก็เสียของเขาของกระดองปลาหมึกเนี่ย
0: คือ
1: กลิ่น
0: ใช่ไหมคะคือกลิ่นจะรุนแรงใช
1: ่ไหมใช่ทีนี้บางคนเนี่ยวิธีการทำมันทำได้หลายแบบแม่มีกลิ่นคาวบางคนก็เอาสตุพร้อมกับสารส้ม
0: เหมือนเอาไปสตุใส่ให้ความร้อนอย่างเงี้ย
1: ในสูตรนี้เรามีสารส้มอยู
0: ่
1: สารส้มสตุเราต้องมีในสูตรเนี่ยในสูตรเราก็จะมีสารส้มสตุด้วยสารส้มสตุเนี่ยก็คือเอาสารส้มเนี่ยเอามาบดเป็นผงบดเป็นผงให้ละเอียดเลยแล้วก็เอาไปตั้งใส่ในหม้อก็เป็นหม้อดิน
0: หม้อดิน
1: ปากกว้างๆหน่อยนะครับแล้วเราสตุสารส้มไปเป็นน้ำก
0: ็
1: คือเอาสารส้มตำให้ละเอียดแล้วใส่ในไปยนะนี่สมมติเป็นหม้อแบบนี้ใช่ไหมครับเอาสารส้มที่เป็นผงแล้วใส่ในไปยนะ
0: แล้วก็ตั้งไฟ
1: คือ
0: เตาถ่านหรือว่าเป็น
1: เตาถ่านเตาแก๊สก็ได้แต่เตาแก๊สไม่ค่อยดีต้องใช้เตาถ่านแล้วก็อุณหภูมิไม่สูงมากก็คือไม่ร้อนจัดจนเกินไปไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆสารส้มเทลงไป
0: เราต้องกวนเขาไหมคะ
1: ไม่ต้องกวนอะไร
0: คือปล่อยเขาทิ้งไว้เลย
1: แต่ต้องบดให้เป็นผงโคลนใส่ลงไปปั๊บ

0: เราต้องมีอะไรปิดไหมคะ
1: ไม่ต้องปิด
0: ไม่ต้องปิดนะคะ
1: แต่คุณเวลาทำคุณต้องทำในที่โล่งแจ้งนะทำให้เขาให้สารส้มละลายเป็นน้ำให้เป็นน้ำนะพอเป็นน้ำแล้วคุณก็เอาลิ้นตะเลที่เป็นบดเป็นผงเทใส่ลงไปด้วยในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปลิ้นตะเลถ้ามากเกินไปมันก็จะทำให้แบบมันไม่ละลายค่อยๆเติมลงไปลิ้นตะเลก็จะโดนดับกลิ่นไปในตัวสารส้มพอสารส้มแห้งแห้งตัวปั๊บสารคือให้สารส้มระเหยไปสักประมาณสัก
0: อยู่ขึ้นที่ปริมาณที่เราทำ
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: ก็คือเพื่อให้ว่าสารส้มเนี่ยรสเปรี้ยวหายไปรสเปรี้ยวก็หายไปก่อนไอ้ลิ้นตะเลก็ดับกลิ่นคาวไปในตัวหลังจากนั้นเสร็จพอได้ขาวฟูดีเนี่ยเราก็มาบดรวมกันก็ได้เป็นลิ้นตะเลสารส้มรวมกัน
0: ก็รวมกัน
1: ก็ได้เป็นสารส้มสตุด้วยแล้วก็ลิ้นตะเลด้วย
0: ก็คือได้2ตัวรวมกันเลยแล้วก็ดับกลิ่นค่าเป็นคล้ายๆแบบค่ากลิ่นของลิ้นทะเลไปด้วย
1: ใช่คร
0: ับดับกลิ่น
1: ก็คือเป็นการก็เรียกการสตุรวมกันเป็นหนึ่งเดียว
0: อ
1: ันนี้ก็เรียกว่าการทำเป็นองค์รวมกัน
0: นะคะตัวแรกนะคะก็คือลิ้นทะเลจะบอกว่าปริมาณที่เราทำวันนี้นะคะที่ในสูตรของเราจะก็คือปริมาณ100กรัมนะคะลิ้นทะเลนะคะอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปก็คือ35กรัมนะคะตัวต่อมาคือข่อยนะคะก็คืออยู่ที่35กรัมนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นผงนะคะออกจะสีแบบออกไข่ไข่นิดนึงนะคะอันนี้คือได้มาจากเปลือกใช่ไหมคะอย่างที่อาจารย์ตั้งแต่เริ่มต้นที่อาจารย์อธิบายบอกไปว่าได้ออกมาจากเปลือกแล้วเราก็ไปทำการอบบดแล้วก็ไปอบนะคะก็จะได้กลายเป็นของข่อยนะคะ
1: จริงๆข่อยรักษาการอักเสบต่างๆได้ดีเหงือกอักเสบเหงือกบวมถ้าเราไม่ได้ทำเป็นยาสีฟันบางครั้งเนี่ยเราแค่มีข่อยกับเกลือเนี่ยเอามาต้มรวมกันในเหงือกบวมอักเสบรามานาตรักษาไม่หายก็ต้มข่อย
0: เอาต้มทั้งเปลือกเหรอคะอาจารย์ต้มเฉพาะเปลือกใช่ไหมคะ
1: นี่แหละครับแล้วก็เกลือสัก1ช้อนโต๊ะเนี่ยข่อยสัก1กำมือเกลือ1ช้อนโต๊ะต้มน้ํา1ลิตรแล้วอมเนี่ย
0: อมปริมาณสัก
1: อมประมาณนั่นน่ะครึ่งถ้วยกาแฟน่ะ
0: ได้บ่อยแค่ไหนคะอาจารย์เช้าเย็นกว่าจะลดอาการบวมใช่มั้ยคะ
1: อมแบบเนี้ยอมไปเรื่อยๆอาการบวมตรงนี้ก็หายไป
0: ค่ะ
1: เนี่ยครับของง่ายๆอยู่ใกล้ๆตัวอย่าไปตัดมันทิ้งหมดคร
0: ับ เห็นแบบว่าข่อยโตขึ้นมาตัดทิ้งหมดรกเหลือเกินหน้าบ้านนะ
1: บางคนเนี่ยเป็นฝีมีต้นข่อยอยู่ก็ไปกรีดเอายางมันนะ
0: อ๋อเพราะข่อยมันจะมียางใช่ไหม
1: กรีดเอายาง
0: แล้วก็มาแต้ม
1: หัวสิวหัวฝีเนี่ยยุบเลยครับนี่คือข้อดีของข่อยแสดงว่าข่อยนี่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้ดีนะครับตัวต่อไปพิมเสน
0: ต่อไปเป็นพิมเสนนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของรักษาแผลในช่องปากแล้วก็ให้ความสะอาดแล้วก็ให้มีกลิ่นที่เวลาเราใช้ให้รู้สึกว่ามันน่าใช้ขึ้นแล้วก็รู้สึกสดชื่นขึ้นรู้สึกหอมขึ้นนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นเกล็ดนะคะเป็นผง
1: แต่จริงๆนะพิมเสนเมนทอนกระบือพวกนี้เมื่อก่อนเนี่ยก็เอามาจากพืชแต่ตอนหลังจากพืชมันไม่มีแล้ว
0: ก็เลยต้องมาทำ
1: สังเคราะห์
0: สังเคราะห์ขึ้นมา
1: ครับก็ถามว่ามันใช้ในช่องปากมันใช้ได้ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับเมนทอนต่อไป
0: ค่ะต่อไปก็คือเมนทอนนะคะก็คืออยู่ที่ปริมาณ8กรัมนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นแท่งนะคะลักษณะสีขาวนะคะท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะตัวนี้เป็นแท่งนะคะตัวต่อมาก็คือการบูดนะคะก็จะใช้อยู่ที่ปริมาณ8กรัมนะคะลักษณะก็จะเป็นเม็ดเล็กๆเป็นเม็ดกลมๆนะคะ
1: ใช่ครับ
0: นี้นะคะตัวต่อมาก็คือตัวสารส้มสตุนะคะ
1: ค่
0: ะที่เราพูดกันที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นะคะลักษณะก็จะเป็นผงนะคะเม็ดเล็กๆนะคะตัวต่อมาคือการพลูค่ะอาจารย์ตัวนี้นะคะลักษณะ
1: ดอกการพลู
0: อันนี้เขาใช้ดอกใช่ไหมคะอาจารย์
1: ดอกการพลู
0: ใช้เฉพาะดอกใช่ไหมคะที่มีสรรพคุณเรายังพวกเปลือกพวกอะไรใช้ได้ไหมคะหรือ
1: เขาไม่นิยมครับก็นิยมใช้ดอกการพลูดอกการพลูเป็นดอกเล็ก
0: ๆ
1: ดอกการพลูคิดว่าเป็นก้านไม่ใช่นะครับคือเป็นดอกของการพล
0: ูเราเห็นถ้าเราได้มานะมันจะมีก้านกับดอกติดกันใช่ไหมคะที่เราสังเกตเห็นนะคะมันจะมีก้านกับดอกติดกันแต่จริงๆที่เราใช้ก็คือดอก
1: การ
0: ก็คือเด็ดเอาดอกออกมาแล้วก็ไปใช่ไหมคะตัวนั้น
1: ดอกการพลูเป็นรสเผ็ดรสเผ็ดออกขมนิด
0: ๆ
1: ก็เรียกเผ็ดพร่าเผ็ดนะครับรสดอกการพลูสรรพคุณหลักๆคือลดอาการมันลดอาการปวดฟันมันทำให้ชาแทน
0: ใช่ค่ะ
1: ม ันทำให้ชารู้สึกชาก็คือแทนที่จะปวดก็ไม่ปวดทำให้ชาส่วนใหญ่ในทันตแพทย์เนี่ยเขาใช้สกัดสารที่เป็นน้ำมันออกมา
0: น้ำมันการพูใช่ไหม
1: ก็เรียกอีกตัวก็ชื่อเขาคือกรอบออยเนี่ยก็คือเอาน้ำมันการพูเนี่ยไว้หยอดเวลาเสียวฟัน
0: ลดอาการปวดบางทีมีอาการเสียวฟันมีอาการปวดฟัน
1: ปวดฟันเสียวฟันก็ใช้ตัวนี้แหละจุ๊บสำลีแล้วเราอมไว้
0: อันนี้เราใช้ทั้งผงได้ไหมคะเวลาเราปวดฟันหรือว่าเราใช้ดอกมาแบบ
1: มันก็ได้แต่มันก็ต้าออกฤทธิ์เร็วต้องใช้เป็นน้ำมัน
0: อ๋อเป็นน้ำมันจะดีที่สุดใช่ไหมคะ
1: ชุบแล้วอุดเลยก็จะ
0: แต่ถ้าเราหาไม่ได้จริงๆแล้วก็ต้มได้ไหมคะอาจารย์เอาดอกไปต้มอย่างนี้แล้วเราก็อม
1: หรือไม่ก็เอาตั้งดอกมาอมก็ได้ถ้าปวดฟันมันก็หนึ่งเป็นการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย2ลดอาการปวดฟันเสียวฟันได้การปลูตัวหลักๆของเขานะครับแต่ใช้มากเกินไปทำให้ลิ้นชาลิ้นชาก็มันชาเลยรู้สึกไม่รับรสได้ช้าลงเพราะมันไปกดระบบประสาทอ่ะให้เราไอ้ประสาทประมาณได้น้อยลงก
0: ็
1: คือนั่นแหละคือ
0: นี่ก็คือข้อเวลาจะใช้ก็ดูที่ปริมาณด้วยนะคะว่าควรใช้ปริมาณเท่าไหร
1: ่อาจารย์เริ่มจากการ
0: วิธีการทำนะคะง่ายเลยค่ะเราจะเอาตัวพิมเสนนะคะการบูนแล้วก็เมนทอนนะคะมาบดผสมรวมกันก่อนนะคะเดี๋ยวนี้จะ
1: 3ตัวนี้บดให้เป็นน้ำก่อนนะครับเป็นน้ำมันก่อนถึงจะเอามาผสมกันนะครับเอามาผสมตัวอื่นลงไปเอามาอาจารย์ช่วย
0: เดี๋ยวนะคะ3ตัวนี้นะคะ
1: พิมเสนการบูนเป็นต้นก็จะเป็นเอามาบดรวมกันให้เป็นน้ำก่อนนะครับ
0: ใช่
1: เป็นน้ำมันนะครับ
0: นะคะ3ตัวนี้คือถ้าเขาโดนกันก็จะกลายเป็นน้ำมันนะคะอย่างที่เราเห็นคือการนำพิมเสนน้ำใช่ไหมคะที่เราอันนี้จริงๆถ้าเกิดมันมีลักษณะเป็นก้อนก่อนที่เราจะมาเข้าในสูตรนะคะเราอาจจะทำให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะ
1: ต้องกดนั้นเลนไลน์นะครับ
0: นะคะน้ำเขาเริ่มละลายแล้วนะคะอาจารย์ท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะอาจจะต้องใช้เวลานะคะนิดนึงนะคะ
1: จริงๆ
0: ออกกำลังกายไปในตัว
1: เหมือนกับพิมพ์เสร็จน้ำเลยครับพอละลายแล้วแก้เติมกลุ่มที่เป็นน้ำมันหอมเลยเพิ่มลงไปก็ตัว
0: เติมกลิ่นใช่ไหมคะ
1: ก็ได้เป็นพิมพ์เสร็จน้ำแล้ว
0: อันนี้เรามาออกกำลังกายกันนะคะ
1: หอมขึ้นแล้วครับกลิ่นโชยเข้าจมูกแล้วจริงๆเวลาเราทำในปริมาณเยอะๆนะครับเราควรจะปิดนะครับ
0: อันนี้จริงๆเราสามารถตั้งทิ้งไว้ได้ไหมคะอาจารย์เขาก็จะละลายไหมคะ
1: ละลายครับแต่เราต้องคนด้วยนะครับ1เราต้องมีแมสปิดจมูก2ใส่แว่นตานะครับเพื่อป้องกัน
0: นักกลิ่น
1: น้ำมันหอมระเหยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยถ้าเกิดเยอะเกินไปร่างกายเราก็จะเขาเรียกอักเสบได้นะครับเยื่อตาอักเสบได้ถ้าเราทำในปริมาณเยอะๆนะครับควรจะมีแว่นตานะครับกันปิดนะครับแล้วก็แมสปิดจมูกนะครับต้องมีนะครับแล้วภาชนะที่เอามาผสมเนี่ยทำก็คือไม่ควรจะเป็นพลาสติกนะครับไอ้ควรจะทำเป็นอันหนึ่งก็เป็นกระเบื้องได้เป็นครกได้หรือว่าเป็นสแตนเลสได้นะครับไม่แนะนำให้เป็นพลาสติกนะพลาสติกมันจะมีปฏิกิริยาทำให้ละลายได้นะครับมันก็จะทำให้ปิดพันเรามีอะไรก็จะสารตกค้างอยู่ในปิดพันเราได้ถ้าเกิดเป็นตัวนี้ไปทำละลายแล้วมันก็เกิดการละลายออกมาอยู่ในปิดพันก็อันตรายต่อสุขภาพนะครับเริ่มละลายแล้วอาจารย์
0: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มละลายนะคะท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะ
1: หอมชื่นใจ
0: กลิ่นเริ่มมาแล้วนะคะกลิ่นจะรู้สึกแบบเย็นๆนะคะ
1: สิ่งสำคัญสาร3ตัวนี้พิมเสนการบูนเมนทอลต้องละลายเป็นน้ำมันถ้ายังไม่ละลายเป็นน้ำมันอย่าเพิ่งใส่สารตัวอื่นลงไปนะครับถ้าใส่สารตัวอื่นลงไปก็จะทำให้สาร3ตัวนี้ไม่ละลาย
0: ค่ะ
1: นะครับพอไม่ละลายทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะไปตัวไปถ้าเป็นเม็ดใหญ่ๆเนี่ยมันไปทำลายตัวเคลือบฟันทำให
0: ้
1: ตัว
0: ก็คือ
1: ตัวเคลือบฟันเป็นแผลเขาทำให้เราเสียฟันได้นะ

0: เอาง่ายๆก็คือมีเมนทอลพิมเสนการบูนก็คือมาผสมกันต้องละลายให้หมดนะคะไม่ต้องละลายให้เป็นน้ำเลยใช่ไหมคะ
1: ในกรณีที่บางคนก็มีเครื่องจักรที่เป็นก็เรียกว่าลูกกลิ้งนะครับเครื่องจักรที่เป็นลูกกลิ้งก็สามารถที่จะทำเอามาบดรวมกันได้เลยนะครับเครื่องจักรลูกกลิ้งสมัยโบราณก็จะเป็นเหมือนกับใบกลบกลิ้งกันเหมือนกับใบเอ็นเกยเอ็นจานไถไหมกลมแบบนั้นก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อย

0: แบบอาจจะเป็นเครื่องแบบบดผลไม้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะอ๋อไม่ได้
0: ไม่ให้ใช้เลยใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้มันไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องใช้เครื่องเป็นลูกคริ่งหรือเครื่องเป็นต
0: ั
1: วใหญ่ๆอ่ะบดสมุนไพรเสร็จก็เอาสมุนไพรตัวนี้ใส่ไปบดรวมกันได้เลย
0: อ๋อค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เอาพิมพ์เสร็จกระบูนเนี่ยเป็นเมนทอนเนี่ยซึ่งมันเป็นนั่นเป็นน้ำมันของเราเลยแล้วสามารถลงบดรวมกับผงสมุนไพรได้เลยถ้าเป็นเครื่องที่มันเครื่องบดที่เป็นเครื่องโบราณอ่ะสมัยก่อนก็ใช้เครื่องบดที่เป็นลูกกลิ้งสมัยนี้ก็ค่อนข้างจะหายากแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเครื่องอะไรเครื่องปั่นที่เป็นโรตารี่ซะส่วนใหญ่ก็เลยได้เป็นผงละเอียดเร็วขึ้นละลายเกือบหมดแล้วนะครับนี่เป็นอาจารย์
0: อันนี้มันไม่ต้องบดรวม
1: รวมกันก็ได้ครับ
0: โอเคร
1: วมอะไรก็ได้ครับจะได้เร็วเททีหลัง
0: เดี๋ยวอันนี้จะขอผงผสมกันก่อนนะคะระหว่างที่อาจารย
1: ์แบบนั้นก็ได้เราก็เอาตัวที่มีกลิ่นคือเคล็ดลับอย่าเพิ่งใส่นั้นเคล็ดลับนะครับสูตรนี้เคล็ดลับก็คือกลิ่นหอมมันต้องไปดับอันนี้เรายังไม่ได้สตุนะครับอาจารย
0: ์
1: ถ้าเราไม่สตุถ้าเราไปเทรวมกับนี้ปั๊บกับผงข่อยเมื่อไหร่กลิ่นคาวก็จะอยู่ในยาสีฟันนะครับอาจารย์วิธีทำให้กลิ่นคาวนี้หายไปเราก็ต้องใส่ในกลิ่นหอมเลยครับก็คือพิมเสนคาร์บูนเมนทอนคนให้เข้ากันพอคนเข้ากันกลิ่นเหม็นคาวของลิ้นทะเลมันก็จะหายไปเพราะว่ามันกลิ่นหอมมันกลบกลิ่นเหม็นคาวไปพอกลบกลิ่นหอมก็จะเกิดขึ้นลิ้นทะเลก็จะไม่เหม็นแล้ว
0: ค่ะ
1: เปลี่ยนแล้วโมเลกุลเปลี่ยนแล้วโอเคเห็นไหมเข้าแล้วกระจายขึ้นแล้วกลิ่นเหม็นไม่มีแล้วโอเคพอเข้ากันเราก็เอาตัวอื่นใส่ได้เลยนะครับอาจารย์เอาละให้เลยครับคือเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เอง
0: ค่ะ
1: เคล็ดลับแต่ไม่ลับครับเคล็ดลับแต่ไม่ลับแล้วครับพอเข้ากันแล้วตัวสมุนไพรตัวอื่นใส่ได้เลยครับรวมได้เลยครับอาจารย์ใส่ได้เลยครับก็จะฟุ้งหน่อยนะครับครับเนี่ยครับถ้าเรามีเครื่องช่วยกวนก็ดีนะครับเครื่องหมายถึงเครื่องช่วยบวชเราก็ไม่ต้องเหนื่อยแต่ทำน้อยๆก็ขนาดเล็กขนาด
0: พอเข้ากันแล้วรอบนี้เราต้องมาร่อนอีกไหมคะอาจารย
1: ์ไม่ต้องร่อนแล้วครับก็กวนให้เข้ากันแล้วก็ใช้ตะปีช่วยคนให้เข้ากันนะ
0: เราเอาอันนี้ไหมคะ
1: เป็นไรในนี้แหละครับเดี๋ยวเอามือออกก่อนอาจารย์ทำไมให้เข้ากันก่อนถ้าเรามีเครื่องช่วยบดก็ดีนะครับแต่ทำน้อยๆไม่เป็นไรวันนี้เราทำเป็นการทดลองสูตรทำให้ดูนะครับแต่ถ้าทำปริมาณเยอะๆเราก็ต้องมีเครื่องช่วยกวนหมายถึงช่วยบดรวมกันให้เข้ากัน
0: ยิ่งมันยังจับตัวอาจจะต้องร่อนนะคะ
1: ไม่ต้องร่อนแล้วร่อนแล้วมันจะไม่เข้ากันมันจะแยกกันคู่ไอ้เข้ากันเอาอาจารย์เอาคุณเตะไว้ก่อน

0: แล้วอันนี้ตอนที่เราค่ะอาจารย์เราต้องคือเทใส่ในแปรงสีฟันใช่ไหมคะหรือว่า
1: ก็เขาเอามาหยิบมาทีละนิดแล้วก็มา
0: เยอะไหมคะ
1: ก็ประมาณหยิบนึงอ่ะ
0: ค่ะก็คือเทใส่ในแปรงสีฟันแล้วเราก็แปรงใช่ไหมคะ
1: ใช่หนึ่งหยิบ
0: แล้วอันนี้เราจะเก็บในรูปแบบไหนคะอาจารย
1: ์ก็ใส่ตลับก็ได้ครับ
0: ใส่ตลับ
1: ใส่ตลับใส่กระปุกเล็กๆก็ได้ครับ
0: ต้องมีการชื้นไหมคะเพราะว่าพวกนี้มัน
1: ไม่จำเป็นอันนี้ไม่ชื้นนะครับเพราะว่าสมุนไพรมันผ่านการอบจนแห้งแล้วความชื้นจะค่อนข้างจะน้อยแล้วพวกน้ำมันหอมระเหยพวกนี้ก็ไม่ชื้นอยู่แล้วก็เป็นน้ำมันก็ไม่ใช่เป็นน้ำแต่ว่าในกรณีที่คุณเอาสมุนไพรยังไม่แห้งอ่
0: ะ
1: มีโอกาสจะเป็นชื้นได้นะครับแต่สมุนไพรอย่างน้ำมันหอมระเหยต่างๆเนี่ยเขาไม่ชื้นอยู่แล้วก็เป็นน้ำมันน้ำมันอยู่ในพืชด้วยกันก็จะอุ้มกันอยู่แล้วแล้วไม่เป็นเชื้อราด้วยนะครับแล้วมันป้องกันการเป็นเชื้อราด้วยเพราะว่าไม่มีเชื้อราแล้ว
0: อันนี้สามารถเก็บไว้นานได้กี่ปีอะคะอาจารย์
1: จริงๆแล้วก็ทำมาตรฐานของเครื่องสำอางก็อยู่ได้ประมาณ2ปีหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้มาอยู่ที่พยานาที่เราเก็บ1ไม่โดนแสงมากเกินไป2พยานาที่ปิดต้องทึบแสงนะครับแล้วก็ปิดให้มิดชิดก็อยู่ได้นานขึ้นนะครับถ้าปิดให้สนิทก็อยู่ได้นานแต่ถ้าเกิดว่าคุณปิดไม่สนิทกลิ่นอมน้ำมันอมแล้วเลยก็จะหายไป
0: ค่ะ
1: ครับเห็นไหมเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: หน้าชายแล้วลองดูลองใส่ถ้วยท่านผู้ชมดูนะครับยาสีฟันสมุนไพรผง
0: ที่มีทั้งข่อยกับตัวที่เป็นผงการพูนะคะแล้วก็ยังมีตัวที่เป็นลิ้นทะเลใช่ไหมคะหรือกระดองปลาหมึกนะคะ
1: จริงๆสูตรไม่ได้สูตรใส่ตัวสูตรนี้ต้องมีการพัฒนาต่อไปนะครับไอ้สิ่งที่เราทำในวันนี้ก็เป็นสูตรที่เราสามารถใช้ได้จริงนะครับก็สามารถไปเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่เรามีปิดพันธุ์ที่เป็นสมุนไพรที่เราอยู่ในท้องถิ่นของเราอย่างเช่นสมุนไพรที่เรามีบางครั้งอาจจะข่อยอาจจะไม่มีก็ได
0: ้
1: ที่บ้านเราอาจจะใช้เปลือกใบฝรั่งก็ได้น
0: ะครับใบฝรั่ง
1: หรืออาจจะใช้สมุนไพรใบชาก็ได้
0: เป็นบดเป็นผง
1: ใช่ก็เอามาทำได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องบางที่ไม่มีข่อยก็ได้อย่างแต่ละจังหวัดเนี่ยแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันนะครับก็พืชแต่ละอย่างไม่เหมือนกันก็สามารถที่จะมาดัดแปลงมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมได้แต่ว่าอยู่ในขอบเขตที่แบบสามารถเอามารักษาในช่องปากได้ก็คือมารักษาฟันได้ดับกลิ่นปากได้จุดประสงค์หลักๆก็คือ1ก็คือดับกลิ่นปากได
0: ้2
1: ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากได
0: ้3แก้อาการปวดใช่ไหมคะชา
1: ช่วยเรื่องลดอาการปวดฟันอย่างคอยพวกนี้ลดอาการบวมในช่องปากปัญหาในช่องปากนะครับปัญหาในช่องปากก็จะดีขึ้นถ้าเรารู้จักการนำสมุนไพรมาใช้ให้เป็นให้รู้วิธีการใช้ให้รู้วิธีการใช้1 2เอาไปใช้แล้วก็ใช้อย่างระมัดระวังนะครับระมัดระวังยังไงก็ให้สังเกตดูว่าเราใช้บางคนเราแพ้ไหมถ้าเราแพ้ปากบวมก็เริ่มใช้ก่อน
0: ก็คือเคยรู้สึกว่าอาการเริ่มบวม
1: ก็เริ่มใช้ก่อน
0: ใช่ค่ะก็คือหยุดใช้ใช่ไหมคะ
1: คือคนเราก็มีอาการแพ้สมุนไพรได้เหมือนกันแต่ละคนก็แพ้แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนแพ้เคสรดอกไม้บางคนแพ้พวกไอสารสังเคราะห์จากพวกเอ็มเสียงการ บวม
0: ก็เริ่มแพ้กลิ่นก็มีใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับถ้าเรารู้สึกว่าเราแพ้เราก็หยุดก่อนถ้าเราไม่แพ้ก็ใช้ต่อไปนะครับไม่มีสิ่งใดที่แบบทุกคนจะใช้แล้วมันจะเพอร์เฟกต์หมดนะครับสมุนไพรบางคนไม่แพ้สมุนไพรแต่แพ้สารเคมี
0: ใช่
1: แพ้สารเคมีก็อย่างคนแพ้พิมเสียงกระบูนบางคนเนี่ยโอ้ก็เรื่องอยู่เหมือนกันนะ
0: บางคนได้กลิ่นไม่ได้เลยใช่ไหม
1: เม็ดขึ้นเต็มเลยนะครับทีนี้สูตร
0: ใช่ค่ะอันนี้คือสูตรแรกนะคะคือยาสีฟันนะคะ
1: สูตร
0: ที่2ก็เป็นยาสีฟัน
1: เป็น
0: แบบเกลือใช่ค่ะเป็นผงเหมือนกันแต่จะอยู่ในรูปแบบของเกลือนะคะ
1: จริงๆสูตรเกลือเนี่ยจริงๆแล้วมันจริงๆ
0: มันมีเกลืออะไรบ้างคะที่เราสามารถใช้ได้คะ
1: จริงๆเกลือมันก็ได้ทุกอย่างนะครับเกลือเนี่ยคือเกลือนี่มันใช้ได้หลายอย่างอยู่มันมีเกลือตั้งแต่เกลืออะไรบ้านเรามีเกลืออะไรบ้างอาจารย์มีเกลือสินเทา
0: เกลือสินเทา
1: เกลือทะเล
0: เกลือแกงใช่ไหมคะเกลือเม็ดใหญ่
1: เกลือเนี่ยมี
0: ค่ะ
1: ถ้าเกลือต่างประเทศก็มีพวกเกลือเปลือกเกลือภูเขา
0: เกลือหิมาลัยเกลือสีชมพู
1: ใช่ไหมคะแต่เกลือพวกนั้นก็เข้ามาผ่านการสตุด้วยน
0: ะ
1: เอามาสตุเอามาทำเอาไปก็เรียกเอาไปต้มเอาไปใส่หม้อดินนะแล้ว
0: เพื่อที่จะละมันให้มันระเหย

0: ไม่ไม่ใช่
1: ไปเผา
0: ไปเผา
1: ใช่ไหมคะ
0: ใส่ในหม้อดินแล้วเผา
1: ค่ะ
0: เผาจนนั่นเลยจนมันเกิดอะไรก็เรียกว่าจนมันฆ่าเชื้อข้างในได้แต่จริงๆเกลือบ้านเราเนี่ยเกลือทะเลเราเนี่ยหรือว่าเกลือสินเทาเนี่ยเราก็สามารถไปทำแบบนั้นได้ใส่หม้อดิน
1: แล้วก็ไปเผา
0: ก็ได้หรือไม่ก็เอาใส่หม้อดินแล้วมาคั่วก็ได
1: ้คั่วเหมือนอย่างที่เราทำการสตุ
0: ก็คือการฆ่า
1: ฆ่าลิต
0: ฆ่าไม่ใช่ฆ่าลิตก็คือให้เกลือมันสะอาดก็คือเป็นการบางทีในเกลือเราก็ไม่รู้ว่ามันสะอาดหรือเปล่าก็คือโดนความร้อนแล้วก็ไปทำให้ลิตรมันอ่อนลงใช
1: ่
0: ใช่ความเค็มก็น้อยลง
1: ใช่ความเค็ม
0: เกลือดอกเกลือ
1: ดอกเกลือที่เราเห็นบ่อยๆใช่ไหมแถบบ้านเราก็จะเป็นแถบสมุนสาครพวกนี้นะคะอันนั้นก็คือใช้ได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับใช้ได้ครับก็เลือกเอาว่าเราจะใช้
1: เกลือแบบไหนคือเกลือเม็ดแล้วเกลือแกงก็ได้ใช่ไหมคะ
0: พอเอามาคั่วเอามาสตุให้มันรสเกลือมันก็จะแต่ที่เกลือมันเข้มจัดมันก็จะรสมันก็อ่อนลงแต่การใช้ในช่องปากนี่มันถ้าเค็มจัดๆบางทีคนก็ไม่ชอบ
1: ใช่รู้สึกว่ามันเค็มมันแบบ
0: แต่ถามว่าเกลือมันดีไหมมันดีอยู่แล้วทีนี้ในสูตรนี้มันจะมีเกลืออยู่1ตัว
1: ใช่
0: กระบูน1ตัว
1: กระบูนแล้วก็สารส้มสตุนะคะ
0: จริงๆเนี่ยเกลือเนี่ยเรามีสีบ้างไหม
1: สีเราไม่มีค่ะอาจารย์วันนี้ไม่ได้มาแต่เราสามารถบอกท่านผู้ชมไม่ได้เผื่อท่านผู้ชมจะได้แบบ
0: ถ้ามีสีผสมน้ำมันในน้ำเนี่ยเราผสมตอนผสมเนี่ยเราก็หยดน้ำไปนิดนึง
1: หยดสีที่เราผสมกับน้ำ
0: แล้วใส่ในเกลือทำให้เกลือเป็นสีทะเลก็ได
1: ้
0: ส
1: ี
0: ชมพูก็ได้
1: สีชมพู
0: ก็คือสามารถทำให้เกลือเปลี่ยนสีได้เหมือนกันแต่เกลือในสูตรนี้เรามีเกลือเนี่ยเกลือทะเลใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะ
0: เกลือทะเลเกลือทะเลเท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์นะในส่วนนี้เกลืออยู่
1: 50ค่ะอาจารย์
0: เกลือ
1: นะคะอันนี้ก็เกลือแกงนะคะ
0: ครับเกลือแกง
1: ใช่ค่ะ
0: เกลือทะเล
1: เกลือทะเลก็ได้นะคะดีเกลือดอกเกลือ
0: แล้วก็ตามด้วย
1: ตามด้วยกะละบูนค่ะนะคะอันนี้คือกะละบูนนะคะก็คือ25นะคะ
0: ครับกะละบูนเราไปทำให้ละเอียดก่อนนี่ครับต้องตามอันนี้ก่อนกะละบูนต้องเอามาเอาเกลือใส่นี่ไปก่อนได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: เกลือละเอียดแล้วเพราะเกลือเป็นเม็ดละเอียดแล้วเราก็เอาเกลือเอากระบูนมาทำให้ละเอียดก่อนเป็นเม็ดใส่นี่กระบูนเป็นเม็ดต้องทำให้เป็นผงก่อนนะครับเพื
1: ่
0: อได้เข้ากันง่ายขึ้น
1: อันนี้ยังเรายังเห็นว่ามันเป็นก้อนใช่ไหมคะก็ต้องทำให้มันเล็กลงนะคะ
0: ครับทำให้เล็กลงนะครับ
1: อีก10นาทีนี่ค่ะ
0: นี่คือเวลาจะพี่ทำกระบูนี่ต้องทำให้ละเอียดก็คือให้มันละเอียดนะครับครับผมบดแบบนี้ครับก็จะละเอียดไม่ให้เม็ดที่เป็นแข็งๆละเอียดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ร่อนเนาะอ้าวอาจารย์ก็ร่อนที่เป็นเม็ดก็นะครับที่เป็นเม็ดก็มาบดใหม่อีกทีนึงสารส้มก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆเราก็มาบดรวมกันก่อนนะครับสารส้มสตูเนี่ยผ่านการสตุมาแล้วนะครับอันเนี้ยสามารถบดรวมกันได้เลยส่วนเกลือเอามารวมกันได้เลยนะครับเกลือก็เป็นเม็ดเล็กอยู่แล้วครับถ้าเป็นกากก็ไปบดใหม่จนกว่าเขาจะละเอียดนะครับเพราะในขั้นตอนตรงนี้เราสามารถที่จะทำเกลือให้เป็นสีได้ถ้าเป็นเกลือถ้าเป็นอยากให้เป็นสีน้ำเงินก็ใช้สี สีนี้สีผสมในน้ำนะครับผสมสีเสร็จก็มาคลุกข้าวกับเกลือก็เป็นสีออกมาเป็นสีเลย
1: แต่เราต้องผสมกับน้ำทำสำเร็จก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ไม่เราไม่จะไม่โรยสีที่แบบได้เป็นผงมา
0: ต้องละลายในน้ำก่อน
1: ก็คือเราอาจจะทำละลายกับน้ำแล้วก็กรองนะคะเราอาจจะทำเป็นชั้นเป็นชั้นค่ะ
0: แต่งกลิ่นก็ได้นะ
1: ตามสีใช่ไหมคะตามกลิ่นตามสี
0: ลาเวนเดอร์ก็สีอะไรใช่ไหมสีม่วงเราก็สามารถ
1: เปอร์เพิร์มินกลิ่นส้มนี่ใช่ไหมคะ
0: ก็อาจเป็นสีเขียว
1: ค่ะ
0: สีทะเลก็เลือกเอาก
1: ลิ่นส้มก็เป็นสีส้ม
0: ใช่ก็สามารถแต่งสีได้ก็แค่
1: เพื่อมันดูน่าใช้แล้วก็กลิ่นน่าใช้มากขึ้น
0: แค่เอาเกลือนั้นผสมกับเอาสีน้ำเอาสีน้ำที่เป็นซอง
1: เป็นที่เรามาทำการ
0: ละลายแล้วนะครับแล้วถึงจะมาประคุเป็นน้ำเสร็จเอามาคลุกกับเกลือนะครับแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก็เป็นสีแล้วนะครับเกลือเหล่านี้สามารถเอามาใช้แปรงฟันก็ได้หรือว่าถ้าเราจะเอาไปทำน้ำยาบ้วนปากเพิ่มเติมก็ได้แค่เอาเกลือเนี่ยเกลือสูตรเกลือเนี้ยไป1 ช้อนโต๊ะตอนน้ำครึ่งลิตรนะครับน้ำร้อนครึ่งลิตรเอาเกลือ1ช้อนโต๊ะผสมด้วยกันแล้ว
1: กระ
0: เหยาให้เข้ากันแล้วเอามาทำเป็นน้ำยาบ้วนปากก็ได้นะครับ
1: อันนี้เราจะควรเก็บในรูปแบบไหนดีคะเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: ก็ใส่ภาชนะ
1: ที่ปกติเลยใช่ไหมคะ
0: แสงแล้วก็อยู่ในภาชนะที่มีฝาปิด
1: เป็นกระปุกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่อ
1: ันนี้มันอยู่ได้นานกี่ปีคะอาจารย
0: ์ก็อยู่ได้ประมาณ2 ปีครับตามมาตรฐานเครื่องสำอางครับเราทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับไอเสร็จนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนก็ได้ครับนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับให้เขาดูนะครับว่าเสร็จแล้วเป็นลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นเครือสีฟันนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเอาไปทำเป็นอย่างอื่นได้เครือสีฟันตัวนี้แปลงฟันก็ได้หรือแม้เอามาใช้ในเรื่องของบางคน
1: บอกแล้วค่ะอาจารย
0: ์แปลงฟันได้น
1: ะ
0: อย่างที่สองเอาไปทำอย่างอื่นอย่างเช่นดับกลิ่นอย่างอื่นอย่างเช่นเอาไปดับกลิ่นในคนมีปัญหาเรื่องเท้ามีกลิ่น
1: อ๋อเท้ามีกลิ่น
0: เราก็เอาประมาณ1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำกะละมังหนึ่ง
1: น้ำอุ่นไหมคะหรือว่าน้ำปกติอ๋อคือไม่ร้อนมากใช่ไหมคือเอาอุณหภูมิน้ำอุ่น
0: ใช่
1: แล้วก็เทใช่ไหมคะใส่ลงไป
0: หนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปแล้วก็แช่เท้าไว้ประมาณ20 นาที
1: ค่ะก็ไว้เรื่องของดับกลิ่นได้
0: เท้าเนี่ยครับเท้าที่มันมีกลิ่นเหม็นไอ้อะไรเขาเรียกไอ้อ
1: ักชื้นพวกที
0: ่แบคทีเรียต่างๆหรือว่าส้นเท้าแตกที่มันเป็นแผลอะไรมันก็ช่วยสมานโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังโรคผิวหนังที่เป็นในที่ตามซอกตาต่างๆก็ช่วยได้เพราะว่ามันมีสารส้มตะตุไปสมานแผล
1: สารส้มตะต
0: ุนะครับนะสารส้มตะตุแล้วเกลือก็ไปฆ่าเชื้อแล้วการบูนเนี่ยลดอาการอักเสบนะครับ
1: พิมเซนการบูนพวกนี้ใช่ไหมคะ
0: ไม่การบูนในส่วนการบูนนะครับมันลดอาการอักเสบนะครับบวมต่างๆก็จะหายไอ้พวกไอ้เล็บอ่ะคนมีปัญหาเรื่องเล็บเยอะเล็บที่เป็นเล็บก็เรียกเล็บที่เป็นหนองอะไรพวกนี้บางคนแก้ไม่ได้เล็บเป็นหนองเป็นติดเชื้อ
1: บางคนต้องใส่รองเท้าไง
0: แต่ถ้าเกิดว่าปัญหาเล็บเยอะจริงๆแล้วมันมีปัญหามากๆเราเอาเปลือกของเอาใบเตียนกิ่งเตียนย้อมครับ
1: เอาเฉพาะใบมันใช่ไหมคะ
0: ใช่เอามาผสมเอามาบดรวมกันผสม
1: คือเอาใบมาแล้วก็ต้องให้มันแห้งก่อน
0: เอาอย่างแห้งมาบด
1: ค่ะแล้วก็บดเป็นผงแล้วก็มาผสมใส่
0: ใช่ครับก็สามารถรักษาพวกโรคที่เกี่ยวกับ
1: เท้ากับเล็บได
0: ้เล็บได้ดีมากก็คือเตียนกิ่งเขาจะช่วยฆ่าเชื้อได้ดี
1: ค่ะ
0: ก็วันนี้ก็ถือ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ได้ทำสูตร
1: ใช่แล้วก
0: ็ยาสีฟันไป2 สูตรด้วยกัน
1: ใช่ค่ะ
0: หวังว่าน่าจะท่านผู้ชม
1: ยังไงก็ลองฝากติดตามตอนต่อๆไปหรือตอนที่ผ่านมามีทั้งยาสีฟันในรูปแบบใช้ในเรื่องของพวกสมุนไพรต่างๆหรือแม้แต่สูตรที่ชำระล้างต่างๆนะคะ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะยังไง
0: หวังว่านำไปใช้เป็นประโยชน์นะครับถ้ามีประโยชน์แล้วก็นะครับก็เอาไปใช้มีประโยชน์แล้วเรายินดีด้วยนะครับก็วันนี้เราก
1: ็
0: นะถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับวันนี้กลับลาก่อนแล้วก็เจอกันเทปหน้านะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทย

การรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymerซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคต

เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นอับบรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้

ให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็มาพบกับอาจารย์นิพนธ์แก่นโกมล นะครับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในส่วนของรายวิชาการสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นนะครับตอนนี้เป็นตอนที่8แล้วนะครับซึ่งตอนที่8นั้นก็จะเป็นตอนที่ว่าด้วยเรื่องของการทดสอบการควบคุมตามวงจรบัญชีนะครับโดยรายละเอียดวันนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของระบบการควบคุมภายในโดยอาจารย์ทอมเนี่ยจะมีการยกตัวอย่างนะครับว่าระบบของการควบคุมภายในที่ควรมีนะครับในแต่ละกิจการเนี่ยควรมีในเรื่องของอะไรบ้างนะครับเพราะว่าผลการทดสอบของการควบคุมระบบเนี่ยนะครับจะเป็นตัวประมาณการได้ว่าในตอนสิ้นปีนั้นเราจะต้องมีการตรวจสอบเนี่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเนี่ยในปริมาณที่มากหรือน้อยอย่างไรนะครับคราวนี้สิ่งอื่นเลยเนี่ยอาจารย์ทอมก็อยากจะขอทบทวนนิดนึงว่าในเรื่องของระบบการควบคุมตัวนี้เนี่ยนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับซึ่งเขาบอกว่าในระบบของการควบคุมภายในนะครับแล้วก็การประเมินความเสี่ยงของการควบคุมนั้นก็คือออดิเตอร์นะครับจะต้องเข้าไปทำความเข้าใจก่อนในเบื้องต้นว่าระบบการควบคุมภายในของกิจการนั้นเป็นอย่างไรนะครับโดยการศึกษานะครับจากคู่มือหรือในวิธีการปฏิบัติงานต่างๆนะครับจากการศึกษาตรงนี้ครับเมื่อเราได้ทำการศึกษาแล้วเราก็จะเข้าสู่กระบวนการในการสังเกตนะครับว่าสิ่งที่ได้มีการเขียนในคู่มือหรือว่ามีการกำหนดนโยบายไว้เนี่ยนะครับได้มีการนำไปใช้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีการสุ่มนะครับรายการต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เขียนนั้นและสิ่งที่เราเห็นในตัวอย่างนั้นเนี่ยได้มีการปฏิบัติจริงตลอดระยะเวลาใน1งวดบัญชีหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในเนี่ยจึงเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับที่จะใช้ในการประเมินผลของระบบการควบคุมภายในว่าดีหรือไม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าในแต่ละกิจการเนี่ยครับออดิเตอร์จะต้องอาศัยเทคนิคอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเราต้องมีเทคนิคในกระบวนการนะครับในการสื่อสารว่าการสื่อสารอย่างไรที่เราจะทำให้ได้ข้อมูลนะครับของระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วก็เหมาะสมนะครับสำหรับการควบคุมภายในนะครับหรือว่า internal control system นั้นหมายถึงอะไรนะครับในที่นี้ก็หมายถึงกระบวนการนโยบายวิธีการปฏิบัตินะครับหรือว่าการกระทำใดๆก็แล้วแต่ซึ่งมีการกำหนดครับผู้ที่มีหน้าที่ดูแลก็คืออาจจะเป็นผู้บริหารหรือว่าบุคคลอื่นซึ่งถูกกำหนดโดยผู้บริหารให้มีหน้าที่นะครับในการเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมดูแลต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อให้จะให้บรรลุนะครับเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ที่วางไว้นะครับซึ่งระบบการควบคุมภายในตรงนี้เนี่ยบางครั้งนะครับเราอาจจะมีการอ้างอิง

นะครับหรือนำหลักการสากลมาใช้ยกตัวอย่างเช่นการนำในทฤษฎีของตัวโคโซนะครับมาปรับใช้ในองค์กรเพราะว่าทฤษฎีของโคโซนั้นจะเป็นหลักนะครับการในการควบคุมภายในนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานสากลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิจารณานะครับในส่วนของสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในนะครับการประเมินความเสี่ยงนะครับกิจกรรมการควบคุมการสื่อสารแล้วก็สารสนเทศรวมไปจนถึงกระบวนการในการติดตามผลของการปฏิบัติงานดังนั้นเนี่ยนะครับออดิเตอร์เนี่ยควรจะต้องมีความเข้าใจว่าระบบการควบคุมภายในที่ดีนั้นนะฮะควรเป็นไปในทิศทางใดนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนถัดไปครับในส่วนถัดไปนี้เขาบอกว่าในการที่เรานั้นจะทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในได้อย่างดีนั้นเราจะต้องอาศัยทักษะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับก็คือทักษะในด้านของการสื่อสารในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในกระบวนการของการทำความเข้าใจนั้นเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นจากการที่ว่าอ่านข้อมูลต่างๆนะครับที่เรานั้นอาจจะดูจากบนเว็บไซต์นะครับหรือว่าจากการสอบถามหรือว่าสัมภาษณ์นะครับผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยจากประสบการณ์ในการทำงานนะครับเราก็จะมีการนัดก่อนเลยว่าเรากำลังจะศึกษาระบบการควบคุมภายในเรื่องอะไรนะครับก็ต้องมีการลิสต์ตัวเนื้อหาที่เราต้องการที่จะสัมภาษณ์นะครับแล้วก็ติดต่อไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งบุคคลเหล่านั้นเนี่ยก็จะให้ข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในกระบวนการในการทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบการควบคุมภายในนั้นเนี่ยด้วยความที่ในแต่ละกิจการเนี่ยจะมีระบบการควบคุมภายในที่ไม่เหมือนกันนะครับหรือบางกิจการเนี่ยอาจจะมีระบบการควบคุมภายในที่ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นออดิเตอร์เนี่ยจะต้องพิจารณานะครับว่าระบบการควบคุมใดนะครับที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินเพราะฉะนั้นออดิเตอร์ต้องอาศัยนะครับความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์นะครับในเรื่องของการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการทำความเข้าใจระบบการควบคุมภายในนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยนะครับคราวนี้ในด้านของการทำความเข้าใจนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าหลักฐานที่เราได้นั้นอาจจะอยู่ในรูปของการสอบถามหรือแม้กระทั่งการสัมภาษณ์นะครับซึ่งอาจจะทำให้เราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้จับต้องในเรื่องของระบบการควบคุมภายในที่ชัดเจนเราอาจจะใช้วิธีการสำเนานะครับในส่วนของนโยบายหรือว่าแนวทางการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมภายในรวมไปจนถึงนะครับอาจจะมีการขอเอกสารตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในแต่ละเรื่องที่เราประเมินแล้วว่ามีสาระสำคัญซึ่งหลักฐานที่อาจารย์ฮอมเนี่ยพูดมาตั้งแต่ต้นนะครับถึงเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าวิธีการตรวจสอบที่เรียกว่า walk through testนะครับซึ่ง walk to test เนี่ยจะเป็นเรื่องของเอกสารหลักฐานต่างๆที่ใช้ในการติดตามหรือประเมินผลนะครับในเรื่องของการออกแบบนะครับหรือการดีไซน์ในเรื่องของระบบการควบคุมภายในซึ่งจุดตรงนี้จะเป็นการประเมินในเบื้องต้นครับว่าระบบการควบคุมภายในที่ทางลูกค้าได้มีอยู่นั้นเนี่ยมันมีการออกแบบอย่างเหมาะสมแล้วหรือยังซึ่งบางครั้งเนี่ยในกระบวนการในการตรวจสอบจริงๆนะครับในการทำความเข้าใจระบบเนี่ยบางครั้งลูกค้าอาจจะมีการดีไซน์ที่ผู้สอบบัญชีได้ประเมินแล้วว่าการออกแบบนั้นอาจจะมีความไม่เหมาะสมอยู่หรือว่ายังไม่รัดกุมเพียงพอนะครับในจุดนี้ออดิเตอร์เนี่ยก็สามารถที่จะให้ข้อเสนอแนะนะครับแล้วก็แนะแนวแนะนำนะในทางปฏิบัติหรือแก้ไขให้ระบบการควบคุมนั้นมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับ walk to test นะครับเป็นหลักฐานการตรวจสอบที่ทำให้เรานั้นได้แปรประเมินว่าการออกแบบของระบบการควบคุมภายในนั้นมีความเหมาะสมนะครับคราวนี้นะครับในเรื่องของการจดบันทึกนะในการจดบันทึกเนี่ยในขณะที่เรานั้นได้ทำความเข้าใจในระบบของการควบคุมภายในนั้นต้องบอกกันเลยว่าในทางปฏิบัติก็มีหลายวิธีด้วยกันนะครับแต่ตอนที่สมัยอาจารย์ทอมทำงานเนี่ยจากประสบการณ์แล้วอาจารย์ทอมก็จะอาศัยทั้ง3วิธีนี้ครับในการปฏิบัติงานซึ่งกันเพราะเนื่องจากว่าในแต่ละวิธีนั้นมันก็เหมาะภายใต้สถานการณ์บางสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นใน3วิธีที่อาจารย์ทอมจะพูดต่อไปนี้แต่ละวิธีก็รู้แล้วแต่มีข้อดีนะครับแล้วก็ข้อจำกัดที่แตกต่างกันแต่ด้วยเงื่อนของเวลาถ้าเรามีเวลาที่จะในการบริหารจัดการนะครับในการที่จะเข้าไปทำความเข้าใจในระบบของการควบคุมภายในเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับอย่างอันแรกเลยก็คือการจดบันทึกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นรูปแบบของการจดบันทึกในลักษณะของการบรรยายนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า narrative นะครับซึ่ง narrative เนี่ยก็เกิดจากการที่ auditor นะครับ

ได้มีการเข้าไปสัมภาษณ์พูดคุยนะครับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานตรงนั้นนะครับหรือเกี่ยวข้องกับระบบของการควบคุมภายในซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าในเรื่องของการจดบันทึกนั้นนะครับการเขียนมันเป็นสิ่งจำเป็นครับที่เป็นกระบวนการในแง่ของการสื่อสารเพราะฉะนั้นหากกระบวนการในการสื่อสารเนี่ยนะครับในการเขียนออกมานั้นเนี่ยให้เกิดความเข้าใจยุ่งยากเนี่ยบางครั้งการเขียนลักษณะรายละเอียดนั้นอาจจะทำให้ล่าช้าในเรื่องของกระบวนการในจดบันทึกรวมไปจนถึงกระบวนการที่เกิดในเรื่องของความเข้าใจนะครับของคนในทีมดังนั้นเราอาจจะแก้ไขด้วยวิธีการที่ว่าเราอาจจะวาดเป็นผังภาพทางเดินของเอกสารนะครับหรือว่าอาจจะทำเป็นผังภาพของระบบของการควบคุมภายในก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยศัพท์ภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า flowchart นะครับเพราะฉะนั้น flowchart เนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรานั้นเห็นภาพแทนคำบรรยายนะครับเราก็จะเห็นจุดในเรื่องของ control ต่างๆนะครับที่เป็นรูปภาพซึ่งอาจจะทำให้เกิดความกระชับนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนครับว่าในส่วนของแผ่นภาพนั้นเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดบางประการเช่นถ้าเราต้องการในรายละเอียดว่าในการจัดทำเอกสารตรงนี้หรือว่าระบบของการควบคุมตรงนี้มีใครเป็นผู้รับผิดชอบบ้างนะครับในส่วนของแผ่นภาพนั้นอาจจะบอกเราได้ไม่ครบถ้วนซึ่งเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูนะครับในสิ่งที่เรานั้นได้บันทึกข้อมูลไว้ในส่วนของนาราทีฟนะครับในขณะเดียวกันครับในเทคนิคที่3นะ3ทุกท่านจะเห็นว่าการใช้แบบสอบถามนะครับหรือว่า ICQ นะครับในทางปฏิบัตินั้นเราจะเรียกว่า ICQ หรือคำเต็มก็คือ Internal Control Questionnaire นะครับสำหรับแบบสอบถามนั้นในทางปฏิบัตินะมันก็จะเป็นส่วนช่วยที่ทำให้ออดิเตอร์นั้นเนี่ยสามารถได้รับข้อมูลนะครับในสถานการณ์จริงที่บางครั้งเรามีการสอบถามลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าอาจจะมีเวลาให้เรานะครับในการสัมภาษณ์หรือการสอบถามเนี่ยเพียงระยะเวลาสั้นๆหรือมีเวลาเพียงจำกัดนะครับดังนั้นในการฝากในเรื่องของ questionnaire นะครับ ICQ เนี่ยก็จะเป็นส่วนช่วยที่ทำให้ลดข้อจำกัดของเรื่องระยะเวลาลงนะครับเราอาจจะมีการส่งตัวแบบสอบถามตัวนี้ในเบื้องต้นเนี่ยให้กับผู้รับผิดชอบนะครับให้ทำการอ่านศึกษาแล้วมีการตอบนะครับในส่วนของ ICQ เนี่ยกลับมาอย่าง auditor ซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยลดระยะเวลาในการสัมภาษณ์ของเราลงนะครับแต่แน่นอนครับว่าแม้ว่า ICQ เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการรวดเร็วนะครับในการสอบถามข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของรายละเอียดนะครับในการดำเนินการดังนั้นเนี่ยจุดของเทคนิคต่างๆที่อาจารย์ทอมพูดมาทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีทั้งข้อดีและข้อจำกัดดังนั้นนะฮะออดิเตอร์เนี่ยเราจะต้องอาศัยนะครับวิธีการหรือเทคนิคหรือประสบการณ์ที่เราต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่าเอ๊ะวิธีการไหนนั้นเหมาะสมสำหรับในการทำความเข้าใจเรื่องของระบบการควบคุมภายในภายใต้สถานการณ์เหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ช่วยทำให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นอย่าลืมนะครับในการทำความเข้าใจในเรื่องของระบบของการควบคุมภายในมี3เทคนิคด้วยกันนะครับเทคนิคแรกคือการบันทึกคำอธิบายหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า narrative นะครับเรื่องที่2ก็คือการใช้ผังทางเดินเอกสารหรือที่เรียกว่า flowchart และสุดท้ายครับการใช้แบบสอบถามหรือที่เราเรียกว่า internal control questionnaire หรือ ICQ นั่นเองนะครับสุดแล้วแต่นะครับในทางปฏิบัติว่าวิธีการไหนจะเหมาะสมนะครับคราวนี้นะครับเมื่อเรามาดูตัวอย่างบ้างนะครับว่าบางคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะในลักษณะหน้าตาของโฟลว์ชาร์ตนั้นถ้าออดิเตอร์นั้นจะเขียนโครงร่างตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยจะมีวิธีการเขียนอย่างไรนะครับโดยธรรมชาตินะครับลักษณะของการเขียนรูปแบบโฟลว์ชาร์ตนั้นจะเป็นการระบุในเบื้องต้นครับว่าลักษณะของเอกสารนั้นเนี่ยถูกออกโดยหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็มีการใช้นะครับการลากเส้นเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลนะครับแล้วก็เชื่อมต่อระบบต่างๆนะครับไปยังหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งระบบตรงนี้จะทำให้เราเกิดความเข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่าเราเห็นในลักษณะของภาพทางเดินเอกสารต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นหน้าจอที่ทุกท่านเห็นต่อไปนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับของระบบเจ้าหนี้ที่พูดถึงเรื่องของกระบวนการขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การออกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อเป็นเงินเชื่อนะครับแล้วก็มีการลิงก์ข้อมูลต่างๆเชื่อมโยงในแต่ละฝ่ายในแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องซึ่งจุดตรงนี้ครับจึงย้ำว่าในเรื่องของออดิเตอร์นั้นจะต้องมีความเข้าใจในบริบทของโฟลว์ชาร์ตพอสมควรนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการเขียนขึ้นมาเนี่ยอาจจะทำให้ยากพอสมควรดังนั้นความรู้พื้นฐานของออดิเตอร์นั้นเราจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็สามารถจะเขียนโฟลว์ชาร์ตในเบื้องต้นได้นะครับคราวนี้ในส่วนถัดมานะครับ
เมื่อเราเนี่ยได้ทำความเข้าใจนะครับในระบบของการควบคุมภายในแล้วเนี่ยว่าของกิจการนั้นเป็นอย่างไรในเบื้องต้นนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงว่าระบบการควบคุมภายในในแต่ละที่นั้นมันอยู่ที่บริบทของสภาพแวดล้อมของแต่ละกิจการครับไม่ได้หมายความว่าระบบที่เราเข้าใจนั้นจะต้องถูกบังคับใช้ในทุกๆองค์กรในทุกๆกิจการดังนั้นออดิเตอร์ต้องระมัดระวังนะครับว่าบางครั้งในทางปฏิบัติเราไม่สามารถนะครับเอาแพทเทิร์นหรือตัวอย่างจากที่ใดที่หนึ่งไปเปรียบเทียบกับระบบการควบคุมของอีกที่หนึ่งได้ดังนั้นออดิเตอร์จะต้องพิจารณาภายใต้ความนะครับของแต่ละกิจการว่าแต่ละกิจการนั้นระบบการควบคุมนี้นะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรคงไม่มีการเปรียบเทียบนะครับว่ากิจการนี้เป็นคอนโทรลที่ดีดังนั้นเมื่อมากิจการนี้ถ้าไม่มีคอนโทรลนี้ถือว่าระบบการควบคุมในไม่มีประสิทธิภาพเราจะประเมินแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประเมินเรื่องของระบบการควบคุมในก็ขอเน้นย้ำนะครับว่าการประเมินนั้นจะต้องอ้างอิงนะครับจากบริบทพื้นฐานของสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในของแต่ละกิจการนะครับในเบื้องต้นนะก่อนที่เราเนี่ยจะทำการประเมินนะครับเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของกิจการว่ามีความเสี่ยงสูงหรือความเสี่ยงต่ำมากน้อยอย่างไรนั้นอาจารย์ทอมอยากจะบอกว่าในเรื่องของระบบของการควบคุมภายในนะครับมันก็มีลักษณะของพฤติกรรมของการควบคุมภายในยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับบางกิจการเนี่ยระบบการควบคุมภายในอย่างเช่นการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารนะครับคราวนี้อาจจะมีคนบางคนนะครับมีคำถามว่าเอ๊ะอาจารย์งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารนั้นเรามีไว้เพื่ออะไรนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเนี่ยเป็นระบบวิธีการควบคุมเงินสดอย่างหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการวิเคราะห์ครับหาสาเหตุความแตกต่างระหว่างยอดบัญชีเงินฝากธนาคารในบัญชีแยกประเภทของกิจการเองนะครับเปรียบเทียบกับตัวบุ๊กแบงค์นะครับที่ได้รับนะใบแจ้งยอดจากธนาคารว่าเอ๊ะสาเหตุของความยอดที่ไม่เท่ากันหรือแตกต่างกันนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะฉะนั้นการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารนั้นก็คือเป็นวิธีการควบคุมอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมเหตุที่ยอดไม่ตรงกันนั้นเกิดขึ้นอย่างไรคราวนี้ในลักษณะของกระบวนการในการจัดทำนะบางกิจการนะครับอาจจะมีการจัดทำในเรื่องของงบพิสูจน์ยอดเงินฝากเนี่ยเดือนละ1ครั้งนะครับบางกิจการอาจจะมีการจัดทำสัปดาห์ละ1ครั้งหรือแม้แต่บางกิจการนะครับมีการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารวันละ1ครั้งทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ทอมต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราเรียนกันเนี่ยอาจจะเข้าใจบริบทว่างบพิสูจน์ยอดเนี้ยเราทำเดือนละ1ครั้งนะครับแต่ในทางปฏิบัติเราต้องพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมครับของแต่ละกิจการบางกิจการนะครับมีธนาคารเนี่ยจำนวนน้อยนะครับแล้วก็มีรายการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่มากนักนะครับอาจจะมีการจัดทำเพียงแค่1ครั้งต่อเดือนนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับบางกิจการเนี่ยมีจำนวนธนาคารเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วรายการเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนแต่ความซับซ้อนนั้นอาจจะไม่ถึงในระดับสูงนะครับก็อาจจะมีการทำเนี่ยเขาเรียกว่าในสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับแต่ถ้าหากบางกิจการเนี่ยมีความแตกต่างหรือว่ามีธนาคารเนี่ยจำนวนมากนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนของรายการเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นในประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้เราจะต้องมีการจัดทำในเรื่องของระบบนะครับของการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารนั้นทุกๆก็คือทุกๆวันเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของพฤติกรรมหรือระบบของการควบคุมภายในนั้นจึงมีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการกันบ้างนะครับเขาบอกว่าวิธีการนะครับของการประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมนะครับมีวิธีการอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยนะครับก็คือเราอาจจะใช้วิธีการตรวจสอบนะครับโดยดูจากเอกสารต่างๆที่ผ่านมาซึ่งภาษาอังกฤษนั้นเราเรียกว่า examineevidence นะครับก็คือการตรวจสอบเอกสารประกอบรายการครับเช่นเราอาจจะมีการขอเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการอนุมัติการจ่ายเงินนะครับหรือว่าการอนุมัติการให้สินเชื่อรวมไปจนถึงการสอบทานคู่มือของการปฏิบัติงานก็ได้นะครับหรือแม้แต่อาจจะใช้วิธีการในการสอบถามนะครับบุคลากรเกี่ยวกับระบบของการควบคุมภายในซึ่งกระบวนการในการสอบถามเนี่ยเราจะใช้คำว่า inquiry นะครับแต่เน้นย้ำนะครับว่าถ้าเป็นกระบวนการในการสัมภาษณ์นั้นเราก็จะใช้
คอนเซปต์ในเรื่องของการใช้อินเทอร์วิวนะครับเพราะว่าการสอบถามกับการสัมภาษณ์นั้นการศึกษาข้อมูลนั้นมีความแตกต่างกันการสอบถามคือการถามข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับกิจการแต่การสัมภาษณ์นั้นเป็นการยิงคำถามนะครับที่ถามไปยังผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงและเขาตอบคำถามในสิ่งที่เราถามนะครับเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังในเรื่องของกลยุทธ์นะครับในการสอบถามโดยจนถึงในเรื่องของการสัมภาษณ์นั่นเองนะครับสำหรับลำดับที่3นะครับในการทดสอบการควบคุมนั้นเราอาจจะอาศัยวิธีการครับก็คือการสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของระบบของการควบคุมภายในนะครับก็คือ observation ซึ่งต้องบอกก่อนว่าการสังเกตการนี้นะครับในรูปแบบของการปฏิบัติงานจริงเนี่ยเราอาจจะทำได้2รูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือเป็นลักษณะของการเซอร์ไพรส์ครับคือเราอาจจะไม่ได้มีการแจ้งเขาล่วงหน้าว่าวันนี้เราจะมาสังเกตการในการปฏิบัติงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่ได้บอกเขาเพราะฉะนั้นผลที่ได้ครับหลักฐานที่ได้จากการสังเกตการในรูปแบบที่ผู้ปฏิบัตินั้นไม่ทราบเราก็จะได้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงครับที่ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมานะครับแต่ในทางกลับกันครับการสังเกตการในรูปแบบที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นทราบว่าวันนี้เราจะเข้ามาสังเกตการดังนั้นเนี่ยหลักฐานที่เราได้นะครับในกระบวนการในการปฏิบัติงานเนี่ยก็อาจจะได้ระดับความน่าเชื่อถือที่น้อยกว่านะครับกับกรณีที่เรามีการสังเกตการภายใต้สภาวะที่เป็นการเซอร์ไพรส์หรือว่าเขาไม่ได้รับรู้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใน3วิธีนะต่างๆที่อาจารย์ทอมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการทดสอบการควบคุมที่ช่วยนะครับทำให้เรานั้นสามารถประเมินได้ว่าระบบการควบคุมภายในของกิจการแห่งนี้เนี่ยเป็นไปอย่างไรนะครับนอกจากนี้ครับบางครั้งการตรวจสอบเอกสารนะครับการสอบถามหรือการสังเกตการกระบวนการในการปฏิบัติงานนั้นเนี่ยเราอาจจะได้ข้อมูลที่ยังไม่เพียงพอนะครับเราอาจจะใช้วิธีการที่ว่าปฏิบัติซ้ำครับการปฏิบัติซ้ำหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าลูกค้านั้นได้มีวิธีการขั้นตอนในกระบวนการทำงานอย่างไรออดิเตอร์ขอแอคชั่นครับขอลงมือปฏิบัติจริงโดยปฏิบัติให้เหมือนกับกระบวนการที่พนักงานเหล่านั้นเนี่ยได้ดำเนินการทำอยู่นะครับอันนี้เราเรียกว่าการปฏิบัติงานซ้ำทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการปฏิบัติงานซ้ำนะครับก็จะช่วยทำให้เรานั้นสามารถยืนยันได้ครับว่าตัวผลลัพธ์หรือว่าเอาท์พุตที่ได้มานั้นตรงกับกระบวนการทำงานจริงของลูกค้าหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีเหล่านี้ก็จะเป็นวิธีที่ช่วยทำให้เรานั้นสามารถที่จะประเมินผลในเรื่องของการควบคุมภายในของกิจการได้นั่นเองนะครับคราวนี้ในส่วนของการประเมินบ้างนะครับบางครั้งเนี่ยในกระบวนการในการประเมินเรื่องของระบบการควบคุมภายในเนี่ยแน่นอนครับว่าในการปฏิบัติงานจริงๆแล้วถ้าระบบการควบคุมภายในนั้นเป็นระดับ manual control นะครับ manual control ก็คือเป็นระบบการควบคุมภายในด้วยมือหมายถึงว่าอาจจะใช้คนอาจจะใช้เอกสารในการควบคุมนะครับในเรื่องของระบบบัญชีในเรื่องของระบบการปฏิบัติงานแน่นอนในทางปฏิบัตินั้นอาจจะมี error เกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น error บางอย่างเนี่ยauditor จะต้องอาศัยดุลยพินิจในการประเมินเบื้องต้นครับว่า error เหล่านั้นเป็น error ที่เรานั้นคิดว่ามีสาระสำคัญแล้วก็มีผลกระทบนะครับต่อข้อมูลในการรายงานทางการเงินหรือไม่นะครับในประเด็นดังกล่าวถ้า auditor นั้นได้มีการประเมินแล้วว่าในลักษณะของตัวผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานนั้นมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญนะครับหน้าที่ของ auditor นั้นจะต้องมีการจัดทำเอกสารตัวนึงครับซึ่งเอกสารตัวนี้เราเรียกว่าหนังสือแจ้งจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญครับเพราะฉะนั้นหนังสือแจ้งจุดอ่อนตัวนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า management letter นะครับ management letter หรือที่ใช้ตัวย่อว่า ML นั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออก ML นะครับในทางปฏิบัติแน่นอนครับมันอาจจะมีข้อผิดพลาดบางประการที่ auditor ได้มีการประเมินสถานการณ์แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็น error ที่เกิดขึ้นอย่างเล็กน้อยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยออดิเตอร์อาจจะต้องมีการพูดคุยนะครับเจรจากับผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยกรณีที่ออดิเตอร์ไม่ได้มีการระบุหรือว่าข้อผิดพลาดตัวนี้แจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาอาจจะไม่ทราบได้นะครับเพราะฉะนั้นระบบการควบคุมภายในทุกอย่างเราจะต้องมีการแจ้งนะครับไปยังผู้ที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบนะครับแล้วก็อธิบายถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยณจุดตรงนี้เนี่ยออดิเตอร์สามารถที่จะให้ข้อแนะนำนะครับแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็ขออนุญาตให้มีการปรับปรุงระบบตรงนี้ให้มันดีขึ้นนะครับก็อาจจะมีการเขียนบอกเล่าไปในเบื้องต้นแต่อาจจะไม่ได้ระบุนะครับเนื้อหาหรือข้อความตรงนี้ไปยังหนังสือแจ้งจุดอ่อนนะครับของระบบการควบคุมภายในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ management letter นั้น
จึงเป็นส่วนสำคัญนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงว่าการที่เราจะเขียนอะไรลงไปใน ML นั้นออดิเตอร์อาจจะต้องมีการพูดคุยกันก่อนนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยการทำงานในครั้งต่อไปก็อาจจะเกิดความลำบากได้นะครับตรงนี้อาจารย์ทอมก็แนะนำว่าควรคุยกับลูกค้าให้เกิดความเข้าใจและก็เข้าใจซึ่งกันและกันถึงแนวทางในการแก้ไขหรือว่าการปฏิบัติงานในครั้งต่อไปนะครับคราวนี้คำถามต่อมาก็คือว่าอาจารย์คะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยจะมีการเขียนหนังสือแจ้งจุดอ่อนเนี่ยรายละเอียดที่เราจะต้องมีการระบุ

ลงไปนั้นควรประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบ้างนะครับสิ่งสำคัญอย่างแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องมีการระบุครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นซึ่งข้อบกพร่องที่ว่านี้อาจจะเกิดจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานหรือว่าอาจจะเกิดจากเรื่องของการทุจริตโดยพนักงานนะครับตรงนี้ก็ต้องมีการเขียนระบุไปอย่างชัดเจนนะครับว่าข้อบกพร่องดังกล่าวนั้นเกิดจากอะไรแล้วมีระดับความมีสาระสำคัญหรือไม่นะครับดังนั้นเนี่ยในการจัดกลุ่มในเรื่องของข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเนี่ยออดิเตอร์จะต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้ดุลยพินิจนะครับในการประเมินรวมถึงบอกผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วยถ้าหากกิจการนั้นยังไม่ได้รีบดำเนินการในการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่1จุดที่ควรเขียนใน ML ก็คือข้อบกพร่องที่พบนะครับสำหรับข้อที่2เป็นการระบุวัตถุประสงค์ครับของการตรวจสอบที่ผ่านมาว่าการที่เราตรวจสอบในเรื่องของระบบการควบคุมภายในนั้นเราตรวจระบบการควบคุมภายในที่มีความเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับการจัดทำแล้วก็นำเสนอในเรื่องของงบการเงินเพราะฉะนั้นวัตถุทีบในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการเขียนนะครับแล้วก็บอกให้อย่างชัดเจนเพื่อจะได้ให้ผู้บริหารเนี่ยเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับสำหรับข้อที่3จะเป็นเรื่องของประเภทของการควบคุมภายในนะครับย้ำนะครับว่าการควบคุมภายในตรงนี้จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมภายในประเภทอื่นที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องหรืออาจจะมีความสัมพันธ์ทางอ้อมนะครับก็ต้องมาพิจารณาว่าระบบการควบคุมภายในนั้นมีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะครับจะต้องมีการประเมินในจุดนี้ด้วยไม่ใช่ว่าระบบการควบคุมภายในอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบในเรื่องของการจัดทำงบการเงินก็ถูกนำมาเขียนอยู่ใน ML นะครับเว้นแต่ว่าระบบนั้นส่งผลทางตรงหรือส่งผลทางอ้อมนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดทำงบการเงินประเด็นเหล่านั้นก็จะถูกระบุอยู่ในตัว management letter นั่นเองนะครับและท้ายที่สุดนะครับแน่นอนว่าในการจัดทำรายงานของข้อบกพร่องนั้นเนี่ยจะบอกก่อนเลยว่าเทคนิคในการเขียน ML ที่ดีที่สุดนะครับเราควรมีการร่าง ML ในเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆที่เราได้มีการพูดคุยหรือว่าท้วงติงนะครับให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความว่าการที่เราเขียนในบริบทแบบนี้นั้นคุณมีความเข้าใจว่าอย่างไรหรือในบางข้อมูลเรามีความเข้าใจผิดหรือมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเราจะได้มีการแก้ไขนะครับตัว ML ให้ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่มาผิดใจหรือว่าเกิดความเข้าใจผิดกันในภายหลังเพราะฉะนั้นเรื่องของ ML เนี่ยอาจารย์ทอมต้องแนะนำว่ามันค่อนข้างเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟพอสมควรเลยนะครับกิจการเนี่ยอาจจะเอา ML เนี่ยไปเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับของหน่วยงานที่รับผิดชอบในระบบการควบคุมนั้นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ออดิเตอร์ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการเขียน ML ย้ำนะครับต้องมีการพูดคุยกันก่อนอาจจะทำเป็นรูปแบบของร่าง ML ในเบื้องต้นนะครับให้เขาเข้าใจก่อนว่าเราเขียนแบบนี้นั้นสื่อความหมายแบบนั้นเขาโอเคหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดทำ ML นะครับคราวนี้เรามาดูในแง่ทางปฏิบัติบ้างนะครับว่าวงจรทางบัญชีในปัจจุบันนี้นะครับมีวงจรอะไรบ้างเพราะว่าเวลาเราประเมินในเรื่องของระบบของการควบคุมภายในเนี่ยมันก็จะต้องมีการแยกนะครับในแต่ละวงจรนะครับซึ่งวงจรทางการบัญชีนั้นมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยในเบื้องต้นนะครับอาจารย์ทอมขอยกตัวอย่างของธุรกิจเป็นลักษณะของการซื้อมาขายไปหรือการขายสินค้านั่นเองนะครับโดยธรรมชาตินะครับถ้าออดิเตอร์เนี่ยได้มีการตรวจสอบนะครับในส่วนของธุรกิจซื้อมาขายไปเนี่ยเขาก็จะมีการแยกนะครับในส่วนที่เป็นระบบของการจ่ายเงินซึ่งภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า cash out system นะครับส่วนระบบการรับเงินเนี่ยเราก็จะเรียกว่า cash in system ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอาจารย์ทอมต้องย้ำก่อนว่าชื่อในการเรียกนั้นขึ้นอยู่ในแต่ละเฟิร์มนะครับแต่ละเฟิร์มก็จะมีชื่อศัพท์เฉพาะทางของแต่ละกิจการแต่ในเบื้องต้นนั้นในภาพรวมหรือ overall นั้นคำอธิบายโดยรวมนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงหรือเหมือนกันนั่นเองนะครับระบบที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของระบบของการขายหรือว่าเซลล์ซิสเต็มนะครับซึ่งในส่วนของเซลล์ซิสเต็มนั้นอาจจะมีการรวมในเรื่องของ stock out นะครับคำว่า stock out ที่ว่านี้หมายถึงว่าทุกครั้งที่กิจการมีการขายนะครับแน่นอนว่าจะต้องมีการเบิก stock หรือเบิกของออกไปนั่นเองนะครับในส่วนของระบบซื้อนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ purchase system นะครับหรืออาจจะรวมในเรื่องของ stock in เข้าไปด้วยนั่นก็คือหมายถึงว่าทุกครั้งที่มีรายการซื้อสินค้าเข้ามานะครับก็จะมีการบันทึกเข้าไปใน stock card นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่นี้นะครับถ้าพูดถึงระบบของการขายก็จะมีการเน้นในเรื่องของ stock out นะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของระบบการซื้อหรือ purchase system นะครับเรา

ก็จะมีการพูดถึง Stock In เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นระบบในเรื่องของ Payroll หรือระบบเงินเดือนนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะอาจารย์คะจริงๆแล้วระบบเงินเดือนเนี่ยหรือว่าระบบการซื้อหรือจ่ายเงินเนี่ยจริงๆเราสามารถกรุ๊ปรวมกันได้หรือเปล่าในทางปฏิบัตินะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถกรุ๊ปรวมกันได้ครับถ้าออดิเตอร์มีการประเมินในเบื้องต้นแล้วว่าระบบเหล่านี้ในกิจการแห่งนั้นได้มีการ

จรอย่างไรนะครับเน้นย้ำตรงนี้นะครับสำหรับทำไมระบบเงินเดือนหรือว่า payroll system นั้นอาจารย์ทอมมีการแยกระบบตรงนี้ออกมาต่างหากนะครับหลักๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในระบบของเงินเดือนนั้นต้องบอกกันเลยว่าเมื่อเรานำเอาค่าใช้จ่ายทุกรายการนะครับมาพิจารณาเรียงตามมูลค่าแล้วเราจะพบว่าต้นทุนหลักๆของแต่ละกิจการนั้นในเรื่องของเงินเดือนครับจะเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะมีตัวเลขค่อนข้างสูงพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยสืบเนื่องจากในตัวเลขในหน้างบการเงินนะครับบัญชีเงินเดือนและค่าแรงนั้นเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรดังนั้นอาจารย์ทอมก็เลยมีการแยกระบบเงินเดือนตรงนี้เนี่ยออกมาเป็น1วงจรนะครับเพราะว่าตัวเลขนี้มันเป็นตัวเลขที่มีสาระสำคัญครับในงบการเงินอาจารย์ทอมจึงมีการแยกวงจรตัวนี้ออกมานั่นเองนะครับแล้วก็วงจรสุดท้ายครับเราเรียกว่าวงจรของระบบปิดบัญชีและจัดทำงบการเงินครับระบบนี้นะครับเป็นระบบที่ว่าด้วยเรื่องของกระบวนการครับในการปิดนะครับในการปรับปรุงรายการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปจนถึงในการจัดทำงบการเงินซึ่งระบบนี้จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความชำนาญนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องกับวงจรนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นระดับผู้จัดการนะครับหรือว่าผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากว่าการปิดบัญชีหรือการปรับปรุงนั้นจะต้องมีการอาศัยเทคนิคมีการสอบทานความถูกต้องรวมจนถึงจะต้องมีความเข้าใจในบริบทของมาตรฐานรายงานทางการเงินนะครับเพราะฉะนั้นการจะทำงบการเงินนั้นไม่ใช่ว่าจะให้พนักงานบางส่วนเนี่ยมาดำเนินการแล้วก็สิ้นสุดของวงจรนี้นะครับถึงบอกนะครับว่าในแต่ละวงจรนั้นก็จะมีความมีสาระสำคัญที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในธุรกิจการขายสินค้าย้ำอีกทีนะครับว่าวงจรทุกวงจรนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติจริงเนี่ยในแต่ละวงจรก็ขึ้นแล้วแต่นะครับในส่วนของออดิเตอร์เองว่าจะมีการแบ่งวงจรอย่างไรโดยต้องอ้างอิงข้อมูลนะครับของลูกค้าว่าลูกค้านั้นเนี่ยมีระบบการควบคุมภายในในประเภทอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างวงจรทางบัญชีที่อาจารย์ทอมเกริ่นมาในตอนต้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีคนถามว่าอาจารย์ครับแล้วถ้าสมมติว่าในอนาคตหนูไม่ได้ตรวจธุรกิจซื้อมาขายไปแต่หนูกำลังจะไปตรวจธุรกิจที่เป็นลักษณะการผลิตสินค้าหรืออาจจะอยู่ในรูปแบบของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับนักศึกษาอาจจะมีการแยกระบบของ inventory หรือระบบสินค้าคงเหลือแยกต่างหากออกมาก็ได้นะครับอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปรวมอยู่ใน stock out ในเรื่องของระบบการขายหรืออยู่ในระบบการซื้อนะครับ stock in ก็ได้อาจจะมีการดึงแยกออกมาเป็นวงจรระบบสินค้าคงเหลือก็ได้สืบเนื่องจากที่ออกมานั้นเนื่องจากว่าในกระบวนการผลิตนะครับมันจะประกอบไปด้วยวัตถุดิบค่าแรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายการผลิตซึ่งมีขั้นตอนต่างๆในการสะสมต้นทุนเนี่ยค่อนข้างละเอียดและมีความซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีการแยกวงจรนะครับในเรื่องของสินค้าคงเหลือเนี่ยออกมาต่างหากก็ได้ดังนั้นนะครับในการพิจารณาวงจรทางบัญชีต่างๆนั้นก็แล้วแต่ลักษณะของธุรกิจที่ออดิเตอร์นั้นได้ทำการตรวจสอบและศึกษาความเข้าใจนะครับถึงความเกี่ยวเนื่องในเรื่องของระบบของการควบคุมภายในของกิจการนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันบ้างนะครับว่าถ้าเราพูดถึงวงจรระบบการจ่ายเงินหรือว่า cash out system นั้นระบบที่ควรมีคืออะไรนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับเวลาออดิเตอร์เนี่ยเข้าไปทำการทดสอบในเรื่องของระบบของการควบคุมภายในเราคงไม่จำเป็นครับที่จะต้องไปบอกว่ากิจการควรมีระบบการควบคุมภายในดังต่อไปนี้นะแต่เราควรมีการถามในเบื้องต้นครับว่าลูกค้ามีความกังวลใจไหมคะว่าเงินสดย่อยนั้นจะไม่ถูกต้องเงินสดย่อยนั้นจะอยู่ไม่ครบถ้วนหรือว่าเงินสดย่อยนั้นอาจจะไม่ถูกเก็บนะครับอย่างปลอดภัยเราต้องถามลักษณะของความกลัวครับซึ่งความกลัวที่ว่านี้เราจะเรียกว่า what can go wrong นะครับหรือบางครั้งเราเรียกกันว่า what could go wrong ก็ได้นะครับก็คือ WCGW นะครับก็คือ what can go wrong สิ่งที่ออดิเตอร์มีความรู้สึกกังวลนะครับก็อาจจะมีการถามในสิ่งที่กังวลนั้นไปยังลูกค้านะครับแล้วก็ให้ลูกค้านั้นได้มีการตอบข้อสักถามของเราว่าเอ๊ะในสิ่งที่เรากลัวนั้นลูกค้ามีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันนะฮะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือการทุจริตอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเทคนิคนะครับในการสัมภาษณ์ในการสอบถามลูกค้านั้นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในว่ากิจการมีอะไรเราคงไม่ได้ถามจากการที่เอาระบบคอนโทรลไปถามลูกค้าแต่เราควรเริ่มต้นจากการที่ว่าถ้าเรากลัวสิ่งเหล่านี้ลูกค้ามีคอนโทรลอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งที่เรากลัวนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากคำถามเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเรากลัวเงินสดย่อยเนี่ย
ไม่ปลอดภัยอาจจะมีการสูญหายเพราะฉะนั้น

เราต้องมีการถามลูกค้าครับลูกค้าอาจจะมีการให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วเงินสดย่อยไม่น่าจะหายเนื่องจากเรามีการกำหนดผู้รักษาเงินสดย่อยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีการสุ่มในการตรวจนับเรื่องของเงินสดย่อยในแต่ละวันว่ามีจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วจำนวนเงินดังกล่าวเนี่ยก็มีการเก็บเข้าในตู้เซฟอย่างปลอดภัยซึ่งผู้เก็บรักษาเงินสดย่อยกับผู้บันทึกนะครับเกี่ยวกับบัญชีเงินสดย่อยนั้นแยกต่างหากจากกันเพราะฉะนั้นถ้าออดิเตอร์ได้ยินได้ฟังแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยครับเราเรียกว่าการออกแบบครับหรือการดีไซน์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นทุกครั้งที่เรามีการ understand ทำความเข้าใจในระบบของการควบคุมภายในเราควรมีเทคนิคในเรื่องของการถามในสิ่งที่เรามีความกังวลมากที่สุดแล้วก็ถามไปยังลูกค้านะครับแล้วก็ให้ลูกค้าอธิบายหรือบอกเกี่ยวกับการดีไซน์ระบบของเขาว่าเขามีระบบการควบคุมภายในอย่างไรแน่นอนครับว่าการอธิบายหรือการบรรยายของลูกค้านั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นลมปากครับมันไม่มีหลักฐานที่เราเห็นได้ชัดซึ่งเราอาจจะขอในเรื่องของ walk to test ครับหรือว่าการติดตามรายการเป็น specimen ก็คือตัวอย่างของเอกสารในช่วงนั้นขนาดนั้นเอามาเพื่อเราจะได้ประเมินว่าการออกแบบนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่นะครับเมื่อเรามีการประเมินแล้วครับว่าการออกแบบระบบดังกล่าวเนี่ยมีความเหมาะสมนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะให้ข้อสรุปได้นะครับว่าระบบการควบคุมภายในนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการสุ่มตรวจรายการนั้นที่เกิดขึ้นทั้งปีครับเพื่อเป็นการให้ข้อสรุปว่าระบบของการตรวจรับเงินสดย่อยหรือความปลอดภัยของเงินสดย่อยนั้นมีอยู่อย่างทั้งปีนะครับเราต้องอาศัยวิธีการทดสอบการควบคุมภายในครับเพราะฉะนั้นสรุปแบบนี้ครับว่าในเรื่องของการทดสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจ่ายเงิน cash out system นั้นสิ่งแรกเราเช็คเรื่องดีไซน์ก่อนนะครับเช็คดีไซน์นั้นเหมาะสมหรือไม่นะครับแน่นอนหลักฐานซัพพอร์ตก็คือในเรื่องของ walk through นะครับแต่ต่อมาคือเราต้องมีการประเมินในเบื้องต้นครับว่าสิ่งที่ทำนั้นได้มีการทำตลอดทั้งปีหรือไม่ถ้าทำตลอดทั้งปีนะครับก็คือจะต้องมีการทดสอบการควบคุมครับเราเรียกว่า test of control ดังนั้นเนี่ยเราการทำในเรื่องของการทดสอบการควบคุมภายในนั้นจะมีการประเมินอยู่2จุดด้วยกันจุดแรกประเมินดีไซน์ครับจุดที่2คือการนำไปใช้จริงซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็จะเรียกว่า implement นะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นณตอนนี้อาจารย์ทอมขอพูดตัวย่อว่า D&I ครับ D&I โดย D เนี่ยหมายถึงการดีไซน์ครับส่วน I เนี่ยหมายถึง implement ครับดีไซน์คือการออกแบบออกแบบอย่างไรต้องออกแบบอย่างเหมาะสมครับส่วน implement คือมีการใช้จริงครับมีการนำไปปฏิบัติจริงแต่ implement นั้นต้องนำไปปฏิบัติจริงตลอดทั้งปีครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างหน้าจอตรงนี้ทุกท่านจะเห็นแล้วว่าวงจรของระบบของการจ่ายเงินหรือว่า cash out system นั้นนะครับก็จะมีระบบการควบคุมภายในเนี่ยดังต่อไปนี้ครับเช่นมีการกำหนดวงเงินสดย่อยนะครับสำหรับรายจ่ายที่ไม่สูงมากนักทั้งนี้นะครับจะต้องเป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างที่จะมีความเหมาะสมกับกิจการพอสมควรนะครับในขณะเดียวกันจะต้องมีการกำหนดผู้รักษาเงินสดย่อยนะครับแล้วก็ผู้จัดทำบัญชีแยกออกจากกันนะครับไม่ให้ทำหน้าที่เดียวกันเพราะว่าไม่งั้นแล้วอาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรือว่าการทุจริตก็ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของกระบวนการในการตรวจนับเงินสดย่อยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายเงินหรือว่า cash out system นะครับการใช้ระบบการจ่ายเงินเนี่ยด้วยเช็คหรือว่าการโอนเงินน่าจะเป็นวิธีการที่ดีและปลอดภัยมากกว่าการที่เรานั้นจะให้พนักงานเป็นผู้จ่ายเงินสดด้วยตนเองนะครับเพราะฉะนั้นการจ่ายเงินด้วยเช็คน่าจะเป็นวิธีการควบคุมและก็ป้องกันในเรื่องของข้อผิดพลาดและการทุจริตได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้นะครับทุกครั้งที่มีกระบวนการในการจ่ายเช็คเราควรมีการพิจารณาในเรื่องของการอนุมัตินะครับต่างๆก่อนในการจ่ายเงินจริงนะครับรวมไปจนถึงมีการกำหนดสิทธิ์นะครับในการเข้าถึงระบบการจ่ายเงินด้วยว่าสิทธิ์หรืออำนาจนั้นเป็นที่ใครนะครับเราต้องมีการระบุไว้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้มีในเรื่องของการจ่ายเงินที่ไม่เหมาะสมนะครับรวมไปจนถึงทุกสิ้นเดือนหรือทุกสิ้นวันเนี่ยควรมีการจัดทำรายงานนะครับเพื่อเสนอต่อผู้บริหารหรือผู้จัดการที่เกี่ยวข้องว่าในระหว่างวันหรือในระหว่างเดือนนั้นกิจการได้มีการจ่ายเงินไปในเรื่องของอะไรบ้างนะครับเพื่อจะได้เป็นการสอบทานในเบื้องต้นว่าในเดือนนี้กิจการมีการจ่ายเงินอะไรไปนะครับต่อมาในเรื่องของระบบการรับเงินครับหรือว่า
cash in system นะครับสำหรับ cash in system นั้นจะเป็นในแง่มุมของการรับเงินครับซึ่งแน่นอนครับว่าในกระบวนการรับเงินนั้นต้องบอกกันเลยว่าต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนครับว่าผู้ใดเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการรับเงินใครเป็นผู้มีหน้าที่ในการบันทึกรายการเกี่ยวกับตัวเงินที่ได้รับนะครับรวมไปจนถึงการรับเงินด้วยเช็คนะครับแทนการรับเงินด้วยเงินสดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะลดในเรื่องของการทุจริตลงได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าควรจะเป็นการรับเงินด้วยเช็คหรือโอนบัญชีผ่านเข้าเงินฝากธนาคารจะดีกว่านะครับรวมไปจนถึงการกำหนดสิทธินะในการเข้าถึงในเรื่องของระบบการรับเงินและก็มีการจัดทำนะครับสรุปการรับเงินรายวันหรือว่าการสรุปการรับเงินรายเดือนก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของเงินนะครับอาจจะมีการจัดทำประกันครับเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของพนักงานการเงินด้วยนะครับเพื่อป้องกันในกรณีที่พนักงานนั้นได้มีการยักยอกเงินในส่วนตรงนี้นะครับไปใช้ส่วนตัวหรือว่าไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นการทำประกันหรือการหักวางเงินประกันของพนักงานกลุ่มของการเงินไว้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เงินนั้นสูญหายหรือเสียหายไปในจำนวนมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของระบบของการรับเงินหรือว่า cash in system นั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูในแง่ของระบบการขายบ้างนะครับสำหรับระบบการขายนั้นหรือที่เราเรียกว่า sales system นั้นนะครับในระบบนี้จะอิงไปในเรื่องของ stock out นะครับซึ่ง stock out ที่ว่านี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการขายทุกครั้งที่มีการขายสินค้าเนี่ยก็จะมีการตัด stock นะครับออกไปซึ่งแน่นอนครับว่าในกระบวนการของการขายนั้นจะมี stock เข้ามาเกี่ยวข้องในขณะเดียวกันนะครับบางกิจการเนี่ยมีการขายสินค้าในรูปแบบของเงินสดนะครับหรืออาจจะมีในรูปแบบของการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อเพราะฉะนั้นกระบวนการในระบบของวงจรการขายเนี่ยอาจจะมีเรื่องของขั้นตอนนะครับในการอนุมัติการให้สินเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกท่านต้องระมัดระวังนะครับว่าการอนุมัติการให้สินเชื่อนั้นหรือการให้เครดิตกับลูกค้าจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ตรวจเช็คนิดนึงนะครับว่าผู้ซื้อสินค้าของเรานั้นเนี่ยนะครับมีกำลังในการจ่ายชำระหนี้ของเราในอนาคตหรือไม่หรือว่าเป็นลูกหนี้การค้าที่ดีแล้วก็ไม่มียอดค้างชำระที่ผ่านมาเป็นจำนวนระยะเวลานานๆ นะครับรวมไปจนถึงในกรณีที่กิจการนะครับได้ดีลคอนแทคลูกค้ารายใหม่เข้ามาเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเช็คประวัตินะครับอาจจะมีการสอบถามพันธมิตรหรือว่าเครือข่ายของเราว่าลูกค้ารายเนี้ยที่ได้ไปซื้อสินค้าจากเธอหรือคนรู้จักเนี่ยเขามีระยะเวลาในการชำระหนี้เป็นอย่างไรมีปฏิบัติเขาเรียกว่าประวัติการชำระหนี้อย่างไรนะครับเราจะต้องมีการสอบถามในส่วนตรงนี้ด้วยเพราะว่าระบบตรงนี้จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เรานั้นได้ลูกหนี้ระดับชั้นต้นๆชั้นดีเนี่ยเข้ามาในกิจการนะครับก็จะทำไม่เกิดในเรื่องของตัวหนี้ศูนย์ในภายหลังได้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยครับเนื่องจากระบบการขายมักจะมีฐานข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องการกำหนดสิทธิ์นะครับในการที่จะควบคุมดูแลหรือว่าอัปเดตข้อมูลนะครับของฐานข้อมูลของลูกค้าก็เป็นสิ่งสำคัญครับเราต้องมีการกำหนดสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องนะครับให้กับลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยณจุดนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ช่วยนะครับให้ระบบของฐานข้อมูลลูกค้านั้นมีอยู่อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับเมื่อเราพูดถึงในเรื่องของการตัดสต็อกเอาท์นะครับแน่นอนทุกครั้งที่มีการขายอย่าลืมนะครับว่าระบบสต็อกเอาท์นั้นจะต้องมีการตัดสต็อกออกไปเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดสต็อกนะครับตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในระบบกับของจริงที่มีอยู่ในสต็อกนั้นอาจจะไม่เท่ากันบางครั้งเราอาจจะมีการเปิดบินขายนะครับในจำนวนเงินเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ของในสต็อกไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดและอาจจะเกิดนะครับการทะเลาะกันหรือว่าความไม่ถูกใจกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของสต็อกการอัปเดตเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการตรวจตาแล้วตรวจเช็คอยู่เสมอนะครับรวมไปจนถึงการสอบทานการบันทึกรายการขายแล้วก็การตัดสต็อกเอาท์ที่อาจารย์ทอมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคราวนี้เรามาดูอีกระบบหนึ่งนะครับระบบหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของระบบการซื้อนะครับระบบการซื้อหรือว่า purchase system ในระบบการซื้อหรือว่า purchase system นั้นจะเป็นระบบที่ว่าในเรื่องของตัว stock in นะครับก็คือมีการนำเอาตัวสินค้าคงเหลือเนี่ยเข้ามาในกิจการแน่นอนครับเราจะต้องมีการอัปเดตนะฐานข้อมูลของสต็อกว่ากิจการณตอนนี้มีสินค้าเข้ามาแล้วจำนวนหนึ่งนะครับเราต้องมีการตรวจเช็คคุณภาพของตัวสต็อกที่เข้ามานะครับว่าเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานที่เราได้มีการสั่งซื้อไว้ในตอนแรกหรือไม่อย่างไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องย้อนมานิดนึงว่าในกระบวนการในการจัดซื้อตั้งแต่ตอนแรกเนี่ย
ผู้ซื้อนะครับรวมถึงผู้มีอำนาจในการพิจารณาในเรื่องของการจัดซื้อนั้นจะต้องมีการพูดคุยนะครับแล้วก็มีการเทียบราคาครับว่าราคาซื้อนั้นเป็นไปอย่างยุติธรรมถูกต้องนะครับไม่มีในเรื่องของการทุจริตหรือระบบการควบคุมอะไรบางอย่างที่เข้ามาแทรกแซงนะครับทำให้เราเนี่ยมีการซื้อสินค้าหรือซื้อสต็อกเข้ามาเนี่ยอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมหรืออาจจะมีการซื้อเข้ามาครับแต่ว่ามันไม่มีความจำเป็นที่จะใช้ในกิจการนะครับหรือบางครั้งการซื้อสินค้าหรือแม้กระทั่งการซื้อเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องใช้สำนักงานนะครับหรืองบลงทุนต่างๆที่มีตัวเลขเนี่ยค่อนข้างสูงในกระบวนการจัดซื้อจึงต้องมีการตรวจสอบแล้วก็มีการพิจารณาเช็คมีการเทียบราคาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของระบบ purchase นั้นจึงเป็นตัวอย่างการควบคุมภายในที่ควรมีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นท้ายที่สุดครับมันจะต้องมีกระบวนการในการสอบทานนะครับเกี่ยวกับระบบเกี่ยวกับการซื้อที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอนะครับว่าซื้อมาแล้วได้อัปเดตเข้าไปในสต็อกอินหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นวงจรซื้อจึงเป็นวงจรที่ค่อนข้างสำคัญในแง่มุมของกระบวนการในการตรวจสอบนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยจากการตรวจสอบในเรื่องของระบบวงจรบัญชีต่างๆต้องบอกกันเลยว่าระบบจัดซื้อนั้นโดยธรรมชาติเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงสูงพอสมควรนะครับถ้ากิจการมีการซื้อสินค้าหรือซื้อวัตถุดิบนะครับรวมไปจนถึงการซื้อในแง่มุมของงบลงทุนจุดตรงนี้เป็นจุดสำคัญครับที่เราจะต้องพิจารณาว่าราคาที่ซื้อนั้นเป็นราคาที่มีความเหมาะสมหรือไม่และเป็นราคาที่อยู่ภายใต้ดุลพินิจที่ผู้บริหารทั้งหลายให้มติในการจัดซื้อเข้ามานะครับคราวนี้เรามาดูอีกระบบนึงนะครับระบบนี้ครับเป็นระบบเงินเดือนนะระบบเงินเดือนอย่างที่บอกตอนแรกครับว่าเนื่องจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างเนี่ยเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะมีตัวเลขในอันดับสูงเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นระบบนี้จึงถูกแยกออกมาเป็น1วงจรนะครับดังนั้นเนี่ยในฐานข้อมูลของเงินเดือนนั้นต้องบอกกันเลยว่าค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟและมีความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่รับรู้ข้อมูลในส่วนนี้เพราะฉะนั้นในกระบวนการของออดิเตอร์นั้นเวลาการสอบถามหรือพูดคุยหรือแม้กระทั่งขอเอกสารหลักฐานต่างๆจาก HR หรือจากฝ่ายบุคลากรหรือไม่นั้นเนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเพราะว่าหน่วยงานนี้นั้นจะต้องมีการรักษาความลับค่อนข้างถึงในระดับสูงพอสมควรดังนั้นสิทธิ์ในการเข้าถึงจึงเป็นระบบการในที่แต่ละกิจการนั้นควรมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลพนักงานทั้งหมดไม่ควรที่จะถูกเปิดเผยได้ง่ายนะครับจะต้องมีการทำบันทึกหรือมีการเซ็นรับรู้ว่ามีใครบ้างที่มีการขอข้อมูลในส่วนของพนักงานเหล่านี้ไปนะครับตลอดจนครับจะต้องมีการอัปเดตฐานข้อมูลของพนักงานนะครับให้เป็นปัจจุบันอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับในฐานข้อมูลของพนักงานนั้นเนี่ยพนักงานบางคนนะครับได้มีการออกจากกิจการไปแล้วแต่ฐานข้อมูลนั้นยังปรากฏนะครับรายชื่อหรือฐานข้อมูลนั้นในระบบอยู่ซึ่งต้องบอกกันเลยว่าทำให้อาจจะเกิดข้อผิดพลาดหรือการทุจริตเกิดขึ้นในอนาคตเช่นกิจการเนี่ยมีการเชิญพนักงานรายหนึ่งเนี่ยออกจากกิจการไปแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยชื่อยังคงปรากฏอยู่ในระบบซึ่งระบบการจ่ายเงินยังคงมีการโอนเงินไปยังบัญชีของพนักงานเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้นะครับเราจะต้องมีการรีเช็คและก็ตรวจสอบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนพนักงานพอสมควรเพราะฉะนั้นการอัปเดตเป็นสิ่งที่ระบุไว้และควรมีในระบบการควบคุมภายในแง่ของเงินเดือนนะครับนอกจากนี้จะต้องมีการคำนวณนะครับทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนที่คำนวณมาได้นะครับเช่นบางกิจการนั้นอาจจะต้องมี OT นะครับมีค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงานหรือมีเงินค่าตำแหน่งหรือค่าสวัสดิการอื่นๆนะครับจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็สอบทานความถูกต้องตรงนี้ทุกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการจ่ายเงินออกไปจากบัญชีของกิจการนั่นเองนะครับต่อไปครับเป็นระบบสุดท้ายครับระบบนี้นะครับจะเป็นระบบวงจรเกี่ยวกับการปิดบัญชีแล้วก็การจัดทำงบการเงินครับซึ่งระบบตรงนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมีการกำหนดนะครับหน้าที่ผู้รับผิดชอบนะครับไว้อย่างเหมาะสมซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำงบการเงินในระดับหนึ่งเพราะว่าจะต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจนะฮะเกี่ยวกับในเรื่องของมาตรฐานของการรายงานทางการเงินดังนั้นเนี่ยควรมีการกำหนดแล้วก็ระบุอย่างชัดเจนครับว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปิดบัญชีการปรับปรุงนั้นจะเป็นหน้าที่ของใครท้ายที่สุดแล้วนะครับจะต้องมีกระบวนการในการสอบทานอีกครั้งครับว่าสิ่งที่พนักงานหรือคนที่รับผิดชอบนั้นได้ดำเนินการจัดทำนั้นจัดทำอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่นะครับมีการตรวจสอบความถูกต้องนะครับมีการครอสเช็คระหว่างกันและท้ายที่สุดครับจะต้องมีการส่งงบการเงินในส่วนนี้นะครับพิจารณาให้กับ
ผู้สอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินว่างบการเงินนั้นนะถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญนะครับตามมาตรฐานรายงานทางการเงินแล้วหรือไม่อย่างไรตลอดจนนะครับในการปรับปรุงรายการดังกล่าวเนี่ยทางออดิเตอร์เองจะต้องมีการให้คำแนะนำนะครับกับพนักงานหรือว่าลูกค้านะครับว่าเวลาทุกครั้งที่มีการปรับปรุงรายการหรือว่ามีการจัดประเภทรายการอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมหรือแม้กระทั่งอำนาจนะครับของการอนุมัติรายการปรับปรุงเช่นอาจจะมีการกำหนดว่าถ้ามีการปรับปรุงรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่100ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100,000 บาทให้เป็นดุลยพินิจของนายกนะครับหรือถ้าเป็นการรายการปรับปรุงที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปนะครับแต่ว่าไม่ถึง1ล้านอาจจะเป็นนายขหรือถ้ามากกว่า1ล้านจะต้องเป็นนายขเท่านั้นเพราะฉะนั้นการกำหนดแรงกิ้งนะครับของการอนุมัติของการปรับปรุงรายการเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมีการพิจารณาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทอมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของการทดสอบของการระบบของการควบคุมภายในกิจการซึ่งแต่ละกิจการนั้นเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าระบบวงจรบัญชีนั้นไม่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยออดิเตอร์จะต้องมีการใช้ในเรื่องของดุลพินิจในการประเมินนะครับว่าวงจรแต่ละวงจรนั้นออดิเตอร์จะครีเอทเพิ่มเติมขึ้นมานั้นต้องอยู่ที่บริบทของสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในนะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาตอนที่8ที่อาจารย์ทอมพูดไปนั้นจะทำให้เกิดความเข้าใจนะครับในเรื่องของระบบของการควบคุมภายในต่างๆการทดสอบระบบของการควบคุมภายในนะครับและในครั้งหน้าเราจะพบกันใหม่นะครับในประเด็นเรื่องของการตรวจสอบเนื้อหาสาระสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ทอมก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์ในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่างๆ
1: เนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันในรายการนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลนะคะกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะวันนี้นะคะก็เป็นตอนที่อาจารย์กิ๊กได้เกริ่นไว้จากคราวที่แล้วนะคะเราจะมาต่อในเรื่องของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการตลาดค่ะการตลาดนั้นนะคะนับได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจนะคะในการประเมินโครงการหรือวิเคราะห์โครงการซึ่งเป็นวิชาที่อาจารย์กิ๊กสอนในระดับปริญญาโทที่มทร.พระนครของเรานี่นะคะอันดับแรกเลยที่เราจะประเมินก็คือด้านการตลาดสินค้าใดก็ตามหรือบริการใดก็ตามนะคะถ้าไม่สามารถประเมินผ่านในด้านการตลาดหรือพูดภาษาง่ายๆก็คือไม่มีคนซื้อนะคะเราไม่ต้องทําการประเมินในด้านการจัดการหรือการเงินอีกต่อไปค่ะจบตั้งแต่การตลาดเลยนะคะดังนั้นการตลาดจึงเป็นหัวใจของการอยู่รอดของธุรกิจและบริการทุกประเภทเลยค่ะวิทยากรของเรานะคะถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงค่ะวิทยากรท่านแรกนะคะก็คือท่านอาจารย์ดร.วิทูลเจียมจิตตรงนะคะขอให้ท่านอาจารย์แนะนําตัวกับน้องๆทางบ้านอีกครั้งค่ะ
1: ผมวิทูลเจียมจิตตรงนะครับก็ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีนะครับงานด้านการตลาดนะครับก็ผ่านมาเยอะนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าเดิมทีเนี่ยก็เป็นการตลาดแบบอนาล็อกตอนนี้ก็จะมาคุยกับน้องๆเรื่องของการตลาดแบบดิจิตอลนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับ
0: ท่านอาจารย์ลองอธิบายให้น้องๆฟังนิดนึงว่าการตลาดแบบอนาล็อกนี่เป็นยังไงคะ
1: ก็ส่งเซลล์ไปเดินทำโรชัวร์ออกไปขายนะครับ
0: เราเจอ
1: ให้นักงานขายออกไปทำโฆษณาปกตินะครับก็อาจารย์คงทราบดีอยู่ว่ามันเป็นการตลาดที่ใช้ต้นทุนสูงแล้วก็อาจจะวัดได้ง่ายผมเชื่อว่าที่โลกดิจิตอลนะครับมันทำให้การตลาดทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถูกลงแล้วก็อาจจะได้ผลดีกว่าเดิมด้วยซ้ำไป
0: เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำวิทยากรท่านต่อมานะคะก็คือท่านอาจารย์กิตติจารุอารยนันท์ค่ะ
2: ครับครับผมกิตติจารุอารยนันท์นะครับก็ต้องสวัสดีท่านฟังทางบ้านแล้วก็น้องๆด้วยนะครับซึ่งประสบการณ์ผมเองเนี่ยก็เคยเป็นคนที่ทำธุรกิจของตัวเองด้วยนะครับก็เรียกว่าขายแบบอนาล็อกแบบที่อาจารย์ท่านดร.วิทูลได้พูดถึงนะครับก็เราก็จะมีไปเสนอขายสินค้าออกบูธนะครับเอาสินค้าไปโชว์ไปแสดงอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเราพบกับลูกค้าโดยตรงนะครับในยุคถัดมาเนี่ยผมก็ได้ไปช่วยธุรกิจของครอบครัวนะครับทำพวกขายพวกเสื้อผ้าพวกชุดนักเรียนชุดกีฬาเหล่านี้นะครับเราพบว่าการขายแบบอนาล็อกหรือแบบเดิมมันก็ได้ระดับนึงแต่ว่าเนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วตอนนี้แต่ถ้าเรามาขายบนออนไลน์นะครับเรามีการติดต่อกับลูกค้าทางไลน์อย่างเงี้ยครับหรือทางแชทมากยิ่งขึ้นโอกาสในการสั่งซื้อแบบโมเดลต่างๆว่าทันสมัยมากขึ้นโดยเฉพาะรูปแบบต่างๆตอนนี้ทุกวันนี้ที่ใช้นะครับเราใช้โมเดลที่ออกแบบบนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแล้วส่งให้ลูกค้าลูกค้าเห็นแล้วเกิดความประทับใจมากนะครับส่วนประสบการณ์ที่ได้รับโดยตรงคือได้ไปเป็นวิทยากรในเรื่องของการสอนโมเดลธุรกิจ
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญรับฟังการบรรยายของท่านวิทยากรของเราทั้งสองท่านได้เลยค่ะ
3: ครับเนื้อหาในตอนนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายโมเดลธุรกิจดิจิตอลกับการตลาดหัวข้อหลักๆที่พูดถึงวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของข้อดีนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลกับการตลาดรูปแบบนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลกับการตลาดนะสองเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องที่ต้นเรื่องของการให้เกิดนะที่มาที่ไปทางด้านการตลาดว่าเป็นอย่างไรบ้างจากนั้นเราก็มาเรียนรู้เรื่องของการใช้เครื่องมือทางการตลาดอยู่2ตัวนะครับเครื่องมือตัวแรกคือแผนภาพเรียกว่า value proposition canvas นะเครื่องมือที่2ก็คือตัวแบบธุรกิจหรือที่เรียกว่า business model canvas นะครับส่วนในเรื่องสุดท้ายนั้นเราคงจะมาเปิดเรียกว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เห็นในเรื่องของตัวอย่างนะครับบางตัวอย่างในเรื่องของโมเดลธุรกิจว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับเรื่องแรกนะครับที่น่าสนใจก็คือเรื่องของข้อดีว่าเอ๊ะทำไมเราต้องทำนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลกับการตลาดด้วยนะครับหัวข้อสำคัญเป็นเรื่องของเพื่อให้ลูกค้านั้นได้ข้อมูลที่แม่นยำครับอาจารย์มิทูลอาจารย์มิทูลช่วยขยายความมาว่าคำว่าข้อมูลลูกค้าเพื่อตลาดที่แม่นยำมันควรจะเป็นอย่างไรครับ
1: ก็คือการใช้ดิจิตอลนะครับเป็นองค์ประกอบหลักของการตลาดเนี่ยมันจำเป็นต้องพึ่งพาข้อมูลนะครับผม ข้อมูลเดิมทีเนี่ยเราก็อาจจะเก็บมันแบบอย่างที่เรียนว่าบางทีเราเก็บด้วยกระดาษใช่ไหมครับเก็บด้วยไฟล์ธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการนำมาใช้กับธุรกิจดิจิตอลเนี่ยจำเป็นต้องเก็บข้อมูลให้ละเอียดขึ้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยพอได้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราสามารถจะใช้ประโยชน์จากมันได้ดีพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญว่าทำไมเนี่ยนะครับในการสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจกับดิจิตอลกับตลาดเนี่ยจำเป็นต้องใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อการตลาดที่แม่นยำครับ
3: ครับนั่นแสดงว่าในเรื่องของข้อมูลเหล่านี้นะครับมันคงเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลโปรโมชั่นลูกค้าด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลในการทำธุรกรรมหรือการชำระเงินของลูกค้าด้วยผมว่าสำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโซเชียลมีเดียที่ในการสื่อสารพูดคุยกับลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลทางการตลาดทั้งหมดนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้นำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเรื่องถัดมานะครับเป็นเรื่องของคำว่าปัญญาประดิษฐ์หรือเรียกว่า AI ครับอาจารย์ผมว่าคำนี้นะครับน้องๆที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ท่านผู้ฟังคงได้ยินมาเยอะมากคำว่า AI มันเป็นอย่างไรแล้วการเรียนรู้ของ Machine ที่ว่า Machine Learning เพื่อสร้างประสิทธิภาพการตลาดมันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ทูลครับ
1: คือจากข้อมูลการตลาดที่เรามีอยู่นะครับถ้าจะที่ปัญญาของมนุษย์นะครับไปสร้างประโยชน์จากมันได้นะครับก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนักนะครับในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีเครื่องมือที่เรียกว่าการใช้ปัญญา artificial intelligence หรือ AI นะครับเป็นตัวช่วยนะครับสิ่งข้อมูลต่างๆที่เราเก็บเข้าไปในระบบเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะนำมาพัฒนานะครับให้เกิดข้อมูลในการตัดสินใจหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่มีข้อมูลดิจิตอลอยู่ในระบบนะครับก็ต้องเป็นการเรื่องที่ต้องนำมาใช้ควบคู่กับปัญญาประดิษฐ์นะครับเราถึงจะทำงานต่อเนื่องได้ทางการตลาดได้ต่อเนื่องได้ดีขึ้นนะครับ
3: แสดงว่าข้อมูลปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันเรียนรู้ถึงพฤติกรรมลูกค้าด้วยนะครับในเรื่องของการเก็บข้อมูลเหล่านั้น
1: มันอ่านข้อมูลออกครับ
3: อ่านข้อมูลออกด้วย
1: จากที
3: ่รู้ถึงช่องทางในการซื้อด้วย
1: ใช่ครับ
3: นะแล้วตอบได้ว่าถ้าลูกค้าแบบนี้พฤติกรรมนะลูกค้าแบบเลือกซื้อสินค้าแบบนี้นะครับสิ่งที่เขาต้องดำเนินการหรือการจัดการอย่างไรจึงจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้ตรงเป้ามากยิ่งขึ้น
1: เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันตามไปเรื่อย
3: ๆอ๋อแสดงว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอด
1: ใช่ครับมันตามเราไปเรื่อยๆครับผมเรามีพฤติกรรมอย่างไรนะครับเราไปซื้อที่ไหนนะครับเราทำอะไรนะครับเขาจะตีความไม่เสร็จจนกระทั่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยออกมาช่วยในการตลาดได้เยอะ
3: สิ่งที่ผมมีมุมมองเพิ่มผมคิดว่าในเรื่องของข้อมูลปัญญาประดิษฐ์อะไรที่เป็นพื้นฐานมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวัน
1: ใช่ครับ
3: ค่อนข้างมหาศาลทีเดียว
1: ยิ่งมีข้อมูลมากนะครับปัญญาประดิษฐ์จะทำงานได้ดีขึ้น
3: ใช่อันนี้ก็คือมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะเจาะเป็นรายบุคคลมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นเครื่องมือทางด้านการตลาดนะครับส่วนในเรื่องของการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่เรียกว่า virtual reality อันนี้ผมว่าน่าสนุกนะครับในแง่ของผู้บริโภคเองนะครับอาจารย์คิดว่ายังไงครับในการที่เราสร้าง virtual reality ให้ลูกค้าเห็นสินค้าเข้าไปเดินชมตันเทศกาลโดยตัวตนไม่ต้องไปจริงๆเลยครับ
1: อาจารย์คงจะได้ยินได้สัมผัสในเรื่องของvirtual conference virtual market ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
1: คือโดยแท้จริงแล้วเนี่ยด้วยระบบดิจิตอลเนี่ยทางกายภาพนะครับมันเป็นเรื่องที่ถูกก้าวข้ามได้นะครับโดยที่ให้ผู้สนใจสินค้านะครับสามารถจะลองแต่งหน้าเองนะครับลองวัดตัวเองแต่เสื้อผ้าเองนะครับอันนี้คือเสมือนจริงจริงๆนะครับจนกระทั่งเนี่ยเรามั่นใจได้ว่าประสบการณ์นั้นเนี่ยนะครับสามารถจะได้ของตามต้องการจริง
3: ได้ตรงนะ
1: ได้ตรง
3: เหมือนอยากได้เสื้อผ้าดีๆอย่างเงี้ยครับจะลองสวมใส่ดูก่อนแต่ไม่ต้องไปสัมผัสจริง
1: ใช่คร
3: ับแข่งใช้ virtual reality เหล่านี้นะครับสวมใส่แทนเราก็เห็นภาพมากขึ้นนะครับอันนี้ผมที่ผมเคยเข้ามีประสบการณ์ครั้งเรื่องของการไปเที่ยวงานสภากาชาดไทยแบบออนไลน์ครับ
1: โ
3: อ้โหอันนี้ผมว่าผมทึ่งมากนะครับว่ามีแบบนี้ด้วยหรือแบบนี้ครับ
1: ซึ่งมันอาจจะไปไกลถึงเราสั่งซื้อได้เลยถูกไหมครับ
3: ใช่ครับใช่ครับแบบนี้ครับครับครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของคำว่าแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการตลาดคำว่าแพลตฟอร์มเนี่ยมันคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรทำไมถึงมีบทบาทนี้ของวงการตลาดมากด้วยครับอาจารย์มิทุนครับ
1: ถ้าเกิดจะแปลง่ายๆแพลตฟอร์มเนี่ยคือเป็นพื้นที่หรือทางดิจิตอลนะครับที่ไม่ใช่ของจริงนะครับ ที่ครอบคลุมระบบนิเวศของการทำการทั้งหมดอยู่ในนั้นนะครับ แปลว่าในนั้นเนี่ยจะมีผู้ซื้อผู้ขาย
3: มีผู้ซื้อผู้ขาย
1: มีตัวสินค้าอะไรตามที่ให้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้แพลตฟอร์มเนี่ยแสดงว่าเราทำงาน1ครั้งนะครับอาจจะไปไกลมหาศาลนะครับจริงๆแพลตฟอร์มทางด้านการตลาดเนี่ยมันทำงานทดแทนหลายอย่างครับผมทำงานกิจกรรมของฝ่ายขายกิจกรรมของการทดสอบสินค้ากิจกรรมการขายเลยก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้แพลตฟอร์มทางการตลาดเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในโลกปัจจุบันค่อนข้างมาก
3: ผมสนใจตัวประเด็นที่อาจารย์บอกว่าในแง่ของการที่ทดสอบสินค้าหมายถึงว่าผมออกแบบสินค้าตัวใหม่มาทำเป็นโมเดลที่อยู่บนออนไลน์ปุ๊บไม่รู้ว่าสินค้าตัวนี้มันจะขายได้ไม่ดีไงเอาใส่เข้าไปในแพลตฟอร์มแล้วไปถามความเห็นของลูกค้าได้ถาม
1: การ
3: ฟ
1: ี
3: ดแบ็กกลับมาเซอร์เวย์ออกมาเราก็จะได้ข้อมูลต่างๆว่ามันควรจะเป็นแบบนี้ควรจะเป็นแบบนู้นเนี่ยแล้วก็มาประมวลเลือกว่าที่เหมาะสมโดยรวมมันควรจะเป็นอย่างไร
1: ครับ
3: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงของคำว่าแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการตลาดนะครับหัวข้อถัดมาคือเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีไปใช้ในกระบวนการตลาดนะครับทำอย่างไรให้มันเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการตลาดได้ครับอาจารย์ครับ
1: โอ้คืออย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับว่าด้วยสิ่งที่มีอยู่ในระบบข้อมูลอยู่ในระบบนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถนำมันข้อมูลมันไม่ใช่เพราะทางด้านการขายนะครับข้อมูลทางการผลิตด้วยมันทำให้เราสามารถจะวางแผนการตลาดได้นะครับผมข้อมูล product ที่มีอยู่ก็ไปทำโฆษณาได้ด้วยใช่ไหมครับอาจจะให้ AI นะครับสร้างอะไรครับโบรชัว
3: ร์ ให้เราเลย
1: ครับฟลายเออร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับออกมาได้เลยนะครับผมแล้วที่สำคัญคือเนื่องจากว่าการตลาดอยู่บนดิจิตอลเนี่ยมันจะเป็นข้อมูล2ทางข้อมูลที่เข้ามาให้เราเนี่ยทำให้เราสามารถวิเคราะห์ผลของการตลาดได้ว่าเฮ้ยเราทำไปแล้วสมมติเราทำโฆษณาไปแล้วนะครับหรือเปิดการขายไปแล้วสักระยะนึงเนี่ยเราเห็นว่าการตลาดการขายเนี่ยเคลื่อนไหวอย่างไรก็สามารถนำมาวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกับการติดตามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างตอนเนี้ยการขายรถมอเตอร์โชว์เนี่ยมันก็เป็นการออนไลน์ทั้งส่วนใหญ่นะครับผม
3: ใช่ครับคือจริงๆถ้ารู้ข้อมูลว่าในรอบ7วันเป็นยังไงในรอบ1เดือนเป็นยังไงรอบ3เดือนเป็นยังไง
1: จะได้ทำอะไรขึ้นใหม่ๆ
3: แสดงว่าสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปทำนายอนาคตได้ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับใช่ครับผมถูกต้องเลยครับผมข้อมูลสำคัญแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะว่าข้อมูลทั้งหลายที่ระบบดิจิตอลเนี่ยมันทำงานเพื่ออนาคตแล้วนะครับมันเก็บเรคคอร์ดเพื่ออดีตแต่มันถูกใช้ประโยชน์เพื่ออนาคต
3: ครับก็นะครับในเรื่องถัดมานะครับก็คงจะมาพูดถึงเรื่องของรูปแบบนะครับของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลการตลาดนะครับมันมีอยู่คำหนึ่งนะครับเพราะว่าตลาดที่แม่นยำกับข้อมูลนะครับมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับคำนี้ครับ
1: คือปกตินะครับเรามีข้อมูลเยอะแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะต้องถ้าจะใช้ประโยชน์ให้ข้อมูลได้ดีนะครับเราต้องมีความชัดเจนในเรื่องของการนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาทำหน้าที่ให้มันสร้างโฟกัสดีกว่านะครับสร้างโฟกัสที่ประมวลผลออกมาแล้วเนี่ยสามารถจะไปทำการตลาดได้ที่แม่นยำได้มากขึ้นนะครับเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเอาข้อมูลแบบ

0: สั้นแต่กว้างๆนะครับแต่ข้อมูลที่อยู่ในระบบดิจิตอลการตลาดที่ดีนะครับอาจจะเป็นข้อมูลรายบุคคลเลยนะทำให้รู้ว่าบุคคลกลุ่มนี้กลุ่มนั้นนะครับไม่ใช่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งดังนั้นจะละเอียด
1: ลง
0: เจาะลึก
1: เป็นราย
0: ถ
1: ึ
0: งเพศ
1: บุคคล
0: ถึงวัยนะครับได้เกิดขึ้นนะครับถึงเพศถึงวัยแล้วก็อาจจะเป็นอะไรนะฮะการศึกษา
1: ครับ
0: ดังนั้นเราสามารถจะใช้ข้อมูลเหล่านี้นะครับทำการตลาดแบบแม่นยำได
1: ้เหมือนกับว่าถ้าผมทำโปรโมชั่นอย่างเช่นผมจะขายน้ำดื่มนะครับอย่างเงี้ยผมว่า1แถม1อย่างเงี้ยครับกลุ่มไหนที่จะเลือกซื้อเลือกใช้ได้มากกว่ากัน
0: อาจจะเน้นพวกกลุ่มรักสุขภาพ
1: ก็ต้องเป็นน้ำดื่มอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพรีเมียมนิดนึง
0: หรือ
1: มีเขาเรียกว่ามีอะไรพิเศษนะครับเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของคุณภาพตามไปด้วยตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือตาที่มอดจะเรื่องที่2คือการใช้ AI นะครับหรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับเพื่อนำมาใช้ในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าแล้วก็เลือกช่องทางที่เหมาะสมรวมถึงเรื่องของการทำโปรโมชั่นด้วยครับอาจารย์ว่าตรงนี้จะช่วยได้เยอะไหมครับ
0: สิ่งที่อยากจะเน้นในเรื่องนี้คือว่าพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าในโลกธุรกิจนะครับมันมีคู่แข่งแล้วกันนะการแข่งขันอยู่เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้านะครับอะไรคือตัวที่มันจะไปจับหรือสรุปให้เกิดขึ้นเราต้องใช้ AI ครับผมเราใช้ปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อจะทำให้เราเนี่ยทำการตลาดที่ปรับไปตามการปรับตัวของลูกค้าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราคงทำแบบนั้นแบบเดิมไปนะครับที่พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปแล้วเรายังคงทำการตลาดเหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับไม่ได้นะครับผมหรืออาจจะส่งผลถึงเรื่องของการปรับช่องทางการขายนะครับซึ่งปัญญาประดิษฐ์นะครับจะช่วยเราบอกว่าควรจะเน้นไปที่ช่องทางไหน
1: แสดงว่าทางเลือกที่ดีต่างๆนั้นมันมาจากกลไกในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการวิเคราะห์แล้วก็สรุปภาพให้เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่น่าสนใจและน่าเป็นไปได้มากขึ้น
0: ครับ
1: อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของคำว่า virtual reality หรือเหมือนจริงนะครับตามที่คุยไปไว้ครับตรงนี้ครับมันน่าจะช่วยอะไรได้บ้างในแง่ของนักธุรกิจหรือว่าเจ้าของธุรกิจหรือลูกค้าเองเกี่ยวกับ virtual reality ภาพเสมือนเทคโนโลยีเสมือนจริงครับ
0: ผมคิดว่าพวกเราอาจจะรู้จักคำใหม่อย่าง Metaverse อย่างนี้เป็นต้นนะคร
1: ับ
0: คือในโลกความเป็นจริงเนี่ยในการตลาดเนี่ยพยายามจะให้ลูกค้านะครับได้สัมผัสความเป็นจริงได้มากที่สุดเท่าที่มากได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราคงไม่ต้องมาถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องถามว่าเราจะทำให้สินค้าบริการของเราเนี่ยมันกลายเป็น Virtual Reality ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทดสอบของรถยนต
1: ์ครับ
0: ผมยกอย่างเรื่องเสื้อผ้าไปแล้วนะครับเรื่องอาหารการกินทำยังไงนะครับที่ทำให้เกิด
1: นี่ผมสนใจเรื่องตัดผม
0: ตัดผม
1: ทรงผมไหนเหมาะกับผมดี
0: ซึ่งมีการเอาไปคุยกับช่างก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาแอปมาดูว่าหน้าตาถ้าเป็นทรงนี้หน้าตาจะเป็นยังไง
1: แบบนี้ใช่ครับ
0: นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดเราสามารถทำให้ความห่างระหว่างความเป็นจริงนะครับก่อนซื้อของเนี่ยกับลูกค้าได้เกิดได้แคบที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดีแล้วก็ลูกค้าจะได้การบริการที่ดีและไม่ผิดหวังสิ่งที่เกิดขึ้น
1: ครับแสดงว่าการไปเลือกเสื้อผ้าหรือไปหาข้อมูลเกี่ยวกับทรงผมเนี่ยอาจจะใหม่ก่อนจะนานแต่ตอนนี้เราจะมีเครื่องมือที่ช่วยทำให้เลือกดูแล้วก็ช่องทางการเลือกหรือความเป็นไปได้เหมาะกับตัวเราง่ายขึ้นและเร็วขึ้นครับตัวนี้ส่วนการตลาดออนไลน์ครับตอนนี้มีหลากหลายช่องทางที่เกิดขึ้นครับ
0: ผมว่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันกับเมื่อข้อที่แล้วนะครับเพราะว่าเราอย่างที่ผมเรียนว่าเราเนี่ยผ่านเข้ามาในยุคดิจิตอลมานานแล้วนะครับตอนนี้ข้อมูลอันนี้เดี๋ยวถึงที่อยากจะพูดคือว่าเราเนี่ยไม่ใช้การตลาดแบบออนไลน์ไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: เท่านั้นเองนะครับไม่ว่าท่านจะใช้เครื่องมือแบบผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าทำโฆษณาออนไลน์นะครับหรือใช้อีเมลนะครับยิ่งอีเมลที่ค่อนข้างจะถือว่าช้าแล้วนะนะครับใช้ SEO นะครับ Research Engine Optimization เนี่ยนะครับแล้วก็วิจัยแบบค้นคำค้นหานะครับซึ่งถ้าท่านใช้ Google บ่อยๆเนี่ย
1: ครับ
0: หรือใช้แอปพลิเคชันบางอย่างในตัวนะครับกับเป๋าตังค์อะไรบางอย่างเนี่ยหรือว่าร้านค้าบางอย่างนะครับมันจะมีคนส่งผ่านข้อมูลมาให้เราทุกวันนะครับว่าโปรโมชั่นเกิดขึ้นแล้วนะ
1: เป็นแบบนี
0: ้อย่าง
1: น
0: ี้นะครับ
1: อย่างเช่นผมจะซื้อนาฬิกาอัจฉริยะครับสมาร์ทวอทนะครับผมก็พิมพ์คำว่าสมาร์ทวอทหรือนาฬิกาอัจฉริยะไปเดี๋ยวจะมาเลือกหลากหลายเลยไหม
0: พอท่านทำอย่างนี้ปุ๊บนะครับมันจะมาตลอดเวลา งั้นการมันจะเกิดขึ้นแบบต่อเนื่องนะครับดังนั้นก็มันเป็นการพลิกโฉมอ่ะนะครับว่า เมื่อใดก็ตามเนี่ยที่เรา

0: ออกโฆษณาพิเศษอันนึงเนี่ยนะครับแล้วมีคนคลิกกลับเข้ามาปุ๊บเนี่ยครับการทำการผ่านช่องทางออนไลน์เกิดขึ้นแล้ว
1: ครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่เอามาใช้เนี่ยค่อนข้างจะมีบทบาทอิทธิพลเยอะมากเราเห็นว่าตอนนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีเยอะมากครับอาจารย
0: ์
1: ที
0: ่
1: เอามาใช้นะครับนะครับในการทำงานสารประกอบการเองคิดโปรแกรมคิดเงินอะไรครับโปรแกรมบัญชีโปรแกรมบริหารสินค้าคงคลังนะครับอาจารย์มีเยอะมากรวมถึงว่าโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตกแต่งรูปภาพพวกแอนิเมชันอะไรพวกนี้ตอนนี้หรือทำหนังทำภาพยนตร์มีหลายโปรแกรมนะครับมันก็มีประเด็นสำหรับผมเองว่าแล้วผมจะเลือกอะไรดี
0: ก็ต้องเลือกให้ดีครับผมเพราะมันมีช่องทางให้เลือกเยอะให้เหมาะกับธุรกิจเรา
1: ให้เหมาะกับธุรกิจเราครับครับอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์ต่อนะว่าธุรกิจเราทำอะไรจำเป็นต้องใช้แค่ไหนเพราะการใช้โปรแกรมที่มันมากกว่าเราเนี่ยมันลงทุนสูงอาจารย
0: ์
1: แล้วมันทำให้ต้นทุนเราสูงเกินนะครับเราก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับครับ
0: อาจจะมีโมเดลให้ลองก่อนก็ได้นะคร
1: ับ ลอง1เดือนใช่ไหมครับต้อง2เดือนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีในแง่ของธุรกิจนะครับที่ทำให้เห็นว่าหรือใช้บางอย่างให้มีฟีเจอร์บางอย่างที่เหมาะในการพัฒนาหรือการเรียนรู้ไปนะครับตัวนี้ก็โดยรวมก็จะเป็นในเรื่องของ5เรื่องนะครับเรื่องของการใช้ข้อมูลที่แม่นยำนะครับลูกค้านะครับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เรื่องของการสร้างประสบการณ์ลูกค้าโดดเด่นแล้วก็เรื่องการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์และเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในกระบวนการตลาดนะครับทีนี้เรามาดูตัวโมเดลธุรกิจบ้างครับที่น่าสนใจนะครับอาจารย์แนะนำได้ไหมครับว่าท่านนี้อาจารย์คุ้นเคยเขานานไหมครับที่อยู่ในรูปภาพตอนนี้
0: คุณอเล็กซานเดอร์ออสเตอร์วาลเดอร์นะครับก็เป็นผู้ค้นคิดนะครับbusiness model canvas ใช่ไหมครับที่ดังมากใน10กว่าปีหลังนะครับเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ใช้ในการออกแบบออกแบบนะครับโมเดลธุรกิจนะครับที่เรากำลังใช้กันอยู่นะครับตอนนี้เราต้องการจะแนะนำตัวนี้เพราะว่ามันจะเป็นการเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเนี่ยได้ออกแบบตัวแบบธุรกิจก่อนลงมือทำจริงนะครับในกรณีของเราเนี่ยในการออกแบบตัวแบบธุรกิจแบบดิจิตอลเนี่ยจำเป็นต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือหลายอย่างที่เกี่ยวข้องดิจิตอลอยู่ในตัวแบบธุรกิจนี้ด้วยครับ
1: ครับก็ท่านก็ได้เขียนหนังสืออยู่2เล่มที่เอามาใช้ในการพูดใน
0: วันนี้ใช่ครับ
1: นะครับก็เป็น Business Model Generation กับ Value Proposition Design นะ2ตัวนี้แต่ว่าเนื้อหาจะมีเยอะมากนะครับน้องๆ นะครับหรือท่านผู้ฟังทางบ้านนะสนใจก็ไปดูได้ตอนนี้มีฉบับภาษาไทยแล้วทั้งคู่เลยนะครับตอนนี้ก็เราจะเรียกว่าอะไรครับดึงส่วนสำคัญ
0: ค
1: เอามาคุยกันวันนี้ให้เห็นเป็นแนวทางเบื้องต้นนะครั
0: รบ
1: ในรูปแรกนะครับจะพูดถึงตัว Value Proposition Canvas นะครับมันมีอยู่2วงครับอาจารย์วงด้านขวามือนะครับหรือวงที่เป็นวงกลมดีกว่าผมเรียกวงกลมดีกว่าเรียกว่าวงที่เกี่ยวกับลูกค้าหรือ customer
0: ครับ
1: ส่วนวงสี่เหลี่ยมคือตัวสินค้าและบริการอาจารย์ครับทำไมต้องมีลูกศรชี้ไปชี้มาด้วยครับในภาพนี้
0: ผมอยากเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าไอ้รูป2รูปเนี่ยครับรูปขวามือที่เป็นวงกลมนะครับ
1: ครับ
0: มันเป็นรูปที่เรียกว่า customer profile
1: ครับ
0: นะครับแปลว่าเมื่อลูกค้านะครับมีความต้องการสินค้าเนี่ยเขาจะมีลักษณะอะไรนะครับที่เขียนไว้อยู่ในรูปวงกลมนะครับเดี๋ยวเราคงลงรายละเอียดนะครับ แบ่งเป็น3ช่องนะครับแล้วสินค้าเหล่านั้นเนี่ยนะครับที่อยู่ใน customer profile ในความต้องการเนี่ยถ้าเราจะเป็นผู้เสนอสินค้าใหม
1: ่เป็นเจ้าของสินค้า
0: ใหม่เราก็ต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาคิดกล่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือนะครับเราเรียกว่า product หรือ service ที่เราจะเสนอให้เป็นก็เรียกว่าเป็น value proposition ให้กับรูปข้อเสนอทางคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับเพื่อจะวงกลมขวามือนะครับผ
1: ม
0: ถามว่ามีลูกศรไปกับเพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลทางซ้ายถูกส่งไปทางขวาไอ้ข้อมูลทางขวาถูกส่งไปทางซ้ายใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็ต้องกลับไปตอบความต้องการของทางขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ว่าสิ่งที่คิดไว้นั้นใช่ไหม
0: ต้องเหมาะสม
1: มันเป็นจริงไหมเหมาะสม
0: มัน
1: เป็นไปได้ไหมเรียกว่าฟิตนะครับงั้นคำว่า value คือคุณค่าเพื่อ proposition คือเรื่องของการที่สร้างคุณค่านะครับส่วน canvas คือผืนผ้าใบแต่ทั้งว่าสิ่งที่เราทำที่จะแนะนำวันนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่บนกระดาษแผ่นเดียวหรือผืนผ้าใบแผ่นเดียวนะครับจะทำให้มองภาพได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้นะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับในแง่ของการทำตัวนี้นะครับผมก็ได้ค้นหาข้อมูลมาพบว่าเขาให้ความหมายครับว่าในแง่ของลูกค้าทางขวามือเนี่ยหรือเป็นวงกลมเนี่ยคือผลลัพธ์หรือผลที่เกิดขึ้นตามมาจากการที่เราทำด้านซ้ายที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับทำกระบวนการขั้นตอนต่างๆนั้นให้กลับไปย้อนกลับไปวงกลมเนี่ยเกิดความพึงพอใจได้ผลลัพธ์ตามต้องการมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ในส่วนนี้นะครับจะเห็นว่าเราจะมี2เรื่อง

0: นะครับอาจารย
1: ์
0: นะครับเรื่องแรกคือเรื่องวงกลมสี่เหลี่ยมอีกเรื่องเป็น9ช่อง
1: โอเค
0: เอ๊ะมันสัมพันธ์กันยังไงครับอาจารย์ครับ2ภาพนี
1: ้คือในตอนที่7ใช่ไหมครับที่เราพูดถึงเรื่องปัจจัยความสำเร็จเนี่ยเราได้มีการเกริ่นอยู่นึงว่าตัวสินค้าและบริการอย่างเดียวเนี่ยไม่นำไปสู่ความสำเร็จหรอก
0: ครับ
1: เราต้องมีตัวแบบธุรกิจที่ใช้ได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าสินค้าและบริการที่เราคิดขึ้นมาใหม่นะครับมันเป็นแค่เพียง2ช่องนะครับในรูปซ้ายมือเนี่ยของ9ช่องนั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยทำไมต้องมี2อันก็แสดงว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่ช่องอยู่ที่ value proposition design ก่
0: อ
1: นว่าเราจะกำลังจะสร้างสินค้าและบริการใหม่อย่างไรเสร็จแล้วเราจะมาทำธุรกิจอย่างไร
0: ครับ
1: อีกกลุ่ม9ช่องนั่นเอง
0: นั่นหมายความว่าเราต้องเริ่มต้นที่วงกลมกับสี่เหลี่ยมก่อนวงกลมคือลูกค้าสี่เหลี่ยมคือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าและเอาสิ่งเหล่านี้มาใส่ในเครื่องมือ9ช่องที่พูดถึงเรื่องของภาพธุรกิจโดยรวมที่เกิดขึ้น
1: อย่างนี้ฮะในโลกปัจจุบันนะครับอาจจะไปกลับได้นะ
0: ย้อนไปย้อนมาใช่ไหมคร
1: ับคือเราอาจจะเริ่มต้นจากขวามือก่อน
0: ครับ
1: แล้วไปซ้ายมือแต่ทำไปมาแล้วคิดว่าไม่
0: มันไม่เหมาะ
1: ไม่เหมาะก็กลับไปขวา
0: ได้อี
1: กทีนึงนะครับผ
0: ม
1: แต่ผมก็คิดว่าเราคงจะเปิดทางเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ทำงานได้
0: ผมว่าเป็นมุมมองที่ดีนะครับหลายคนมักจะมองว่าทำครั้งเดียวพอแผ่นเดียวพอ
1: เพราะว่าตัวแบบธุรกิจบางอันมันอาจจะไม่สำเร็จก็ได้นะถ
0: ้
1: าเราต้องมีการปรับของความมืออีกที
0: เพราะงั้นก็คงจะต้องมีโมเดลหรือรูปแบบของการที่จะทำหลายๆเรื่องนะครับเพื่อมาค้นหาว่าอะไรคือความต้องการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตลาดนะครับอาจารย์ครับก็มี9ช่องครับอาจารย์ช่วยแนะนำหนึ่งว่า9ช่องมันคืออะไรบ้างครับ
1: เก้าช่องใช่ไหมครับก็อยากจะเรียงจากขวาไปซ้ายกันแล้วกันนะจะได้เข้าใจง่ายนะครับคืออันดับแรกเนี่ยเขารูปแบบของไอ้ business model canvas ตัวนี้นะครับมันจะเริ่มต้นจากคำว่า customer segment เราต้องรู้ซะก่อนว่าเรากำลังพูดถึงลูกค้ากลุ่มไหน
0: ครับ
1: อาจจะมีรายละเอียดว่าเป็นกลุ่มอายุเท่าไหร่หรืออะไรก็ตามนะครับหรือกลุ่มคนประเภทไหนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่เกี่ยวพันมากคือว่าแล้วลูกค้ากลุ่มเหล่านี้นะครับมันถูกตอบด้วย value proposition อะไรคือรูปกลางคือสินค้าบริการ
0: ที่เป็นกล่องขวัญใช่ไหมครับ
1: ผมแล้วที่สำคัญคือมันผ่านช่องทางการขายคือ channel อย่างไรนะครับแล้วความสัมพันธ์ที่เรามีกับเขาเนี่ยเรียกว่า customer relationship เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับคือ4กล่องเนี่ยนะครับจะวนไปวนมานะครับจากตรงกลางไปสู่ตรงริมจากริมกลับมาสู่ตรงกลางผ่าน
0: ก็คือรูปคนกับกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับกล่องของขวัญนะครับ
1: อัน
0: นั้นก็จะมีความสัมพันธ์กัน
1: ครับแล้วช่องเรเวนูสตรีมเนี่ยคือกระแสรายได้
0: เห็นตัวเงินอยู่นะครับ
1: ไอสินค้าที่เราให้บริการกับเขากับลูกค้านะครับมันสร้างรายได้แบบไหนขายขาดให้เช่าหรือ
0: สมาชิก
1: ก็แล้วแต่นะครับเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นนะครับผมส่วนกล่องที่ทางด้านซ้ายมือที่เหลือนะครับก็เป็นเรื่องของการทำให้เกิดสินค้าที่เรียกว่าvalue proposition อย่างไรนะครับ
0: ของขวัญตรงกลาง
1: ของขวัญการเป็นไงนะครับ
0: เรา
1: เริ่มต้นจากว่าเรามีทรัพยากรอะไรบ้างเรียกว่า key resource มีกิจกรรมที่ต้องทำบ้างนะครับถ้าจำได้นะครับว่าแล้วเรามีพาร์ทเนอร์อะไรเปล่าพ
0: ัน
1: ธ
0: มิตรในการทำธุรกิจ
1: ใช่ครับ
0: คนนอกที่มาช่วยเหลือ
1: ไม่ใช่ธุรกิจเรานะครับไม่ใช่ตัวของเรานะครับแต่ว่าถ้าเราขาดเขาเนี่ยธุรกิจเราจะไม่ค่อยดี
0: มันอาจจะไปช้าหรือจะทำได้ยุ่งยากใช้เวลานาน
1: แล้วทั้งหมดที่ทำกิจกรรมทั้งหมดนะครับใน 6-7 ช่องข้างบนนะครับมันจะเกิดต้นทุนอะไรบ้างนะครับต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยจะได้รู้ว่าตอนต้องลงทุนอะไรบ้างนะครับไอ้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับสุดท้ายก็จะดูว่าถ้าต้นทุนเนี่ยมันเหมาะสมกับมันต่ำกว่าราคาขายเนี่ยนะครับทางขวามือเนี่ยแสดงว่าธุรกิจเนี่ยเดินได้น
0: ะครับนั่นแสดงว่าสุดท้ายเราต้องดูกำไรด้วยนะครับใช่ไหมครับรายได้มันต้องมากกว่าค่าใช้จ่ายที่ตามมาด้วยโดยรวมเพราะฉะนั้นผมว่า9ช่องเนี่ยมันอธิบายได้ง่ายเข้าใจง่ายในเบื้องต้นนะครับ ของการที่เราจะมาพูดถึงตัวธุรกิจนะครับของตนนะครับที่เกิดขึ้นสำหรับในรายละเอียดในช่องนะครับช่องย่อยอย่างวงกลมนะครับอาจารย์มันมีอยู่3คำครับ customer job มี pain มี gain มันคืออะไรครับอาจารย
1: ์คือในวงกลมขวามือนะครับที่เรียกว่า customer profile เนี่ยแปลว่าเป็นข้อมูลของลูกค้ากันละกันนะครับซึ่งเขาจะแบ่งกันเป็น3กลุ่มด้วยกันว่าลูกค้าเนี่ยเวลาจะทำใช้บริการอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเสื้อสักอย่างนึงนะครับเขาต้องทำอะไรบ้างเรียก customer job ไปเปิดรีวิวหาข้อมูลนะครับทดลองใช้แล้วก็แล้วแต่นะครับอยู่ในกล่องวงกลมขวามือสุดนะครับผม
0: ครับ
1: แต่ว่าในการใช้บริการนั้นเนี่ยบางครั้งมันมาด้วยความอะไรฮะ pains คือสิ่งที่อาจจะสร้างความยุ่งยากให้เขานะคร
0: ับ ข้อกังวลความยุ่งยาก
1: ข้อกังวลเช่นบอกว่าไม่มั่นใจในคุณภาพนะครับเดินทางไกลนะครับราคาแพงแล้วก็แล้วแต่นะครับขึ้นแต่ไหนก็ตามนะครับมันทุกครั้งที่เราใช้บริการสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องมีเกณฑ์อยู่แล้ว

0: ปแก้เพนเพิ่มเกณฑ์นะครับให้ได้นะครับก็สินค้าเหล่านั้นเรียกว่า product หรือ service นะครับที่เกิดขึ้นใหม่แทนของเดิมนะครับเป็นจากของเดิมนะครับแล้วก็ตอบแก้ปัญหาเรื่องของความเพนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มเกณฑ์ที่เกิดขึ้นครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากรูปนี้นะครับจะเห็นว่าไอ้ตัว customer job เหมือนกับรายการที่เขียนไว้นะครับตัวนี
0: ้สิ่งที่ทำ
1: สิ่งที่ทำนะครับส่วนเพนข้อกังวลข้อร้องเรียนหน้าไม่ยิ้มสำหรับลูกค้านะครับแล้วก็ส่วนเกณฑ์คือถ้าได้แล้วยิ้มมีความสุขดีส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับด้านซ้ายมือที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับตัว product service กล่องอันนั้นคือตัวสินค้าหรือบริการที่ทำขึ้นมาส่วนในแง่ของตัวรูปวงรีและขีดครึ่งเหมือนยาครับยาแบบแค่บรรเทาอาการ
0: ใช่ใช่
1: การลดทอนไปบางอย่างที่เกิดขึ้นส่วนข้างบนนั่นก็คือในแง่ของที่เป็นลูกศรนะครับ
0: แฮปปี้มากขึ้น
1: ก็คือแฮปถ้าทำแล้วจะแฮปปี้นะครับมีความสุขดีสำหรับลูกค้านะนี่คือภาพรวมของคำว่าตัว value proposition canvas ที่เกิดขึ้นนะครับเรามาดูในรายละเอียดดีกว่าครับอาจารย์ในรายละเอียดตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดตัวอย่างที่เอาของตัว Uber มาพูดถึงครับตัวนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่พูดถึงเรื่องของการติดต่อนะครับสีฟ้าดูสีฟ้าทางด้านของวงกลมนะครับ
0: ครับ
1: เวลาจะใช้บริการรถยนต์เนี่ยเราก็จะมีว่าเราทำอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องของการหารถที่เราจะมานั่งไปครับ
0: ครับ
1: ขับไปนะครับ
0: ครับ
1: เราก็ต้องค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายให้กับรถแท็กซี่มีอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมตัวไว้นะครับรวมไปถึงเรื่องของรอรถเนี่ยปกติเรารอรถเนี่ยเราไม่อยากรอนานไงใช่ไหมครับนี่คือปัญหาคืออยากจะไม่ใช่ปัญหาคืองานที่ทำปกติเนี่ยเราจะเรียกรถมาแล้วก็รถมาถึงเวลาไหนเราอยากมีแบบนั้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการจ่ายเงินนะครับเพราะว่าในต่างประเทศมันจะมีเรื่องการให้ทิปนะเขาก็คิดถึงเรื่องนี้ด้วยส่วนตัวปัญหาก็จะเป็นในเรื่องของรถแท็กซี่เนี่ยพร้อมใช้งานหรือจะเรียกมาใช้บางทีมันมีน้อยอ่ะบางทีช่วงเวลาที่มันแบบว่าเรื่องอะไรเร่งรัดเนี่ยไม่ค่อยมีรถหรือหารถเรียกยากนะครับแล้วก็ต้องจองล่วงหน้าถึงจะได้แบบนี้บางทีก็ไม่อยากจองยังไม่ไปครับนะฮะทั้งถ้าอยากไปจองล่วงหน้านะครับแล้วก็คนขับบางทีบริการไม่ดีอ่ะพูดจาไม่ดีนะครับใช้อารมณ์หรือขับรถเร็วผิดเส้นทางอ้อมวนเส้นทางไปประมาณนั้นแล้วก็เรื่องของการชำระเงินเนี่ยบางทีการชำระเงินไม่มีเงินสดอาจารย์จะชำระเป็นบัตรอะไรเงี้ยได้ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เจอส่วนสิ่งที่อยากได้คืออยากได้เพิ่มนะครับหรือสิ่งที่ต้องการเพิ่มหรือที่เรียกว่าเกณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินนะครับโดยสารที่รวดเร็วหมายถึงว่าจ่ายปุ๊บก็เสร็จเลยไม่ต้องมานั่งรอเงินทอนไม่ต้องมานั่งเช็คข้อมูลอะไรเยอะเงี้ยหมายถึงว่าจ่ายบนออนไลน์หรือจ่ายบนมือถือแล้วอะไรเงี้ยครับก็รวดเร็วครับประมาณนั้นนะส่วนคนขับรถนี่น่าเชื่อถือไว้วางใจนะนี่ผมกลัวนะครับเวลาขึ้นแท็กซี่เนี่ยผมโดยเฉพาะกลางคืนนะสภาพสตรีเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยก็กลัวมากว่าแท็กซี่ตัวนี้น่าเชื่อถือได้ไหมไว้ใจได้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับรวมถึงเรื่องของการติดตามนะครับในเรื่องของการเดินทางว่าตอนนี้ไปถึงที่ไหนบ้างนะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจองหรือกดต่างๆนี้ให้แบบคลิกเดียวเสร็จอะไม่ต้องมาเซต1 2 3 4 5เซตไปเซตมางงอีกทำไม่ได้เหล่านั้นอันนี้คือสิ่งที่อยากได้เพิ่มส่วนด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวโปรแกรมหรือแอปที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็รถแท็กซี่นั่นควรจะมีเลือกแบบหลากหลายนะตัวไม่ใช่มีแบบเดียวไซส์เดียวเพราะบางทีมี3คนมี5คนมีของด้วยอย่างเงี้ยครับมันน่าจะเลือกได้แบบนั้นนี่คือให้บริการไปนะครับตัวนี้แล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีโปรโมชั่นหรือกิจกรรมพิเศษที่ส่วนลดให้ด้วยส่วนในการบรรเทาอาการหรือแก้ปัญหาก็คงจะเป็นเรื่องของบริการ24ชั่วโมงมันต้องรอนานแล้วครับยังไง ก็มีรถมาให้บริการคุณได้แล้วก็ชำระเงินได้โดยไม่ต้องบ่นนะครับว่าเงินทอนก็ไม่เตรียมเงินทอนไว้อะไรประมาณนี้ถ้ากรณีที่จ่ายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็รู้เวลาแน่นอนของการรับส่งรวมไปถึงเรื่องของการจัดระดับความสำคัญการบริการของคนขับด้วยผมว่าอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับว่าคนขับนี้เรตติ้งเป็นยังไงบ้างควรจะใช้บริการต่อไหมถ้าลูกค้ามีข้อมูลเหล่านี้ก็คือสร้างความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นส่วนบริการเพิ่มอื่นก็คงจะเป็นเรื่องของแผนที่นำทางที่เดินทางสะดวกการชำระเงินนะครับแบบอัตโนมัตินะครับเรื่องของการจัดทำแพลตฟอร์มในการให้บริการโดยรวมแบบที่รวมหมดไม่ต้องมาทำทีละเรื่องจ่ายเงินเปิดหน้าหนึ่งจะไปดูติดตามเปิดอีกหน้าหนึ่งเนี้ยบางทีมันอยู่คนละแอปกันหรืออยู่คนละส่วนกันมันจะยากครับอาจารย์อันนี้เป็นตัวอย่างเขาครับ
0: ก็ถ้าผมจะเพิ่มเติมในรูปนี้นะครับก็คือในแบบเดิมที่เป็นวงกลมนะครับผมใช้ว่ามันค่อนข้างอนาล็
1: อ
0: กใช่ไหมครับแต่พอเรามาใช้ระบบรถแบบ Uber เนี่ยนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีเครื่องมือดิจิตอลอยู่เต็มเลย
1: ครับ
0: นะครับอาจจะอยู่ในกลุ่มของอะไรนะครับเพน
1: รีลี
0: เวอร์แก้เพ

0: ะครับหรือเพิ่มเกณฑ์นะครับแพลตฟอร์มต่างๆนี่ก็เป็นเครื่องมือทางดิจิตอลที่มาทำให้ตัวแบบธุรกิจเนี่ยไอ้ตัวสินค้าบริการใหม่เนี่ยครับมันมีคอมดิจิตอลปนเข้าไปแล้วนะครับผม
1: แสดงว่าก็มีความปลอดภัยสะดวกเ
0: ร
1: ียกซี่ง่ายนะที่บริการ
0: ไม่ต้องกดใจเดียวนะครับสั่งล่วงหน้าน
1: ี่ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะและเป็นตัวอย่างระดับโลกนะที่ทุกคนก็เรียนรู
0: ้ใช้อยู่แล้ว
1: ครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงตัวอย่างสักนิดครับอาจารย์เวลาเราอาจจะมีไม่มากจะขอนำเสนอตัวอย่างในเรื่องการจริงๆตัวอย่างที่เราจะมาพูดถึงมันมีเยอะมากปัจจุบันนี้มันมีหลายตัวนะครับแต่ผมขอแนะนำว่าวันนี้เราจะพูดถึงคำว่า subscription
0: โอ้จะเลือก subscription มาใช่ไหมครับผมโอเคบริการโมเดลแบ
1: บ
0: ให้บริการใช่ไหมครับ
1: ครับตัวนี้ครับ
0: โอ้ใครไม่รู้จัก Netflix บ้างเนี่ย
1: ครับ
0: เสียตังค์อยู่นะ
1: เสียตังค์ไหมครับ
0: ครับเสียตังค์อยู่ครับ
1: ดีไหมครับจันชอบไหมครับ
0: ต้องบอกว่าดูทุกวันนะครับ
1: ครับทำไมตัวนี้มันถึงดังได้ครับอาจารย์ตัวนี
0: ้ก็ต้องบทตอบแบบง่ายๆนะครับคือรูปถัดไปได้ไหมครับผมเพราะว่าเพลงของผมเนี่ยถูกแก้ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมต้องทำไปค้นอะไรพวกนี้นะครับในรูปวิเศษโมเดลเนี่ย value proposition canvas เนี่ยเป็นตัวแก้ปัญหาที่เราเดิมทีเนี่ยเมื่อเราจะดูหนังนะครับเราดูหนังเนี่ยต้องไปค้นหาข้อมูลต้องไปซื้อมานะครับนะครับแล้วก็ถ้าไปดูผ่านทีวีก็มีโฆษณาด้วยนะครับอันเนี้ยแล้วก็เดิมที่ต้องทำแบบนี้นะครับตอนนี้เพนที่เดิมเนี่ยก็คือว่ายุ่งยากค้นหาไม่พอใจมีโฆษณานะครับไม่มั่นใจในการเลือกซื้อว่าอาจจะซื้อแล้วทิ้งไม่ได้ซื้อแผ่นมาแล้วก็ต้องดูไปตลอดนะครับถ้าเกิดเกณฑ์แบบเดิมคือว่าโอเคไปเลือกดูได้ทุกที่ทุกเวลานะครับอยู่แล้วนะครับแต่มีความหลากหลายของมันแต่ว่ารูปซ้ายมือที่เป็น Netflix เนี่ยทำไม่ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับ
1: สี่เหลี่ยมใช่ไหม
0: สี่เหลี่ยมครับผมสี่เหลี่ยมอย่าง product นี่ก็บอกว่าเป็นบริการสตรีมมิ่งไม่มีโฆษณาแน่นอน
1: อันนี้ผมชอบนะครับไม่มีโฆษณาน
0: ะครับ
1: ครับ
0: แล้วก
1: ็คืออยากดูหนังนะครับพอดีมันมีหนังมีซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับแล้วมีความหลากหลายของเนื้อหาใช่ไหมครับมีทั้งภาพยนตร์มีทั้งซีรีส์นะครับ
1: รายการทีวีก็มีครับตอนนี
0: ้แล้วมันเลือกได้อยู่ในนั้นเลยไม่ต้องมานั่งเลือกข้างนอกนะครับมันท่านกดผ่านไปกดผ่านมานะครับผมแต่นี่มันแก้เพนยังไงบ้างนะครับก็ใช้อัลกอริทึมอย่างเช่นเพนเรื่องของอะไรฮะเพนเรื่องของการค้นหานะครับมันใช้อัลกอริทึมเลือกอ่ะตึ๊ดๆจริงๆมันแนะนำเราด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: แนะนำเราด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็คุณภาพมันสูงนะครับซีรีส์สมัยใหม่ชัดเจนมากครับส่วนเกณฑ์ที่มันได้เพิ่มมาอีกคืออะไรครับได้บริการที่ดูเมื่อไหร่ก็ได้24ชั่วโมงจริงใช่ไหมครับผม
1: ครับ
0: ดูแบบดูแล้วหยุดไปต่อได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอันนี้ก็ดีมากนะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ย
1: ดูซ้ำได้นะครับ
0: ดูซ้ำได้อีกดูได้หมดนะครับผม
1: ครับ
0: นะครับแล้วคุณภาพเหมือนเดิ
1: ม
0: เพราะว่าแผ่นไม่เสื่อม
1: ครับไม่ต้องรักษาแผ่นไว้
0: ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าการแก้โจทย์เดิมนะครับ customer profile อย่างนี้นะครับเราเกิด value proposition ใหม่เป็นยังไงนะครับผม
1: ครับถ้าเราเอาภาพนี้ไปใส่ในตัว9ช่องหรือ business model canvas มันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
0: คือตัว product เนี่ยก็คือมาใส่ที่ช่องกลาง
1: ช่องหมายเลข1ใช่ไหมคร
0: ับผมเรียกว่าบริการเช่าใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับเราพูดถึง subscription ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: คือเป็นสมาชิกนะครับผมก็ใส่ไว้ช่อง1นะครับแล้วก็ลูกค้าที่ใช้บริการก็คือช่องที่2customer segment นะครับผมในการขายนะครับก็คือผ่านการผ่านตลาดออนไลน์ซึ่งเราก็ได้ผ่านไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มให้บริการออนไลน์นะครับส่วนที่เขารู้จักเรามากขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเราใช้บริการ24ชั่วโมงเนี่ยทุกครั้งที่เรากดเข้าไปเนี่ยก็รู้จักเราหมดนะครับว่าเราต้องการอะไรเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วเขาก็จะเสนออะไรใหม่ๆให้เรานะครับแล้วเขาบริการเรา24ชั่วโมงนะครับผมช่องรายได้นะครับก็ตามชื่อที่บอกครับว่า Netflix เนี่ยบริการแบบรับสมาชิกท่านสมัครเป็นรายเดือนก็ได้รายปีก็ได้นะครับหรือต้องซื้อบริการเพิ่มเติมก็ทำได้หมดเหมือนกันนะครับผมในช่องที่เป็นความสำคัญคือด้านช่องซ้ายมือทั้งหมดนะครับอย่างเช่นเราต้องมีอะไรบ้างที่เกิดให้บริการได้คือต้องมีพื้นที่เกิดขนาดใหญ่
1: พอใช้ในการซื้อเบอร์6ใช่ไหมครับ
0: ใช่เบอร์6ครับผม
1: แสดงว่าเราต้องมีระบบเก็บข้อมูลมหาศาลเลยเพราะเรามีคอนเทนต์มีวิดีโอมีภาพยนตร์มีอะไรหลายเรื่องคร
0: ับ แล้วเรามีเทคโนโลยีที่จะสื่อสารชานอลนะครับผมเรามีกิจกรรมทำอะไรบ้างครับต้องดูแลระบบไม่ให้มันดับถ้าเด็ดพิกดับเป็นยังไงบ้างโอ้โห
1: บ่นเสียหายเยอะครับ
0: เสียหายเยอะนะครับ
1: จะโดนข้อร้องเรียน
0: แล้วเอาข้อมูลที่อยู่ใน customer relationship เนี่ยมาทำวางแผน

0: การตลาดนะครับสร้างรู้จักหนังที่สร้างโดย Netflix ใช่ไหมครับสมัยก่อนเอาหนังซื้อมาเดี๋ยวนี้สร้างเองก็ใช้บริการอาจจะมีการสร้างหนังเพิ่มเข้าไปใช่ไหมครับผมพาร์ทเนอร์มีใครบ้างก็บริษัทเทคโนโลยีแล้วก็บริษัทที่มีฐานลูกค้าขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: เพื่อช่วยกันนะครับต้นทุนก็บอกไปแล้วว่าเราต้องมีค่าดูแลเทคโนโลยีค่าการตลาดค่าโฆษณาแล้วก็ค่าบริการลูกค้าตามนั้นครับผมนี่ครับเราเห็นว่าธุรกิจแบบดิจิตอลสมัยใหม่เนี่ยผมสังเกตว่าท่านเทสังเกตว่าเรามีเครื่องมือทางดิจิตอลอยู่นี้เต็มหมดเลยเกือบทุกช่องใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นรู้จักลูกค้ายังไงเนี่ยบริการอยู่ที่โมงก็ดิจิตอลการตลาดออนไลน์ก็ดิจิตอลใช่ไหมครับการพื้นที่เก็บข้อมูลก็ดิจิตอลเทคโนโลยีก็ดิจิตอลหมดนะครับนี่คือตัวอย่างของมัน
1: ก็ผมว่า Netflix มันเป็นลักษณะของธุรกิจแบบทั่วโลกมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่เหมือนกันความต้องการก็ไม่เหมือนกันจะดูหนังก็คนละเรื่องนะครับภาพยนตร์ก็คนละแนวอะไรเงี้ยครับตอนนี้แล้วแต่ละกลุ่มวัยก็ต่างกันอีกคร
0: ับ ถ้าท่านไม่ใช่ที่โต้ท่านบริการที่24ชั่วโมงได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ครับ
1: เวลาไม่ตรงกันครับครับตรงนี้แล้วก็ผมข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือโมเดลนี้เป็นโมเดลที่พัฒนามาระดับนึงแล้วแต่เชื่อได้ว่าตอนนี้ Netflix เองเนี่ยมีการพัฒนา
0: ต่อไปอีก
1: นะครับเป็นเวอร์ชั่น2 3 4 5ไปอีกเยอะมากสมัยก่อนเนี่ย Netflix ไม่เคยมีในเรื่องของการที่จะสร้างคอนเทนต์หรือสร้างภาพยนตร์ของตัวเองที่ผมอ่านดูติดตามข้อมูลข่าวสารโลกออนไลน์เห็นว่าตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มแบบว่าไปประเทศนี้จะ
0: ทุกประเทศมีหมดเลยครับ
1: สร้างแบบนี้สปอนเซอร์แบบนี้ให้มามีคอนเทนต์แบบนี้นะครับตรงนี้หนังภาพยนตร์ที่ดีสำหรับเมืองไทยเองผมดูคงเป็นซีรีส์เกาหลีเนาะซีรีส์ญี่ปุ่นบ้างอะไรประมาณนี
0: ้ที่พูดถึงนี่ก็ดีอย่างเพราะว่า
1: สารคดี
0: หนังที่ต่างภาษาเนี่ยจะมี
1: มุมมอง
0: มีตัวแปรไอ้ตัววิ่งภาษาไทยภาษาของตัวเอง
1: อ๋องั้นฟังรู้เรื่องฟังเสียงจริงแต่อ่านภาษาไทยได้อารมณ์ความรู้สึกมากยิ่งขึ้นผมว่าตัวอย่างอันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะคำว่า subscription อาจารย์อธิบายเพิ่มไหมคำว่า subscription มันเป็นยังไงบ้างสามารถไปใช้ในธุรกิจอื่นได้ไหม
0: มีหลายอันนะครับเช่นพวกบริการเช่ารถก็เหมือนกันคือแปลว่าเราเนี่ยต้องการจะจ่ายเท่าที่ใช้เท่าที่เรากำหนดไว้นะครับไม่ใช่ซื้อเป็นเจ้าของ
1: อ
0: ันเนี้ยเท่านั้นเองหลักๆคือท่านเองดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่อยู่ในขายนี้ได้นะครับก็เป็นไปได้หมดนะครับเราจะเลือกแบบไหนก็ได้แม้ทั้งการแบ่งการเช่ารถก็เหมือนกันนะคร
1: ับ
0: เราบอกว่าเราอาจจะเช่าเราอาจจะเป็นสมาชิกแค่3วันใน1
1: อาทิตย์ไม่ทุกวัน
0: ไม่ทุกวันก็ได้แต่นี่เพิ่นได้ดีมทำไม่ได
1: ้
0: นะครับแต่3วันใน1อาทิตย์นี่แปลว่ารถอาจอยู่ที่เราแต่ว่าเขาจะต้องเฉลี่ยข้อต้นทุนบางอย่างว่าคุณใช้ได้เท่านั้นเท่านี้นะครับผม
1: นั่นแสดงว่าการแนวคิดเรื่องของการบริการแบบรวมสมาชิกมาคือผมเคยไปฟังบริษัทประกันมาหนึ่งบริษัทผมสนใจมากครับว่าแต่ก่อนเนี่ยประกันเราต้องจ่ายแน่นอนเนอะจ่ายทุกวันมันมีปัญหาว่าบางครั้งผมไม่ได้ขับรถอ่ะแล้วบางครั้งผมก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะเสาร์ที่ผมก็หยุดไม่ได้ใช้รถอ่ะอย่างเงี้ยครับประกันก็มีบางเจ้าบางรายนะคิดว่าจะคิดค่าประกันเนี่ยตามปริมาณลักษณะที่คุณใช้งานทำให้ค่าประกันถูกลงเนี่ยคร
0: ับ ใช่ใช่อ
1: ันนี้มันสามารถสร้างขีดความสามารถได้
0: ตัดผมก็ได้ครับ
1: ตัดผมก็ได้
0: ใช่ครับผม
1: ครับ
0: ว่าสมาชิกไอ้พวกที่มีโบเชอร์คูปองเนี่ย
1: ครับ
0: มันเหมือนกันเป็นการผูกสมาชิกล่วงหน้านะครับ
1: ครับ
0: คุณซื้อ10ครั้ง
1: ครับก็เราจะเห็นว่าสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับวันนี้มันก็จะเป็นภาพรวมที่ดีนะครับในเรื่องของการที่เราจะเห็นนะครับการจัดการต่างๆในการใช้ระบบดิจิตอลเข้ามาช่วยในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็แนะนำว่าเครื่องมือเหล่านี้ครับมันน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับอาจารย์ใช้ได้ทุกธุรกิจไหมครับเครื่องมือเหล่านี้ครับ
0: ใช้ได้ทุกธุรกิจนะครับผมไม่จำกัดเพลินตอนนี้เรากำลังพูดถึงเน้นเรื่องการตลาดนิดหนึ่งเห็นว่าเราจะพูดถึงการตลาดนะครับแต่เดี๋ยวในเซสชันต่อไปเนี่ยจะพูดถึงการจัดการเนี่ยจะบอกว่าความหมายคือว่า นวัตกรรมโมเดลธุรกิจการดิจิทัลนะครับมันแทรกเข้าไปอยู่ในทุกๆเรื่องนะครับจากภาพส่วนเมื่อกี้สักครู่นะครับบอกว่า ผมถามว่าเราเลือกมันใช้ตรงไหนในกรณีเนี่ยเราเลือกเพื่อใช้การตลาดเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการตลาดที่แม่นยำการใช้ AI
1: ครับ
0: การสร้างประสบการณ์โดย virtual reality นะครับการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์แม้กระทั่งการนำเทคโนโลยีมาทำการโฆษณาอัตโนมัติหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นการเอาเครื่องมือทางดิจิตอลเนี่ยเข้าไปแทรกในบิสซิเนสโมเดลเพื่อตอบโจทย์ทางการตลาด
1: ครับอันนี้ก็วันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราคุยกันในเรื่องของโมเดลธุรกิจดิจิตอลกับการตลาดครับเราก็คงจะนะครับ

0: อาหารหลักๆมีเท่าประมาณนี้นะครับอาจารย์ครับ
1: จริงที่อยากจะสรุปคือว่าท่านเนี่ยไม่ว่าท่านทำธุรกิจอะไรก็ตามนะครับท่านสามารถจะเอาแนวคิดเนี่ยไปทำกับตัวเองได
0: ้ครับ
1: เดิมทีท่านไม่เคยมีสมาชิกท่านอาจพันสมาชิกได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูเรื่องอื่นด้วยนะครับว่ามันมีหลายวิธีที่ครับที่ทำได้แต่เกี่ยวกับการตลาดครับผม
0: ครับ
2: ค่ะน้องๆทางบ้านก็ได้รับฟังนะคะการบรรยายของท่านอาจารย์ทั้งสองท่านในเรื่องนวัตกรรมโมเดลธุรกิจนะคะดิจิทัลกับการตลาดไปแล้วนะคะและก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะอาจารย์คิดต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านมากเลยที่ให้เกียรติมาบรรยายให้กับเด็กไทยทั่วประเทศฟังนะคะและอยากจะขอรบกวนนะคะท่านอาจารย์กิตินะคะสรุปให้น้องๆทางบ้านฟังอีกครั้งเกี่ยวกับรูปแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลกับการตลาดค่ะ
3: ครับรูปแบบนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลกับการตลาดนะครับถ้าเราพูดในภาพรวมนะครับขอสรุปเป็น5เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือการใช้ข้อมูลลูกค้าครับเพื่อการตลาดที่แม่นยำอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับถ้าเรารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าอยากได้อะไรเชื่อได้ว่าสินค้าตัวเดียวกันเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยความต้องการลูกค้าจะไม่เหมือนกันนะครับในเมืองนอกเมืองนะครับต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับไม่เหมือนกันทั้งหมดแต่ถ้าเรามีข้อมูลเหล่านี้ที่เข้าใจเชิงลึกในแต่พื้นที่ทำให้เราสามารถที่จะทํานายหรือว่าคาดการณ์ได้แม่นยํามากยิ่งขึ้นในการสร้างการตลาดนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของการใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มานะครับในซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้การตลาดผมว่าอันนี้เป็นหัวใจน่าสนใจนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับการทําการตลาดเนี่ยเราเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เฉยๆเห็นเป็นตัวเลขว่ายอดขายเป็นเท่าไหร่นะครับขายอะไรดีบ้างได้บ้างแต่ไม่ได้เคยพูดถึงลักษณะของพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับที่มี AI ช่วยในการตัดสินใจว่าลูกค้าที่มากลางคืนซื้อตอนสินค้าประเภทที่ตอนกลางคืนกับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าในรอบเสาร์อาทิตย์มีความต้องการสินค้าเหมือนกันหรือไม่ต่างกันอย่างไรแล้วเราควรจะมีการจัดวางเชลฟ์หน้าร้านนะครับหรือจัดการขายบนออนไลน์อย่างไรให้เจาะกลุ่มลูกค้ามากขึ้นนั้น AI จะช่วยได้นะครับตัวนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเอายิ่งไปกว่านั้นนะครับในการผลิตเนี่ยถ้าเรามี machine learning หรือการเอาเครื่องจักรนะครับมาสร้างการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้นะครับจากเครื่องนึงไปสู่เครื่องนึงให้สามารถทำงานอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถตัดสินใจในบนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ลดของเสียที่เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับตัวนี้เรื่องที่3คือประสบการณ์ผมว่าเรื่องของการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับในการตลาดปัจจุบันนะครับเราไม่คิดว่าเราขายอะไรได้นะครับแต่เราต้องรู้ว่าเรารู้ไหมครับว่าลูกค้าของเราเนี่ยซื้อสินค้าเราอะไรซื้อกี่ชิ้นดีชอบรสชาติไหนสินค้าแบบเดียวกันนะครับยี่ห้อเดียวกันบางทียังมียอดของการซื้อไม่เหมือนกันเลยแม้กระทั่งขนาดหรือไซส์ที่ซื้อในเมืองนอกเมืองก็ซื้อไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมว่าการที่เราเข้าใจประสบการณ์ของลูกค้าและเอาเทคโนโลยีเป็นตัวในการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยเราก็ทำกิจกรรมบางอย่างที่กระตุ้นทำให้เกิดความสนใจเนี่ยมันจะทำให้ประสิทธิภาพนะครับมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของเรียกว่าเหมือนลูกค้าไปนึกภาพตัวเองลูกค้าไปอยู่ในร้านโดยไม่ได้ไปจริงนะครับเป็นซิมูเลตนะครับไปอยู่แล้วเห็นเชลฟ์วางของอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าลูกค้ากระตือรือร้นอ่ะอยากซื้อสินค้าหรือเหมือนสัมผัสสินค้าได้จริงมากยิ่งขึ้น
2: ใช่ครับ
3: อันนี้เป็นน่าสนใจมากเนี่ยผมได้ดูในรายการนะครับบางรายการก็บอกว่าไปทะเลอยากได้นาฬิกานะครับแบบดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปที่ร้านนะครับดูมันออนไลน์แล้วก็ซื้อได้เลยครับที่เอามาใส่เรื่องหรือแม้กระทั่งแว่นกันแดดเนี่ยครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องของเข้าใจประสบการณ์ลูกค้านะครับในส่วนที่3คือในส่วนที่4คือเรื่องของการทําการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์อันนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับอย่างยิ่งเลยว่าเราไม่ได้เอาสินค้าตัวเดียวน่ะขายในออนไลน์เราเรียกว่าอะไรเว็บไซต์เดียวหรือตลาดเดียวได้นะครับบางทีมันก็ขายไม่ได้ครับตลาดนี้สินค้าต้องไปขายอีกเว็บไซต์นึงหรือในแหล่งตลาดอีกอันนึงมันถึงจะขายได้นะตรงนี้แล้วการขายแบบออนไลน์บางทีก็ไม่เวิร์กต้องขายแบบผสมด้วยนะครับต้องมีหน้าร้านด้วยมีออนไลน์ด้วยเพราะหลายคนลูกค้าเวลาไปซื้อสินค้าเนี่ยไปดูที่หน้าร้านแล้วซื้อแบบออนไลน์อันนี้ค่อนข้างเยอะนะอันนี้เพราะฉะนั้นการทำการตลาดแบบช่องทางออนไลน์และช่องทางออฟไลน์เนี่ยมันมีส่วนในเรื่องการตัดสินใจแล้วก็มีเครื่องมือเยอะมากในโลกของออนไลน์เนี่ยในการที่ทําให้เราเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายคือเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทางการตลาดในการจัดการโดยรวมครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราอยากทานกาแฟมากเลยอาจารย์กิ๊กไม่ไปซื้อร้านกดตู้เอาเพราะอยู่หน้าคอนโดอย่างนี้ครับอันนี้มีเยอะมากนะตอนนี้แล้วคอนโดแล้วโปรโมชั่นมันเยอะ
2: อร
3: ่อยด้วยแล้วมีแต้มผสมด้วยอย่างนี้ครับอันนี้ผมว่าระบบการจัดการการตลาดแบบนี้มันจะมีผลเยอะมากในเรื่องของชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นครับครับโดยรวม
2: ครับค่ะน้องๆคะจะเห็นได้ว่านวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลนะคะมีส่วนอย่างยิ่งในการที่

ะเพิ่มยอดขายทางด้านการตลาดนะคะและสำหรับในตอนต่อไปนะคะหลังจากเราเรียนรู้ในเรื่องของปัจจัยแห่งความสำเร็จในเรื่องของการตลาดแล้วตอนสุดท้ายน้องๆพลาดไม่ได้เลยนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการค่ะเพราะว่าการจัดการที่ดีนะคะจะทำให้เราเนี่ยทำงานอย่างมีความสุขประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ทำให้องค์กรนั้นขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กและวิทยากรทั้งสองท่านต้องขอลาไปก่อนและพบกับเรา3 คนได้ในตอนต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปั๊บรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วแต่ต้องมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยสื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะก็เป็นรายการที่อยู่กับคุณผู้ชมมาเทปนี้เป็นเทปสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันนะคะดูแลคุณผู้ชมโดยครูอุ๋มนะคะซึ่งในหลายๆครั้งนะคะที่เราได้เจอกันนะคะก็ต้องบอกนะคะว่าในส่วนของรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนะคะให้คุณผู้ชมได้พบกับนักศึกษาทุกๆคนที่เรียนกับครูอุ๋มไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะจะมีบรรยากาศนะคะให้ได้ชมในหลายๆส่วนด้วยก็ต้องติดตามกันให้ได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นเหมือนกับเทปโบนัสนะคะเป็นเทปแบบไฟนอลลี่แล้วนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้อะไรที่มากกว่าที่คาดหวังไว้ค่ะค้างกันไว้นะคะถึงรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพในสัปดาห์ที่7มาต่อกันที่สัปดาห์ที่8นะคะในส่วนของสัปดาห์ที่8เราจะเจอกับนักศึกษาเนี่ยนะคะทั้งหมด15ครั้งนะคะ8 9 10 11 12 13 14 15อีก8ครั้งแต่อีก8ครั้งมันจะไม่ใช่อีก8นะเพราะว่าอะไรเพราะว่านักศึกษาจะต้องไปลงพื้นที่นะคะดังนั้นเนี่ยครูอุ๋มเนี่ยได้ดีไซน์การสอนแบบนี้นะคะในช่วงครึ่งแรกของเทอมอะค่ะจะให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนในห้องนะคะให้จบเพื่อที่ว่าในช่วงครึ่งหลังนะคะก็จะได้ลงพื้นที่กันแต่ก็จะไปเจอปัญหาอีกนะคะว่าพอไปหลังจากไปหลังสอบมิดเทอมเนี่ยปรากฏว่าก็ไปติดปิดเทอมอีกนะคะบางกลุ่มเขาอยากที่จะลงไปทำพัฒนาสังคมแล้วเป็นโรงเรียนอย่างเงี้ยมันก็จะติดปิดเทอมลำบากอีกนะคะดังนั้นก็ต้องดีไซน์กันดีดังนั้นวิธีการแก้ไขที่ครูอุ๋มจะให้ไว้นะคะถ้าเราจะสอนโดยใช้การทำโครงการหรือโครงงานเนี่ยนะคะให้โจทย์กับนักศึกษาตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่ตอนเกณฑ์การแบ่งคะแนนให้เขาเลือกเลยว่าเขาจะไปทำกับใครพอให้เขาเลือกแล้วนะคะก็ให้เขาไปติดต่อสถานที่เลยนะคะให้ดำเนินการเลยอะค่ะเพื่อที่จะนัดทันทีระบุวันที่ไปให้ชัดเจนว่าเราจะเข้าวันนี้อย่างนี้แล้วทำหนังสือออกไปนะคะเพื่อที่พวกเขาจะได้เรียนกันไปอย่างมีเป้าหมายอะค่ะนะคะไม่ใช่ว่าโหแบบพอใกล้เวลาปุ๊บแล้วก็มาแบบรีบๆกันนะคะนักศึกษาก็จะค่อนข้างที่จะได้รับความวุ่นวายแล้วการเรียนรู้ของเขาก็จะไม่สมบูรณ์สัปดาห์ที่8ค่ะอันนี้ยังคงอยู่กับบทบาทนักศึกษาเป็นนักพูดสร้างมนุษยสัมพันธ์แต่คราวนี้นะคะก็จะเอาบทที่ทำนั่นแหละค่ะนะคะ2นาทีกับการพูดแบบไม่มีบทค่ะนะคะดังนั้นแต่ละคนนะคะก็จะไปเตรียมตัวกันมาเซ็ตเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมเพื่อที่จะมายืนพูดนะคะเขาก็จะได้ใช้สิ่งเหล่านี้ใช้หลักและศิลปะการพูดเวลาที่เราให้เขาออกมาพูดนะคะคุณผู้ชมเลือกได้นะคะว่าจะสอนสิ่งเหล่านี้ไปให้เขาก่อนแล้วถามเขาที่หลังว่าหลังจากที่นักศึกษาออกมาพูดแล้วให้ตอบครูให้ได้นะว่าใช้หลักอะไรในการพูดบ้างเมื่อกี้เนี่ยนะคะหรือให้เขาพูดของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยจัดกรอบอันนี้ใส่เข้าไปให้เขาและให้เขาวิเคราะห์ตัวเองว่าที่คุณทำไปเมื่อกี้ยังขาดข้อไหนทำได้หมดเลยค่ะอยู่ที่อาจารย์ผู้สอนหรือว่าคุณครูผู้สอนจะดีไซน์และจริงๆถ้าให้ครูอุ๋มพูดอย่างมั่นใจนะครูอุ๋มยืนยันนะว่ากิจกรรมที่ครูอุ๋มทำและรายวิชาอย่างเนี้ยสามารถที่จะสอนได้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะอย่าคิดว่าอุ๊ยมันเป็นแค่แบบระดับมหาวิทยาลัย

ทปเอกเท่านั้นตัวเองนี่ก็สอนระดับปริญญาตรีแล้วก็ระดับปริญญาโทแต่ถ้ามีกิจกรรมให้ไปบริการวิชาการเนี่ยนะคะอนุบาลก็ทำมาแล้วนะคะอนุบาลเตรียมอนุบาลนะคะหรือประถมต้นประถมปลายมต้นมปลายเนี่ยจับมาหมดแล้วก็เนี่ยไปกับนักศึกษาแต่ละกลุ่มนะคะมีหลายโครงการที่นักศึกษาเลือกที่จะไปนะคะแล้วก็ได้ไปช่วยกันหลักการพูดนะคะก็ให้เขาไว้หน่อยก็ได้นะคะหลังจากที่เขาได้ลงมือปฏิบัติไปแล้วว่าเนี่ยจริงๆอ่ะเมื่อแกที่พวกเราได้ออกมาพูดนะคะก่อนที่จะพูดได้เห็นไหมจริงๆแล้วถ้าหลักการที่ถูกต้องมันก็จะต้องมีหลักก่อนการพูดระหว่างการพูดและหลังการพูดก่อนการพูดเป็นยังไงนะคะซึ่งไอ้หลัก3หลักเนี้ยมันมีปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการสอนของครูอุ๋มยาวมากเลยค่ะแต่เอาข้อจริงนะคะนักศึกษาจะไม่อ่านดังนั้นสิ่งที่เขาจะจดจำได้คืออะไรรู้ไหมคะพอมาถึงสไลด์พาร์ทเนี้ยนะคะครูอุ๋มบอกเลยว่าอ้าวทุกคนครูจะให้เข้าไปในอนุทินออนไลน์ในเฟซกลุ่มจากนั้นให้ไปเขียนให้หน่อยแต่ละคนก็จะได้เขียนของตัวเองก่อนการพูดทำอะไรมาขอกำหนดจำนวนข้อไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่งั้นเขาจะตอบน้อยหรือบางคนไม่จำหนดจำนวนข้อก็ตอบเยอะอย่างเงี้ยก่อนการพูดทำอะไรระหว่างการพูดทำอะไรและหลังการพูดทำอะไรเพื่อที่เขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เขาทำไปนั้นมันตรงกับหลักและศิลปะการพูดหรือเปล่านะคะแล้วเราก็ค่อยสรุปนะว่าอ๋อภาพลักษณ์นะคะมันเกี่ยวข้องนะกับผู้รับสารผู้ส่งสารแบบนี้สารเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้เขาวิเคราะห์นะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ออกมาพูดนะคะไหนให้บัดดี้นะลองวิเคราะห์สารของบัดดี้ตนเองซิว่าสารของเขาเป็นยังไงแต่ละคนก็จะได้วิเคราะห์กันได้เปิดโอกาสนะคะในการได้แบบพูดคุยกันเชื่อไหมนักศึกษาเนี่ยอย่างเมื่อคืนที่ครูคุยกับนักศึกษานะคะนักศึกษายังพูดอยู่เลยว่าจบคอร์สแล้วอะครับปิดคอร์สแล้วผมยังรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยได้เรียนอะไรเลยแต่ว่าลงมือทำแล้วก็ได้ประสบการณ์ไปใช่ค่ะนั่นเองคือสิ่งที่ครูต้องการในรายวิชานี้การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนักศึกษาไม่ต้องคิดว่านักศึกษาได้ความรู้อะไรแต่นักศึกษาต้องจำให้ได้และต้องไม่ลืมว่านักศึกษาได้ประสบซึ่งถูกแล้วที่เขาบอกว่าลงมือทำอย่างไรเลยครับจำได้หมดเลยครับว่าทำอะไรบ้างนะคะและนี่ก็ให้ไว้เนาะเกี่ยวกับบุคลิกภาพประชาธิปไตยนะคะอย่างตอนนี้ก็แบบว่าเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยไงก็ต้องมีการรณรงค์ตรงนี้บ้างนะคะซึ่งในแต่ละสไลด์นะคะครูอุ๋มยังย้ำอยู่เนาะว่ามันสามารถที่จะเล่นกับศักยภาพของผู้เรียนได้คือขึ้นอยู่กับเราเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่าบางทีคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะคอร์สของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเนี่ยจะต้องเป็นแบบคอร์สเล็กๆนะคะมีจำนวนคนเล็กหรือเปล่าไม่จำเป็นนะคะอยู่ที่เราบางทีเราอย่างที่มอเนี่ยนะคะตอนนี้เขาก็จัดเป็นแบบการสอนแบบเซกชันนะมีเด็กมาลงเรียนบุคลิกภาพกับครูอุ๋ม70คนอย่างเงี้ยนะคะเอ้าเยอะไปไหมนะคะครูอุ๋มบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่เยอะหรือน้อยจนเกินไปอยู่ที่ว่าเราจะจัดกิจกรรมนะคะแต่เราต้องดูนักศึกษาดูศักยภาพของแต่ละคนและที่สำคัญต้องยืดหยุ่นอย่าทำอะไรที่เป็นการเปิดช่องให้นักศึกษาปฏิเสธเรานะคะเขาจะปฏิเสธเราได้ง่ายมาก 1. เราดุเกินไป 2. เราให้โลกหมุนรอบเราเราให้นักศึกษาหมุนรอบเราเนี่ยนักศึกษาจะปฏิเสธเรา 3. เราหน้าเบื่อเหมือนแฟนเลยนะคะเราหน้าเบื่อนักศึกษาก็จะปฏิเสธเรา 4. เราทอดทิ้งนักศึกษาค่ะนี่คือสิ่งสำคัญคำว่าทอดทิ้งคืออะไรไม่สนใจไม่แย่แสเขาโตแล้วอย่างเงี้ยใช้คำอะไรแบบเนี้ยนะคะทั้งหมดนี้จะทำให้เกิดสถานการณ์นักศึกษาปฏิเสธเราวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานถ้าผู้เรียนปฏิเสธผู้สอนพังเลยนะคะไม่ปังแล้วพังแน่ๆนะคะพังไปทั้งเทอมนั่นแหละค่ะอันนี้ต้องระวังนะคะและนี่ก็เป็นงานมอบหมายเนาะในสัปดาห์ที่8นะคะที่ครูอุ๋มให้นะคะส่วนใหญ่ก็นี่แหละนะคะจะหนีไม่พ้นในเรื่องของอนุทินสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะครูอุ๋มไม่มีการบ้านให้เด็กใช่ค่ะจุดเด่นของครูนะคะครูว่ามันเป็นจุดเด่นนะคงไม่ใช่จุดด้อยมั้งคือจุดเด่นนะคะก็คือเราไม่มีการบ้านให้นักศึกษาให้เด็กเลยค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันเหมือนมันเป็นสะพานเชื่อมเรากับเด็ก

ครูยืนยันกับเขาค่ะว่าครูเชื่อว่าครูจะสอนพวกเรานะคะแล้วพวกเราก็จะจำครูได้แค่ในห้องเท่านั้นซึ่งมันดีแล้วเพราะในโลกใบนี้ยังมีสิ่งที่น่าจดจำอีกเยอะช่วงเวลาที่เหลืออยู่อย่างสมมติเจอครู3ชั่วโมงหัก24ชั่วโมงเหลือ21ใช่ไหม21ชั่วโมงพวกหนูไปเจอคนอื่นพวกหนูไปเรียนรู้กับสิ่งอื่นไม่ต้องมาคลุกอยู่กับรายวิชาการนำบุคลิกภาพเพื่อการทำงานค่ะโอ้โหเด็กแบบชอบนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาได้มีเวลาของตัวเองอย่าเชื่อว่าตัวของเราอ่ะเป็นกูรูสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะจริงๆแล้วเราอาจจะสู้ Google ก็ไม่ได้ใช่ไหมเราอาจจะสู้ TikTok ก็ไม่ได้เราอาจจะสู้ห้องสมุดออนไลน์ไม่ได้เราไม่สามารถที่จะทำให้นักศึกษามาอยู่กับเราได้ตลอดดังนั้นเราต้องเป็นฝ่ายถ้าเราไม่ค้านเราก็ต้องสนับสนุนถูกไหมคะเราก็กลายเป็นฝ่ายสนับสนุนไปสินะเพื่อให้การเรียนการสอนนะคะเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์สัปดาห์ที่9บ้างนะคะอันนี้สัปดาห์ที่9ภูมิจัดเป็นสอบกลางภาคดังนั้นไม่มีการเรียนการสอนสัปดาห์ที่10ค่ะอันนี้นะคะที่ครูอุ๋มเคยทำเนาะครูก็จะจำลองสถานการณ์นะคะให้นักศึกษาเนี่ยได้เลือกว่าอยากฝันอยากที่จะเข้าทำงานที่ไหนเนาะแล้วครูเนี่ยฮะจะเป็น HR เป็นแผนกทรัพยากรบุคคลมาสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์เดี่ยวกันเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบห้องโล่งๆเนี่ยนะคะส่วนคนที่เตรียมอยู่ก็คือจะไปคลุกกันอยู่ในอีกห้องนึงแล้วก็กลัวจังเลยหรือจะเข้าสัมภาษณ์งานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะสัมภาษณ์งานสถานการณ์จำลองนะคะตรงนี้นักศึกษาเนี่ยจะเริ่มได้ฝึกปฏิบัติแล้วเพราะพวกเขาเองอะค่ะคือด้วยว่าหลังสอบกลางภาคเนาะครูก็จะพยายามให้พวกเขาอะค่ะได้ฝึกปฏิบัติจริงเพราะเขาจะต้องเตรียมการแล้วอะเตรียมการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้เห็นว่าบรรยากาศของการเตรียมการเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในห้องเรียนกันเนี่ยค่ะแล้วก็ให้เขาได้รู้นะคะว่าคนที่เขาจะไปเจอหรือแม้กระทั่งตัวของเขาเองเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยบุคลิกภาพลบและบุคลิกภาพบวกกับตนเองเขาหลีกเลี่ยงที่จะเจอหรือไม่เจอใครสักคนในสองฝั่งนี้ไม่ได้เนี่ยค่ะเวลาที่จะให้คลิปวิดีโอให้เขาทำเนี่ยนะคะผู้สอนจำเป็นต้องแจ้งกับผู้เรียนอย่างชัดเจนนะคะแล้วดูทรงผู้เรียนด้วยนะคะใช้คำว่าดูทรงเนาะคือถ้าเขาไม่โอเคหรือเขาปฏิเสธเนี่ยเราต้องไม่ฝืนเขานะคะมาถึงสัปดาห์ที่11สัปดาห์ที่11นะคะครูอุ๋มก็จะให้เขาเนี่ยได้ลองนะคะที่จะสัมภาษณ์งานครั้งที่แล้วมันจะมีบทแต่ครั้งนี้ก็จะไม่มีบทเสียนะคะให้เขาได้ฝึกการใช้ไหวพริบชาวปัญญาของเขานะคะโดยที่เราก็สอนเขาก่อนว่าเอ้ยเทคนิคในการแสดงออกด้วยคำพูดอย่างเดียวคือสัมภาษณ์เนี่ยมันมีเวลาน้อยเนาะและสิ่งที่ผู้เรียนหรือว่าคนถูกสัมภาษณ์เนี่ยจะทำได้อะแล้วแสดงออกให้คนเห็นบุคลิกภาพของเราเนี่ยนอกจากการแสดงออกที่นิดๆหน่อยๆแล้วเนี่ยการพูดเนี่ยถือเป็นอะไรคะถือเป็นอาวุธสำคัญเลยอ่ะในการดึงดูดให้ผู้คนเนี่ยได้เข้ามาสนใจเรานะคะครูก็จะสอนก่อนว่าเออถ้าเราสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดเราทำยังไงให้ตัวเราเองมีเสน่ห์ดึงดูดนะเออทำยังไงให้เราได้รับการคัดเลือกในการทำงานเออทำยังไงให้เราไม่เหมือนปลากระป๋องที่จบออกมาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่เขาจะมองว่าเราเป็นปลากระป๋องชนิดพิเศษอย่างเงี้ยและเขาต้องเลือกเรานะคะเทคนิคนะคะมีการสอนนะคะจะมีคลิปวิดีโอให้ดูบ้างนะคะและสุดท้ายก็มอบหมายงานในช่วงสัปดาห์หลังจากการสอบกลางภาคเนี่ยค่ะพอช่วงท้ายของการเรียนเนี่ยครูจะปล่อยให้มันเป็นแบบฟรีประมาณ1ชั่วโมงกว่า1ชั่วโมงกว่าตรงนี้คุยโครงการกันหมดเลยนะคะเพราะเราก็จะต้องฟอร์มโครงการแล้วนะคะสัปดาห์ที่12บ้างอันนี้นะคะก็จะมีวิดีโอให้ดูนะคะแต่แอบบอกนิดนึงพอเวลาที่เราเปิดวิดีโออะค่ะคือถ้าหากว่าเราเลือกวิดีโอที่มันนานจนเกินไปเด็กจะหลับนะคะหรือว่าถ้าเราเลือกวิดีโอที่มันไม่ค่อยเหมาะสมกับเขาหรือการเปิดวิดีโอแล้วแช่อยู่โดยที่เราไม่ได้พูดกับเขาเลยอ่ะอันนี้เด็กหลุดแน่ๆนะคะต้องระวังอันนี้ก็จะ

ให้เป็นสถานการณ์อีกนะคะจะเป็นสถานการณ์ของการเจรจาต่อรองซึ่งพอเวลาเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองครูก็จะชอบเอาโต้วาทีหรือว่าการขายสินค้าเข้ามานะคะหลายๆกิจกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะดีไซน์ให้มันเข้าได้นะคะหรือจะถามผู้เรียนว่าเขาอยากทำอะไรแล้วก็ให้เขาทำก็ได้นะคะอย่างที่ครูเคยสอนพิเศษอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยนะคะเด็กอะที่นั่นเนี่ยเขาจะติดเรื่องของแบบว่าแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอจัดให้มีคลาสที่แบบว่าเป็นปาร์ตี้แล้วก็แบบให้แต่งตัวอะไรก็ได้มานะคะเกี่ยวกับแฟชั่นแล้วให้คีย์เวิร์ดไปมันเกี่ยวข้องกับการหน้าบุคลิกภาพโอ้เขาทำกันมันมากนะคะคือแบบเต็มทำมาเต็มที่เพราะอะไรเพราะเด็กมีความสนใจทางด้านนั้นอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราลองแอบมองไปนิดนึงคือเรากำลังอย่างครูอุ๋มเนี่ยครูอุ๋มสอนในระดับมหาวิทยาลัยเนาะแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปนะคะในสมัยวัยเด็กของเราเนี่ยตั้งแต่อนุบาลประถมเนี่ยนะคะโรงเรียนจะมีกิจกรรมเยอะมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวก็มีกิจกรรมให้นักเรียนมาขายของร่วมกันเดี๋ยวก็มีกิจกรรมให้แต่งตัวอะไรหรือให้ประกวดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราเอามาอินเข้ากับในคลาสของเราได้หมดเลยนะคะว่าเราจะจัดเป็นอะไรนะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานมากกว่าการนั่งติดเก้าอี้อยู่เฉยเจรจาต่อรองนะคะและนี่ก็ครูก็จะสอนถึงการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพนะคะมันสัมพันธ์กับบรรยากาศขององค์การอย่างไรบ้างนะคะเนี่ยค่ะก็จะฝึกนะคะโดยที่ให้เขาได้โจทย์ตรงนี้ไปก่อนนะคะจากนั้นเขาก็จะได้รู้ว่าเขาจะเอาหลักการไหนของการเจรจาต่อรองเนี่ยไปใช้ในการทำกิจกรรมที่เราให้โจทย์ไปบ้างนะคะแต่สิ่งสำคัญต้องไม่ลืมค่ะที่จะให้โจทย์ไปก่อนที่จะเริ่มสอนเขาจะต้องรู้ก่อนนะว่าเออเขาจะนั่งทำอะไรมาทำอะไรหรอ3ชั่วโมงนี้ทำอะไรที่ครูบอก3ชั่วโมงเพราะว่าเป็น3หน่วยกิจนะเรียน3ชั่วโมงนะคะกลยุทธ์นะคะแบบไหนแบบวินเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะเราก็สอนเขาเนาะแล้วก็อันนี้นะคะนี่ครูเอามาจาก YouTube นะคะก็ให้ไว้เป็น3เทคนิคในการเป็นนักเจรจาต่อรองนะคะก็จะมี YouTube ให้ได้ดูนะคะแล้วก็สรุปคลิปนะคะเราต้องมีการสรุปคลิปเสมอนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผู้เรียนก็จะไม่ได้อะไรนะคะเทคนิคในการเจรจาต่อรองอันนี้ที่ครูให้ไว้นะคะก็จะมี Active Listening Tone แล้วก็ Mailingนะคะซึ่ง active listening เนี่ยคือแบบฟังอย่างตั้งใจเลยแหละนะคะโทนก็คือการใช้น้ำเสียงนะคะแล้วก็ mirroring ก็คือการแบบเหมือนการย้ำซ้ำทวนคำพูดบางคำพูดหรือพฤติกรรมบางพฤติกรรมของผู้ที่เรากำลังสนทนาและเจรจาต่อรองด้วยนะถ้าเราเอาสิ่งไหนสักสิ่งนึงหรืออาจจะเอาทั้ง3อันไปใช้เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราเจรจาต่อรองได้สำเร็จค่ะนะนี่นะคะดูสิคะ active listeningฟังจริงพูดน้อยนะคะนี่โทนก็จะมีตามดังต่อไปนี้นะคะและนี่ก็จะเป็นมิลเลอร์ริงนะคะซึ่งเจ้ามิลเลอร์ริงเนี่ยนะคะก็จะมีหลายอย่างนะคะที่จะให้ได้ดูกันแล้วก็จะเป็นสัปดาห์ที่12นะคะหมายถึงเป็นงานมอบหมายของสัปดาห์นี้นะคะว่าจะให้เขาทำอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งพอเวลาเราให้งานทีมหรืองานกลุ่มเนี่ยค่ะผู้เรียนนะคะจะต้องสะท้อนทั้งกลุ่มซึ่งเวลาให้งานกลุ่มครูอุ๋มได้ย้ำไปแล้วนะคะว่าเราต้องไม่ลืมที่จะให้เขากำหนดบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะว่าเขาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่อะไรบางกลุ่มนะคะอย่างกลุ่มนี้ที่เรียนอยู่เนี่ยนะคะคือเวลาที่เราได้เห็นเขาร่วมกิจกรรมนะคะตัวครูอุ๋มเองเนี่ยก็จะเห็นทั้งจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งของกลุ่มเรียนนี้นะคะซึ่งตัวเขาเองอ่ะเขาก็จะไม่มีวันได้เห็นตัวเองถ้าเขาไม่เปิดใจที่จะยอมรับในสิ่งที่คนอื่นบอกนะคะแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็น่ารักนะคะคือเขาก็พยายามที่จะแก้ปัญหานะคะที่มันเกิดกับในกลุ่มนะคะแล้วก็ทำให้งานออกมาดีจนได้นะคะสัปดาห์ที่13นะคะก็จะมีนะคะสร้างแรงจูงใจนะคะส่วนใหญ่เนี่ยกิจกรรมที่ครูอุ๋มใช้นะคะถ้าเป็นกิจกรรมหลังจากสอบ

0: างภาคแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่แหละค่ะสถานการณ์จำลองนะคะที่จะให้พวกเขาเนี่ยได้จัดกลุ่มกันอันนี้ให้เขาได้ลองอบรมเลยนะคะอบรมกันละกันนะคะแล้วก็จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดอย่างที่ครูบอกแล้วค่ะว่ามันก็จะมีหลายอย่างที่เรามาเล่นกับนักศึกษาได้นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเขาจะได้เรียนรู้เรื่องของแรงจูงใจว่ามันสามารถที่จะสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพได้นะบางทีเนี่ยไอการที่เราให้เขานะคะได้ดูสไลด์แล้วก็อ่านไปทีละบุลเลตเนี่ยไม่เพียงพอนะคะเราอาจจะหลุดออกจากชีวิตเขาไปตั้งแต่บุลเลตแรกก็ได้นะคะและนี่ก็ให้ความหมายของแรงจูงใจไปนะคะซึ่งเวลาเราให้ความหมายของแรงจูงใจอะค่ะพอเวลาที่เขาทำกิจกรรมแล้วอะเราก็ต้องมาถามเขากลับนะคะว่าเดี๋ยวไปตอบในอนุทินออนไลน์ซิโดยที่เชื่อมโยงกับ2แนวคิดนี้นะลองดูซิว่ามันจะเชื่อมโยงกับแนวคิดไหนได้บ้างนะคะเขาก็จะไปเรียนรู้กันนะคะก็จะมีหลายๆทฤษฎีนะคะจริงๆบางคลาสนะคะครูอุ๋มเองเนี่ยจัดควบคู่ไปกับเอกสารประกอบการสอนนะคะเวลาที่ถามคำถามเนี่ยก็จะถามสอดคล้องกับเอกสารประกอบการสอนเพื่อให้เขาเหมือนเป็นการบังคับให้เขาอ่านไปในตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกทริคนึงเหมือนกันนะคะแต่สำหรับกลุ่มนี้ไม่ได้ใช้เลยนะคะเพราะว่าด้วยว่าจะมีนักศึกษาหลายๆประเภทที่อยู่ในกลุ่มนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาการจัดการเอกสารเนี่ยนะคะเราเองเราก็จะต้องใช้หลายๆกิจกรรมนะคะมาปรับให้เข้ากับนักศึกษากลยุทธ์นะคะนี่คือเรื่องของกลยุทธ์นะคะอันนี้จะให้ไว้ในเอกสารประกอบการสอนนะคะนักศึกษาเองพอเข้าไปดูแล้วเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่ามันมีหลายทฤษฎีที่อาจจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้นะคะสัปดาห์ที่13เนี่ยค่ะตามนี้เลยนะคะรู้สึกว่าสัปดาห์นี้นะคะครูอุ๋มเองก็จะให้ผู้เรียนเนี่ยได้ลองทำโปรแกรมวัดแววอาชีพด้วยน่าจะถามว่าโปรแกรมต่างๆเหล่านี้ค่ะเอาจริงๆแล้วมีประโยชน์ต่อผู้เรียนไหมนะคะก็อาจจะมีบ้างแต่ไม่ทั้งหมดนะคะเพราะท้ายที่สุดแล้วอะค่ะเซลล์สำคัญที่สุดนะคะเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าณตอนนี้ไม่มีใครมาว่าอะไรเขาได้ณตอนนี้ไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาทำได้ทั้งนั้นและณตอนนี้ถ้าเขาจะมีความสุขเขามีความสุขได้เลยนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญของรายวิชานี้การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานค่ะมาถึงสัปดาห์ที่14ในส่วนของสัปดาห์ที่14นะคะครูอุ๋มจะโฟกัสไปที่สื่อเสริมพลังอำนาจตนเองก็อธิบายเขาฟังนะคะว่าอำนาจในตนเองมันคืออะไร power ค่ะคำว่า power ไม่ใช่แบบว่าเหมือนแบบพวกอเวนเจอร์นะคะที่แบบว่ามีแสงลำแสงออกมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หรือกอบกู้โลกไม่ใช่นะคะแต่คำว่าอำนาจในที่นี้ที่ครูอุ๋มสอนก็คือถ้าเรามีอำนาจในตนเองเราจะสามารถที่จะได้ในสิ่งที่เราต้องการแม้เพียงคำพูดเพียงอย่างเดียวนะคะดังนั้นจะทำยังไงล่ะให้มีนะคะซึ่งอันนี้เริ่มที่จะเข้าสู่โครงการแต่จริงอย่างที่บอกนะคะตรงนี้เข้าช้าไปถ้าเอาเข้าจริงเนี่ยเราไปเข้าสู่โครงการตั้งแต่คาบแรกแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆให้เขาแบบค่อยๆย่อยลงมานะคะเดี๋ยวพอพูดถึงโครงการนะคะครูก็อยากจะตัดภาพไปที่ตรงนี้นะคะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นว่านักศึกษาเนี่ยนะคะได้เริ่มต้นที่จะทำโครงการจริงๆนะคะก่อนจะไปเห็นบรรยากาศจริงนะคะที่เขาไปทำโครงการกันมายังไงเดี๋ยวขอตัดภาพไปที่ครั้งหนึ่งในห้องเรียนก่อนนะคะว่าอย่างที่บอกแหละว่าคือเราแบบเราคุยโครงการกันมาท้ายคาบตลอดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่านักศึกษาเขาช่วยกันยังไงถ้าพร้อมแล้วก็ดูเลยค่ะ
1: วันขอเขาเวลายี่สิบไม่ใช
0: ่คืออย่างนี้เดี๋ยวครูจะบอกจะยังไม่สามารถที่จะทักไปขอตังค์ใครได้ถ้าเราไม่สนิทกันแต่ตึกวิศวะใครรับตรงสันประภูมิเจ้าที่ว่าเพื่อนจะไม่ให้ความร่วมมือครับ
2: กลัวน้อง
0: หัวหน้าโครงการคนนี
2: ้กลัวน้องปิดเทอมครับ
0: กลัวน้องปิดเทอมไม่ต้องกลัวเพราะถ้าน้องปิดเทอมเราไปไหนคะ
3: ค่อนข้างยากนะอาจารย์สร้างใหม่ๆแล้วให้คนเข้ามาดูมันค่อนข้างยากเพราะฐานต้องมีมาตั้งแต่แรกแล้วอาจารย์
0: เป็นยังไงคะบรรยากาศนะคะสนุกเลยเนาะเด็กๆเขาก็จะช่วยกันนะคะมีกระดานผืนเดียวนะแล้วก็แบบช่วยกันนะคือจริงๆเนี่ยหลักๆนะคะถ้าคุณผู้ชมแอบเห็นสังเกตไหมคะว่าเขาจะกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินนะคะเงินบริจาคจะไปหาทางไหนนะคะแล้วก็บางคนก็คือก็จะค่อนข้างที่จะเกรงๆหน่อยนะคะเพราะว่าก็มันก็เป็นครั้งแรกเนาะคือนักศึกษาเหล่านี้เนี่ยนะคะมาเจอครูอุ๋มนี่ไม่รู้ว่าเป็นข่าวเคราะห์หรือเปล่านะคะเพราะว่าเด็กๆพวกนี้ไม่เคยลงโครงการแล้วก็ไม่เคยทำอะไรที่เป็นการแบบเป็นแอคทิวิตี้นะคะของตัวเองเลยด้วยซ้ำเพราะเป็นเด็กยุค New Normal ค่ะคือเขาติดสถานการณ์โควิดนะคะตั้งแต่ปี1อ่ะนะยันปี3แล้วก็เพิ่งจะมาปรากฏตัวนะคะในมหาวิทยาลัยอ่ะแบบว่ามาเห็นกันตรงๆเนี่ยนะคะก็เพิ่งปีที่แล้วเองนะคะเท่ากับว่าเหมือนเรียนปี1มาใหม่ๆเลยอ่ะแต่จริงๆแล้วเขาคือปี4แล้วนะคะโครงการน่าเป็นห่วงไหมถ้ามองแค่บรรยากาศเมื่อกี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยเนาะน่าเป็นห่วงแต่นี่คือปลายทางแล้วค่ะให้คุณผู้ชมดูปลายทางของเขานะคะโครงการบุคลิกภาพ RUSRS นะคะกับ CSS ครั้งที่2เนี่ยนี่คือครั้งที่2เขามีรุ่นพี่ค่ะคุณผู้ชมไปดูครั้งที่1กันหน่อยไหมคะครั้งที่1นะคะก็จะเป็น CSS เหมือนกันนะคะเดี๋ยวนะเซิร์ชให้ดูเลยนะคะนี่คือโครงการครั้งที่1ของรุ่นพี่รุ่นพี่ของเขาเนี่ยค่ะเข้าไปครั้งที่1นะคะพวกเขาเข้าไปที่ศูนย์ฝึกอบรมนะคะศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงตลาดน้ำของพระนครศรีอยุธยานะคะเด็กๆนะคะก็จะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะดูยอดที่เขาได้นะคะนี่13,000บาทค่ะนะคะซึ่งเขาก็นำเงินทั้งหมดเนี่ยนะคะไปดูแลปลายทางโดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีหลายๆภาพนะคะที่ปรากฏนะคะมีการบันทึกวิดีโอไว้นะคะแล้วก็มีภาพต่างๆเนี่ยค่ะนักศึกษาหนีนะคะแต่ว่าเขาก็แบบไปทำกันได้แบบยิ่งใหญ่เลยนะคะมีนักศึกษาช็อปสีน้ำตาลมาด้วยนะครับนี่คือคณะวิทย์เจอสีเทาก็คือรุ่นพี่ของนักศึกษาที่มาออกรายการนะคะส่วนนี้นะคะก็มาลงเพิ่มนะคะนักศึกษาเกษตรกลนะคะก็จับมือกันไปทำนี่เนี่ยค่ะด้วยว่าเงินที่ได้มาค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะซื้อโต๊ะปิงปองให้ได้ทำไมถึงเป็นโต๊ะปิงปองนะคะก็เพราะว่าที่นี่เขาต้องการโต๊ะปิงปองนะคะคือเราความเข้าใจของครูอุ๋มนะตอนแรกเลยนะผมคิดว่าเอ้ยถ้าเป็นแบบศูนย์อะไรแบบนี้เขาก็คงจะมีงบในการซื้ออะไรแบบนี้ให้กับให้กับเยาวชนที่ติดเข้าไปอยู่ในนี้นะคะแต่หาไม่ได้นะคะคือบางทีขอสนับสนุนไปก็ถูกตีกลับมาก็มีนะคะเพราะเขารู้สึกว่าพวกกีฬากีฬาไม่จำเป็นก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะถูกตัดงบนะคะนี่ก็นำไปให้นะคะหลายๆอย่างค่ะเนี่ยค่ะก็อันนี้ด้วยกันนะคะให้มีการพูดเปิดนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้ได้ทำกันนะคะหลายๆภาพให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะเนี่ยนักศึกษาพวกนี้นะคะตอนแรกก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยยังไม่ค่อยกล้ากันสักเท่าไหร่เลยนะคะแต่พอครั้งนี้เข้าไปโอ้โหแบบก็เต็มที่กันนะคะทุกคนก็ได้สัมผัสกับอีกโลกใบหนึ่งเนาะเป็นโลกใบใหม่ที่ทุกคนไม่เคยสัมผัสนะคะก็จะได้เจอแบบนี้นะคะแล้วก็จัดกิจกรรมค่ะจัดเป็นฐานๆนะคะซึ่งนักศึกษาที่ไปอะค่ะไปในชั่วโมงของครูอุ๋มนะคะก็มีเวลาอยู่แค่3ชั่วโมงเองนะคะ ที่จะได้ทำกิจกรรมกันนะคะก็จะเป็นฐานๆไปเนาะมีดนตรีนะคะมีหลายๆอย่างคือก่อนที่เราเองเนี่ยนะคะเราจะเข้าไปเนี่ยครูอุ๋มก็พยายามที่จะทำให้นักศึกษากลุ่มรุ่นพี่ของเขาเนี่ยนะคะได้เห็นภาพว่าแท้ที่จริงแล้วอ่ะสิ่งที่สำคัญคือ

จับเนาะแล้วก็ถูกเข้าไปบำบัดหรืออะไรแบบนี้นะคะนั่นก็คือเป็นกระบวนการของการทำให้ดีขึ้นนั่นแหละนะคะแต่บางคนกลับรู้สึกว่าตัวเองถูกตีตราถูกตีกรอบถูกคัดแยกถูกให้อยู่แค่ในสังคมแค่นั้นที่เจอคนที่ทำผิดเหมือนกันอย่างเงี้ยบางทีคุณค่าในตนเองมันลดลงเนาะครูอุ๋มก็พยายามที่จะอธิบายนะคะให้ตัวหลักๆของโครงการเนี่ยนะคะที่จะต้องเดินหน้าเนี่ยก็ได้ฟังว่าจะต้องเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีกิจกรรมนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าโอ้เรายิ้มเปื้อนหน้ากันทุกคนนะคะอ่ะอันนี้คือรุ่นพี่นะมาดูรุ่นนี้กันบ้างนะคะที่เขามาออกรายการกับเราเนี่ยค่ะเขาก็ทำเพจเหมือนเดิมนะคะเพจเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเครื่องมือเนาะในการทำให้เขาอะได้ความน่าเชื่อถือว่าพอเวลาที่เขาไปเปิดหมวกเนาะหรือว่าเวลาที่เขาไปรับบริจาคอะไรแบบนี้จะมีหลักฐานนะคะที่เป็นหลักฐานอย่างประจักษ์นะคะนี่ก็ให้ดูนะคะว่าทางโครงการเองเนี่ยนะคะก็ได้ทำสื่อขออนุญาตนำนักศึกษานะคะเข้าไปจัดกิจกรรมจิตอาสาด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูตอนแรกตอนตั้งไข่ไหมเนาะตอนตั้งไข่เป็นยังไงกว่ากิจกรรมจะสำเร็จนะคะก็ต้องขอบคุณนักศึกษากลุ่มนี้มากๆเลยนะคะเขาทำกันได้แบบดีเยี่ยมไปเลยแหละนะคะก็มีความอดทนเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ได้แบบที่ได้ทำนะคะคือกลุ่มนี้จะไม่เหมือนกลุ่มที่แล้วกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปจัดกิจกรรมเป็นฐานเพราะว่าเงินเขาไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้ไปถึงหลักหมื่นอะไรนะคะดังนั้นจึงจัดกิจกรรมเป็นฐานไม่ได้สิ่งที่เขาทำได้นะคะก็คือการไปทำให้ปลายทางเนี่ยนะคะก็คือที่ทัณฑสถานเนาะทันทสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาคนละที่กับรุ่นพี่นะคะรุ่นพี่เนี่ยเขาไปทำกับเด็กนะคะที่อายุไม่ถึง18แต่อันนี้เนี่ยเขาไปทำกับคนที่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะไปถึง 25-30 อย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาไปชวนนะคะพี่ๆเล่นละครชื่อเรื่องว่าตะเกียงลูกผู้ชายซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เขียนบทอะไรกันเองเลยนะคะแล้วเป็นละครที่สนุกตลกมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนซ้อมนะคะเดี๋ยวปิดเสียงซะหน่อยนะคะจะอธิบายให้ฟังนะคะอันนี้บรรยากาศตอนซ้อมเนาะตอนซ้อมนะคะก็จะมีคนเล่นดนตรีนะคะเล่นดนตรีสดนะคะนี่ครูอุ๋มนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะก็จะเป็นคนบิ้วนะคะเป็นคนที่เข้าไปแบบว่าให้พี่ๆเล่นนะคะกิจกรรมนี้แตกต่างจากกิจกรรมอื่นๆจากที่เราสัมภาษณ์หรือให้คนที่มาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยได้สะท้อนความคิดเห็นนะคะเขาบอกนะคะว่าคือเขาไม่เคยลงมือปฏิบัติอะไรได้มากเท่านี้เลยอ่ะส่วนใหญ่เขาก็แบบนั่งฟังบรรยายแล้วก็นั่งดูอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะคะแค่นั้นแต่เขาไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีโอกาสได้ทำอะไรเยอะขนาดนี้อันนั้นเราลองมาโฟกัสตรงนี้กันไหมคะว่าแล้วครูอุ๋มให้เด็กๆไปทำกิจกรรมอะไรคือเหมือนกับเราจะไปสอนเขาเล่นละครใช่ไหมแต่ไม่ใช่ที่นักศึกษากลุ่มนี้บอกกับพี่ๆในดนตรีสถานเนี่ยนะคะก็คือไปขอให้พี่สอนเขาเล่นละครค่ะโอ้โหซึ่งแบบพอได้ยินอย่างนั้นปั๊บเนี่ยนะคะพี่ๆที่นั่งกันอยู่ตาปิ่มๆเนี่ยนะคะซึ่งเป็นนช.หรือนักโทษชายนะนั่งมองฉันเหรอฉันเหรอจะสอนเด็กที่กำลังจะจบปริญญาตรีเนี่ยนะนี่คือเป็นสิ่งแรกที่เป็นทริคที่ทำให้คนที่มาเข้าร่วมโครงการกับเราอะค่ะให้เขาเนี่ยได้แบบว่าได้อะไรอะได้เหมือนกับได้เห็นคุณค่าในตนเองนะคะว่าตัวเขาเองเขาก็ทำได้นะคะทำได้ดีอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่นักดนตรีนะคะได้เล่นมันจะเหมือนมันเป็นละครเพลงเนาะละครที่ในจังหวะที่พูดนะคะก็จะมีคนพากย์นะคะแล้วก็

จังหวะที่ไม่มีคนพูดนะคะก็จะมีก็จะมีเสียงเพลงเล่นนะคะพอเพลงเล่นปั๊บนชนะคะหรือนักโทษชายก็จะต้องออกมาเต้นเล่นประกอบนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะคะมีกลุ่มอะไรบ้างมีกลุ่มของคนที่แสดงเป็นคนนี้นะคะคนที่แสดงเป็นคนนี้หลายๆคนแล้วก็คนที่จะเต้นรีวิวประกอบอย่างเงี้ยนะคะมีกลุ่มที่จะแสดงเป็นผู้หญิงมีกลุ่มที่จะแสดงเป็นผู้ชายนะคะซึ่งก็หลายๆส่วนนะคะที่เนี่ยที่นี่คือซ้อมกันอยู่นะคะซ้อมกันอยู่ซึ่งไอ้การซ้อมเนี่ยมันก็อย่างว่าล่ะเนาะแบบมันก็จะแบบว่าติดขัดๆบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าดูสินักศึกษากลุ่มนี้นะคะก็ทํากันได้ดีนะคะเนี่ยนี่คือโซนนี้คือโซนอะไรโซนนี้คือโซนเปิดเอฟเฟคนะคะคือมันจะเป็นละครที่มันจะมีทั้งเสียงดนตรีซึ่งเป็นดนตรีสดเนาะแล้วก็เสียงพากย์ซึ่งเป็นการพากย์สดนะคะและยอดที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นยอดบริจาคนะคะสุดท้ายเรามั้งเนาะเป็นการรวมนะคะก็ได้ 6,600 กว่าบาทนะคะซึ่ง 6,600 กว่าบาทนี้นะคะทางหัวหน้าโครงการเขาก็ได้ประสานไปยังที่นั่นนะคะว่าต้องการอะไรนะคะทางนั้นก็บอกว่าเขาต้องการโต๊ะปิงปองอีกแล้วนะคะคือจริงๆอ่ะถ้าให้วิเคราะห์ดูนะคือมันเหมือนกับว่าเขาทางหน่วยงานที่เป็นคนสนับสนุนงบประมาณให้กับที่นี่นะคะหรือว่าที่อื่นๆเนี่ยก็ตามเนี่ยนะคะว่าจะมองว่าเอ๊ะกิจกรรมโต๊ะปิงปองมันคืออะไรมันจะเล่นกันยังไงล่ะโทษตั้งเยอะตั้งแยะอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่สนับสนุนให้นะคะแต่ท้ายที่สุดจริงๆอะค่ะจะมีบางประโยคที่ทำให้ทีมงานของเราอะเนี่ยทีมงานนักศึกษาเนี่ยนะคะเปลี่ยนใจว่าเอ้ยเราเอาเงินทั้งหมดไปซื้อโต๊ะปิงปองให้เขาดีกว่าคืออะไรรู้ไหมคะคือเขาได้ยินมานะคะไปลงพื้นที่แล้วทางท่านผอ.เนี่ยนะคะก็ใจดีน่ารักมากเลยนะคะท่านผอ.เป็นผู้หญิงด้วยนะคะก็บอกว่าเนี่ยนช.พูดบอกว่าผมไม่เคยเห็นโต๊ะปิงปองเลยครับอะไรเงี้ยอยากจะเล่นอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าเกิดขึ้นได้นะคะก็คงจะแบบว่าดีมากนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมาคุยกันว่าเอองั้นเราซื้อดีกว่านะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะนี่ของภาพนะคะในการซื้อโต๊ะปิงปองนะคะมาแล้วเป็นโต๊ะปิงปองนะคะและนี่คือกิจกรรมที่ได้เข้าไปทำนะคะคนนี้นะคะโอ๊ตนั่นเองจำได้กันใช่ไหมคะที่เป็นพิธีกรคู่กับครูอุ๋มนะคะนี่เขาเป็นหัวหน้าโครงการนะคะโดนโหวตให้เป็นนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าโครงการนะคะนี่ค่ะนักโทษนะคะก็ขออนุญาตที่จะเซ็นเซอร์หน้านะคะบรรยากาศนะคะมิกนะคะที่คุณผู้ชมเห็นว่าเขามานั่งพูดนะมิกเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่นำกิจกรรมก่อนในช่วงแรกนะคะซึ่งเป็นพิธีกรภาคสนามที่มาชวนทุกคนละลายพฤติกรรมนะคะซึ่งมิกก็ทำได้ดีมากเลยนะคะนี่คือนักโทษนักโทษตอนแรกสังเกตดูนะนักโทษตอนแรกนะคะจะเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยแล้วก็แบบว่าคืออยู่ในกฎในเกณฑ์อ่ะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยกล้าที่จะนี่มากนะคะซึ่งเขาบอกเลยว่าแบบเนี่ยบางกิจกรรมบางโครงการที่เข้าไปทําให้กับพวกเขาอ่ะนะคะเขานั่งกันอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันเลยนะคะแต่ว่าของเราไม่เหมือนนะคะอาจจะดูภาพไปเรื่อยๆนะคะทําอย่างเงี้ยนี่ก็คือจะเริ่มที่จะจับคู่กันอันนี้คือเป็นการละลายพฤติกรรมแล้วนะคะซึ่งช่วงละลายพฤติกรรมก็เป็นละลายพฤติกรรมแบบปกติที่คุณผู้ชมก็อาจจะเคยถูกละลายพฤติกรรมหรือว่าเคยเห็นภาพมาแล้วอันนี้ไม่ได้แปลกตาอะไรนะคะแต่แค่จะให้ดูบรรยากาศว่าช่วงแรกจะเป็นอย่างนี้สักพักเราก็จะให้เขาออกมานะคะออกมาทำกิจกรรมเห็นข้างหลังไหมคะด้านหลังๆเนี่ยค่ะเนี่ยพวกนี้คือนักศึกษาในโครงการหมดเลยนะคะที่ทุกท่านเห็นออกรายการไกลกันนะคะแล้วค่ะไปเรื่อยๆนะคะเก็บภาพนักโทษก็จะเริ่มที่จะพูดคุยกันแล้วนะคะซึ่งนักโทษที่เราได้รับจากทางทัณฑสถานครั้งนี้นะคะจะเป็นนักโทษที่กำลังจะถูกปล่อยตัวใน3เดือนข้างหน้าใน6เดือนข้างหน้าและใน1ปีข้างหน้านะคะพวกเขาเองเนี่ย อาจจะยังกลัวการกลับสู่โลกใบเดิมนะคะดังนั้น
ทีมของเราเนี่ยนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยก็เลยไปร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างคุณค่าในตนเองให้เขานะคะเพื่อที่เขาจะได้มั่นใจว่าเขาออกไปเขามีที่ยืนแต่ที่ยืนนั้นอาจจะไม่ใช่ที่ยืนที่สังคมกำหนดให้แต่ตัวเขาเองเขากำหนดให้กับตนเองได้ขอเพียงไม่ท้อแท้แล้วก็ไม่มองตัวเองด้อยค่านะคะนี่หัวหน้าเรานะคะอันนี้พิธีกรสาวสวยของเรานะคะตอนพิธีกรพูดนี่นักโทษชายก็คือแบบว่ากริดกราดกันใหญ่เลยนะคะพิธีกรเราน่ารักนะครับแล้วค่ะบางคนนะคะคือนักศึกษาทุกคนก็ต้องบอกนะคะว่าแบบตั้งใจทำกันมากเลยเนี่ยอย่างนี้นะคะคนนี้เฮลันยิของเรานะแหมถ่ายสกายเชียร์นะคะเฮลันยิของเรานะคะดูแลเงินทองเป็นอย่างดีและนี่ก็คือทีมเอฟเฟกต์นะคะที่ตั้งใจกันมากนะคะนี่ก็ทีมดนตรีนะคะจากวงอาร์อาซาวนะคะซึ่งก็อยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะค่ะและนี่ก็เป็นป้ายโครงการนะคะซึ่งป้ายโครงการเนี่ยนะคะทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะครูอุ๋มเนี่ยจัดโครงการกับนักศึกษามาตลอดนะคะและคนที่ทำให้เป็นรุ่นของวิศวะนะคะวิศวกรรมการผลิตนะคะพวกทีมของพี่ปอนเนี่ยนะคะวิศวกรรมการผลิตนะคะค่ะทำป้ายไว้ให้นะคะนี่สาขาของพวกเขานะคะคอมพิวเตอร์ไซน์หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะอันนี้ครูอุ๋มนะคะก็เดินเกมให้เล็กน้อยนะคะให้ได้แบบว่าเก็บกันได้นะคะเห็นไหมคะมีนิวด้วยนะคะนิวทำหน้าที่เป็นนักพากย์นะคะแต่ในจังหวะที่นิวไม่ได้พากย์นิวก็จะมาดูแลพี่ๆนะคะส่วนนี้นะคะปูนะคะตัวปูเองเห็นไหมคะที่มานั่งพูดนะคะก็ปูเนี่ยเป็นคนทำเพจFacebook ทั้งหมดนะคะส่วนเพชรนะคะเพชรก็ดำเนินการเกี่ยวกับเพจเช่นเดียวกันนะคะคิวนะคะคิวจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับดนตรีแล้วก็เอฟเฟคนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าแต่ละคนทำอะไรกันบ้างนะคะส่วนภูมินะคะภูมิก็ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนะคะคอยดูแลพี่ๆนะคะพี่ๆนักโทษชายเนาะแหมถ่ายครูซะเยอะเชียวนะคะต้องรีบข้ามอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนะคะได้ลงมือทำอย่างตังเนี่ยนะคะตังกับมิกเนี่ยจะมีหน้าที่แบบเดียวกันแต่มิกเนี่ยเขาจะเป็นพิธีกรในช่วงแรกก่อนส่วนตังไม่นะคะตังเนี่ยจะมีหน้าที่เข้าไปเล่นนะคะเป็นเหมือนหนึ่งในสมาชิกนะคะของแต่ละกลุ่มที่เล่นการแสดงเลยแล้วก็ไปขอให้พี่นะคะที่เป็นตัวหลักของกลุ่มเนี่ยนะคะซึ่งเป็นพี่นักโทษชายเนี่ยเป็นคนสอนให้ตัวเองเล่นและตัวเขาเองเขาก็บีบพี่ด้วยนะคะก็คือเรียกว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะนี่ค่ะอ่ะพี่เนทำหน้าที่อะไรพี่เนเป็นตากล้องให้กับเรานะคะสลับกันกับอีกคนนึงนะคะส่วนบอลนะคะแล้วก็บูมนะคะสองคนนี้ก็จะไปจัดสถานที่นะคะสถานที่ได้ก็เพราะเขาเนี่ยแหละนะคะเห็นไหมคะลงเลยค่ะเข้าไปลงไปคุยไปอยู่ด้วยนะคะค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเข้าไปจัดกลุ่มนะคะเข้าไปพูดคุยไปบิ้วนะคะนี่นัดอีกเหมือนกันนะคะนัดก็ต้องเข้าไปนะคะไปบิ้วนะคะไปทำให้เขาเล่นละครให้ได้โดยที่เขาจะต้องสอนให้นักศึกษาของเราเล่นไปกับเขานะคะมอบหมายเราว่าเราจะต้องทำอะไรเนี่ยค่ะเนี่ยจะเป็นความใกล้ชิดที่เกิดขึ้นนะคะต้องใช้หลักการในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนะคะทีมนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่แบบว่าปึ๊กเลยนะคะเนี่ยนะคะครูก็เป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปช่วยด้วยเพราะคนไม่พอนะคะคนน้อยอันนี้ดนตรีนะคะซึ่งจะบอกว่านชนะโหเล่นดนตรีเก่งมากนะคะนี่คะคือศักยภาพที่ซ่อนอยู่นะคะเราต้องไม่ให้เขาถูกตีตราแล้วก็ไม่ให้เขาตีตราตัวเขาเองนะคะคือบางครั้งนะคะหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนาะบางทีเราอาจจะกำหนดไม่ได้นี่คนนี้เป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องของสื่อทั้งหมดเลยนะคะเจเจนะครั้งที่แล้วก็มาพูดคุยกับคุณผู้ชมใช่ไหมคะคือทุกคนก็ได้ออกรายการกันหมดนะคะแต่ใครจะไปรู้ว่านี่วันที่ได้ไปร่วมโครงการนะคะก็แต่ละคนก็เต็มที่นี่นัดนะคะนัดวันนั้นนี่ยังแบบเพื่อนบอกว่าร้องเพลงเก่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าในจังหวะ
ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอครูอุ่มวันนั้นนะคะแล้วเขาก็ไปเล่นดน

ตีกับครูอุ่มนะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะคะคือเสร็จนัดเองนัดก็ได้ออกมาแสดงศักยภาพที่ซ่อนอยู่นะคะก็มีหลายอย่างมากเลยของนัดนะคะเล่นเบสก็ได้นะคะตีกลองคาฮองอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่นัดคนนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นแบบตัวขับเคลื่อนนะคะรุ่นนี้ที่เกี่ยวกับดนตรีทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะคะโค้ดนะคะปกรณ์ซึ่งตัวปกรณ์เองนะคะก็เล่นดนตรีเนี่ยกีตาร์นะคะได้เก่งมากๆเลยนะคะก็เขาก็ไปร่วมด้วยช่วยกันแล้วเสียงร้องก็ร้องได้อันดับหนึ่งเลยนะคะของมหาลัยและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนช่วงท้ายนะคะที่จะมีการมอบอะไรรู้ไหมไม่ใช่เงินนะไม่ใช่เงินนะคะแต่เป็นการมอบการ์ดเป็นการ์ดอวยพรนะคะการ์ดเพียงหนึ่งใบก็เปลี่ยนชีวิตของเขาได้นะคะนักศึกษาพวกนี้นะคะบรรจงเขียนกันนะคะเพื่อให้พวกพี่ๆมีกำลังใจในการออกไปสู่โลกภายนอกนะคะส่วนอันนี้ตะก้าครูอุ๋มเองนะคะครูนำหนังสือไปบริจาคเพราะอะไรเพราะว่าที่นั่นเขาต้องการหนังสือเนื่องจากว่าที่นั่นไม่มีสัญญาอินเทอร์เน็ตนะคะในนั้นไม่มีสัญญาอินเทอร์เน็ตเลยนะไม่สามารถที่จะใช้มือถือได้นะคะเอาไปได้แค่กล้องตัวเดียวไม่สามารถใช้ได้นะคะสิ่งที่นช.ต้องการคือหนังสือนะคะแล้วก็เป็นหนังสือแบบยาวๆแบบพวกแบบนวนิยายพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนังสือเปลี่ยนชีวิตอย่างเงี้ยครูก็นำไปบริจาคให้นะคะนี่ด้านหลังเขาก็จะคุยกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องโครงการทั้งหมดนะคะอ้าวแบงค์ลืมบอกแบงค์แบงค์นี่เป็นวันนั้นไปเป็นนักพากย์ให้นะคะซึ่งพากย์ได้แบบตลกแล้วก็มันมากค่ะแล้วตัวแบงค์เองเนี่ยนะคะก็เล่นดนตรีด้วยนะคะอยู่ในทีมดนตรีตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะละค่ะเป็นไงคะบรรยากาศของการทำโครงการของนักศึกษาคือจะบอกว่านะคะกระบวนการในการพัฒนานักศึกษามันจะมีหลายๆส่วนแต่ส่วนที่ครูอุ่มใช้นะคะแล้วก็ใช้ในทุกๆหลายวิชาเลยก็คือโครงการนี่แหละค่ะพยายามที่จะให้เขาได้มีส่วนร่วมได้เห็นศักยภาพในตนเองให้มากที่สุดนะคะพอจบโครงการแล้วเนี่ยนะคะตัวพวกเขาเองเขาก็มีแนวคิดนะคะที่เปลี่ยนไปอ่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดส่งท้ายให้ได้ดูก็แล้วกันนะคะคำถามแรกที่ครูอุ่มถามลองดูนะคะเผื่อนำไปไกด์ต่อเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ทุกท่านอาจจะได้นำไปใช้ต่อได้นะคะข้อ1พวกเราได้ใช้ประโยชน์จากรายวิชานี้ไปดำเนินโครงการในวันนี้อย่างไรข้อ2นะคะพวกเรารู้สึกว่าบรรยากาศวันนี้แตกต่างจากที่คิดอย่างไรบ้างนะคะข้อ3คือก่อนทำโครงการและหลังทำโครงการพวกเราคิดว่าพวกเรามองกลุ่มเป้าหมายของเราว่าเขาได้ประโยชน์อะไรจากพวกเราบ้างและข้อ4เรามองตัวเองแตกต่างจากเดิมไหมเห็นไหมนี่คือเรื่องเซลล์แล้วนะคะและข้อ5ให้พวกเราขออะไรก็ได้ครูอุ่ม1อย่างนะคะนี่แถมไปให้นะคะก็จะมีทั้งหมด52ความคิดเห็นนะคะที่พวกเขาตอบครูนะคะเนี่ยอย่างปูนะคะปูเขาก็บอกว่าเอ้ยแบบข้อ1นะเขาตอบนะคะว่าเขาได้ใช้เรื่องของการปรับตัวเข้าหาแล้วก็กล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วสิ่งที่เขามองว่าแตกต่างนะคือพวกพี่เขาดูแบบดูเข้าหาง่ายกว่าที่คิดนะคะข้อ3นะคะเขามองว่าพวกพี่ๆเนี่ยจะได้ประโยชน์หลายอย่างและนำไปช่วยพวกเขาเนี่ยปรับตัวก่อนเข้าสู่โลกภายนอกได้อีกครั้งข้อ4นะคะเขาก็มองว่าเขาไม่ได้มองเห็นตัวเองต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะคะแล้วข้อ5นะบอกว่าไม่มีอะไรที่อยากได้นะคะอยากบอกครูอุ๋มว่าเป็นอาจารย์ที่สอนที่ดีมากไม่เบื่อเลยยกเว้นตอนผมง่วงนอนเห็นไหมคะนอนไม่พอเองนะคะก็จะมีหลายความคิดเห็นนะคะที่เราเห็นเนาะอย่างพี่เนยนะคะพี่เนยจะเป็นช่างภาพใช่ไหมคะพี่เนยบอกว่าได้รู้บรรยากาศการใช้ชีวิตในคุกนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยก่อนและหลังโครงการเนี่ยเขามองว่าแตกต่างมากเลยไม่คิดว่าผู้พี่ๆเขาจะให้ความร่วมมือดีกันขนาดนี้นะคะแล้วก็หวังเขาคิดว่าผู้พี่เนี่ยจะได้ประโยชน์ในด้านอารมณ์ทำให้ผู้พี่ๆอารมณ์ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยปรับตัวก่อนที่จะปล่อยตัวเพราะสี่เขาเห็นว่าตัวเขาเองแตกต่างจากเดิมคือเขาเข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าชีวิตคนเราก็มีขึ้นแล้วก็มีลงนะคะแล้วข้อห้านะคะก็นั่นแหละนะคะไม่ขออะไรครูนะคะก็จะมีหลายๆความคิดเห็นที่ทุกคนจะเห็นนะคะว่านักศึกษามีกระบวนการในการเรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากการใช้เทคนิคในการสอนด้วยวิธีการนำโครงการเข้ามาค่ะ

และนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของรายการขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ารายการนี้จะช่วยสนับสนุนให้ทุกท่านได้ต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพให้เกิดมีขึ้นในทุกๆอนูของสังคมของประเทศของเราค่ะเอาละค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกันใหม่ในรายวิชาหน้านะคะสัญญาว่าเดี๋ยวจะนำนักศึกษามาผลิตรายการอีกจะเป็นรายวิชาอะไรติดตามกันนะคะครูอุ๋มไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกับกระผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในชั่วโมงที่ว่าด้วยเรื่องของศิลปะกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชา

กิจกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีนะครับวันนี้นี่จะมาพูดในเรื่องของการวิจารณ์งานศิลปะนะครับ Art Criticism บทเรียนนี้นี่ผมจะพาท่านผู้ฟังเนี่ยไปเรียนรู้ถึงความหมายของศิลปวิจารณ์นะครับคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างหลักในการวิจารณ์ศิลปะมีอะไรบ้างผมก็คิดว่าวันนี้นี่อาจจะทำให้หลายๆคนนะครับสามารถเป็นนักวิจารณ์ศิลปะหรือสามารถเขียนวิจารณ์ศิลปะต่างๆได้นะครับซึ่งประเด็นต่างๆสำหรับผู้สนใจเป็นนักวิจารณ์ศิลปะก็คือจะต้องทราบว่าคุณสมบัติของนักวิจารณ์เนี่ยมีอะไรบ้างมีความรู้ในทฤษฎีการสร้างงานศิลปะมีความรู้ในเรื่องของแนวทางการวิเคราะห์และก็การประเมินคุณค่าของงานศิลปะนะครับมีความเข้าใจถึงความหมายของศิลปวิจารณ์คุณสมบัติของนักวิจารณ์ศิลปะที่ดีนะครับเป็นอย่างไรต้องมีหลักในการวิจารณ์ศิลปะแล้วก็ทราบขั้นตอนของการวิจารณ์ต้องเข้าใจในสภาวะแวดล้อมทางสังคมด้วยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มลงไปในรายละเอียดกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในการวิจารณ์งานศิลปะเนี่ยคำว่าการวิจารณ์งานศิลปะความหมายก็คือการแสดงออกทางด้านความคิดเห็นนะครับต่อผลงานทางศิลปะที่ศิลปินนี้ได้สร้างสรรค์เอาไว้โดยผู้วิจารณ์ให้ความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์และก็หลักการของศิลปะมั่วไม่ได้นะครับซึ่งทั้งในด้านสุนทรียศาสตร์และก็สาระอื่นๆด้วยการติและก็ชมนะครับก็เพื่อให้ได้ข้อคิดสำหรับผู้สร้างผลงานเนี่ยได้นำไปปรับปรุงและก็พัฒนางานศิลปะของเขานะครับหรือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินในการตัดสินงานวิเคราะห์คิดเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าในผลงานศิลปะนั้นๆทีนี้คุณสมบัติของนักวิจารณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่สำคัญนักวิจารณ์ศิลปะเนี่ยมีคุณสมบัติหลากหลายนะครับที่จะช่วยให้สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีผมอาจจะยกตัวอย่างมาไม่หมดนะครับแต่ก็พอจะให้ความเข้าใจได้ก็คือข้อแรกก็คือต้องมีความรู้ความเข้าใจในศิลปะนะครับซึ่งถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในศิลปะเนี่ยก็อย่าเพิ่งเป็นนักวิจารณ์นะครับนักวิจารณ์ศิลปะนี่ควรมีความรู้และก็ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศิลปะทั้งในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะแนวทางของการทำงานที่ศิลปินเนี่ยได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับ2มีทักษะในการวิเคราะห์มีความสามารถและก็เรียกว่ามีความสามารถในการวิเคราะห์ผลงานศิลปะในทุกมิติเช่นการวิเคราะห์เทคนิคในเรื่องของการวาดนะครับการวิเคราะห์ถึงโครงสร้างในผลงานศิลปะนั้นๆและก็มีแนวความคิดที่เกี่ยวข้องในผลงานศิลปะเหล่านั้นอย่างไรบ้างหมายความว่าต้องสามารถที่จะทำความเข้าใจต้องวิเคราะห์ทุกมิติในผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งๆ นะครับซึ่งตรงนี้ต้องทำความเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะให้มีความรู้อย่างลึกซึ้งข้อที่3ก็คือมีทักษะในการเขียนนะครับคือหมายความว่ามีความสามารถในการเขียนที่ชัดเจนแล้วก็มีน้ำหนักมีเหตุมีผลเพื่อสื่อสารถึงความรู้และก็ความคิดของตนเองออกมาให้คนอื่นได้เข้าใจได้นะครับข้อที่4ก็คือมีทัศนคติที่เปิดกว้างนะครับนักวิจารณ์ศิลปะนี่ควรมีจิตสำนึกที่เปิดรับความแตกต่างในความหลากหลายทางศิลปะนะครับแล้วก็ข้อที่5เนี่ยต้องมีประสบการณ์ในศิลปะการมีความรู้และมีประสบการณ์ในการสร้างผลงานศิลปะมาบ้างเนี่ยจะเสริมสร้างความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถให้มุมมองที่มีน้ำหนักและเชื่อถือขอยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมจะไปวิจารณ์งานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการวาดภาพสีน้ำเนี่ยอย่างน้อยผมก็ต้องเคยวาดรูปด้วยสีน้ำนะครับจะได้รู้ว่าสีน้ำนี่มันใช้อย่างไรมันผสมด้วยอะไรการใช้ผู้กันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งถ้าเราไม่เคยผ่านการทำงานด้านนั้นมาบ้างเนี่ยการพูดของเราก็จะอาจจะไม่มีน้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องไปทำความรู้จักในแต่ละศิลปะถ้าเราอยากจะวิจารณ์ผลงานภาพเขียนสีน้ำมันก็ลองไปวาดรูปสีน้ำมันมาบ้างนะครับข้อที่6ก็คือมีทักษะในการสื่อสารที่ดีการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำหน้าที่ของนักวิจารณ์ศิลปะนะครับทั้งในรูปแบบการเขียนและก็การพูดนะครับเขียนให้อ่านแล้วเข้าใจพูดให้น่าฟังและก็เป็นการให้กำลังใจกันมากกว่าที่จะไปทับถมการติเพื่อก่อนะครับจะทำให้การพัฒนาเกิดขึ้นข้อที่7นี่ก็คือมีความคิดเห็นมีความเข้าใจและก็มีความรู้ถึงมูลค่าและก็ความสำคัญของ
ศิลปะเนี่ยทุกๆด้านมีความรู้ในเรื่องของคุณค่าผลงานศิลปะข้อที่8นี่มีความเป็นอิสระนะครับข้อนี้สําคัญการมีความเป็นอิสระในการทํางานของนักวิจารณ์เนี่ยจะทําให้นักวิจารณ์นี่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีและไม่ถูกผูกมัดไม่ถูกครอบงําและก็ไม่มีข้อจํากัดทางความคิดการแสดงออกจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการสร้างสรรค์ด้วยนะครับข้อที่9มีความสนใจในศิลปะร่วมสมัยการเข้าถึงแนวโน้มของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางศิลปะในปัจจุบันเนี่ยที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับโลกหมุนไปเร็วแล้วครับตอนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ข้อที่10ก็คือการรับฟังแล้วก็เรียนรู้การเปิดใจรับฟังรับรู้แล้วก็เรียนรู้จากความคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์จากคนอื่นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักวิจารณ์ศิลปะเลยนะครับนักวิจารณ์ศิลปะที่มีคุณสมบัติข้างต้นตามที่ผมพูดมานั้นสามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจแล้วก็การประเมินผลงานศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็น่าเชื่อถือนะครับทีนี้มาเรียนรู้ถึงทฤษฎีการสร้างผลงานศิลปะกันบ้างว่ามีอะไรบ้างและก็เป็นอย่างไรในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนี่โดยรวมแล้วนี่จะมีอยู่4ลักษณะนะครับซึ่งในขณะที่ผมพูดไปแต่ละหัวข้อนี่ผมก็จะขึ้นภาพตัวอย่างประกอบคำบรรยายนะครับภาพตัวอย่างนี้อาจจะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นถ้าพูดอย่างเดียวหรือบางทีท่านผู้ชมอาจจะงงๆก็ได้นะครับแต่เมื่อมีภาพตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยผมก็คิดว่ามีความเข้าใจง่ายนะครับก็จะวิ่งให้ดูเป็นระยะระยะนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ผมพูดถึงเมื่อตะกี้ว่ามีอยู่4ทฤษฎี4ลักษณะก็ขอพูดถึงทฤษฎีแรกนะครับก็คือทฤษฎีการเรียนแบบนั่นเองทฤษฎีการเรียนแบบเป็นอย่างไรทฤษฎีการเรียนแบบในศิลปะเป็นการถ่ายทอดความงดงามตามความจริงของธรรมชาตินะครับเห็นอย่างไรก็นําเสนอออกมาอย่างนั้นเราสามารถเห็นการนําความงามของธรรมชาติเนี่ยตั้งแต่รูปร่างของคนสัตว์พืชสิ่งของต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับก็คือการแสดงศักยภาพทางความงามไม่ว่าจะเป็นสีสันรูปร่างรูปทรงแล้วก็อื่นๆศิลปินใช้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเขาและรวมไปถึงการงานออกแบบด้านต่างๆก็มีนะครับทฤษฎีการเรียนแบบนี้นี่เป็นการเรียนแบบถ่ายทอดความงามที่มีอยู่ในธรรมชาติความเหมือนจริงสามารถสร้างความสวยให้เกิดขึ้นในผลงานศิลปะและก็งานออกแบบต่างๆได้เป็นการมองเห็นความงามที่มีอยู่ในธรรมชาติแล้วเรียนแบบให้เหมือนทั้งรูปร่างรูปทรงสีสันนะครับทีนี้มาดูทฤษฎีที่2ก็คือการสร้างรูปทรงที่สวยงามทฤษฎีการสร้างรูปทรงที่สวยงามนี้ก็คือการสร้างสรรค์รูปทรงขึ้นมาใหม่ให้มีความสวยงามโดยใช้ทัศนธาตุต่างๆนะครับทัศนธาตุต่างๆที่ผมพูดถึงนี้ก็ได้แก่เส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวแล้วก็บริเวณว่างนะครับซึ่งทัศนธาตุเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่ถูกใช้เพื่อในการสร้างความสวยงามให้เกิดขึ้นในผลงานศิลปะนั่นเองทัศนธาตุนี้มาประกอบกันทำให้เกิดเป็นผลงานศิลปะโดยใช้เทคนิควิธีการต่างๆในการสร้างสรรค์ในการเขาเรียกว่าทำให้รูปทรงออกมาสวยงามนะครับการจัดเรียงองค์ประกอบต่างๆด้วยความสมดุลแล้วก็มีความสมส่วนการเลือกใช้สีที่มีความสอดคล้องกับรูปทรงการนำเส้นและรูปร่างมาใช้ในการสร้างสรรค์รูปทรงแล้วก็มีแนวความคิดที่น่าสนใจสร้างรูปแบบที่เกิดความสวยงามไม่มีความพิเศษมีลักษณะเฉพาะตัวการใช้ทฤษฎีการสร้างรูปทรงที่สวยงามมีความน่าสนใจและก็สื่อความหมายทางศิลปะรูปทรงใหม่ให้สวยงามด้วยทัศนธาตุย้ำอีกครั้งนะครับว่าทัศนธาตุก็คือเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวกับพื้นที่ว่างนะครับนำสิ่งเหล่านี้นี่มาใช้งานผ่านทางเทคนิควิธีการต่างๆทีนี้มาถึงทฤษฎีที่3ก็คือทฤษฎีแสดงอารมณ์เป็นทฤษฎีในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆให้กับผู้ชมโดยตรงนะครับซึ่งอารมณ์เหล่านี้นี่อาจจะมาจากเรื่องราวหรืออารมณ์เป็นประสบการณ์ของศิลปินเองที่ถ่ายทอดลงไปในผลงานศิลปะของเขาในทฤษฎีนี้นี่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจะเน้นความสามารถในการสื่อถึงความรู้สึกและก็อารมณ์ของศิลปินโดยตรงมีความเรียกว่าเป็นความคิดความรู้สึกทั้งเชิงบวกและก็เชิงลบเช่นในเรื่องของความสุขเรื่องของความโกรธความสิ้นหวังความทุกข์ใจดีใจสมหวังสดชื่น
ศิลปินนี่ใช้ทฤษฎีแสดงอารมณ์เนี่ยในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาจจะเลือกใช้วิธีการหลากหลายวิธีการในการแสดงออกมานะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกและก็อารมณ์บางอย่างออกมาให้ปรากฏในผลงานศิลปะทฤษฎีแสดงอารมณ์นี่ช่วยให้ผู้สร้างงานศิลปะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ได้อย่างชัดเจนผู้ชมนี่สามารถรับรู้และก็สัมผัสได้ถึงแรงบันดาลใจอารมณ์ความรู้สึกที่ศิลปินสื่อออกมาในผลงานศิลปะของเขานะครับเป็นการสร้างงานให้ดูแล้วมีความรู้สึกต่างๆเป็นอารมณ์ของศิลปินที่เรียกว่าถ่ายทอดลงไปบนชิ้นงานสำคัญนะครับสำคัญมากเลยนะครับตรงนี้ข้อที่4ก็คือทฤษฎีการแสดงจินตนาการนั่นเองเป็นแนวคิดที่น่าสนใจถึงการสร้างภาพจากจินตนาการและก็ความคิดฝันที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับทฤษฎีนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักปรัชญานักวิทยาศาสตร์และก็ศิลปินตลอดมาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติการแสดงจินตนาการนี่มักจะเกี่ยวข้องกับการสร้างภาพหรือความคิดที่ไม่ได้มีอยู่จริงนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักเกี่ยวข้องกับศิลปะและก็วรรณกรรมเป็นงานที่แสดงถึงจินตนาการที่ได้มาจากความคิดเห็นมีความต่างไปจากธรรมชาติและก็สิ่งที่พบเห็นอยู่เป็นประจำนะครับภาพตัวอย่างที่ผมเคยดูเป็นระยะนี้หวังว่าทำให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนี้เนี่ยเรามาทำการศึกษาและก็เข้าใจถึงแนวทางการวิเคราะห์และก็การประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะกันนะครับว่าเป็นอย่างไรการวิเคราะห์และก็ประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะโดยทั่วไปเนี่ยจะพิจารณาจาก3ด้านด้านแรกก็คือด้านของความงามนะครับการวิเคราะห์ด้านความงามในศิลปะเป็นที่ซับซ้อนพอสมควรและก็พิจารณาจากหลายปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความงามในผลงานศิลปะนะครับแต่ก่อนนี่คือปัจจัยบางอย่างที่สำคัญในการวิเคราะห์ด้านความงามข้อที่ 1.1 ก็คือทักษะฝีมือและก็เทคนิควิธีการการมีทักษะฝีมือและก็เทคนิคที่เก่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการสร้างผลงานศิลปะความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อต่างๆในการแสดงออกทางด้านศิลปะเช่นการวาดการระบายสีการปั้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับความเชี่ยวชาญทางทักษะฝีมือนี่เป็นปัจจัยสำคัญเสริมสร้างความงามของผลงานศิลปะนะครับข้อที่ 1.2 ทัศนธาตุทางศิลปะการวิเคราะห์ลักษณะของการนำทัศนธาตุทางศิลปะมาใช้ในผลงานเช่นการใช้สีการใช้เส้นการใช้รูปทรงรูปร่างสิ่งเหล่านี้นะครับจะช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงความงามแล้วก็คุณค่าของผลงานศิลปะข้อ 1.3 ก็คือสภาพแวดล้อมแล้วก็ยุคสมัยนะครับความงามในศิลปะนี่มักจะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมและก็ยุคสมัยการวิเคราะห์ลักษณะทางสังคมหรือสังคมศาสตร์ในท้องถิ่นหรือยุคสมัยที่ผลงานถูกสร้างขึ้นมานั้นสามารถช่วยให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลงานและก็สภาพแวดล้อมทางสังคมได้ทีนี้ข้อ 1.4 ก็คือความเป็นส่วนตัวและก็อารมณ์ความรู้สึกผลงานที่สามารถแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกและก็แสดงความเป็นส่วนตัวของศิลปินออกมานี่มักจะมีอิทธิพลทางอารมณ์ต่อผู้ดูนะครับการวิเคราะห์ทางอารมณ์และก็และความเป็นส่วนตัวในผลงานศิลปะนั้นช่วยให้เข้าใจถึงความหมายที่มีในความงามนั้นข้อที่ 1.5 ความพิเศษของนวัตกรรมนะครับผลงานที่มีความพิเศษมักจะมีความดึงดูดและก็สร้างความประทับใจได้เป็นอย่างดีการวิเคราะห์ความเป็นนวัตกรรมและก็ความพิเศษในผลงานนี้ช่วยในการเข้าใจว่าทำไมผลงานนี้ถือเป็นงานที่มีความงามการวิเคราะห์ด้านความงามในศิลปะเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและก็มีเขาเรียกว่าหลากหลายมิติที่ต้องพิจารณาตามที่ผมกล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นแหละครับการศึกษาและก็ความเข้าใจทั้งทางเทคนิคและก็ทางความหมายช่วยในการเข้าใจความงามที่แตกต่างกันของผลงานศิลปะทีนี้มาดูด้านที่2กันบ้างนะครับก็คือด้านสาระการวิเคราะห์ด้านสาระของผลงานศิลปะนี่เป็นกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าทางจริยธรรมที่สร้างขึ้นจากผลงานนั้นนะครับปัจจัยที่สำคัญในการวิเคราะห์ด้านสาระของผลงานศิลปะมีอะไรบ้างข้อ 2.1 ความสอดคล้องกับธรรมชาติผลงานที่สร้างจากความสัมพันธ์กับธรรมชาติมักจะมีสาระทางจิตวิทยาที่สำคัญนะครับการให้ความสำคัญกับธรรมชาติและการสื่อถึงความงามของธรรมชาติทำให้ผู้ชมนี่มีโอกาสได้รับประสบการณ์ทางจิตวิทยาที่ดีงาม 2.2 การสื่อถึงสังคมและก็ศาสนา
ผลงานศิลปะมักถูกสร้างขึ้นเพื่อสื่อ

ถึงความสัมพันธ์กับสังคมและก็ศาสนาซึ่งเราเห็นกันอยู่เสมอนะครับการวิเคราะห์ว่าผลงานสื่อถึงคุณค่าถึงค่านิยมจริยธรรมหรือปรัชญาใดๆเนี่ยจะช่วยในการเข้าใจสาระทางจิตวิทยาของผลงานนั้นๆข้อที่ 2.3 ก็คือการเชื่อมโยงกับปัญญาและก็ความคิดการวิเคราะห์ว่าผลงานมีการเชื่อมโยงกับปัญญาและก็ความคิดใดๆนี่นับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเลยนะครับผลงานที่สร้างความสง่างามและกระตุ้นให้ผู้ชมตระหนักถึงความรู้และก็ความคิดใหม่ๆมีสาระทางจิตวิทยาที่สำคัญข้อที่ 4.4 การแสดงความคิดจินตนาการและก็ความฝันผลงานศิลปะที่แสดงความคิดจินตนาการและก็ความฝันมีสาระทางจิตวิทยาในการเปิดประตูให้ผู้ชมได้ศึกษาและก็ได้คิดเกี่ยวกับความหลากหลายของประสบการณ์นะครับการวิเคราะห์ด้านสาระของผลงานศิลปะทำเข้าใจถึง ประโยชน์ทางจิตวิทยาที่มีผลต่อผลงานนั้นๆและช่วยให้ผู้วิเคราะห์หรือผู้ชมเนี่ยเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความหมายและก็คุณค่าของผลงานศิลปะทีนี้มาดูด้านที่3กันบ้างนะครับก็คือด้านอารมณ์ความรู้สึกการวิเคราะห์ด้านอารมณ์และก็ความรู้สึกในผลงานศิลปะเป็นส่วนที่สำคัญเพื่อเข้าใจถึงความหลากหลายและก็ความหมายที่แฝงเร้นในผลงานศิลปะนั้นนี่คือบางปัจจัยนะครับที่สำคัญในการวิเคราะห์ด้านนี้ข้อแรกก็ 3.1 การกระตุ้นอารมณ์และก็ความรู้สึกผลงานศิลปะที่มีความสามารถที่จะกระตุ้นอารมณ์และก็ความรู้สึกของผู้ชมเนี่ยการวิเคราะห์ถึงผลงานทำให้ผู้ชมรู้สึกยังไงและกระตุ้นความรู้สึกได้นั้นเป็นส่วนสำคัญในการเข้าใจอารมณ์ทางศิลปะข้อ 3.2 การใช้เทคนิคเพื่อสื่อความหมายการใช้เทคนิคต่างๆทางศิลปะเช่นการจัดวางทางทัศนธาตุการใช้สีการใช้รูปทรงอย่างมีชั้นเชิงเหล่านี้เป็นต้นนะครับสามารถส่งผลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกของผู้ชมเทคนิคที่ใช้ในก็มีความสำคัญในการสื่อความหมายของผลงานได้ข้อ 3.3 การแสดงถึงความคิดผลงานศิลปะสามารถแสดงถึงความคิดวัฒนธรรมและก็ไอเดียที่ซ่อนอยู่ในลักษณะของอารมณ์ความรู้สึกการวิเคราะห์ถึงความคิดที่แสดงในผลงานช่วยในการเข้าใจความงามที่แฝงเร้นอยู่และเข้าใจถึงคุณค่าของผลงานได้อย่างแท้จริงข้อที่ 3.4 พลังความรู้สึกการวิเคราะห์ถึงพลังความรู้สึกที่ปรากฏในผลงานช่วยให้เราเข้าใจถึงผลงานและก็มีอิทธิพลต่อจิตวิทยาว่าผลงานนั้นมีความรู้สึกแบบไหนและพลังความรู้สึกนั้นมีผลต่อผู้ชมอย่างไรบ้างนะครับข้อที่ 5 ความลึกลับและก็การท้าทายผลงานที่มีความลึกลับและก็ท้าทายสามารถกระตุ้นอารมณ์และก็ความรู้สึกได้การวิเคราะห์ถึงผลงานที่มีความหมายซ่อนเร้นอยู่ทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกถึงความน่าสนใจของผลงานและผู้ชมจะมีประสบการณ์ด้านความงามหรือสุนทรียะที่มีความหลากหลายเช่นกันการวิเคราะห์ด้านอารมณ์และก็ความรู้สึกในผลงานศิลปะช่วยเราทราบว่าผลงานนั้นมีผลต่อจิตใจและก็อารมณ์ของผู้ชมทีนี้มาดูองค์ประกอบของศิลปะนะครับองค์ประกอบของศิลปะนั้นเนี่ยประกอบไปด้วย1ก็คือศิลปิน2ก็คือผลงานศิลปะและข้อที่3ที่สำคัญก็คือคนดูนะครับถ้าเป็นงานวรรณกรรมก็ต้องเป็นคนอ่านถ้าเป็นภาพยนตร์ก็ต้องเป็นผู้ชมนะครับในกระบวนการของศิลปะทั้งหมดนี่องค์ประกอบทั้ง3ส่วนนี้นี่มีความสำคัญมากนะครับก็มีรายละเอียดและก็บทบาทที่สำคัญอย่างไรฟังกันต่อนะครับมีดังต่อไปนี้ข้อ1ก็คือศิลปินศิลปินนี่เป็นผู้สร้างผลงานศิลปะทำหน้าที่ในการแสดงถึงความจริงทางความคิดความรู้สึกและก็จินตนาการของตนเองเนี่ยผ่านทางผลงานที่สร้างขึ้นมานะครับศิลปินมีบทบาทในการแสดงถึงทักษะวิสัยทัศน์และก็การติดต่อสื่อสารกับผู้ชมโดยผ่านผลงานศิลปะของเขานั่นเองความเป็นศิลปินนี่ทำให้เกิดสรรพสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนและก็มีผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์และก็ความคิดที่หลากหลายข้อที่2ผลงานศิลปะผลงานศิลปะเนี่ยเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปินนั่นเองเป็นการไม่ว่าจะเป็นภาพวาดภาพถ่ายสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานที่มีลักษณะต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการและก็สไตล์ของศิลปินงานศิลปะมีจุดมุ่งหมายหลักก็คือการสื่อความหมายและก็ความคิดความรู้สึกตามที่ศิลปินตั้งใจที่จะบอกกับใครๆทีนี้มาดูข้อที่3ก็คือคนดูชม

หรือคนอ่านคนดูคนชมหรือคนอ่านนี้เนี่ยก็คือกลุ่มผู้คนที่มีบทบาทในการรับชมหรือได้รับประสบการณ์จากการชมผลงานศิลปะโดยตรงนะครับพวกเขามีความสำคัญมากนะครับในการวิจารณ์ถึงความหมายและก็คุณค่าของผลงานศิลปะความรู้สึกความสนใจแล้วก็การตอบรับของผู้ชมเนี่ยสามารถมีผลต่อการวิวัฒนาการการพัฒนาการแล้วก็ความสำเร็จของศิลปินโดยตรงเลยองค์ประกอบทั้ง3อย่างที่กล่าวมานี้ทำให้กระบวนการศิลปะเนี่ยกลายเป็นประสบการณ์ที่มีความหลากหลายแล้วก็มีความต่อเนื่องความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินงานศิลปะและก็คนดูเป็นสิ่งที่สำคัญมีอิทธิพลต่อการพัฒนาวงการศิลปะด้วยนะครับรวมไปถึงความเข้าใจของผู้คนในสังคมนั้นๆอย่าลืมว่าผลงานศิลปะเนี่ยต้องยึดโยงกับผู้ชมถ้าผู้ชมไม่ตอบรับก็ถือว่าผลงานศิลปะนั้นอาจจะไม่มีความหมายในยุคสมัยนั้นก็ได้นะครับแต่ก็มีศิลปินหลายคนนะครับที่ตอนทำผลงานศิลปะนี่อาจจะไม่มีใครสนใจงานของเขาแต่เมื่อเขาจากโลกนี้ไปหมายถึงว่าเวลามันได้ผ่านจาก1ปี2ปีเป็น100ปีเนี่ยบางคนก็อาจถูกยอมรับขึ้นมาก็มียกตัวอย่างเช่นมีศิลปินชาวดัตช์ก็คือวินเซนต์แวนโกเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ผลงานของเขาเนี่ยในระหว่างที่มีชีวิตอยู่เนี่ยคนเข้าไม่ถึงแต่เมื่อเวลาผ่านไปผลงานเขาก็มีค่านะครับการวิจารณ์ศิลปะเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากในสังคมที่ได้รับการพัฒนาแล้วเนี่ยประชาชนจะมีความเข้าใจมีความสนใจในการอ่านบทความวิจารณ์ศิลปะแล้วก็ชอบแสดงความคิดเห็นนะครับพวกเขาเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนักวิจารณ์ศิลปะจึงมีความจำเป็นและก็มีความสำคัญอย่างมากเมื่อศิลปินแสดงนิทรรศการศิลปะนี่พวกเขาจะได้รับเชิญให้ไปชมงานศิลปะด้วยเสมอนะครับตัวศิลปินเองก็เช่นเดียวกันมีความกระตือรือร้นต้องการอ่านบทความของคำวิจารณ์ที่พูดถึงผลงานของเขาโดยทั่วไปแล้วการวิจารณ์เนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำคัญเลยนะครับระหว่างผู้สร้างสรรค์นักวิจารณ์และก็สังคมโดยรวมทั้งหมดการนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็บอกเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆของผู้ดูและก็ผู้สร้างสรรค์จะสร้างประสบการณ์ทางศิลปะที่หลากหลายและก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งการวิจารณ์ศิลปะไม่เพียงแค่เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้ดูเพลิดเพลินเท่านั้นนะครับแต่ยังมีผลต่อการพัฒนาการของศิลปะและก็ความเข้าใจของผู้คนในสังคมนอกจากนี้ความรู้สึกความสนใจและก็การตอบรับของผู้ดูสามารถที่ส่งผลต่อการวิวัฒนาการและเป็นตัวชี้วัดความสำคัญของศิลปินและก็ผลงานศิลปะการวิจารณ์ศิลปะอย่างต่อเนื่องจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่มีความหลากหลายความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินนักวิจารณ์ศิลปะและก็ผู้ชมเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาศิลปะและก็ความเข้าใจของผู้คนในสังคมที่มีการพัฒนาแล้วการแสดงความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะนี่เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปินรวมทั้งผู้ดูผลงานศิลปะที่ต้องการเข้าใจหรือมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานศิลปะที่ตนสนใจดังนั้นการวิจารณ์ศิลปะที่มีประสิทธิภาพจะสร้างประโยชน์ในทั้งศิลปินเองแล้วก็ผู้ดูงานศิลปะด้วยนะครับการวิจารณ์ต้องมีพื้นฐานความรู้อะไรบ้างทีนี้มาดูว่าการวิจารณ์ศิลปะนี่ควรจะพิจารณาด้วยความรู้ทางศิลปะและก็พื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางของศิลปะนั้นๆเพื่อให้ความเข้าใจนั้นถูกต้องและก็สมบูรณ์มีดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือการให้ข้อเสนอแนะที่สร้างประโยชน์การวิจารณ์ควรประกอบด้วยข้อเสนอแนะที่สามารถช่วยในการปรับปรุงผลงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการวาดการใช้สีโครงสร้างของงานศิลปะ 2. การวิจารณ์ควรเป็นประโยชน์นะครับการวิจารณ์เนี่ยควรมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของศิลปินและก็ผลงานศิลปะของเขาไม่ควรเป็นการวิจารณ์ที่ไม่สร้างประโยชน์และก็มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แอบแฝงนะครับหรือเจตนาร้ายข้อที่3การสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างการวิจารณ์เนี่ยควรเป็นกระบวนการที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและก็ส่งเสริมการพูดคุยเกี่ยวกับศิลปะทั้งศิลปินและก็ผู้วิจารณ์ข้อที่4การวิจารณ์ที่สร้างสรรค์การให้ข้อเสนอแนะควรเป็นการสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาการของศิลปินโดยการเน้นไปในสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ควรปรับและก็แนะแนวทางที่สามารถพัฒนาได้ข้อที่5การวิจารณ์เนี่ยอยู่บนหลัก
อยู่บนฐานของหลักการองค์ประกอบของศิลปะการวิจารณ์นี่ทำได้โดยไม่ละเมิดหรือผิดหลักขององค์ประกอบทางศิลปะนะครับซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญในการสร้างความงามในผลงานข้อที่6การใช้กระบวนการวิจารณ์ที่เป็นมิตรการวิจารณ์เนี่ยควรเป็นการให้ข้อมูลที่มีน้ำใจแล้วก็เป็นสิ่งสร้างสรรค์ไม่ใช่การวิจารณ์ที่ก้าวร้าวแล้วก็ละเมิดความคิดเห็นที่แตกต่างการวิจารณ์นี่เป็นส่วนสำคัญของวงการศิลปะนะครับที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับมาตรฐานของผลงานศิลปะทั้งหมดคุณสมบัติของนักวิจารณ์ที่ดีทำให้การวิจารณ์ศิลปะเป็นประโยชน์และก็สร้างมูลค่าที่สำคัญในวงการศิลปะนะครับนักวิจารณ์ศิลปะที่ดีนี่ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. มีความสามารถในการใช้ภาษาเขียนด้วยภาษาพูดได้เป็นอย่างดีนะครับสามารถใช้ภาษาที่สร้างความสวยงามและก็ทันสมัยมีความคล่องตัวในการเลือกใช้ศัพท์และก็โครงสร้างประโยค 2. มีความเข้าใจในภาษาของทัศนศิลป์ทราบความหมายและคุณค่าของสัญลักษณ์และทางองค์ประกอบของศิลปะนะครับสามารถแปลความหมายและก็ความลึกลับของผลงานศิลปะได้อย่างถูกต้องน่าสนใจมีหลักเกณฑ์มีหลักการน่าเชื่อถือข้อที่ 3. มีสติปัญญาและก็มีความเมตตาสามารถวิจารณ์ด้วยมุมมองที่เปิดกว้างและก็มีความเป็นกันเองสามารถเข้าใจจุดยืนของแต่ละคนนะครับข้อที่4มีความรู้ในทางประวัติศาสตร์ศิลปะเข้าใจถึงบรรยากาศและก็บริบททางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อผลงานศิลปะทราบถึงทฤษฎีและกับกระบวนการทางศิลปะในช่วงเวลาหรือยุคสมัยที่แตกต่างกันข้อที่5มีความเข้าใจรู้จักการสังเกตการวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์แล้วก็ตีความผลงานศิลปะอย่างเป็นระบบสามารถเข้าใจในรายละเอียดแล้วก็ความหมายที่แฝงเร้นในผลงานข้อที่6มีความสนใจในศิลปะทุกประเภทเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาที่ตนเองชอบหรือสาขาที่เป็นที่นิยมนะครับควรสนใจแล้วก็เข้าถึงผลงานศิลปะในทุกประเภททุกสาขาข้อที่7มีความรู้แล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ทราบถึงกระบวนการทำงานที่ศิลปินใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเข้าใจเทคนิคและกรรมวิธีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินนั่นเองนักวิจารณ์ที่ดีนี่ก็คือผู้ที่เรียกว่าไม่มีความรู้ศิลปะเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ควรเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านการสื่อสารที่ดีแล้วก็มีความเข้าใจในงานทัศนศิลป์เรียกว่าทุกประเภทเพื่อให้การวิจารณ์นี่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ศิลปินและก็ผู้ชมผลงานศิลปะนักวิจารณ์ศิลปะที่ดีจะต้องมีความเขาเรียกว่ามีความสามารถในการจูงใจผู้ชมด้วยการแปลความหมายที่มีอยู่ในงานศิลปะให้ผู้ชมมีความเข้าใจและก็เชื่อเห็นถึงคุณค่าด้วยลักษณะวิธีการและก็รายละเอียดที่แตกต่างกันและก็อาจจะประกอบด้วยเนื้อหาของการวิจารณ์ซึ่งมีดังต่อไปนี้นะครับข้อ1พิจารณาถึงการแสดงออกของทัศนศิลป์โดยแยกออกเป็น3ส่วนกล่าวคือ 1.1 การแสดงออกในด้านเนื้อหาสาระที่เป็นนามธรรมเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดอารมณ์ความหมายเรื่องราวและก็ความงาม 1.2 การแสดงออกในด้านของรูปแบบที่สามารถสัมผัสได้ด้วยการมองเห็นเป็นรูปธรรมเช่นเส้นน้ำหนักสีรูปร่างพื้นที่ว่างพื้นผิวปริมาตรเหล่านี้เป็นต้นนะครับข้อที่ 1.3 การแสดงออกด้วยกรรมวิธีทางเทคนิคและวัสดุเช่นใช้วัสดุอะไรแสดงออกวิธีการที่ใช้ในการแสดงออกด้วยฝีมือที่ชำนิชำนาญและวัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมกับรูปแบบและก็เนื้อหา 2. พิจารณาถึงการแสดงออกด้วยความหมายและก็สัญลักษณ์ในงานทัศนศิลป์นะครับการสื่อความหมายของทัศนศิลป์นี้มีความแตกต่างกันในสาระระดับก็คือ 2.1 ความหมายที่แสดงออกและเข้าใจว่าเป็นวัตถุสิ่งของหรือว่าเป็นรูปอะไรเป็นวัตถุอะไร 2.2 ความหมายที่สามารถดูออกและก็เข้าใจนะครับในสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ว่ามีความหมายแทนสิ่งใด 2.3 ความหมายที่แสดงออกและเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกในความเป็นสุนทรียวัสดุนะครับว่ามีความงามหรือไม่เพียงใด 3. พิจารณาถึงการแสดงออกด้วยเนื้อหาของงานผลงานศิลปะที่แสดงออกในด้านนมธรรมนั้นนักวิจารณ์จะต้องมีวิจารณญาณแล้วก็สามารถเชื่อเห็นถึงความงามในงานศิลปะนั้นว่ามีเนื้อหาอย่างไรการสื่อความหมายของงานทัศนศิลป์มีคุณลักษณะที่ต่างกันนะครับโดยพิจารณาด้วยเหตุผลและก็ประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้ 3.1 คุณลักษณะของการสื่อความหมายในทางสุนทรียภาพหมายถึง
การแสดงเนื้อหาที่เป็นความงามความสง่าความมีระเบียบความสมดุลและก็ความประณีต 3.2 คุณลักษณะของการสื่อความหมายในทางอารมณ์นะครับหมายถึงเป็นผลงานที่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของมนุษย์และก็ความรักความดีใจความเสียใจความโกรธความเกลียดความสงบความฝันความสะเทือนใจและก็ความเก็บกดเหล่านี้เป็นต้นนะครับผลงานเหล่านี้จะมีลักษณะของการแสดงออกทั้งรูปแบบที่ดัดแปลงตัดทอนคลี่คลายจากความจริงในธรรมชาติ 4. พิจารณารูปแบบของ

ที่จะสองการถ่ายทอดในลักษณะของการดัดแปลงแก้ไขหรือการใช้รูปทรงที่ดัดแปลงมาจากความจริงในธรรมชาติเพื่อให้เป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึกที่ศิลปินกำหนดที่จะสามการถ่ายทอดลักษณะของการให้ความหมายและความรู้สึกนะครับก็คือการสร้างสรรค์รูปทรงขึ้นใหม่เป็นสิ่งที่ไม่มีในธรรมชาติเพื่อให้ตอบสนองความคิดความรู้สึกของศิลปินในรูปแบบที่เป็นนามธรรม 5. พิจารณาถึงปฐมธาตุทางทัศนศิลป์นะครับเป็นการอ่านภาษาที่แสดงออกมาในด้านปฐมธาตุทางทัศนศิลป์และแก่เส้นสีรูปทรงน้ำหนักแสงเงาพื้นที่ว่างพื้นผิวแล้วก็ปริมาตรสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาษาของทัศนศิลป์ที่บอกถึงความหมายอารมณ์และก็ความรู้สึก 6. พิจารณาถึงคุณค่าในความงามทางศิลปะคือการกล่าวถึงคุณค่าของงานโดยที่นักวิจารณ์จะต้องมีทัศนคติที่กว้างพอนะครับที่จะไม่ประเมินคุณค่าให้เป็นไปตามความคิดเห็นหรือความชอบเฉพาะตนและจะต้องยอมรับก่อนนะครับว่าการประเมินคุณค่าของทัศนศิลป์เนี่ยมีผลต่อทางด้านจิตใจคุณค่าของงานศิลปะที่คนชมจะได้รับแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังต่อไปนี้ 6.1การรับคุณค่าที่เกิดขึ้นในทางจิตใจหรือในทางที่ให้ความหมายเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 6.2 การรับรู้ถึงคุณค่าในทางความสะเทือนใจเป็นการกระตุ้นให้เกิดความเห็นใจความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ร่วมกันมากขึ้น 6.3 การรับรู้ถึงคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพซึ่งจะก่อให้เกิดความดีความงามหรือเกิดพุทธิปัญญาขึ้นนะครับ 7. พิจารณาถึงส่วนละเอียดอื่นๆของการวิจารณ์ทัศนศิลป์นะครับในการวิจารณ์อาจจะต้องจ่อลึกถึงรายละเอียดต่างๆในผลงานอีกมากมายเช่น 7.1 ผลงานนั้นมีการแสดงออกที่ให้เห็นถึงบุคลิกภาพส่วนตนเองของศิลปินหรือไม่หรือมีลักษณะที่เป็นต้นแบบของความคิดใหม่หรือไม่ 7.2 เป็นผลงานที่มีลักษณะการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่หรือไปลอกเลียนแบบใครมา 7.3 มีเสรีภาพในการแสดงออกทางอารมณ์ไหมหรือเป็นผลงานที่อยู่ในกฎเกณฑ์จนรู้สึกน่าอึดอัดข้อ 7.4 ผลงานนั้นมีลักษณะของการใช้องค์ประกอบศิลป์อย่างไรหรือขัดกับหลักการขององค์ประกอบศิลป์อย่างไรบ้างในทางทฤษฎี 7.5 สามารถแนะนำหรือหาวิธีการต่างๆช่วยปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยการเพิ่มเติมหรือลดส่วนไหนลงไปได้บ้าง 7.6 ภาพมีประธานหรือมีจุดเด่นจุดรองของภาพไหม 7.7 งานนั้นมีความเป็นเอกภาพขององค์ประกอบต่างๆพอดีไหม7.8 เรื่องราวของผลงานเนี่ยสามารถสื่อสารไปด้วยกันกับรูปทรงที่แสดงออกมาหรือเปล่า 7.9 ผลงานที่แสดงออกมานั้นสามารถแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกความหมายหรือสัญลักษณ์ตามเจตนารมณ์ของผู้สร้างสรรค์หรือไม่ข้อที่4ขั้นตอนของการวิจารณ์เนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับก็คือ 4.1 การแปลความหมาย4.1.1 การแปลความโดยส่วนรวมนะครับเป็นการพิจารณาแบบกว้างๆโดยรวมๆได้แก่สีส่วนรวมเรื่องราวส่วนรวมเป็นอย่างไรบ้างสีส่วนรวมนี่ก็คือเมื่อเราเห็นรูปชิ้นหนึ่งเนี่ยเราจะต้องดูว่าสีอะไรที่มันคุมโทนอยู่แล้วก็การใช้สีเนี่ยถ้าเกิดเราใช้สีสเปสสปะสีร้อนสีเย็นสีสดสีอ่อนสีเข้มสีที่เรียกว่ามีความแตกต่างกันโดยไม่มีสัดส่วนที่สมบูรณ์เนี่ยก็จะให้ความงามที่ไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เป็นส่วนรวมงานทั้งหมดในภาพองค์ประกอบในส่วนอื่นๆของการมองภาพแบบรวมๆเมื่อเราดูงานศิลปะเราต้องดูภาพรวมๆก่อนว่างานศิลปะชิ้นนั้นเนี่ยภาพรวมเป็นอย่างไรอย่าเพิ่งลงไปในรายละเอียดนะครับเพราะว่าจะต้องเห็นโครงสร้างทั้งหมดก่อนถ้าเราเข้าไปในรายละเอียดเราก็อาจจะไม่เห็นภาพทั้งหมดเช่นเราดูช้างสักตัวเนี่ยเราต้องถอยออกมาไกลๆแล้วก็ต้องดูทั้งตัวดูหัวเป็นอย่างไรหางเป็นอย่างไรและก็ค่อยขยับเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะดูในส่วนรายละเอียดอ๋อตรงนี้ตาตรงนี้หูตรงนี้หางตรงนี้ขาตรงนี้งวงเพื่อจะได้เห็นว่าแต่ละส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบผลงานศิลปะก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องดูภาพรวมๆก่อนแล้วเราค่อยเจาะเข้าไปในละเอียดในแต่ละส่วนในเรื่องของรูปทรงในเรื่องของสีในเรื่องอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับที่มาดูข้อ 4.1.2 การแปลความโดยอาศัยรายละเอียดขององค์ประกอบศิลป์นะครับซึ่ง

ผมบอกไปเมื่อตะกี้นั่นแหละขั้นตอนนี้นี่จะทำไปพร้อมกับขั้นตอนของการพรรณนาและขั้นตอนของการวิเคราะห์นะครับพูดถึงงานศิลปะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ส่งผลอะไรออกมาให้ความรู้สึกอย่างไรอะไรประมาณนี้พูดในดูเข้าไปในรายละเอียดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็พรรณนานะครับ 4.2 ทีนี้มาถึงขั้นตอนเรียกว่าการพรรณนาให้พิจารณาลงไปในรายละเอียดต่างๆในภาพเลยนะครับมีการใช้องค์ประกอบต่างๆเพื่อสนับสนุนอารมณ์ความรู้สึกที่มีอยู่ในผลงานมองลึกลงไปในรายละเอียดต่างๆที่สามารถที่จะตอบสนองต่อความคิดความอ่านของศิลปินสู่ผู้ชมได้หรือไม่หรือตรงตามประเด็นที่ศิลปินต้องการจัดเสนอหรือไม่บางทีศิลปินต้องการให้ภาพออกมาเศร้าแต่คนดูอาจจะดูแล้วไม่เศร้านะครับแล้วทีนี้ความถูกต้องอยู่ตรงไหนความผิดพลาดของผู้ดูที่มีความรู้ไม่พอหรือว่าศิลปินไม่สามารถที่จะถ่ายทอดอารมณ์ตัวเองออกมาได้ตรงนี้ก็มีรายละเอียดอีกมากมายนะครับเพราะว่าโดยหลักสากลแล้วตอนนี้เขาบอกว่าศิลปะนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าศิลปินถ่ายทอดออกมาแล้วนี่ไม่ตรงกับผู้ดูแล้วเข้าใจรู้สึกไปตามนั้นเนี่ยจะผิดหรือไม่หรือว่าผู้ดูเองที่มีความรู้ไม่พอในการไปดูงานศิลปะแล้วก็ไม่เข้าใจที่ศิลปินสื่อสารตรงนี้ยังไม่มีข้อที่จะบอกว่าใครถูกใครผิดนะครับแต่แน่นอนว่ามันต้องมีความผิดปกติอะไรบางอย่างไม่รู้ว่าจะเป็นทางศิลปะไม่รู้ว่าจะเป็นทางศิลปินเองที่ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาให้ผู้ชมเข้าใจได้หรือว่าผู้ชมเองที่ไม่มีสุนทรียะรสหรือว่ามีความประสบการณ์ทางทัศนศิลป์เนี่ยหรือว่าประสบการณ์ทางสุนทรียะนี่ยังไม่เพียงพอต้องก็ว่ากันไปนะครับแต่ทีนี้การที่เราจะจูนเข้าหากันเนี่ยแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ดีคนนักวิจารณ์เนี่ยลิงแหละครับที่จะช่วยให้ผู้ชมกับศิลปินเนี่ยมีความเข้าใจที่สอดคล้องกันเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาการกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ผลงานศิลปะเนี่ยสุดท้ายเขาเนี่ยผู้ที่จะตีความว่ามีคุณค่าหรือไม่ก็คือผู้ดูนะครับไม่ใช่ศิลปินถ้าผู้ดูนิยมเนี่ยก็จะทำให้ศิลปินนี่ก็จะอยู่รอดหมายถึงว่าถ้าทำงานออกมาแล้วเนี่ยไม่มีคนชมไม่มีคนสนใจเนี่ยศิลปินก็ไปต่อไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นศิลปินเนี่ยจะถูกตัดสินด้วยผู้ชมในความคิดของผมนะครับศิลปินเนี่ยจะบอกว่างานของตัวเองดีไม่ได้นอกจากว่าผู้ชมมีความเห็นว่าโอเคตามนั้นอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูข้อ 4.3 การวิเคราะห์อธิบายรายละเอียดขององค์ประกอบทีละอย่างเช่นเส้นสีรูปทรงพื้นผิวเหล่านี้เป็นต้นนะครับอธิบายลงไปว่าเขาใช้เส้นอย่างไรในการนำเสนอสื่ออารมณ์ความรู้สึกใช้เส้นในการสร้างรูปทรงใช้เส้นในการชี้นำชักนำสายตาสมบูรณ์หรือไม่สีที่ใช้เป็นอย่างไรสีทนร้อนทนเย็นสีที่ทำออกมาแล้วนี่ให้ความรู้สึกตรงกับที่ศิลปินต้องการสื่อสารหรือไม่รูปทรงพื้นผิวทุกอย่างที่อยู่ในผลงานชิ้นนี้นี่เราต้องวิเคราะห์ออกมาให้ได้นะครับสำหรับนักวิจารณ์ข้อ 4.4 ทีนี้มันเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการตัดสินนะครับแน่นอนว่างานศิลปะเนี่ยจะใช้การตัดสินที่บอกว่าดีไม่ดีดีมากดีน้อยมันก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของรสนิยมบางครั้งนี่เราไปดูงานศิลปะที่มีการตัดสินออกมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ตามที่ตรงกับที่เรารู้สึกก็จะบอกว่ากรรมการเนี่ยมีความรู้มากกว่าเราหรือว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจตามที่กรรมการเห็นเพราะเราไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดสมมุติว่าไม่ใช้กรรมการชุดนี้เราจะใช้กรรมการอีกชุดนึงผลการตัดสินนึงจะออกมาตรงกันหรือไม่น่าสนใจนะครับอาจจะงานประกวดในทั่วไปที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็ใช้กรรมการ1ชุดในการตัดสินงาน1ครั้งถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะมีการตัดสินงานศิลปะครั้งแรกเป็นกรรมการชุดนี้นะครับตัดสินออกมามีที่1ที่2ที่3ที่4ที่5กรรมการชุดที่2ที่จะเข้ามาตัดสินต่อโดยที่ไม่บอกผลของกรรมการชุดแรกนะครับให้ตัดสินกันใหม่ที่1ที่2ที่3ที่4ที่5หรือว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตรงกันหรือไม่แล้วก็ใช้กรรมการอีกชุดนึงเป็นชุดที่3นี้มาตัดสินอีกผลที่ออกมาตรงหรือคลาดเคลื่อนมากน้อยเพียงใดเราอาจจะใช้กรรมการหลายชุดก็ได้นะครับ
พื่อที่จะให้การเกษียณเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยมีความหมายมากกว่าใช้กรรมการชุดเดียวอันนี้เป็นความฝันของผมนะครับว่าการตัดสินงานศิลปะเนี่ยควรจะใช้อะไรที่หลากหลายแล้วก็ผู้ชมเนี่ยต้องมีส่วนในการตัดสินผลงานศิลปะนะครับผมเห็นการตัดสินงานตอนนี้นี่ในประเทศไทยของเราแต่ไม่ทราบว่าที่อื่นจะเป็นอย่างไรแต่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะใช้กรรมการแค่ส่วนหนึ่งอาจจะ5คน10คน3คนหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการตัดสินงานทุกครั้งสำหรับเวทีต่างๆตั้งแต่ระดับเล็กจนถึงระดับโตอาจจะยังมีความคลาดเคลื่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างตัดสินงานศิลปะของนักเรียนเนี่ยอาจารย์ที่สอนศิลปะทุกคนนี่ควรจะมีความสามารถในการตัดสินงานอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็สอนแล้วก็เขาก็มีประสบการณ์แต่สมมติว่าให้กรรมการจากโรงเรียนทางภาคเหนือมาตัดสินผลจะเหมือนกับคณะกรรมการครูที่มาจากโรงเรียนในภาคใต้หรือไม่อันนี้ก็น่าสนใจนะครับน่าจะมีการศึกษาแล้วก็เพื่อที่หาข้อสรุปว่างานที่ออกมาเนี่ยมันมีคุณค่ามีความหมายที่แท้จริงหรือเปล่าเพราะบางครั้งในการตัดสินงานออกมาเป็นการยัดเยียดให้ผู้ชมรับรู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีซึ่งบางครั้งเนี่ยหลายครั้งหลายคนที่เราอาจจะขัดใจในความรู้สึกของเราซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าทุกคนก็คงเคยเป็นนะครับไปดูงานศิลปะแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกรรมการตัดสินแล้วไม่ตรงกับที่เรารู้สึกอันนี้เป็นข้อคิดเห็นนะครับผมสรุปในช่วงท้ายของการบรรยายวันนี้นะครับเพื่อที่จะคิดว่าน่าสนใจหรือไม่ก็ยังไม่รู้นะครับตัดสินงานครั้งนึงอาจจะใช้กรรมการสัก3ชุดแล้วก็มาประเมินกันแล้วก็มาเกลี่ยหรือไม่ก็อาจจะต้องใช้จำนวนคนที่มากพอแล้วก็กรรมการแต่ละคนเนี่ยต้องมีอิสระไม่ถูกครอบงำแล้วก็กล้าที่จะเขาเรียกว่าแสดงออกทางความคิดก็ย้อนฟังสิ่งที่ผมพูดมาในวันนี้อาจจะดูแล้วบางคนอาจจะบอกว่าอาจจะยังไม่เข้าใจก็ลองฟังนะครับเพราะผมอาจจะพูดเพื่อจะขยายความแล้วก็เจาะรายละเอียดของการวิจารณ์ศิลปะสุดท้ายแล้วก็มาถึงการตัดสินนี่แหละครับการตัดสินก็คือการสรุปให้ความเห็นชี้ขาดลงไปว่าดีมากพอใช้ใช้ได้ในผลงานที่เรากำลังวิจารณ์อยู่นะครับโอเคครับก็วันนี้ก็เวลาที่มีนี่ก็คงอาจจะคิดผมคิดว่าในการบรรยายเรื่องนี้นี่มันเป็นเรื่องของการศิลปวิจารณ์เราต้องได้คุยกันแลกเปลี่ยนทัศนคติมันน่าจะจัดเป็นการเสวนามากกว่านะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมในเรื่องของการวิจารณ์ศิลปะเนี่ยผมอาจจะเชิญศิลปินหรืออาจารย์ทางด้านศิลปะในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับไหนก็ตามเนี่ยมานั่งคุยกันสัก 3-4 คนมาพูดถึงการวิจารณ์ศิลปะแล้วก็เอาหัวข้อหลักๆที่ผมพูดไปเนี่ยแหละมาคุยกันนะครับอาจจะได้ความรู้ใหม่ซึ่งไม่ใช่เป็นการสรุปจากผมคนเดียวอาจจะมีประโยชน์ต่อสังคมวงการศิลปะของประเทศไทยก็เป็นในโอกาสหน้านะครับโอเคนะครับวันนี้หวังว่าสิ่งที่ผมบรรยายมาทั้งหมดเนี่ยใน1ชั่วโมงนี้นี่จะสร้างความเข้าใจในเรื่องของการวิจารณ์ผลงานศิลปะให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ผู้สนใจได้อย่างดีก็เป็นความคาดหวังของผมนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลด้วยนะครับของแกรกังวลที่เปิดโอกาสให้ผมได้มาบรรยายในวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์นะครับจากสาขาวิชากิจกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำพอเส้นที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกแล้วหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ
ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนย่อ

อดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิทานธรรมนำชีวิตพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้นะคะทางรายการจะได้นำนิทานอีสปสอนธรรมเทียบพุทธศาสนสุภาษิตสำหรับเด็กและเยาวชนโทษคนอื่นเห็นง่ายโทษของตนเห็นยากอีสปนะคะเป็นชาวเมืองฟรีเยียประเทศกรีกเกิดเมื่อประมาณ40ปีก่อนพุทธกาลในตระกูลของทาสมีหน้าตาอันแสนอัปลักษณ์มีที่ใหญ่โตจนคับปากทำให้พูดได้ไม่ชัดแต่นั่นกลับเป็นข้อดีให้อีสปใช้เรียนแบบเสียงสัตว์ต่างๆได้อย่างชาญฉลาดทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานยิ่งขึ้นในยามที่เขากำลังเล่านิทานให้คนฟังและด้วยความที่เป็น

คนดีมีสติปัญญาเลิศล้ำเฉลียวฉลาดมีน้ำใจจึงได้รับความเมตตาจากนายจ้างปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสจากชื่อเสียงอันโด่งดังของการเป็นนักเล่านิทานจึงได้เข้าไปทำงานในราชสำนักของกษัตริย์เครซุสแห่งอาณาจักรลิเดียและได้กลายเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์แต่ในบ้านปลายชีวิตกลับต้องพบจุดจบอันน่าสลดสังเวชเมื่อเขาถูกกลั่นแกล้งอย่างไร้ความยุติธรรมถูกตัดสินประหารชีวิตจับโยนลงสู่หน้าผาสูงจนถึงแก่ความตายแต่ความตายของศพกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นสู่ความเป็นอมตะแม้จะผ่านการเวลานานนับพันๆปีเสียงเล่าขานตำนานยังคงกึกก้องกังวานไปทั่วทุกมุมโลกในที่นี้นะคะจะได้นำนิทานอีสปมาเปรียบเทียบกับพุทธศาสนสุภาษิตพระมหาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระองค์ค่ะทรงเป็นพระโอรสของเจ้าชายสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายาประสูติณอุทยานหลวงลุมพินีวันในราชวงศ์ศักยะเมื่อ80ปีก่อนพุทธกาลมีพระนามว่าสิทธัตถะทรงเปี่ยมด้วยบุญญาบารมีและมหาปุริสลักษณะอันเพียบพร้อมทุกประการทรงสำเร็จการศึกษาศิลปะวิทยาจากสำนักวิศวามิตรด้วยวิชา18ประการได้อภิเษกสมรสกับพระนางพิมพาแห่งโกฬิยวงศ์และมีพระโอรสพระนามว่าลาหุนทรงตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวดเนื่องจากทรงเบื่อหน่ายในกามคุณเมื่อพระชนมายุ29พรรษาเพื่อออกแสวงหาสัจธรรมสูงสุดอยู่นานถึง6ปีจึงได้ตรัสรู้อริยสัจ4ได้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าณใต้ร่มมหาโพธิบัลลังก์เมื่อพระชนมายุ35พรรษาจากนั้นนะคะทรงใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดออกโปรดสัตว์สั่งสอนเหล่าเทวดามนุษย์เดรัจฉานผู้จมอยู่ในตมอวิชชาให้ได้หลุดพ้นจากทุกขเวทนาทรงดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ80พรรษาแม้เวลาจะล่วงผ่านเกินเกือบ 2,600 ปีแต่คำสอนอันเป็นสัจธรรมอมตะยังคงอยู่คู่โลกคู่ฟ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวพึ่งพาให้ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาและจะจารึกอยู่ในจักรวาลสืบไปจนกัลปาวสานเงาม้านะคะลุงคนหนึ่งรู้สึกร้อนและเหนื่อยในการเดินทางมาเป็นเวลานานลุงได้แต่บ่นออกมาว่าเฮ้ยร้อนจริงๆเลยนี่ทันใดนั้นลุงก็เห็นเด็กชายกับม้าของเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปถามเด็กชายนี่เจ้าหนูลุงอยากจ้างหนูช่วยบังคับเจ้าม้าเดินทางไปส่งลุงได้ไหมเด็กชายตอบลุงได้ฮะลุงแต่ด้วยอากาศที่ร้อนจัดก็ทำให้ทั้งเด็กชายม้าและลุงต่างอ่อนล้าไปตามๆกันทั้งหมดจึงหยุดพักสักครู่ลุงจึงคิดที่จะไปหลบร้อนใต้เงาม้าแต่เมื่อก้มลงไปก็ตกใจที่ได้เจอกับเด็กชายที่ใต้เงาม้าโดยบังเอิญลุงจึงเถิมไปว่าอ้าวเจ้าหนูนี่ไงก็ให้ค่าแรงและค่าม้าแล้วนี่ลุงก็ต้องได้สิทธิ์นั่งใต้เงาของมันสิแต่เด็กชายหัวไวตอบลุงกลับไปว่าก็อาจจะใช่นะลุงแต่ลุงน่ะไม่ได้ให้ค่าเงาของมันด้วยนี่ฉะนั้นผมยังมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเงาม้าอยู่นะเมื่อทั้งสองต่างไม่พอใจในคำตอบที่ได้จึงทะเลาะกันแต่ในระหว่างที่ทั้งสองทะเลาะกันอยู่เจ้าม้าก็เกิดความสับสนเพราะไร้คนบังคับจึงทำให้เจ้าม้าวิ่งหนีไกลออกไปเรื่อยๆทำให้ทั้งลุงและเด็กชายงงจนลืมที่จะวิ่งไปจับเจ้าม้ากลับมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทะเลาะเบาะแว้ง

ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นสามัคคีดีกว่าทะเลาะเบาแว้งพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าคนทั่วไปมักนึกไม่ถึงว่าตนเองกำลังย่อยยับเพราะการทะเลาะวิวาทกันส่วนผู้ที่รู้ความจริงข้อนี้ย่อมไม่ทะเลาะวิวาทหมาป่าส่อพิรุธในเช้ามืดวันหนึ่งเราไก่ทั้งหลายได้ออกมาคุ้ยเขี่ยหาอาหารเหมือนทุกๆวันแต่ระหว่างนั้นเองมีหมาป่ากำลังแอบมองอยู่ใกล้ๆเมื่อสบโอกาสมันก็วิ่งตรงเข้ามายังฝูงไก่และจับไก่ไปในตอนเช้าลุงและป้าเจ้าของไก่สังเกตเห็นว่าไก่หายไปหนึ่งตัวลุงกับป้าจึงปรึกษากันป้าบอกลุงป้าว่าเราออกตามหากันดีกว่าเดี๋ยวก็เจอทั้งสองได้ช่วยกันออกตามหาทั้งใกล้และไกลระหว่างนั้นลุงก็ไปเจอกับหมาป่าลุงจึงได้ถามถึงไก่ที่หายนี่เจ้าหมาป่าเจ้าเห็นไก่ของข้าบ้างไหมหมาป่าโกหกไม่ละข้าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละแต่แล้วทันใดนั้นป้าสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ตัวของหมาป่านั่นก็คือเศษขนของไก่ที่หายไปติดอยู่ที่ตัวเจ้าหมาป่าถูกจับได้เสร็จแล้วลุงและป้าจึงวิ่งไล่ตีหมาป่าให้ออกไปจากที่นั่นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนทำผิดย่อมมีเครื่องสอบพิรุธให้สังเกตรู้อย่าคิดว่าทำผิดแล้วจะไม่มีใครรู้พุทธศาสนาสุภาษิตสอนว่าที่ลับสำหรับการทำความชั่วไม่มีในโลกสิงโตนักปกครองในป่าแห่งหนึ่งมีสิงโตเป็นผู้ปกครองดูแลเหล่าสัตว์ป่าทั้งหลายให้อยู่อย่างสงบสุขซึ่งเป็นทั้งผู้นำที่ใจดีและยุติธรรมจนทำให้เป็นที่รักใคร่ของบรรดาสัตว์ในป่าเจ้าป่าทักทายเหล่าสัตว์ป่าเช่นทุกวันสวัสดีเจ้าช้างวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเจ้าช้างตอบสิงโตเรียนพระองค์วันนี้ข้ากระหม่อมสบายดีพะยะค่ะแม้แต่ตอนร่างกฎที่จะใช้ด้วยกันในป่าสิงโตเจ้าป่าก็ต้องสัตว์ทั้งหลายมาด้วยเช่นกันไม่เว้นแม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กๆอย่างนกก็มาด้วยเมื่อสิงโตร่างกฎเสร็จได้กล่าวว่าเอาละร่างกฎเสร็จแล้วพวกเราเจ้ากระต่ายจึงพูดว่าข้าละอยากเห็นวันนี้มานานแล้ววันที่ผู้อ่อนแอกับผู้แข็งแรงอยู่ร่วมกันได้ด้วยความมีมิตรภาพทำให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขมาได้ถึงวันนี้ข้าดีใจจริงๆสิงโตเจ้าป่าถึงตัวจะใหญ่เพียงใดก็ยังมีไมตรีอยู่เต็มเปี่ยมมีความยุติธรรมต่อสัตว์ทุกตัวอย่างเท่าเทียมกันทำให้สัตว์ทุกตัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการปกครองที่ดีผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองต้องเป็นมิตรกันราษฎรด้วยกันต่างมีไมตรีต่อกันพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าในอาณาจักรของพระราชาผู้มีเมตตาธรรมผู้ทรงดำรงมั่นในธรรมะประชาชนย่อมอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขเหมือนอยู่ในบ้านตนเองซึ่งมีร่มเงาเย็นสบายพลังของผู้น้อยรังมดรังใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงทางเดินกำลังสั่นคลอนไปหมดเหล่าพวกมดต่างพากันตกใจมีมดตัวหนึ่งได้พูดว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะดังนั้นพวกมดจึงออกมาดูรอบๆไหนๆดูสิเมื่อพวกมดออกมาดูก็เห็นเจ้าสิงโตตัวใหญ่กำลังเดินตรงมาทางนี้พอดีมันส่งเสียงร้องคำรามดังลั่นไปทั่วทั้งป่าเมื่อเจ้าสิงโตเดินมาถึงตรงหน้ารังมดมันก็ยื่นอุ้งเท้าเข้ามา
เพื่อจะเหยียบทำลายรังมดลงเสียด้วยความคึกขนองมดตัวหนึ่งรีบเข้าไปห้ามไว้ทั้งขอร้องชีวิตและรังจากสิงโตพวกเราขอร้องละท่านช่วยเดินหลีกไปทางอื่นก่อนเถิดอย่าได้มาทำลายบ้านพวกเราเลยสิงโตไม่ฟังเสียงใดๆทั้งสิ้นมันเอาแต่หัวเราะลั่นแล้วทันใดนั้นสิงโตก็ยกเท้าเหยียบไปที่รังมดอย่างแรงพวกมดต่างยืนดูรังของตนที่เพิ่งถูกสิงโตทำลายด้วยความเศร้าและโกรธแค้นมดตัวหนึ่งรู้สึกโกรธมากจึงชักนำมดทุกตัวในฝูงให้วิ่งขึ้นไปตามตัวสิงโตเพื่อกัดสิงโตด้วยความแค้นพวกเราลุยพวกมดกัดที่ตาบ้างจมูกบ้างหูบ้างสิงโตได้รับความเจ็บปวดเป็นอันมากและได้ร้องออกมาว่าโอ๊ยเจ็บนะหยุดเดี๋ยวนี้สิงโตทนไม่ไหวจึงรีบวิ่งหนีไปด้วยความเจ็บปวดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นผู้ใหญ่อย่ารังแกผู้น้อยมิฉะนั้นอาจได้รับผลร้ายตอบแทนถึงเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจก็ควรสุภาพต่อผู้น้อยพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าถึงจะได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ควรมีความถ่อมตนลิงตะกละเจ้าลิงกำลังแอบดูลาดเราในหมู่บ้านมันรอที่จะลงมาจากต้นมะพร้าวเมื่อมันเห็นว่าไม่มีใครจึงปีนลงมาจากต้นมะพร้าวแล้ววิ่งเข้าหมู่บ้านมันจะไปหาของกินทันใดนั้นก็เหลือบเห็นมะพร้าวลูกหนึ่งด้วยความสงสัยพูดออกมาว่าอะไรน่ะกลมๆไม่รู้เลยมันจึงลองใช้จมูกดมกลิ่นกลิ่นอะไรหอมจังนี่มันขนมมันจึงเอามือล้วงเข้าไปหยิบขนมข้างในรูของลูกมะพร้าวพร้อมกับพูดว่าขอละกันแต่พอดีมือออกมาก็พบว่ามือติดเสียแล้วด้วยความตกใจกลัวจึงส่งเสียงร้องลั่นไม่นะติดเจี๊ยกเจี๊ยกช่วยด้วยเจ้ากบที่อยู่แถวนั้นได้ยินเข้าจึงพูดกับเจ้าลิงว่าเจ้าก็ปล่อยขนมที่กำอยู่ในนั้นออกบ้างสิจึงจะเอามือออกมาได้ไงเร็วเข้าก่อนที่พวกชาวบ้านจะมาเห็นเจ้าแต่ลิงกลับไม่เชื่อพร้อมอ้างว่าไม่ละข้ารู้นะว่าเจ้าจะเก็บไว้คนเดียวข้าไม่เชื่อเจ้ากบจึงบอกว่างั้นข้าไปก่อนละแต่ในระหว่างนั้นป้าก็เดินมาเจอว้ายป้าส่งเสียงด้วยความตกใจแล้วจึงคว้าไม้กวาดไล่ตีเจี๊ยกเจี๊ยกไปแล้วเจ้าลิงจึงวิ่งหนีออกจากหมู่บ้านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความละโมบโลภมากก่อให้เกิดความฉิบหายพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าความโลภก่อให้เกิดความฉิบหายป้าหลานหลงทางป้าและหลานชายกำลังเดินทางอยู่กลางป่าเมื่อมาถึงทางแยกก็พบว่าป้ายบอกทางถูกพายุไม่สามารถบอกทางทั้งคู่จึงหยุดคิดและปรึกษากันป้าถามหลานชายเอาละเราจะไปทางไหนกันต่อหลานชายซึ่งพอรู้ทางบ้างแนะป้าเท่าที่ผมรู้น่าจะเป็นทางนี้เพราะผมเคยเดินไปในป่าบ่อยๆแต่ป้ามองไปอีกทางแล้วพูดว่าหรอแต่ป้าว่ามันน่าจะเป็นทางนี้มากกว่านะหลานชายเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจเอ๊ไม่รู้สิมันไม่ใช่เหรอป้าดุใส่หลานชายอะไรกันนี่จะไม่ฟังป้าเหรอดังนั้นป้าและหลานก็จึงเดินไปตามเส้นทางที่ป้าเลือกแต่ทว่าเจ้ากระต่ายน้อยกำลังทำอะไรนะอ๋อมันกำลังพยายามจะซ่อมแซมป้ายแต่เอ๊ป้ายมันคนละทางกับที่สองคนไปนี่แย่แล้วนั่นไงล่ะทั้งคู่หลงทาง
หลานชายบ่นป้าผมบอกป้าแล้วไม่เชื่อผมป้าเถียงหลานอ้าวก็แล้วเจ้ามาเชื่อป้าทำไมป้าเองก็ไม่รู้ทางหลานผิดเองนะที่เชื่อป้าหลานชายจึงบอกว่าครับผมผิดเองดังนั้นหลานชายและป้าจึงเดินย้อนกลับไปเพื่อกลับหมู่บ้านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อชะตาชีวิตไม่ดีสู้ผู้คนมักจะกล่าวหาว่าเทวดาหรือผีสางทำให้เป็นไปจะโชคดีหรือโชคร้ายตัวก็ทำเองพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าคนย่อมทำความดีด้วยตนเองคนย่อมทำความชั่วด้วยตนเองคนอื่นจะทำความดีหรือความชั่วให้ไม่ได้เลยสติคู่กายณภูเขาใหญ่มีเด็กเลี้ยงแกะกำลังนั่งดูแลฝูงแกะอยู่บนโขดหินเขาหาวเพราะรู้สึกเบื่อห้าวเบื่อจังไม่มีอะไรสนุกให้ทำเลยทันใดนั้นเขาก็หยิบหนังสติ๊กคู่กายขึ้นมาพร้อมกับพูดว่านี่เลยดีกว่าเราง้างหนังสติ๊กแล้วก็ยิงออกไปลูกยางพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วมันพุ่งไปโดนแกะของเขาเจ้าแกะที่น่าสงสารร้องด้วยความเจ็บปวดมันจึงหันไปมองเด็กเลี้ยงแกะด้วยความโกรธเด็กเลี้ยงแกะรู้สึกหายเบื่อจึงพูดว่าหนุกดีแฮะลองใหม่อีกทีดีกว่าเขากำลังจะยิงออกไปอีกครั้งแต่คราวนี้กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นทั้งหนังสติ๊กและลูกยางหลุดมือมาตกลงตรงหน้าแกะตัวเดิมเจ้าแกะหยิบมันขึ้นมาดูเด็กเลี้ยงแกะเริ่มรู้สึกกลัวมันง้างหนังสติ๊กพร้อมลูกยางตรงไปยังเด็กเลี้ยงแกะลูกยางพุ่งมากระแทกกับหัวเด็กเลี้ยงแกะจนมึนทำให้เด็กเลี้ยงแกะลื่นถลายตกลงจากโขดหินที่นั่งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าตรวจดูด้วยจิตจนทั่วทุกทิศแล้วคนอื่นก็รักตนมากเช่นเดียวกันไม่พบใครที่ไหนเป็นที่รักยิ่งกว่าตนเลยฉะนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนคนอื่นน้ำใจของเพื่อนมีช้างกับลิงอยู่คู่หนึ่งกำลังเดินทางอยู่กลางป่าทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันเมื่อเดินมาถึงกลางดงกล้วยเจ้าช้างพยายามจะเอางวงยื่นไปหยิบกล้วยมากินแต่มันก็เอื้อมไม่ถึงจึงได้พูดกับเจ้าลิงว่าว้าสูงจังเจ้าลิงเห็นดังนั้นจึงพยายามจะช่วยและได้บอกว่ามานี่เราช่วยเองมันปีนขึ้นไปอยู่บนยอดงวงเพื่อจะช่วยเพื่อนรักเก็บกล้วยแล้วมันก็ทำสำเร็จเย้ คว้าได้แล้วแล้วทั้งคู่ก็แบ่งกล้วยกันเจ้าลิงบอกว่าอ้าแบ่งกันนะเออขอบใจนะเจ้าลิงเจ้าช้างบอกเพื่อนเช่นกันทั้งสองเดินทางต่อมาจนถึงแม่น้ำเจ้าลิงมองดูแม่น้ำพร้อมกับบอกว่าน่ากลัวจังเจ้าช้างจึงใช้งวงสะกิดลิงเพื่อนรักเพื่อให้รู้สึกตัวพร้อมบอกว่าเจ้าลิงเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวเราจะพาเจ้าข้ามไปเองเจ้าลิงจึงบอกเจ้าช้างว่าขอบใจนะเจ้าลิงจึงรีบปีนขึ้นไปอยู่บนตัวช้างเจ้าช้างถามเพื่อนรักว่าไงล่ะดีขึ้นหรือยังเออดีขึ้นแล้วล่ะขอบใจนะเจ้าลิงตอบเพื่อนของตนแล้วทั้งคู่ก็เตรียมตัวกั้นหายใจเพื่อจะว่ายน้ำข้ามไปอีกฝั่งให้สำเร็จนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนดูอาจไม่ทำร้ายใครคนทำร้ายใครๆอาจไม่ใช่คนดูคนเราล้วนแล้วแต่มีข้อดีข้อเสียด้วยกันทั้งสิ้นพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าคนที่มีคุณสมบัติพร้อมทุกอย่างหาได้ยากเนื้อเจ้าปัญหามีสิงโตกำลังเดินเล่นอยู่ในป่า
หัวเราะลั่น

เพราะกำลังอารมณ์ดีแต่ด้วยความไม่ระมัดระวังจึงเดินไปสะดุดกับอะไรบางอย่างเข้ามันจึงล้มลงถึงโตหันไปมองว่าตนได้สะดุดกับอะไรกันแน่โทษอะไรมาขวางทางกันละเนี่ยมันคือเนื้อชิ้นโตที่หล่นอยู่กลางทางถึงโตดีใจมากมันยื่นมือไปหยิบเนื้อเต็ดข้าละแต่เจ้าหมาป่าก็ยื่นมือมาคว้าช้าก่อนเนื้อนี่เป็นของข้าข้าเห็นมันก่อนแล้วทั้งคู่ทะเลาะกันไม่ของข้าของข้าต่างหากระหว่างนั้นก็มีสุนัขจิ้งจอกเดินผ่านมามันได้กลิ่นเนื้อที่ลอยมาเตะจมูกสุนัขจิ้งจอกมองเห็นสิงโตกับหมาป่าทะเลาะกันจึงอาศัยโอกาสเข้ามาแย่งเนื้อซึ่งกว่าทั้งคู่จะรู้ตัวหมาจิ้งจอกก็วิ่งไปไกลเสร็จแล้วทั้งคู่จึงรีบวิ่งตามหมาจิ้งจอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนชอบทำอะไรแผลงๆมักประสบภัยพิบัติเพราะตนพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าจงสามัคคีมีน้ำใจต่อกันจับผิดผู้อื่นลืมดูตัวเองหมาจิ้งจอกเดินเล่นในป่าเช่นเคยแต่วันนี้มันเดินไปเจอเจ้าลิงนอนหลับกลางทางด้วยท่าทางยิ้มแล้วก็คิดเอาไปนินทาให้สัตว์อื่นฟังหมาจิ้งจอกเดินเข้าไปหาเพื่อนในป่าแล้วมันก็นินทาถึงท่านอนของเจ้าลิงที่พบเจอให้เพื่อนฟังนี่พวกนายรู้หรือเปล่าตอนเจ้าลิงมันหลับอ่ะท่าทางมันดูตลกมากเลยเล่นนอนกลางถนนสงสัยจะกินเยอะหมาจิ้งจอกนินทาด้วยความสนุกเอออีกอย่างนะเมื่อกี้ข้าได้ยินเสียงโกรนของเจ้าลิงเสียงมันดังสนั่นไปหมดทั้งแถบสงสัยจะเพียไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาแล้วเจ้าคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างล่ะม้าตอบกลับถึงความคิดของตนทันทีข้าคิดว่านะเราต่างก็มีจุดเด่นจุดด้อยตัวเจ้าเองเพลาๆลงบ้างหมาจิ้งจอกงงกับคำพูดของม้าข้าเหลือมีจุดด้อยแล้วมันก็พูดเย้ยหยันกลับไปอย่างเจ้าม้าส่วนเจ้าน่ะข้ารู้นะเจ้าเป็นอย่างไรในจังหวะนั้นเจ้าม้าใช้ขาหลังเตะม้าจิ้งจอกกระเด็นลอยไปซึ่งทำให้เพื่อนๆในวงรู้สึกเห็นด้วยกับการกระทำของเจ้าม้าแล้วทุกคนก็เลิกสนใจม้าจิ้งจอกในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่คอยจับผิดผู้อื่นจะไม่รู้ว่าตนทำผิดอะไรบ้างพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าไม่ควรใส่ใจคำแสลงหูของผู้อื่นไม่ควรแสมองธุระที่เขาทำและยังไม่ทำควรตั้งใจตรวจดูหน้าที่ของตนเองทั้งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำศึกในครัววันนี้เจ้าลิงกำลังแอบดูลาดเราในหมู่บ้านมันรอจังหวะที่จะลงมาจากต้นมะพร้าวนี้มันรู้สึกมั่นใจว่าไม่มีใครอยู่แน่นอนจากนั้นจึงปีนลงมาจากต้นมะพร้าวแล้วก็วิ่งเข้าไปในบ้านมันเปิดประตูเข้าไปในห้องครัวมองหาอาหารขณะที่มองหาในหม้อป้าก็เดินเข้ามาเจอป้ากรีดร้องเจ้าลิงเองก็ตกใจมันเคลื่อนไหวหลบบรรดาเครื่องครัวที่ป้าคว้างใส่ได้หมดไม่เว้นแม้กระทั่งฝาหม้อถึงจะถูกคว้างออกไปแต่เจ้าลิงก็หลบได้แต่ฝาหม้อได้หมุนกลับไปเหมือนมุมแรงมันเหวี่ยงกลับไปชนเจ้าเข้ากับหน้าผากของป้าโอ้ยป้าร้องดังสนั่นลั่นบ้านและแล้วคราวนี้เจ้าลิงหาขนมได้สำเร็จเย้ได้มาแล้วไปละนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

อย่าให้อาวุธที่ท่านใช้กำจัดศัตรูกลับมาเล่นงานท่านได้พุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าใคร่ควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเช้าวันหนึ่งมีหมูกำลังเดินหาอาหารอยู่ในป่าพร้อมกับพูดบ่นไปพลางพลางว่าเอ๊วันนี้จะมีผลไม้อะไรให้กินบ้างมันมองหาทั้งซ้ายและขวาโดยไม่ได้มองทางข้างหน้าเลยและจนเมื่อเจออาหารก็ได้พูดขึ้นมาว่าว้าวนั่นมันต้นอ้อยน่ากินจังขณะที่ดีใจมันเผลอก้าวขาตกลงไปในหลุมกว้างเจ้าหมูจึงเสียการทรงตัวและมันก็พัดตกลงไปในหลุมร้องเสียงดังโอ้ยเจ็บเจ้าหมูเห็นท่าจะขึ้นมาจากหลุมไม่ได้มันจึงมองไปเหนือหลุมมองไม่เห็นใครเลยว่าเอาไงดีเจ้าหมูพูดอย่างกระวนกระวายแต่เมื่อมองออกไปอีกทีก็มองเห็นพวกมดเดินอยู่เป็นแถวจึงเรียกเข้ามาช่วยนี่เจ้ามดช่วยข้าด้วยข้าขึ้นจากหลุมไม่ได้พวกมดหันมาปรึกษากันมดตัวหนึ่งพูดพวกข้าช่วยเจ้าไม่ได้หรอกตัวเจ้าหนักแต่เจ้าน่าจะพยายามปีนขึ้นมาเองเจ้าหมูจึงลองพยายามปีนขึ้นมาจากหลุมแล้วมันก็ทำสำเร็จมันจึงพูดอย่างดีใจว่าเย้ข้าปีนขึ้นมาได้จริงๆยังไงข้าก็ขอบใจพวกเจ้าพวกมดได้บอกกลับไปว่าคราวหน้าก็ระวังบ้างนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเอาความพยายามที่ใช้อ้อนวอนนั่นแหละมาใช้ในการช่วยเหลือตัวเองแล้วจะประสบผลสำเร็จพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคุณค่าของความสวยงามบ่ายวันหนึ่งมีป้าและหลานสาวเดินเล่นเดินทางกลับจากซื้อของในหมู่บ้านทั้งสองดูมีความสุขหลังจากที่เดินซื้อของเสร็จป้าถามหลานไงจ๊ะหลานวันนี้ได้ของถูกใจหรือเปล่าต่างคนต่างอวดของซึ่งกันและกันป้าพูดขึ้นมาอีกว่านี่ดูซิวันนี้ป้าได้กำไรสวยไหมหลานตอบโธ่หนูก็ได้สร้อยแต่ระหว่างทางในป่าทั้งสองเผชิญหน้ากับหมูป่าหลานสาวและป้าตะโกนเสียงดังหมูป่าทำไงดีหมูป่าทำท่าจะวิ่งใส่ด้วยท่าทีดุร้ายสองต่างเริ่มหาทางหนีทีไล่ป้าพูดไหนดูซิว่ามีอะไรแถวนี้พอที่จะหาเครื่องป้องกันจากมันได้บ้างหลานสาวจึงมองหาสิ่งของเพื่อสู้กับหมูป่าสุดท้ายก็คว้าสร้อยที่เพิ่งได้คว้างใส่หมูป่าไปด้วยความเสียดายงั้นเอานี่ไปกินซะไปแต่สร้อยก็ยังไม่สามารถไล่มันให้หนีไปได้ทั้งสองเริ่มรู้สึกหวาดกลัวหลานสาวร้องว้ายไม่โดนคราวนี้เอาไงต่อแต่ในขณะนั้นหมูป่าได้เตรียมตั้งท่าไว้ก็เข้าจู่โจมเมื่อหลานสาวและป้าเห็นดังนั้นทั้งคู่จึงวิ่งหนีสุดชีวิตป้าร้องว้ายมันมาแล้วตัวใครตัวมันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสวยงามที่ไร้ประโยชน์เป็นสิ่งไม่มีคุณค่าพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าผู้ที่เข้าใจสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระและสิ่งที่ไร้สาระว่าไร้สาระมีความคิดเห็นชอบย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระกระต่ายเจ้าเล่ห์ณไร่ในป่าแห่งหนึ่งมีเจ้าหมีเดินทางไปเก็บผลไม้มันดูอารมณ์ดีโอ้โหดูผลไม้ที่อยู่ในไร่ช่างสวยงามน่าจะเก็บได้แล้วกำลังงามเลยก่อนที่เจ้าหมีกำลังจะได้เริ่มเก็บผลไม้กระต่ายตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาทักนี่เจ้าหมีเมื่อกี้ข้าเห็นสวนผลไม้ใหญ่มากๆอยู่ทางโน้นเจ้าหมีรู้สึกสน

ใจจึงถามกลับไปว่าที่เจ้าว่ามันใหญ่แค่ไหนมันใหญ่มากเลยดูสวยน่ากินกระต่ายตอบหมีหมีถามกลับจริงเหรอถ้าอย่างนั้นเราลองไปบ้างดีกว่าเดี๋ยวข้ากลับมายังไงข้าขอบใจเจ้ามากนะข้าไปละแล้วมันก็รีบเดินไปตามทางที่กระต่ายบอกส่วนเจ้ากระ

จ้าเล่ห์หลังจากที่ดูจนแน่ใจแล้วว่าหมีได้ไปทางนั้นจริงๆก็จึงพูดแกมหัวเราะเอาละเสร็จข้าละแล้วจึงรีบขโมยผลไม้ไม่นานเจ้าหมีเดินกลับมาแต่เมื่อกลับมาผลไม้ได้ถูกเก็บไปหมดเฮ้ยผลไม้หายเจ้าหมีรู้ทันทีว่าเสียรู้กระต่ายโอ้ไม่น่าเลยเจ้ากระต่ายร้องไห้ด้วยความเสียดายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าละทิ้งสิ่งที่มีอยู่ในมือเพื่อหวังจะได้สิ่งที่มีค่ามากกว่าพุทธศาสนาสุภาษิตสอนว่าอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปเปล่าเด็กชายขี้อวดวันนี้ในป่ามีเด็กหญิงและวัวผ่านมาทั้งสองเดินทางกลับบ้านระหว่างทางเธอบังเอิญพบเด็กชายและมีหมูมาด้วยเด็กชายเริ่มทักทายอ้าวว่าไงเจอกันพอดีทั้งสองยืนคุยกับเด็กชายนั่นวัวของเธอเหรออ๋อใช่เด็กหญิงตอบด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเด็กชายเริ่มพูดถึงเจ้าหมูนี่เจ้าหมูตัวใหญ่ใช่ไหมล่ะเราเลี้ยงดูมันอย่างนี้ดูสีกล้ามเป็นมัดๆเด็กหญิงก็อดเอออตามเด็กชายจ้าเห็นแล้วในขณะที่ทั้งสองยืนคุยมีหมาป่าแอบฟังจึงได้เข้าไปเอาตัวหมูมาพร้อมพูดว่างั้นข้าขอชิมหน่อยเด็กหญิงได้พูดขึ้นว่านี่หมาป่าขโมยหมูของเจ้าไปแล้วนั่นไงหาอะไรไม่นะหมูของข้ากลับมานะเด็กหญิงยื่นนมให้ดื่มเพื่อให้เด็กชายรู้สึกใจเย็นลงพร้อมกับปลอบใจว่าโทษหมดกันเอานี่ดื่มก่อนจะได้หายเศร้าเมื่อได้ลองดื่มนมเด็กชายจึงพูดกับเด็กหญิงว่าเอออร่อยทำได้ไงเด็กหญิงอธิบายกับเด็กชายไม่มีอะไรหรอกข้าก็เลี้ยงแบบรักเอาใจใส่เหมือนกับที่เจ้าและคนอื่นทำแต่การที่เราไม่พูดออกมาก็ไม่ได้เสียหายแล้วทั้งคู่ก็เดินกลับบ้านโดยไร้เจ้าหมูนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวปลอดภัยกว่าอยู่อย่างร่ำรวยพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าการรู้จักพอดีทำให้ประโยชน์สำเร็จบทเรียนจากป้าสุรานเอ๊ะตอนนี้เจ้าหนูกำลังทำอะไรอยู่นะอ๋อที่แท้ก็กำลังอ่านการ์ตูนหลานชายหัวเราะออกมาด้วยความขำสนุกจังเลยในขณะนั้นป้าก็ร้องเรียกหลานให้มาช่วยเก็บกล้วยที่ต้นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมออกไปหลานชายตอบป้าป้าฟังดังนั้นจึงบอกหลานชายอย่างใจเย็นว่าได้จ้ะแต่อย่านานเดี๋ยวจะมืดมันอันตรายจนเวลาผ่านไปเขาก็ลืมมารู้ตัวอีกทีก็มืดมืดแล้วต้องรีบไปเอากล้วยเขาจึงออกไปทำที่สัญญาเจ้าหนูได้พบอะไรบางอย่างจึงส่งเสียงด้วยความสงสัยอ้านั่นอะไรที่แท้เจ้าลิงที่มาหาของกินวันนี้มันมาเอากล้วยไปหมดแล้วโทษถ้ารู้อย่างนี้น่าจะมาเก็บกล้วยไปก่อนมืดหลานชายบ่นตัดพ้อตนเองป้าเดินมาพอดีจึงบอกหลานก็นั่นไงล่ะป้าบอกแล้วออกมาก่อนมืดดูสิลิงแย่งไปเห็นไหมเด็กชายสำนึกผิดครับป้าผมขอโทษที่ผมไม่ทำทันทีผมน่ะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วป้าปลอบด้วยความใจดีไม่เป็นไรแต่ป้าขอให้จำวันนี้เป็นบทเรียนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรหมั่นเพียรตั้งแต่ในวัยหนุ่มสาวแก่เฒ่าแล้วจะได้พักผ่อนหาความสุขจากทรัพย์ที่เก็บสะสมไว้พุทธศาสนสุภาษิตสอนว่ารีบทำความเพียรเสียแต่วันนี้ความกตัญญู

วันนี้เจ้าช้างได้ออกมาเดินเล่นในป่าแต่ว่าตอนนี้มันหลงทางซะแล้วเจ้าช้างไม่รู้ตัวเลยว่ามีหมาป่ากำลังซุ่มมองหมาป่าจึงเดินเข้ามาเริ่มก่อกวนช้างและได้พูดว่าวันนี้ล่ะโชคดีจริงๆเจ้าสาหลงมาทั้งทีมาเป็นเหยื่อพวกเราเสียเถอะทันใดนั้นสิงโตก็ออกมาช่วยคำรามใส่หมาป่าจนเจ้าหมาป่าวิ่งหนีเจ้าช้างขอบคุณสิงโตตอบแทนสิงโตด้วยการไปส่งสิงโตกระโดดขึ้นไปนอนบนตัวระหว่างทางเดินสิงโตรู้สึกดีจึงบอกช้างเอิ่มสบายจริงๆช้างเลิกตามองดูสิงโตในระหว่างนั้นก็ได้เดินมาเจอกับเพื่อนของตนจึงกล่าวทักทายเอ๊พวกนายเป็นไงบ้างเพื่อนสัตว์ทั้งหลายบอกเจ้าช้างว่าสบายดีช้างบอกลาแล้วเจอกันนะสัตว์ทุกตัวต่างมองตามหลังเจ้าช้างที่มีสิงโตนอนอยู่บนหลังอย่างสบายใจพวกมันคุ้นคิดถึงช้างกระต่ายบอกเพื่อนว่าเพื่อนช้างนี่กตัญญูดีจริงๆว่าไหมก็คุณสิงโตได้ช่วยชีวิตช้างเพื่อนไว้ตั้งแต่นั้นเพื่อนช้างก็พาคุณสิงโตไปส่งทุกๆ ที่ที่อยากจะไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านิสัยของผู้กตัญญูจะแสดงความกตัญญูออกมาอยู่เสมอพุทธศาสนาสุภาษิตสอนว่าคนดีย่อมกตัญญูกตเวทีศึกในแปลงผักในหมู่บ้านที่เงียบสงบมีเจ้าลิงนอนเล่นอยู่บนต้นไม้ต้นมะพร้าวใกล้ๆกันเฮ้ยน่าเบื่อไม่เห็นมีอะไรสนุกทำเลยอ่ะนั่นมันเจ้ากระต่ายเพื่อนสีมันไม่รอช้ารีบถลายลงมาจากต้นมะพร้าวนี่กระต่ายเพื่อนรักวันนี้เรามาแข่งกันไหมใครวิ่งไปเก็บผักในแปลงมาได้มากที่สุดชนะแต่เราว่าเราได้เยอะกว่านายเออเอายังไงก็ได้เพื่อนกระต่ายตอบตกลงลิงรีบวิ่งออกไปฮึบขึ้นมานี่ไงเราได้มาแล้วเยอะเลยแต่ป้าเจ้าของสวนที่กำลังดูผักในสวนมาเจอพอดีป้าร้องกรีดลิงมาอีกแล้วเอาแล้วไงเจี๊ยกเจี๊ยกช่วยด้วยเจ้าลิงบอกเพื่อนมันต้องแบบนี้ปิ๊งปิ๊งเจ้ากระต่ายส่งสายตาขี้อ้อนกับป้าโอ้ยน่ารักจังเลยป้าดูจะตกหลุมรักเจ้ากระต่ายแล้วสิป้าจึงเอาผักให้กระต่ายพร้อมกับพูดว่านี่จะเอาไปเลยน่ารักโธ่ไม่น่าหาเรื่องเหนื่อยเลยเจ้าลิงพึมพำด้วยไหวพริบของกระต่ายจึงทำให้มันชนะเกมของเจ้าลิงอย่างง่ายดายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการคุยโอ้อวดไม่เป็นการพิสูจน์ว่าใครเก่งกว่ากันต้องลงมือทำต่างหากจึงจะรู้ได้พุทธศาสนาสุภาษิตสอนว่าความอุบัติแห่งผลย่อมมิได้ด้วยการกระทำของตนนะคะย่อมจะมีได้ด้วยการกระทำของตนเล่นแผงแผงเจ้ากบกระโดดเข้ามาในป่าเอ๊ะนั่นเจ้าวัวตัวใหญ่กบพูดขึ้นเมื่อมองเห็นวัวที่ยืนกินหญ้าทันใดนั้นเจ้ากบได้ยินเสียงมดพูดคุยกันโธ่นายเนี่ยนะจะแบกของหนักๆได้อย่างสบายไม่เชื่อหรอกมดตัวแรกพูดพร้อมส่ายหัวอีกตัวตอบอ้าวให้เราพิสูจน์ไหมมดตัวแรกแต่ข้าว่านายเนี่ยคิดทำการใหญ่เกินตัวเดี๋ยวก็ล้มเหลวเจ้ากบที่แอบฟังอยู่พูดแทรกข้าว่าข้าได้เจ้ากบพูดเสริมจริงเหรอพิสูจน์สิข้าจะพองตัวให้ตัวใหญ่เท่ากับวัวเลยเมื่อเริ่มพองตัวเจ้ากบถามมด
ัวค่าใหญ่เท่าวัวหรือยังพวกมดยังพอพองไปอีกก็ถามมดอีกค่าใหญ่พอยังแต่พวกมดส่ายหัวเมื่อพยายามพองตัวมากขึ้นจนสีหน้าเริ่มบู้บี้มดทั้งสองจึงรีบห้ามกบเอาละเจ้าพอได้แล้วหยุดแต่ยังไม่ทันขาดคำเจ้ากบตาโตก็พ่นลมออกมาแล้วปลิวไปไกลในป่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ชอบทำอะไรแผลงๆมักประสบภัยพิบัติเพราะตนเองพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าเราคนพาลผู้ไร้ซึ่งปัญญามักจะทำตนเองให้เป็นศัตรูของตนเสียเองผลของความประมาทณป่าแห่งหนึ่งมีหมูป่ารับเขี้ยวกับก้อนหินใหญ่เพื่อให้คมมีหมาจิ้งจอกเดินผ่านเห็นหมูป่าพูดเยาะเย้ยห้าเจ้าช่างโง่เวลานี้ข้าไม่เห็นว่าจะมีเหล่าพรานป่าหมาล่าเนื้อเสือสิงโตหรือแม้แต่สิ่งใดๆแล้วข้าก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรที่เจ้าจะมามัวยืนรับเขี้ยวแต่หมูป่าไม่สนใจยังคงรับเขี้ยวอยู่ต่อไปหมาจิ้งจอกก็พูดเยาะเย้ยไม่หยุดช่างเสียเวลาเสียเวลาเปล่าๆแต่เอาเถอะคนมันว่างมันก็ต้องหาอะไรทำล่ะเนาะแต่ในระหว่างนั้นหมูป่ารับเขี้ยวของตนเสร็จพอดีจึงได้พูดบอกหมาจิ้งจอกว่าแต่ข้าคิดว่าไม่นะและแถมข้ายังได้เจออะไรบางอย่างอีกด้วยหมูป่าพูดต่อด้วยเสียงดังว่าเสร็จข้าละวากไม่หยุดข้าล้อเล่นนิดหน่อยเองหยุดนะหมาจิ้งจอกขอร้องเจ้าหมูป่าวิ่งไล่ตามไปพร้อมกับตะโกนตามไปว่าจะหนีไปไหนกลับมานี่นะกลับมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อยังไม่มีเหตุพอเกิดเรื่องขึ้นจะได้เข้าจัดการได้ทันทีพุทธศาสนสุภาษิตสอนว่าเตรียมกิจสำหรับอนาคตให้พร้อมก่อนอย่าให้กิจนั้นบีบคั้นตัวเมื่อถึงเวลาต้องทำเฉพาะหน้านะคะนิทานธรรมนำชีวิตในวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลว์แล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยexpansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
0: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12

0: 2ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R 12กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมป์คลิปแอมหรือแคลเตอร์เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างจากกระแสตรง DC voltage ความต่างจากกระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterดิจิตอลมัลติมิเตอร์
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการขี้หิสุขพุทธธรรมนำปัญญาออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลในการทำหน้าที่เผยแผ่ของพระสงฆ์นั้นเราจะต้องทราบถึงปัญหาในสังคมปัจจุบันทั่วโลกว่าเศรษฐกิจและการเมืองมีสัม

0: เหตุอยู่ประการหนึ่งว่าเกิดจากผู้คนทั้งหลายนั้นต่างแสวงหาและพยายามถึงความสุขที่แตกต่างกันความต้องการของบุคคลผู้ครองเรือนนั้นมีความสุขที่แตกต่างกันหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการทัศนคติในการจะมองว่าทำสิ่งนี้แล้วความสุขจะเกิดขึ้นกับตนโดยไม่คำนึงถึงว่าความทุกข์อาจจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนก็เป็นได้ดังนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อจะมองถึงความสุขหรือความสงบที่แท้จริงในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีหลักอยู่ประการหนึ่งที่เรียกว่าหิหิธรรมของคฤหัสถ์สามารถนำมาใช้และปรับปรุงในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนทุกคนได้ในวันนี้กระผมก็ได้รับโอกาสจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปริยธรรม7ประโยคครับวัดธรรมิการามวรวิหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อที่8คือการส่งเสริมการสร้างความสุขตามหลักขี้สุขการส่งเสริมการสร้างความสุขนี้โดยมีหลักขี้สุขมาปรับปรุงใช้จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้มีความประพฤติที่ดีและไม่มีโทษซึ่งลักษณะการจะส่งเสริมโดยหลักขี้สุขนั้นจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ท่านพระมหาสมภพครับได้ช่วยอธิบายในหลักตรงนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับในตอนที่8นี้คือการส่งเสริมการสร้างความสุขตามหลักที่สุขนะครับหลักพุทธศาสนาจะใช้ลักษณะของการถ่ายทอดครับถ่ายทอดอะไรถ่ายทอดความคิดความรู้ความเข้าใจวิธีการทำงานโดยใช้วิธีการดังนี้คือข้อแรกใช้การอบรมและทำกิจกรรมปฏิบัติตามหลักของพุทธศาสนาก็คือการทำสมาธิการไหว้พระสวดมนต์ทุกวันเช้าเย็นและปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9
0: ครับ
1: ครับผมข้อต่อไปก็คือใช้สร้างความเชื่อและความรู้สึกตามหลักอริยสัจ4มีสัจจะจริงใจให้ความรักกตัญญูกตเวที
0: ครับ
1: สอนให้คนรู้ทุกรู้เหตุถึงทุกข์รู้ความดับทุกข์แล้วก็รู้ถึงมรรคให้ถึงความดับทุกข์ให้ได้ครับผมแล้วข้อต่อไปคือใช้การอบรมด้วยวิทยากรทางศาสนาก็คือพูดง่ายสอนศีลธรรมครับ
0: ครับ
1: และแนวทางการดำเนินชีวิตการอยู่ร่วมกันครับในครอบครัวชุมชนด้วยใช้หลักของฆราวาสธรรม4
0: ครับ
1: สารานิยธรรม6และสังคหวัตถุ4ประการ
0: ครับ
1: ครับข้อต่อไปก็ใช้วิธีเพื่อนช่วยกัน
0: ครับ
1: บอกต่อสอนเพื่อนทำกิจกรรมร่วมกันใช้หลักของเบญจศีลเบญจธรรมก็คือศีล5
0: ครับ
1: เบญจศีลแล้วก็เบญจธรรม5อย่างครับ
0: ครับ
1: เอื้ออาทรรักใคร่กันใช้หลักของพรหมวิหาร4
0: ครับ
1: กับก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
0: ครับ
1: ภาวนา4ฆราวาสธรรม4สานิกธรรม6และสังคหวัตถุ4
0: ครับ
1: แล้วข้อต่อไปคือใช้การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านปลอดสารเสพติดเป็นแหล่งเอื้ออาทรมีการช่วยเหลือกันมีที่เรียนรู้ในสังคมในหมู่บ้านนั้นครับใช้หลักคุณธรรมนำทางในการดำเนินชีวิต
0: ครับ
1: คือสอนให้คุณรู้ถึงแต่ละวัยว่าวัยเด็กปฐมวัยควรจะเรียนนะเมื่อเรียนเสร็จแล้วปุ๊บคุณเข้าสู่มัธยมวัยบางคนต้องทำงานนะวัยชราปุ๊บคุณต้องรู้นะคือสอนให้รู้แต่ละอย่างหลักของชีวิตครับแบ่งแต่ละวัยแต่ละวัยครับ แล้วก็ข้อต่อไปคือแล้วก็ใช้การตรวจสารเสพติดแบบพรหมวิหาร4
0: ครับต้องมีเมตตา
1: ใช่ครับมีเมตตาหมายความว่าเมตตาคืออะไรผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมีพ่อแม่เป็นต้นต้องคอยดูแลลูกหลานของเราให้ดี
0: ครับ
1: ครับถึงแม้ลูกหลานจะสุขอยู่แล้วต้องคอยดูให้สุขยิ่งขึ้นไป
0: ครับ
1: กรุณาคือถ้าลูกหลานเจอความทุกข์
0: ครับ
1: เราก็ต้องคอยให้
0: เขา
1: พ
0: ้นจากความทุกข
1: ์ใช่มุทิตาก็คอยยินดี
0: คอยยินดี
1: แล้วอุเบกขาก็คือต้องคอยสอดส่องดูแลต่างๆคอยดูหันใจทิ้งสายตาไม่ใช่ปล่อยปะละเลย
0: ครับ
1: คือตรวจสารเสพติดคือให้ความรักความเอ็นดูครับเพราะเยาวชนในชุมชนของเราต้องอาศัยผู้ใหญ่ช่วยกันดูแล
0: ครับ
1: ครับแล้วข้อสุดท้ายเลยก็คือใช้การอบรมและสร้างคุณสมบัติของหน้าที่และหลักธรรมขึ้นมาพวกเบญจศีลเบญจ

0: ธรรมนี่ครับสอนให้รู้
1: ครับ
0: เอาหลักธรรมะเข้ามาใช้
1: คร
0: ับ แล้วก็มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและกัน
1: คร
0: ับแล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนบอกเล่าสิ่งต่างๆในชีวิต
1: ครับ
0: คือพูดได้ง่ายมีการถ่ายทอดเด็กสู่ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่สู่เด็ก
1: ครับ
0: เป็นรุ่นๆๆๆในชุมชนครับผม
1: โดยเขาเรียกว่าการจะส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนเป็นคนดีได
0: ้ครับ
1: อย่างน้อยก็ต้องมีการอบรมก่อนใช่มั้ยครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เน้นการอบรมเป็นหลักพออบรมแล้วเกี่ยวกับเกี่ยวกับเด็กๆแล้วก็นำหลักธรรมที่ฮีสุกเนี่ยมาปรับปรุงใช้ในการอบรมว่าเมื่อทำอย่างนี้แล้วมีโทษอย่างไรหรือไม่ก็ใช้หลักธรรมะต่างๆของพระเจ้ามาปรับปรุงให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจโดยเฉพาะมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือการตรวจสารเสพติดเนี่ยครับ
0: ใช่ครับ
1: ต้องใช้หลักผมวิหาร4ก็คือต้องมีเมตตามาก
0: ๆ
1: ถ้าเอาแต่ตามกฎหมายอย่างเดียวเด็กอาจจะไม่ได้รับโอกาสที่ดีก็เป็นได้ใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเด็กไม่ได้รับโอกาสแล้วการที่จะให้เด็กนั้นเจริญเติบโตไปอยู่ในสังคมที่ดีขึ้นได้เนี่ยก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าเด็กจะมีเขาเรียกว่ามีอะไรมีเรียกเป็นสีเป็นจุดด่างในใจจุดด่างพอยต์ในใจว่าเราเคยประพฤติผิดอย่างนี้มาหรือไม่เคยมีทะเบียนประวัติที่ไม่ดีมาก็สามารถที่จะเสียโอกาสในหลายอย่าง
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นหลักการส่งเสริม
0: ใช่ครับ
1: คือต้องเอาตั้งแต่ครอบครัวเลยใช่ไหมครับคือปรับปรุงตั้งแต่ครอบครัวเล็ก
0: ๆ
1: มาสู่ชุมชนแล้วก็มาสู่ชุมชนเมืองใหญ่ขึ้นไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: ครับเน้นการอบรมแล้วก็การสื่อสารถ่ายทอดสิ่งที่ดีๆ
0: ใช่ครับบอกให้รู้ว่าสิ่งไหนที่ดี
1: ครับ
0: สิ่งไม่ดีอย่างตัวศีล5นี่แหละสอนให้เด็กให้รู้จักคําว่าพระพุทธคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรแล้วคำว่าศีล5เนี่ยสมาทานแล้วมีข้อไหนบ้าง
1: ครับ
0: บอกให้ดีศีล5ก็คือไม่ควรทํา
1: ครับ
0: ถูกมั้ยครับแล้วก็เบญจธรรมก็คือสิ่งที่ควรทําครับมันจะตรงข้ามกันอย่างเช่นข้อ1ไม่ฆ่าสัตว
1: ์คร
0: ับนี่คือเบญจศีลพอเบญจธรรมข้อ1ปุ๊บคุณให้ความเมตตากับสรรพสัตว์ถูกมั้ยครับเบญจศีลข้อที่2ไม่ลักทรัพย
1: ์ครับ
0: เบญจธรรมข้อที่2ก็คือเปลี่ยนเป็นการให้
1: ครับ
0: ถูกมั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: เบญจศีลข้อที่3ก็คือไม่ยุ่งกับลูกเมียคนอื่นเขา
1: ครับ
0: คือเจ้าของแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็เบญจธรรมข้อที่3ก็คือมีความจริงใจกันและกัน
1: ครับ
0: ถูกกับในครอบครัวของเรา
1: ใช่
0: ครับให้ความรักในครอบครัวของเราครับแล้วข้อที่4เบญจศีลข้อที่4ก็คือไม่พูดโกหก
1: ครับ
0: ส่วนเบญจธรรมก็คือคุณก็พูดคำจริง
1: ครับ
0: ไม่พูดคำล้อแหละ
1: ใช่ไหมครับ
0: แล้วก็เบญจศีลข้อที่5ก็คือไม่ดื่มสุราเมลัยของวัตถุติดทุกอย่างเราไม่เอามันคือโทษทำให้สมองมันเสื่อมทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องส่วนเบญจธรรมก็คือฝึกสมาธิฝึกกรรมฐานเขาต้องสอนให้เด็กรู้จักการไหว้พระการสวดมนต์นั่งสมาธินะการนั่งภาวนาพุทโธพุทโธและจิตใจเราเศร้าหมองขึ้นมาทำยังไงให้เกิดสมาธินะครับคือการสอนครับจะสอนที่วัดก็ได้มาสอนที่โรงเรียนก็ได้เป็นวิชาศีลธรรมไป
1: ครับใช่อันนี้ก็เป็น
0: รู้ครับ
1: เขาเรียกว่าเป็นการส่งเสริม
0: เลยครับ
1: หลักที่สุดโดยเฉพาะข้อสุดท้ายครับเกี่ยวกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดอันนี้มีความสำคัญมากครับเราบางครั้งบางทีเราไม่เข้าใจว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีปัญหามาไม่เหมือนกันการพูดคุยเนี่ยเป็นการเปิดใจการเปิดใจของเยาวชนหรือว่าเด็กๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยไม่เคยเก็บความเป็นเด็กเก็บความรู้สึกไม่เคยอธิบายให้ใครเลย
0: ไม่เคยพูดกับพ่อไม่เคยพูดกับแม
1: ่
0: ต้องหาคนที่เป็นใจกลางอ
1: ่
0: ะเอาเด็กขึ้นมานั่งคือพูดง่ายๆปรับทั้งสติ
1: ครับ
0: มาพูดมาคุยกัน
1: พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการส่งเสริม
0: ครับ
1: ที่ดีครับแล้วก็ควรสนับสนุนโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมภายในวัดแล้วก็เรียกเยาวชนเข้ามาอบรมมาช่วยมาทำกิจกรรมไม่ว่าจะทำความสะอาดกิจกรรม5ศอกก็ได
0: ้
1: วัดประชารัฐสร้างสุขก็ได้ก็นำมาเอาเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติก็จะเด็กก็จะได้หลักธรรมนั้นกลับไปว่าเราทำอย่างนี้แล้วก็จะเกิดความสบายใจมีแต่บุญมีแต่ทานใช่ไหมครับ ส่วนต่อไป
0: การเสียสละด้วยครับใช้ละวะให้เกิดประโยชน์ด้วยครับ
1: ก็คือเข้ามันก็เข้ามาสู่หลักคารวะธรรมคารวะธรรม4ประการใช่ไหมครับอันแรกก็คือมีสัจจะใช่ไหม
0: ครับ
1: สัจจะก็คือความจริง
0: ความจริงใจ
1: ความจริงใจใช่ครับอันที่2ก็คือธรรมะการฝึกตนได้ฝึกตนแน่นอนครับ
0: ถูกต้องครับ
1: อันที่3ก็คือขันติความอดทนใช่ครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจาคะให้รู้จักเสียสละ
0: การแบ่งปันครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ถ้าไม่มี

0: อะไรแบ่งปันได้เราก็ต้องแบ่งปันกำลังกายของเราอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการเสียสละโดยใช้แรงกาย
1: เสียสละส่วนตนมาช่วยส่วนรวมครับทุกกิจกรรม
0: ก็จะเป็นเขาเรียกว่าการส่งเสริมตามหลักที่สุขใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้กระบวนการพัฒนาครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายอย่าง
1: ครับ
0: ตามหลักไตรสิกขามีการแบ่งการพัฒนาออกเป็นกี่อย่างอะไรบ้างครับ
1: ในตอนนี้ก็จะมีแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันครับ
0: ครับ
1: ด้านแรกเรียกว่าด้านพฤติกรรมครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านพฤติกรรมหรือด้านศีลพฤติกรรมสำคัญที่ควรเน้นให้เกิดการพัฒนาก็แบ่งออกได้อีก5ประการด้วยกันครับ
0: ครับคือพัฒนาด้านแรกก็ให้พัฒนาทางด้านพฤติกรรมก่อนใช่มั้ยคร
1: ับ ใช่ครับซึ่งพฤติกรรมเนี่ยก็แบ่งได้อีก5ครับ 1.1 นะครับพฤติกรรมในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายหรือวัตถุครับและการใช้อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจในการรับรู้โดยไม่เกิดโทษและก่อผลเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินแต่ให้ผลดีสุขภาพต่อชีวิตและการฝึกอินทรีย์ให้มีคุณภาพในการใช้งานให้ดูเป็นฟังเป็นและคิดเป็น
0: ครับ
1: ผมคือพูดได้ง่ายตาเรามองรูป
0: ครับ
1: ให้สมดุลให้ได้รู้แล้วรูปที่เห็นเป็นรูปยังไง
0: ครับ
1: ครับสอนให้เป็นครับ
0: ครับก็คือให้สำรวมกายทางด้านรูปใช่ไหมครับ
1: ครับตาหูจมูกลิ้นก็จะให้สมดุลคร
0: ับ
1: อย่าให้เกิดโทษครับแล้วก็ 1.2 ครับการเสพบริโภคปัจจัย4และการใช้ประโยชน์จากวัตถุอุปกรณ์ต่างๆครับควรใช้ความรู้ครับไม่เสพไม่ใช้ให้สิ้นเปลืองให้รู้จักคุณค่าของสิ่งนั้นๆครับพูดง่ายๆใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
0: ครับ
1: ของไหนที่เรามีอันไหนใช้แล้วก็ใช้ไม่ใช้แล้วก็มีการเผยเรียกว่าแบ่งปัน
0: แบ่งปันเข้าไป
1: แบ่งปันให้ไปครับให้เกิดประโยชน์
0: คร
1: ับ กับบุคคลที่ควรให้ครับซึ่งก็ตรงจับข้อ 1.3 ครับก็คือการนำของที่เรามีเนี่ยไปแบ่งปันให้
0: ครับ
1: ครอบครัวหนึ่งอาจจะมีความทุกข์อยู
0: ่
1: ถ้าเรามีของปุ๊บดูแล้วสมควรจะให้ก็
0: ให
1: ้
0: ไป
1: ครับเป็นการช่วยครับพ้นจากความทุกข์ครับ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็มาข้อ 1.4 คือการประพฤติเกื้อกูลแก่ชีวิตอื่นๆทั้งสัตว์มนุษย์และพืชพันธุ์เช่นร่วมสร้างสรรค์รักษาเขตอภัยทาน
0: ครับ
1: คือพูดง่ายๆว่าในชุมชนน่ะเขตเนี้ยเป็นเขตอภัยทาน
0: ครับ
1: อย่างเช่นหน้าวัดห้ามจับสัตว์น้ําเป็นต้นถูกครับการปลูกสวนปลูกป่าและการสร้างแหล่งน้ำครับตรงนี้ก็คือเป็นต้นครับ
0: ครับ
1: คือร่วมกันครับแล้วก็ข้อสุดท้ายในข้อที่1นะครับพฤติกรรมก็คือพฤติกรรมในด้านของอาชีวะ
0: ครับ
1: ก็คือการทำมาหากินเลี้ยงชีพครับ
0: ครับ
1: โดยให้มีศิลปะวิทยาวิชาชีพที่ฝึกไว้ให้เกิดความชำนาญครับ
0: ครับ
1: เพื่อนำความรู้ตรงนี้มาใช้สร้างเลี้ยงตน
0: ครับ
1: ถูกครับคนเราถ้ามีวิชาชีพไม่มีความรู้อย่างเช่นเด็กบางคนไม่ได้เรียนเนี่ย
0: ครับ
1: เราควรที่จะ
0: ส่งเสริม
1: ครับเกี่ยวกับวิชาต่างๆว่าคุณต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคือการส่งเสริมไปถ้าปล่อยให้เด็กเล่นร่อนไปเรื่อยก็สร้างปัญหาแก่สังคมอยู่ดี
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็สุดท้ายก็หนีไม่หมดก็คือนำเด็กเยาวชนที่ว่าไม่มีความรู
1: ้ครับ
0: ไม่มีความสามารถก็เอามาอบรมครับ
1: อบ
0: รมเข้าคอร์สเพื่อที่จะปฏิบัติเป็น
1: ครับ
0: ของภาคเราก็มีหลายหลักสูตรใช่ไหมครับที่ว่าไปอบรมเกี่ยวกับนวกรรมก็ดีการเทศก็ดีการเกี่ยวกับบำรุงเสนาสนะก็ดีอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถจะให้รู้ทันว่าเราพอเวลาขึ้นมาอยู่ในจุดหนึ่งก็สามารถที่จะทำนวกรรมได้นะ
1: ครับ
0: ก็จะเทศให้ญาติโยมฟังตามหลักให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยได
1: ้อ
0: ันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปรับปรุงตัวจากที
1: ่
0: ตัวเองไม่มีความรู
1: ้
0: ก็นำความรู้ที่ได้จากการอบรมเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้
0: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาทางด้านพฤติกรรม
1: พฤติกรรมครับ
0: ส่วนต่อไปครับการพัฒนาทางด้านจิตใจ
1: ครับจิตใจที่สำคัญครับเพราะว่าการพัฒนาด้านจิตใจถือเป็นเครื่องแก้ปัญหาชีวิตเลยครับ
0: ครับ
1: คนเราถ้ามีจิตใจที่ดีแล้วทุกอย่างก็ดีหมดครับ
0: ครับผม
1: เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ในสังคมและเกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตของคนคือพูดง่ายๆอ่ะไม่ทำชีวิตตนให้ตกต่ำ
0: ครับ
1: ครับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ขึ้นอยู่กับการพัฒนาจิตใจครับ ซึ่งในหมวดที่2ด้านจิตใจเนี่ยก็แบ่งย่อยได้อีก2ประการครับ 2.1 การพัฒนาคุณภาพจิตได้

0: แต
1: ่ครับ
0: คุณธรรมความดีงามต่างๆให้เกิดขึ้นเช่นให้รู้จักคำว่าเมตตา
1: ครับ
0: กรุณากตัญญูกตเวทีการคารวะความเคารพแล้วก็ฮีโอตปะเป็นต้นเพื่ออะไรเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจให้งอกงามและเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมที่ดีงาม
1: ถูกต้อง
0: คือสอนให้รู้ครับใช้หลักธรรมะใส่เข้าไปครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็คือเป็นการพัฒนาจิตโดยใช้หลักธรรมะเอามาให้เขาเรียกว่าให้ธรรมะมันเกิดขึ้นในจิตใจ
0: ถูกต้องครับ
1: จิตใจก็จะสามารถเป็นจิตใจที่ดีได้โดยเฉพาะความเมตตา
0: ครับ
1: เป็นคุณธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่เลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เป็นผู้ใหญ่เราต้องมีความเมตตาให้มาก
0: ใช่ครับ
1: เพื่อมีความเมตตามากก็ต้องมีอะไรครับกรุณา
0: ครับ
1: แล้วก็มีมุทิตาแล้วก็มีอุเบกขาสรุปแล้วก็คืออยู่ในพรหมวิหาร4
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็เป็นหลักเขาเรียกว่าการพัฒนาคุณภาพจิต
0: ครับ
1: อีกอย่างหนึ่งก็คือการมีฮิริและโอตปะ
0: ถูกต้องคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณธรรมของเทวดา
0: ครับเรียกว่าเทวธรรมคร
1: ับเทวธรรม
0: คร
1: ับ เพราะว่าบุคคลที่จะเป็นเทวดาได้ต้องมีคุณธรรม2อย่างนี
0: ้ใช่คร
1: ับ ก็คือมีความละอายต่อบาปใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: พอละอายแล้วก็ต้องมีความเกรงกลัวต่อบาปด้วย
0: ทั้งที่รับที่แจ้งคร
1: ับ
0: ไม่ทำความชั่วเลยนะคือพูดง่ายๆบางคนคิดว่าเอ๊ะทำความชั่วนี่จะเห็นจริงๆแล้วตัวเราเองที่เห็น
1: ครับ
0: ครับนี่คือเทวธรรมครับ
1: ครับเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาจิต
0: ใช่คร
1: ับโดยใช้หลักธรรมะของที
0: ่
1: หิสุขมาปรับปรุงใช้
0: ใช่ครับ
1: ตัวที่2ครับ
0: ตัวที่2ก็จะมีอย่างนะครับด้านจิตใจเนี่ยอันแรกคือพัฒนาคุณภาพจิตใช้ธรรมะเข้าไปอันที่2ก็คือการพัฒนาสมรรถภาพจิตครับ
1: ครับ
0: ถามว่าพัฒนายังไง
1: ครับ
0: คือการทําจิตของเราเนี่ยให้มีความเข้มแข็งทนต่อกิเลสต่างๆให้ได
1: ้
0: เพราะจิตของเราเนี่ยชอบน้อมไปในสิ่งที่สบาย
1: ครับแน่นอน
0: ชอบในสิ่งที่แบบไม่อยากอะไรลำบากไม่อยากอะไรแต่เราต้องฝึกจิตฝึกจิตของเราถามว่าฝึกยังไงฝึกให้รู้จักอิทธิบาท4
1: ครับ
0: คำว่าอิทธิบาท4คือบาทให้ถึงความสำเร็จ
1: ครับคุณเรื่องแห่งความสำเร็จ
0: ใช่อย่างเช่นเด็กที่กิจเรียนที่กิจตื่นเช้าต้องทำให้เด็กเกิดฉันทะความพอใจที่จะตื่นเช้า
1: ใช่
0: เพื่อไปโรงเรียนในวันธรรมดา
1: เอาง่ายๆค
0: ือ
1: ต้องมีเป้าหมายมาวางว่าเมื่อคุณเรียนอย่างนี้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างไร
0: ครับให้เด็กได้รู้ต้องเรียนครับต้องสร้างฉันทะความพอใจให้เด็กตื่นเช้าไปโรงเรียนทำให้เด็กไปโรงเรียนให้ได้
1: ครับ
0: ส่องปุ๊บไม่พอจะต้องมีวิริยะ
1: ครับ
0: คือความเพียรทางใจ
1: และ
0: ทางเพียรทางกาย
1: ครับ
0: คุณต้องมีความขยันไปโรงเรียนไม่ใช่ว่าสักแล้วไปอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ยังไม่พอคุณต้องมีจิตตะ
1: ครับ
0: ต้องไปด้วยจิตไปด้วยใจ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังไม่พอต้องมีวิมังสาคือใช้ปัญญาให้ได้
1: ครับ
0: คนเราถ้าเกิดปัญญาเกิดความรู้ปุ๊บฉันทะทุกอย่างก็จะตามมาทุกอย่าง
1: ใช่
0: ให้เกิดประโยชน์ให้ได้แล้วก็ให้รู้จักความอดทนตื่นตัวมีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทำให้ได้ให้เกิดความรู้ให้เกิดสมาธิที่ได
1: ้
0: นี่ครับคือเป็นการพัฒนาเรียกว่าสมรรถภาพจิต
1: ครับ
0: ให้เกิดประโยชน์คู่ควรแก่การงานจะเรียนก็รู้เรื่อง
1: ครับ
0: ทำงานก็รู้เรื่อง
1: ครับ
0: ครับผม
1: คือโดยเฉพาะมีสติ
0: ใช่ครับ
1: และไม่ประมาทอ
0: ัน
1: นี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสมรรถภาพจิตที่ว่าสามารถจะนำไปใช้
0: ฝึกให้ตื่นตัวตลอดเวลาครับรู้ตัวเองตลอด
1: ครับใช่ครับ
0: เรียนก็ไม่หลับด้วย
1: ใช่ครับ
0: คร
1: ับ คือถ้าหลับแล้วก็จะไม่ได้ประโยชน
0: ์ถูกต้องครับ
1: อย่างน้อยก็ต้องมีสติอยู่ตลอดอ
0: ัน
1: นี้ก็เรียกว่าเป็นความไม่ประมาทที่จะทำให้ชีวิตการพัฒนาสมรรถภาพจิตเนี่ยเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปโดยมีหลักที่ฮิสุขเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ใช่ครับ
1: ต่อไปก็ครับคือการพัฒนาในด้านของปัญญาครับ
0: ครับ
1: มีการพัฒนา
0: ตรงนี้ก็คือจะเป็นหัวข้อที่3นะครับ
1: ครับ
0: ด้านปัญญาเนี่ยจะมีกระบวนการอยู่ทั้งหมด7ประการด้วยกันครับ
1: ผม
0: ประการแรกการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่สดับตับฟังหรือศึกษาเล่าเรียนครับและรับการถ่ายทอดศิลปวิทยาตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพหมายความว่าเมื่อไปเรียนแล้วก็ต้องพัฒนาทางด้านสมองคือปัญญาครับก็สิ่งที่เรียนมาปุ๊บเนี่ยให้เกิดความรู้ให้ได
1: ้
0: เอามาใช้ประโยชน์ให้ได้ข้อต่อไปนะครับการพัฒนาการรับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างถูกต้องความเป็นจริงไม่บิดเบือนหรือเอียงโดยความชอบหรือความชังหรือกติกาทั้งหลายคร
1: ับ
0: คือพูดง่ายๆเวลาไปเรียนปุ๊บเนี่ยก็จะต้องหาพูดง่ายๆก็คนที่สอนก็ต้องมีประสิทธิภาพด้วยเพื่อให้เด็กเกิดความรู้สิ่งต่างๆ
1: คร
0: ับแล้วก็ข้อต่อไปคือการพัฒนาด้านการคิดพิจารณาวินิจฉัยอย่างมีวินัยญาณด้วยการใช้ปัญญาครับอย่า

0: ให้เด็กเป็นคนที่เอาจะได
1: ้
0: ครับไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็อยากจะได้อย่างเดียวต
1: ้
0: องเห็นแค่ปัญญาคิดวิเคราะห์ว่าเออควรไม่ควร
1: ครับ
0: ต้องฝึกให้เด็กคิดได้ครับ
1: ครับ
0: ก็คือพูดง่ายรู้จักให้เด็กรู้จักมองรู้จักคิดรู้จักสร้างสิ่งประโยชน์ครับรู้จักการว่าเออเรียนไปแล้วจะได้ความรู้การเรียนเพ
1: ื่
0: อไปต่อยอดมันในสิ่งที่ต้องการยิ่งเช่นบางคนเนี่ยเรียนไปก่อนอยากเป็นหมอเป็นครูเป็นทหารตำรวจก็แล้วแต่ให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมายคือมีการแนะแนวไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ครับ
1: ครับข้อต่อไปครับ
0: ครับแล้วก็การพัฒนาความสามารถในการแสวงหาเลือกคัดจัดประมวลความคิดให้ชัดเจนครับพยายามที่จะเชื่อมโยงให้ได้ฝึกให้เด็กรู้จักเหตุรู้จักผลครับทำสิ่งนี้ต้องได้สิ่งนี
1: ้ครับ
0: ทำสิ่งนี้จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาสิ่งนี้ดีไม่ดีควรไม่ควรครับทำเด็กให้เกิดตรงที่ได้คือพูดง่ายๆอ่ะทำเด็กให้รู้เท่าทันกับสิ่งต่างๆ
1: ครับ
0: สอนเด็กว่าเออถ้าไม่เรียนคุณหนีเที่ยวปัญหาก็จะตามมา
1: ครับ
0: ครับ
1: คืนนี้อันนี้เขาเรียกว่า
0: การสอนพัฒนาไปเรื่อยๆครับ
1: ใช่ครับคือพัฒนาทางด้านปัญญาเนี่ยมันก็จะลึกกว่าทางด้านจิตทางด้านกายเพราะว่าปัญญาเนี่ยมันสอนกันยาก
0: ครับ
1: ครับสอนให้คือให้เขาคิดวิเคราะห์ได้โดยตนเองเนี่ยมันก็ทำได้ยาก
0: ครับ
1: ครับต่อไปก็คือพอจะสรุปได้ว่ากระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักไตรสิกขา
0: ครับ
1: มันจะก็สรุปมาอีกเป็น4กระบวนการนะ
0: ครับ
1: ครับเป็นมีอะไรบ้างครับ4กระบวนการ
0: ก็มีสรุปเพิ่มอีกคือ1พฤติกรรมในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมครับทางกายหรือวัตถุและการใช้อินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจในการรับรู้โดยไม่เกิดโทษและขอบคุณเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครับ
0: ครับนี่คือพฤติกรรมในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าถามว่าคืออะไรหมายความว่าตาเมื่อเรามองดูรูปเราเห็นสิ่งต่างๆให้รู
1: ้ให้พิจารณาสำรวม
0: ใช่สำรวมหูฟังเสียงเสียงกระทบให้รู้ว่าเป็นเสียงอะไรให้สำรวมให้ดีจมูกเวลาสูดดมก็รับรู้ว่าเป็นกลิ่นอะไร
1: ครับ
0: กินอาหารรู้ทางลิ้นก็รู้ว่าอะไรกายที่ถูกสัมผัสก็รู้ว่าคืออะไร
1: ครับ
0: แล้วก็ฝึกที่จิตของเราให้เรารู้ว่าจิตที่สัมผัสตรงนั้นอะอารมณ์เราเป็นยังไง
1: ครับ
0: ครับอารมณ์โกรธอารมณ์ไม่โกรธอารมณ์อยากได้ไม่อยากได้คือรับรู้เท่าทันอารมณ์ทุกอย่างครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ข้อต่อไปคือการเสพบริโภคปัจจัย4
1: ครับคือพิจารณา
0: ครับให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่าสักแต่กินแต่กินอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดประโยชน
1: ์และ
0: คุณค่าของมันเป็นเพราะหลักของโภชนาการ
1: ครับ
0: อาหาร5หมู
1: ่ครับ
0: ครับจะต้องมีให้ครบเลยมีข้าวเนื้อสัตว์ผักผลไม
1: ้
0: ทุกอย่างให้ครบเพราะสิ่งพวกนี้จะเป็นผลดีต่อร่างกายของคนเรา
1: ใช่ครับ
0: ถ้าบริโภคอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยอย่างเดียวเกินก็เกิดเป็นโทษอยู่ด
1: ีใช่ครับใช่
0: ครับ
1: ก็ต้องสลับปรับเปลี่ยนไปตามหลักอาหาร5หมู่ใช่มั้ยคร
0: ับ ใช่ครับแล้วก็ข้อต่อไปคือก็มีการให้รู้จักการเผื่อแผ่แบ่งปันกันอย
1: ่
0: างเช่นของเรามีเยอะปุ๊บถ้าเรากินไม่หมดอ่ะรู้จักประมาณตนแบ่งปันให้เพื่อนบ้างให้ใครบ้างรู้จักการให้การแบ่งปันครับแล้วก็พฤติกรรมคือการเกื้อกูลแก่ชีวิตสัตว์สิ่งอื่นๆอย่างเช่นต้นไม้ใบหญ้าถ้าไม่ควรก็ไม่ต้องไปเด็ดไม่ต้องอะไรมันแค่ดูเฉยๆดูให้รู้เฉย
1: ๆ
0: ไม่ต้องอยากได้เป็นของของเราผนังกำแพงต่างไม่ต้องขุดไปขีด
1: ครับ
0: คือสอนให้เด็กรู้ด้านทุกเนี้ยครับแล้วก็อีกอย่างนึงพฤติกรรมในด้านอาชีวะก็คือการทำมาหาเลี้ยงชีพก็ต้องสอนเด็กตลอดว่าคุณเรียนไปปุ๊บเมื่อคุณเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ต้องทำงานมีครอบครัวมีสร้างฐานะให้ได
1: ้
0: สำคัญแต่คือการเรียนนี่แหละ
1: ครับ
0: ครับนี่คือพัฒนาทางด้านกายครับ
1: กายครับ
0: ครับ
1: ทีนี้พัฒนาทางด้านจิต
0: ครับจิตใจครับก็จะเป็นเครื่องแก้ปัญหาชีวิตหรือสังคมก็จะแบ่งออกเป็นอีก2อย่างคือ1
1: ครับ
0: พัฒนาคุณภาพจิตคือใส่คุณธรรมเข้าไปที ่กล่าวมาก็คือเช่นเมตตา
1: ครับ
0: กรุณาม
1: ุทิตา
0: อุเบกขา
1: ครับใช่คร
0: ับ พูดถึงกตัญญูกตเวที
1: ครับ
0: รู้ในคุณของพ่อคุณของแม
1: ่ครับ
0: ครับรู้ทุกคนก็ต้องมาตอบแทนคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
0: อย่างเช่นพ่อแม่ก็เปรียบเหมือนเป็นบุพการี
1: ครับ
0: คือผู้ให้เราก่อน
1: ใช่
0: ครับอย่างเราเป็นลูกปุ๊บเราไปโรงเรียนก็ต้องขอเงินพ่อเงินแม่เมื่อวันหนึ่งปุ๊บเราเรียนสำเร็จแล้วเราทำงานก็ต้องมาเกื้อกูลพ่อแม่ของเรา
1: ใช่คร
0: ับมาเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูสังคมประเทศชาติของเราโดยการทำงานทุ่มตนเป็นคนที่ดีของชาติ
1: ใช่
0: ครับผมนี่คือการพัฒนาทางด้าน
1: คุณภาพจิต
0: แล้วก็พัฒนาสมรรถจิตได้แก่พวกการสร้างความสามารถในจิตของเรา

0: ให้เป็นจิตที่เข้มแข็ง
1: ครับ
0: อดทนต่อกิเลสต่างๆที่เกิดกระทบกระเทือนจิตเราอย่างเช่นจิตใจเราตั้งมั่นเพื่อชวนเอ้ยป่ะไปเที่ยวชวนกันไปเล่นพนันแล้วแต่เราก็คุมจิตตัวเองเราไม่ไป
1: ครับ
0: เรียนก็คือเรียนเสร็จแล้วกลับบ้าน
1: ใช่ใช่
0: ช่วยเหลือพ่อแม่ทำบ้านคือฝึกตรงนี้ครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะการพัฒนาสมรรถภาพจิตปัจจุบันก็จะมีที่ว่าการสะสมพลังจิตของสถาบันจิตานุภาพของหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรครับ
0: ครับ
1: สามารถนั่งสมาธิเพื่อพัฒนาจิต
0: ครับ
1: สะสมพลังจิตเพราะว่าเวลาเราใช้กระบวนการพิจารณาคือใช้ปัญญาในการทำงานทุกครั้งที่ใช้ก็จะมีการเขาเรียกว่าเอานำจิตเนี่ยพลังจิตเนี่ยออกมาใช้ด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: เราจะเพิ่มได้โดยการนั่งสมาธิเพื่อสะสมพลังจิต
0: ถูกต้องครับ
1: นั่งสมาธิเก็บเขาเรียกว่าเก็บพลังจิตไปเรื่อยๆ
0: ครับ
1: จะพลังจิตพวกนี้จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อเวลามีเหตุฉุกเฉิน
0: ใช่ครับ
1: สามารถใช้ได้หรือที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งก่อนตายครับ
0: ครับ
1: ก่อนตายนี่สำคัญครับบางคนไม่รู้ว่าเวลาที่จะตายเนี่ยจะนึกถึงอะไรพลังจิตตัวนี้นะครับสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าเมื่อเรามีการสะสมพลังมาแล้วก็สามารถที่จะเลือกลึกได้ถึงความดีที่เราได้เคยทำมาเคยทำสมาธิเคยนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอันนี้ก็เป็นผลดีของการพัฒนาจิตโดยใช้สมรรถภาพทางจิต
0: ถูกต้องครับก็สำคัญมากครับอย่างเช่นคนเราสมัยนี้อากาศก็ร้อน
1: ครับ
0: คนก็ร้อนถ้าเกิดสมมติว่าเกิดความโกรธในจิตของเราถ้าคนฝึกสมาธิปุ๊บคุณจะคิดเลยว่าความโกรธที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ปรุงแต่งมันสักอย่างมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แป๊บเดียวมันก็สลายไป
1: ใช่
0: นะคนเราจะไม่โกรธไม่เกลียดกันไม่ทะเลาะโม้แว้งกันรู้จักให้อภัยกันและกันนี่คือการฝึกการฝึกพลังจิตให้มันมั่นคงให้มันรู้ให้มันตั้งมั่นฝึกจิตให้เกิดปัญญาให้รู้ทุกอย่างครับเราจะกลายเป็นคนหนักแน
1: ่
0: นไม่ถูกใครยุยงได้ง่ายไม่ชักจูงได้ง่ายเราจะรู้เราเอง
1: ครับ
0: ฝึกที่มีพลัง
1: อันนี้สำคัญเลยครับการที่จะถูกใครคนใดคนหนึ่งชักจูงไปในทางที่ดีหรือว่าไม่ดีโดยเฉพาะการมีพลังจิตเนี่ยมันจะทำให้เรามีตัวหนึ่งที่เรียกว่าปัญญาที่พิจารณาได้ว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีถ้าสิ่งดีเราก็จะพิจารณาโดยความที่ว่าจิตจะสามารถนำเอาสิ่งดีๆเนี้ยมาปรับปรุงใช้ได้แต่ถ้าไม่ดีเราก็จะหยุดได้
0: ถูกต้อง
1: ไม่สามารถที่จะถูกชักชวนไปในทางที่ไม่ดีได้
0: ใช่ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโกรธก็เหมือนกันครับเวลาเราเจอคำพูดอะไรที่ไม่ถูกใจเราก็จะโกรธใช่ไหม
0: คร
1: ับ ทีนี้วิธีแก้ก็คือเนี่ยครับเรามีพลังจิตมีตัวปัญญาเราก็จะมองความโกรธนั้นเป็นเรื่องที่ว่าเมื่อเขานำมาให้เราแล้วถ้าเราไม่รับความโกรธนั้นก็จะสะท้อนกลับไปตัวของผู้พูดเอง
0: ถูกต้องครับ
1: เราไม่รับสักอย่างยังไงก็ไม่โกรธตาไม่โกรธตอบครับอันนี้เป็นสิ่งสำค
0: ั
1: ญ
0: ก็เหมือนกับหลักการของขี้สุ
1: ขครับ
0: ที่นำของไตรสิกขามาใช้ก็คือศีลสมาธิ
1: ครับ
0: กับปัญญาพูดง่ายศีลก็คือข้อทางกาย
1: ครับ
0: ครับการพัฒนากายของเราก็คือ1ก็คือการมีศีลนี่แหละเป็นข้อห้ามทางกาย
1: ใช่ครับพัฒนากาย
0: ใช่ก็คือ1กายเรากายไม่ฆ่า
1: ครับ
0: กายไม่ลักทรัพย
1: ์ครับ
0: การไม่พูดผิดในกาม
1: ครับ
0: ถูกครับใช้กายวาจาเราไม่พูดเท็จ
1: ครับ
0: ใช้กายไม่ดื่มน้ำเมา
1: ครับ
0: ถูกครับนี่คือทางกาย
1: ครับ
0: ส่วนด้านจิตด้านจิตก็คือการอบจิตใจด้วยธรรมะอย่างเช่นใช้หลักการของภูมิวิหาร4
1: ครับ
0: รู้จักคำว่าเมตตากรุณามุตตาอุเบกขา
1: ครับ
0: รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้คุ้มเราอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นต้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็การฝึกจิตให้เข้มแข็งโดยใช้หลักของการอิทธิบาท4สร้างฉันทะความพอใจให้ได้ฉันทะวิริยะจิตตะวิปังสา
1: ครับ
0: ถูกมั้ยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือปัญญา
1: ครับ
0: ปัญญาได้จากการทําสมาธิ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือ
0: การพัฒนา
1: การเรียนรู
0: ้การเรียนรู้สิ่งต่างครับคนจะมีปัญญาได้อยู่ที่การเรียนรู
1: ้ครับ
0: มันก็สอนประจําว่าอยู่บ้านให้เราเรียนรู้จากพ่อแม่เรา
1: ครับ
0: ครับโดยการฟังให้ดี
1: ใช
0: ่หลักการฟัง4อย่างสุจิปุริ
1: คุ
0: ณต้องใช้ไว้เลยครับ
1: ใช
0: ่พ่อแม่พูดอยู่บ้านเราก็ต้องฟัง
1: ครับ
0: ฟังไม่พอจิตตะคิดตามด้วยไอ้พ่อแม่พูดอะไรวะแต่ไม่ใช่พูดออกหูซ้ายออกหูขวานะไม่เข้าใจอุจฉาให้ถาม
1: ครับ
0: ลืมไหมก็ให้กลัวลืมว่าที่พ่อแม่สั่งงานไว้เน
1: ี่
0: ยลิขิตคือการเขียนไว
1: ้ครับ
0: ครับนี่คืออยู่บ้าน
1: ครับ
0: ไปโรงเรียนก็ฉันใดก็ฉันนั้น
1: ครับ
0: ก็ถึงว่าต้องมีสมุดไง
1: ใช่
0: อยู่โรงเรียนก็ฟังครูบาอาจารย์ไม่เข้าใจก็ให้ถาม
1: ครับ
0: ครับเข้าใจแล้วก็เขียนเอาไว
1: ้ครับ
0: ครับมันจะได้เกิดปัญญาทุกอย่างคือสุจิปุริ
1: ครับ
0: ฟังคิดถามแล้วก็เขียน
1: ใช่
0: ครับ ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมา
1: ใช่ครับหลักพวกนี้ก็จะตรงกับเขาเรียกว่าหลักปัญญาของพระเจ้าปัญญาจะเกิดได้ตัวแรกก็คือจินตมยปัญญา
0: ใช่ครับ
1: สุตตะก่อนครับสุตตะมยปัญญาครับปัญญาสำเร็จได้ด้วยการฟัง
0: ถูกต้องครับ
1: ปัญญาจะเกิดขึ้นได้เราต้องฟังมากมากครับ
0: ถูกต้อง
1: ต้องฟังไม่ว่าจะเรื่องดีไม่ดีต้องฟังแล้วนำมาพิจารณาใช่ไหมสุตตะมยปัญญาแล้วก็จินตมยปัญญาฟังแล้วก็นำมาคิดใช่ไหม
0: ต้องคิดด้วยครับ
1: ต้องคิดด้วย
0: ต่างๆครับ
1: ถึงจะเกิดปัญญาได้

0: อันนี้ก็เป็นหลักโดยตรงของการเจริญปัญญาของพระพุทธเจ้า
1: คร
0: ับต้องฟังฟังในที่นี้ก็ฟังแบบอะไรครับแบบสาวกครับอริยสาวกทุกพระองค์
1: คร
0: ับ พระอรหันต์ทุกๆพระองค์ที่ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ได้ก็สำเร็จได้ด้วยการฟังธรรมของพระพุทธเจ้า
1: คือการฟังคร
0: ับ ใช่ครับ
1: ฟังด้วยความเคารพครับเป็นสักกัจจังครับ
0: บางเรื่องบางอย่างบางครั้งบางทีเราไม่รู้แต่พอเราได้ฟังครั้งหนึ่งครับอาจจะไม่เข้าใจชัดแต่ได้ฟังครั้งที่สองอาจจะเข้าใจชัด
1: ใช่คร
0: ับ ครับอันนี้ก็เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังของฟังธรรมะก็ได้ฟังอะไรที่มันเป็นความรู้ทุกอย่างครับเป็นสิ่งที่ว่าทำให้เกิดปัญญาได้หมดเมื่อฟังแล้วก็ต้องอะไรครับต้องคิดคิดพิจารณาตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นถูกหรือว่าสิ่งผิดก็คิดพิจารณาเกี่ยวกับนำมาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้คือพูดง่ายๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นพระถ้าคุณสามารถจะฟังได้ฟังให้เกิดปัญญาได้แล้วคุณต้องใส่ปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวอาศัยทำบ่อยๆให้เกิดความคล่องแคล่วความชำนาญทุกอย่างก็ดีถูกไหมครับ
0: ครับ
1: อย่างเช่นเราเรียนเสร็จปุ๊บเราทำงานด้านนี้ปุ๊บเราก็ต้องใช้ปัญญาคิดวิเคราะห์ตลอดว่างานที่เราทำเนี่ยทำยังไงให้มันง่าย
0: ครับ
1: ให้มันคล่องแคล่วให้มันว่องไวคิดวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันยังทำได้เร็วกว่านี้ได้ไหมเกิดประโยชน์นี้ได้ไหม
0: ครับ
1: ถูกไหมครับคือการคิดวิเคราะห์ถ้าคุณไม่มีปัญญาไม่มีการฝึกความอดทนไม่เกินฝึกนั่นเลยมันก็ไม่เกิดปัญญาก็คือพูดง่ายสักแต่ว่าทำ
0: ใช่ไหมครับใช
1: ่ทุกอย่างทุกเรื่องพระก็เหมือนกันต้องมีการเรียนรู้ให้ได้บรรลุให้ได้ญาติโยมก็เช่นเดียวกันปฏิบัติธรรมปุ๊บคุณต้องทำสมาธิเพื่อให้เกิดอะไรให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งเชื่อในคำสอนพระเจ้าไอ้คำว่าเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายมีของจริงนะไม่ได้โกหกมีใครพ้นความแก่ความเจ็บความตายไหมไม่มีเลย
0: ใช่
1: เราจะได้ไม่ประมาทต่อชีวิตเราจะได้รู้วัยตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่ในวัยเด็กตอนนี้เราอยู่วัยผู้ใหญ่แล้วหรือว่าอยู่ในวัยสุดท้ายแล้วใกล้ที่จะละโลกนี้ไปแล้ว
0: ครับ
1: คือไม่ต้องรู้ต้องเกิดปัญญาทุกอย่างถูกไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: เริ่มจากการฟังก่อน
0: ครับ
1: เบื้องต้นเลยครับ
0: ครับใช่ใช่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นหลักการส่งเสริมความสุขตามหลักที่สุข
1: ถูกต้อง
0: โดยเฉพาะเน้นที่กายก่อนการพัฒนากายโดยมีศีล
1: มีศีลครับกายสำคัญครับ
0: อันที่สองก็คือพัฒนาจิตโดยมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็คือเอาหลักที่ทำมาบำรุงจิตของเราก็คือทำสมาธิด้วยอันที่3ก็คือปัญญา
1: ปัญญา
0: คือพิจารณาตามความเป็นจริงโดยเฉพาะเน้นไปที่การฟังฟังให้เกิดปัญญา
1: ค
0: ิดให้ได้ปัญญาแล้วก็ภาวนาก็คืออบรมบ่มนิสัยทำให้มาก
1: ๆทำบ่อยๆคร
0: ับ
1: เพราะหูลีกตาคือการทำบ่อยๆครับอบรมบ่อยๆ
0: ใช่ใช่ก็ถามพระพุทธศาสนานะครับก็ยังแบ่งความสุขอีก2ประการครับความสุขถามพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างครับ3ประการ
1: ความสุขจริงๆแล้วเนี่ยก็สุขขั้นต้นสุขทางกาย
0: ครับ
1: ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: กายเป็นสุขใจสองสุขทางใจ
0: ครับ
1: ถูกไหมนี่คือสุขทางพุทธศาสนาครับ
0: ครับก็คือสุขโดยที่อิงอามิตรกับไม่อิงอามิตรนี่มันสุขยังไงครับ
1: ครับคือสุขทางกายสุขทางใจครับก็จะแบ่งได้เป็นสุขที่มีอามิตรก็คือสุขที่มีสิ่งของกับสุขที่มีอิงอามิตรคือไม่อิงสิ่งของคือพูดง่ายๆความสุขที่เกิดจากการเสพ
0: ครับ
1: ก็คือสิ่งของอย่างเช่นกามคุณ5ครับ
0: ครับ
1: ตาอยากจะเห็นสิ่งดีๆงามๆใช่ไหมเกิดความสุขเห็นไหมค
0: ุ
1: ณต้องเห็นรูปถูกไหมตาเห็นสิ่งงามหูฟังแต่เสียงดี
0: ๆ
1: ถูกไหมถ้ามีเสียงคนด่าคนเสียงดังมันก็เกิดความทุกข์อีกถ
0: ู
1: กไหมนี่คือทางกายเหมือนกันครับตาหูจมูกก็อยากจะสูดแต่กลิ่นหอมๆอย่างเดียวถามว่าทางมันจริงแล้วมันเลี่ยงได้ไหมอาจจะมีกลิ่นเหม็นบ้าง
0: ใช่
1: ครับลิ้นแล้วก็อยากกินอาหารดีๆงามๆอยากจะชอบรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานแล้วแต
0: ่
1: ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: กายก็จะได้สัมผัสที่นุ่มๆถูกไหมครับนี่เรียกว่าสุขทางกาย
0: สุขทางกาย
1: อิงอามิต
0: รอิงอามิตร
1: จะมีของ
0: ครับ
1: อยากจะได้ที่ห่มผ้าห่มดีๆอะไรดีอยากได้ดีๆทุกอย่างครับ
0: ใช่ครับ
1: นี่คือสุขทางกายอินทรีย์ครับ
0: ก็คือต้องอ้างอิงวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: จะมีความสุขได
1: ้ครับ
0: สุขอีกอย่างนึงครับคือสุขไม่อิงอามิตรครับ
1: สุขเนี้ยสุขทางใจครับ
0: ครับ
1: คือสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรม
0: ครับ
1: ครับคือเป็นสุขที่ไม่อิงอามิตร
0: ครับ
1: คือเช็คใจลงเดียวจะคนแบบทำเข้าวัดเข้าวาคิดทำงานเหนื่อยขึ้นมาเนี่ยมานั่งมีการอะไรให้ทาน
0: ครับ
1: ครับ

0: สมาทานศีล
1: ครับ
0: เจริญภาวนา
1: ครับ
0: เนี่ยคือทำสมาธิคือทำใจให้เกิดสุข
1: ครับ
0: เพื่ออะไรเพื่อคลายความโลภคลายความโกรธ
1: ครับ
0: คลายความหลงคนเราถ้าจิตเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเขามีความสุขไหมมีความสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุข
1: ใช่
0: ทำใจให้เราเพราะว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราจิตใจคนเราสำคัญมันเล่าร้อน
1: ครับ
0: เล่าร้อนด้วยอมิตรสิ่งต่างๆที่มันกระตุ้นอย
1: ่
0: างเช่นตาก็อยากได้เห็นงามๆสวยๆถูกไหมหูอยากได้ฟังเสียงดีๆจมูกก็อยากได้ติดกลิ่นที่ดี
1: ครับ
0: นะอาหารอยากได้อาหารที่ดีๆถูกไหมกายเราก็จะได้สิ่งดีๆอยากผมดีๆปุ๊บ
1: ครับ
0: แต่ใจของเราอยากได้สิ่งขึ้นมาใจของเราต้องทำให้สุขปัสจักเครื่องซ่อมหมอนให้ได้
1: ใช่ครับ
0: คือพูดง่ายๆทำใจให้เป็นกลาง
1: ครับ
0: และจิตที่ยั่งยืน
1: ครับ
0: เรียกว่าการปฏิบัติธรรม
1: ครับ
0: อยู่กับธรรมชาติคิดแต่เพียงว่าเกิดขึ้น
1: ครับ
0: มันตั้งอยู
1: ่ครับ
0: มันดับไป
1: ใช่ครับ
0: ความสุขนี้ก็เหมือนโลกธรรม8อ
1: ่
0: ะทุกคนต้องการลาภ
1: ครับ
0: ยศสรรเสริญสุข
1: ครับ
0: คนก็อยากต้องการทุกอย่างนี่คืออิงามิตรถามว่าเมื่อมีลาภถ้าคุณเสื่อมลาภขึ้นมาทํายังไง
1: ครับ
0: เกิดความทุกข์มั้ย
1: เกิดความทุกข์
0: เกิดความทุกข์มั้ยมียศเสื่อมยศขึ้นมาดงปจําแหน่งเกิดความทุกข์อีก
1: ใช่ครับ
0: มีสรรเสริญก็ต้องมีคนนินทาถามว่าคุณชอบให้คนเยินยอตลอด
1: ครับ
0: เดี๋ยวไม่ได้ต้องมีคนนินทา
1: ใช่ครับ
0: มีสุขก็ต้องมีทุกข์ตามมาเนี่ยสำคัญที่สุดตรงนั้นส่วนสุขทางใจคือสุขที่ปฏิบัติธรรมไม่มิดคือคลายกำหนัดที่นี่ให้หมดเลย
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็เป็นเขาเรียกว่าทำได้ยาก
0: ได้ยาก
1: ทำได้ยาก
0: ทำใจให้มันผ่องแผ้วมันแบบไม่มีความโลภอ่
1: ะ
0: ไม่มีความอยากไม่มีความหลงคือเป็นให้เป็นเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ
1: ใช่
0: เดินตามไหน
1: ครับ
0: เดินตามมรรคมีองค์8
1: ครับ
0: คือข้อ1เลยเนี่ยข้อนี้สำคัญที่สุดนะ
1: ใช่ครับ
0: 1สัมมาทิฏฐิ
1: ครับ
0: ถูกมั้ย
1: ต้องมีความเห็นถูก
0: ก่อนเห็นที่ถูกเลย
1: ครับ
0: 2สัมมาสังกัปปะ
1: ครับ
0: ต้องมีความดําริที่ถูก
1: ครับความคิด
0: ความอ่านที่ถูก
1: ใช่ครับ
0: 3สัมมาวาจา
1: ครับ
0: คุณต้องมีวาจาชอบ
1: ใช่ครับ
0: คุณจะมีวาจาชอบได้ไงคุณต้องเว้นโทษการพูด4อย่าง
1: ครับ
0: 1ไม่พูดคําเท็จ
1: ครับ
0: 2ไม่พูดคําส่อเสียด
1: ครับ
0: 3ไม่พูด
1: คําหยาบ
0: คําหยาบ
1: ครับ
0: 4ไม่พูดเพ้อเจ้อ
1: ครับ
0: ถูกมั้ย
1: ใช่คร
0: ับแล้วข้อที่4คือสัมมากัมมันตะ
1: ครับ
0: คุณต้องมีกายที่สมบูรณ์ทุกอย่าง
1: ครับ
0: กายปราศจากอะไร1ปราศจากการไม่ฆ่าปราศจากการไม่ลักทรัพย
1: ์ครับ
0: ปราศจากอะไรปราศจากการไม่ผิดกรรม
1: ครับ
0: ถูกมั้ยคุณมีกายสมบูรณ์แล้วข้อที่5คุณต้องมีอาชีพที่สมบูรณ์ด้วย
1: ครับ
0: เว้นโทษต่างๆที่บอกมาอย่างเช่นอาชีพที่มันเป็นทุจริตมันทําให้เราเศร้าหมอง
1: ครับ
0: คุณต้องประกอบอาชีพที่ดีอย่างเช่น
1: ครับ
0: เป็นหมอเป็นครูเป็นคนงานเป็นอะไรแล้วแต่คือเป็นอาชีพที่สิ้นทุกอย่าง
1: ครับ
0: ถูกไหมครับแล้วข้อที่6เลยคุณต้องมีสัมมาวายามะคุณต้องมีความเพียร
1: ครับ
0: ถูกไหมความเพียรที่เนี้ยมีอยู่4สถาน
1: ครับ
0: เพียรสร้างเพียรละ
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเพียรให้มีแล้วก็เพียรภาวนาไปเรื่อยสิ่งไหนไม่ดีก็พยายามละไป
1: ใช่
0: สิ่งที่ดีก็สร้างรักษาไว้
1: ครับ
0: แล้วก็ข้อที่6สัมมาสติ
1: ครับ
0: คุณต้องมีสติระลึกได้ข้อสุดท้ายเลยสัมมา
1: สมาธิ
0: สมาธิ
1: ครับ
0: คุณต้องมีสมาธิก็เกิดปัญญาเข้าสู่หลักไตรสิกขาพอดีถูกมั้ย
1: ใช่ครับ
0: ศีลสมาธิปัญญาครับ
1: ก็ทีนี้ก็จะมีคําถาม
0: ครับ
1: นิดนึงครับว่าคฤหัสถ์ทั้งหลายนะคร
0: ับ
1: จะใช้ชีวิตให้มีความสุขครับสุขในทางธรรมในที่นี้ก็คือความสุขแบบไม่อิงอามิตรก
0: ็
1: คือจะใช้ชีวิตโดยความสุขเขาเรียกว่ามี2อย่างใช่ไหมคร
0: ับ
1: มีอะไรบ้างครับสองสุขสองอย่างครับ
0: ก็คือสุขจริงๆแล้วเนี่ยความสุขจากการมีทรัพย
1: ์ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มีทรัพย์เขาเรียกว่าอธิสุข
1: ครับ
0: แล้วก็โภคสุขสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์ที่เรามี
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็อนัตสุขสุขจากความไม่เป็นหนี้
1: ครับ
0: แล้วข้อสุดท้ายเลยอนัตวัจสุขสุขเกิดจากความประพฤติที่ไม่มีโทษ
1: ครับครับ
0: คฤหัสถ์ก็ต้องมีทรัพย์ในการจับจ่ายต
1: ้
0: องสร้างทรัพย์ขึ้นมาให้ได้แล้วทรัพย์นี้ต้องมาแบบสุจริตครับไม่เกิดโทษไม่เป็นหนี้ครับ
1: ทีนี้อยากรู้คำว่าสามิตรสุขครับ
0: ครับ
1: สามิตรสุขแล้วก็นิรามิตรสุขนี่คืออะไรครับ
0: นิรามิตรสุขคือความสุขที่ไม่อิงอมิตรไม่อิงอมิตรคือไม่มีสิ่งของครับคือความสุขที่ไม่ต้องมีอยู่รอดเช่นการปฏิบัติธรรมภาวนาครับคือเป็นสุขที่ทำให้จิตใจสงบครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็มองพอมามองถึงในการในยุคปัจจุบันเนี่ยครับ ผู้นำหรือว่าผู้บริหารที่จะมีหน้าที่ดูแลแบบบุคคลที่อยู่ร่วมกันในองค์กรเนี่ยครับจะมีวิธีการอย่างไรที่จะนำหลักธรรมมาประกอบในการบริหารผู้คนที่อยู่ในการปกครองของตนนะครับ
0: หลักการตรงไหนนะครับ
1: หลักการบริหารผู้นำครับ
0: ครับอ๋อที่เกี่ยวถ้าเป็นผู้ปกครองครับควรใช้หลักการของภูมิหันสี่ครับ
1: ครับ
0: ครับหลักการของผู้ใหญ่
1: ใช่
0: หมายความว่าคนเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยผ่านวัยเด็กมาแล้วคุณต้องมีเมตตาครับคือต้องมีความเมตตาความฉลาดดีในไมตรีจิตต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถึงแม้สรรพสัตว์ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สองก็ต้องมีกรุณาต้องมีความสงสารขอช่วยเหลือเกื้อกูลในยามที่เขามีทุกข
1: ์ครับ
0: ครับแล้วข้อที่สามตรงมุทิตาครับขอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีครับ
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆไม่อิจฉาริษยาใคร
1: ครับ
0: ครับและอุเบกขาคือรู้จักการวางเฉย
1: ครับ
0: วางใจเป็นกลางบ้าง
1: ครับ
0: ครับผม
1: ทีนี้พอเวลาเรามีหลักตรงนี้แล้ว
0: ครับ
1: หลักที่จะทำให้บรรลุความสำเร็จครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะการงานที่ทำอยู่ถ้าจะทำให้บรรลุความสำเร็จต้องมีหลักธรรมอะไรคร
0: ับตรงนี้คือหลักของกิหินะครับ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าหลักอิทธิบาท4ครับ
1: ครับ
0: ทุกอย่างไม่ใช่เป็นการเรียนการทำงานชีวิตครอบครัวก็เหมือนกันคุณต้องมีหลักอยู่4อย่างอิทธิบาท4 1ฉันทะความพอใจพอใจอะไรพอใจที่จะเรียนพอใจที่ทำงานพอใจที่อยู่กับคู่ครอง
1: ครับ
0: ครับ1ฉันทะความพอใจ2วิริยะคุณต้องมีความเพียรทางกายด้วย
1: ครับ
0: ความเพียรทางกายเข้าไปคือความขยันขยันที่จะเรียนขยันที่จะอยู่คู่ครองขยันที่จะทำงานก็มีความขยัน
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สามคุณต้องมีจิตมีใจ
1: ครับ
0: ถ้าคุณเรียนไม่มีจิตมีใจทำให้เจริญคุณก็ทำงานก็ไม่สำเร็จ
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายเลยวิมังสาคือการคิดวิเคราะห์ดูในการงานนั้นๆจะทำไงแต่ให้เรียนยังไงให้เกิดปัญญาเรียนให้สำเร็จทำงานในให้เจริญรุ่งเรือง
1: ครับ
0: ทำงานก้าวหน้าไม่ใช่ทำงานแค่เอาไปวันๆนี
1: ่ครับ
0: ถูกไหมทำงานให้เกิดความก้าวหน้าให้ได้คนเราต้องโตไปเรื่อยตามความรู้ความสามารถ
1: ครับ
0: บางคนจะได้เงินเดือนเยอะแต่ปัญญาคุณมีอยู่แค่นี
1: ้
0: คุณไม่พัฒนามันก็ไม่ได้
1: ใช่ครับต้องพัฒนาปัญญาอยู่ตลอด
0: ในครอบครัวก็เช่นเดียวกันวันแรกที่เจอเกิดความรัก
1: ครับ
0: ผ่านไป10ปียังไงให้เกิดความรักอยู่คุณรักษาให้ได้ต้องใช้หลักการอิทธิบาท4สําเร็จทุกอย่างคร
1: ับ
0: ทําบ่อยๆครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ทีนี้เราทราบแล้วว่าหลักที่สุขนั้นมีอะไรบ้างแล้วประกอบด้วยอะไรบ้างทีนี้เรามาดูไอ้ทางตรงกันข้ามครับ ทางตรงข้ามคือรูรั่วของทรัพย
0: ์
1: หรือที่เรียกว่าอบายมุข
0: ครับ
1: ทบทวนกันอีกทีครับอบายมุขหกนี้มีอะไรบ้างครับ
0: ครับคือพูดง่ายๆเลยอบายมุขหกนะครับจะมีอยู่หกอย่าง
1: ครับ
0: อบายมุขแปลว่ามุขขาดแปลว่าทาง
1: ครับ
0: ทางแห่งความเสื่อมยิ่งเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยปุ๊บถ้าเรามีหกอย่างเนี่ยชีวิตนี้ชิบหายบรรลัยแน
1: ่ครับ
0: ข้อแรกเลยครับสุรายาเสพติด
1: ครับ
0: ถ้าคุณไปยุ่งกับมันเนี่ยชีวิตชิบหาย
1: ใช่ครับ
0: เสื่อมแน่ๆครับ
1: ครับ
0: ข้อที่สองก็คือการพนัน
1: ครับ
0: ครับยุ่งไม่ได้เลยครับไปยุ่งกับพนันเนี่ยชีวิตคฤหัสถ์เละเทะแน
1: ่ครับ
0: แล้วข้อที่3คือการเที่ยวกลางคืน
1: ครับ
0: ครับการเที่ยวกลางคืนเนี่ยถามว่าผ่อนคลายไหมผ่อนคลายแต่ไม่ใช่ไปทุกคืนไม่ควรจะไปเที่ยวกลางคืนเพราะมันไม่ดีเพราะกลางวันเราต้องทำงาน
1: ครับ
0: ข้อที่4คือเที่ยวดูการเล่นต่าง
1: ๆครับ
0: ครับอย่างเช่นการเล่นที่ไหนที่นั่นก็ไปที่นั่นมันก็ไม่ดีครับแล้วข้อที่5คือคฤหัสถ์คบคุณชั่วเป็นมิตร
1: ครับ
0: ครับเพราะว่าในสังคมเรามีทั้งคนดีและคนไม่ดี
1: ครับ
0: เราต้องแยกให้ออกว่าคนเนี่ยเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วเป็นมิตรแท้หรือเป็นมิตรเทียม
1: คร
0: ับแล้วก็สุดท้ายเลยคือถ้าคุณเป็นคฤหัสถ์ถ้าคุณเกียจคร้านต่อการทำงานชีวิตคุณเราเสื่อมแน่ๆ
1: ครับ
0: ครับอย่างเช่นเพื่อนชวนทำงานโอ้ยังเช้าอยู่เลยไม่ไปดีกว่าเป็นต้นช
1: ี
0: วิตคุณเราเกินต้องเว้นให้ได้ครับผมอย่างครับเรียกว่าป่าแห่งความเสื่อมผมอย่างอบายมุขหกครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็เป็นหลักเขาเรียกว่าที่ควรจะเว้น
0: กดคุณเว้นเลยครับหกข้อนี้
1: คร
0: ับ
1: ทีนี้ก็มาสรุปในช่วงท้ายครับ การส่งเสริมพิธีสุขนะครับตามหลักของพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ด้วยกันหลายอย่างโดยเฉพาะการพัฒนาในสามด้านด้านแรกก็เป็นด้านของการพัฒนากาย
0: ครับ
1: โดยใช้ศีลมาควบคุมครับ
0: ใช่คร
1: ับ ด้านที่สองก็คือการพัฒนาจิต
0: คร
1: ับโดยใช้หลักของ
0: สมาธิ
1: หรือเมตตาภูมิหันสี
0: ่ใช่ครับ
1: เข้ามาควบคุมอันด้านที่สามก็คือการพัฒนาทางด้าน
0: ป
1: ัญญาครับโดยใช้หลักปัญญาก็คือพิจารณาตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมองให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงอันนี้ก็คือหลักที่สุขที่จะนำมาปรับใช้หรือจะนำมาส่งเสริมโดยการใช้การอบรมเยาวชนตามวัดต่างๆ

0: ก็ยินดีครับยินดีที่จะร่วมมือให้ความร่วมมือทางหน่วยงานราชการหรือว่าตามโรงเรียนที่จะต้องการจะใช้สถานที่ในการอบรมต้องการหาวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมะก็เต็มที่
1: ครับ
0: ทีนี้การส่งเสริมหลักที่สุขในหัวข้อที่8ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอิมินากตะปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วขออำนาจอ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้คือพระพุทธธรรมรังสีจงช่วยประทานพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติตลอดถึงความปรารถนาที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคิดปรารถนาไว้สิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยทำแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

้แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ

พื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของทฤษฎีการบริโภคนะคะซึ่งมันมีความต่อเนื่องนะให้มีความลึกมากขึ้นนะจากสัปดาห์ที่แล้วนะนักศึกษาก็จำได้ใช่ไหมคะว่ารายได้ประชาชาติทางฝั่งของรายจ่ายประกอบไปด้วยจ่ายด้านใดบ้างนะคะจ่ายเพื่อการบริโภคใช่ไหมคะถือว่าเป็นองค์ประกอบตัวแรกที่สำคัญเลยนะคะถัดไปก็จะเป็นการจ่ายใช้จ่ายเพื่อการลงทุนนะคะจากนั้นก็เป็นการใช้จ่ายของทางภาครัฐบาลนะแล้วก็การใช้จ่ายเพื่อการส่งออกนำเข้าในภาคการต่างประเทศนะในส่วนของการบริโภคของครัวเรือนเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะว่าเป็นแหล่งรองรับผลผลิตและบริการจากภาคเอกชนนะซึ่งยิ่งตลาดใหญ่ใช่ไหมคะทั้งในประเทศคู่ค้าของเราไม่ว่าจะเป็นอาเซียนนะคะEU นะคะญี่ปุ่นอเมริการัสเซียอินเดียแอฟริกาใต้พวกนี้นะคะตะวันออกกลางเนี่ยก็ถือว่าประชากรเขาก็มีจำนวนมากโดยเฉพาะอันดับหนึ่งก็คือจีนใช่ไหมคะแล้วก็รองลงมาก็อินเดียนะที่มีจำนวนประชากรเยอะมากเนี่ยค่ะตัว C ของเขาก็จะเยอะนะก็เป็นแหล่งดูดซับรองรับนะคะสินค้าและบริการจากทั่วมุมโลกนะเพื่อที่จะหลั่งไหลไปสู่ประเทศจีนแล้วก็อินเดียนะสำหรับซีของประเทศไทยก็ยังอยู่ในระดับน้อยนะคะเนื่องจากว่าขนาดประชากรยังไม่มากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆภูมิภาคอื่นนะคะเพราะนั้น